พระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ครองมีพระชนมายุ84พรรษาซึ่งการบรรพชาสมบทก็เป็นการบรรพอุปสมบทตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นมาก็จะเป็นการจำพรรษา1พรรษา3เดือนเต็มๆซึ่งถ้าบ้านเราประเทศไทยก็ถือเป็นพรรษาหลังหรือพรรษาที่2ก็จะไปจบในเดือน12เพราะฉะนั้นการบรรพชาสมบทแบบนี้ผู้ที่อุปสมบทก็เป็นพนักงานการบินไทยเป็นผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆจำนวน9รูปด้วยกันก็ได้มาพบปะสนทนาธรรมกับท่านซึ่งท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ปฏิบัติภาระของตนได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยมาสอนเป็นการเฉพาะด้วยโดยการปฏิบัติอย่างนี้ท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศก็ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติธรรมตามโอกาสของแต่ละท่านแต่ละคนที่ประสงค์จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่เสริมชีวิตที่เป็นการปฏิบัติในฐานะชาวพุทธเพราะชาวพุทธไทยเราถือว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ให้เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาก็ให้ปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาเป็นเรื่องใหญ่จะได้ถูกต้องกับหน้าที่เหมาะสมกับภาวะของตนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวัดไทยนอร์เวย์ที่ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปัจจุบันท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้พระธรรมทูตไทยมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่อยู่ด้วยก็คือให้พระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่รุ่นที่อายุพรรษายังไม่มากนักมาฝึกตนฝึกกับท่านท่านก็จะฝึกให้ในภาระต่างๆในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทั่วทุกมุมมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติทานศีลภาวนานั่นเองแล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของตนให้เหมาะสมในแต่ละจังหวะและโอกาสในขณะเดียวกันท่านก็ยังมีโครงการที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลของไทยเราแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นโดยการอนุเคราะห์อย่างนี้สถานที่ก็เหมือนอยู่กลางทุ่งนากลางท้องนาซึ่งรอบๆก็มีชาวนาที่ปลูกข้าวแบบข้าวของท้องถิ่นแล้วก็ท่านก็อยู่ในเขตอย่างนี้มองเห็นบรรยากาศทิวทัศน์ที่งดงามพาจิตให้สงบพาใจให้สบายผ่องใสก็จะทำให้ชีวิตงดงามแล้วก็การปฏิบัติอย่างนี้ท่านได้ทำงานร่วมกับราชการอย่างเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อุปถัมภ์และส่งเสริมในการปฏิบัติภารกิจมหาเถรสมาคมของพระสงฆ์ไทยก็อนุญาตส่งเสริมการปฏิบัติของท่านจนยกย่องท่านให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเบื้องต้นแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกระทรวงวัฒนธรรมมาเปิดเป็นศูนย์วัฒนธรรมของไทยเราด้วยโดยที่วัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่แล้วอย่างเช่นการแต่งกายของอุบาสกอุบาสิกาเป็นการแต่งกายแบบชาวไทยในเวลามีงานต่างๆก็คือชุดไทยนั่นเองซึ่งดูแล้วทำให้สบายตาได้ฟังเสียงก็สบายหูท่านบอกว่ามีนโยบายแต่งอย่างนั้นให้ญาติโยมได้แต่งอย่างนั้นก็เพื่อที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สำนึกรู้ตนเองและก็ปฏิบัติตนได้เหมาะสมและงดงามไปด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีดนตรีไทยเพื่อให้อนุชนได้มีความสนใจรักและเรียนรู้กับวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งมาอยู่ในฐานที่แห่งนี้ก็จะได้ย้อนรำลึกถึงความเป็นไทยของเราไปด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเอกชนอย่างเช่นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาทำกิจกรรมณสถานที่ที่วัดท่านนี้ก็เป็นการสร้างสาธารณประโยชน์มีจิตที่เป็นกุศลมีกิจที่เป็นสาธารณะให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำอย่างนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากราชการท้องถิ่นอย่างไรท่านบอกให้ฟังว่าทางราชการท้องถิ่นอย่างเช่นท่านนายอำเภอของเขตนี้ก็มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำมาเยี่ยมมาร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอยู่ติดวัดก็ให้ความอนุเคราะห์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็เปิดโอกาสใ
เราได้ทำกิจกรรมอย่างอื่น

0: ต่างๆได้ที่จะเป็นเชื่อมทางพุทธศาสนาการปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เป็นการรำลึกถึงการทำงานเป็นการสนองงานตามหลักของคนไทยเราก็คือการทำหน้าที่ทำงานเพื่อที่จะให้สถาบันหลักของชาติของเราก็คือสถาบันชาติความเป็นไทยสถาบันศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นณประเทศนอร์เวย์นี้รุ่นเก้ารัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสมาที่นี่มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาเชื่อมความสัมพันธ์ในดินแดนยุโรปก็ได้เสด็จมาที่นอร์เวย์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศพร้อมด้วยท่านสาธารณชนก็ได้อัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่5มาประดิษฐานไว้ณที่วัดแห่งนี้ด้วยเพื่อเป็นการตอกย้ำว่ารุ่นเก้ารัชกาลที่5ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราได้มีความให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาท่านเสด็จไปไหนก็จะมีพระพุทธศาสนาไปด้วยจึงเป็นของคู่กันท่านจึงได้อัญเชิญมาตั้งประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงการให้ความสำคัญกับสถาบันมหากษัตริย์นั้นท่านก็ได้จัดกิจกรรมมาตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็คือในการจัดการบรรพชาสมบทของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เป็นการจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในปีพุทธศักราช2559นี้แล้วก็ถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าของเราที่มีพระชนมายุ84พรรษาแล้วก็ปีหน้าท่านก็บอกว่าจะจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เจริญพระชนมพรรษาครบ90พรรษาด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการทำงานพระสงฆ์ไทยในฐานะเป็นพระธรรมทูตในต่างแดนก็มาทำงานร่วมกับราชการจากประเทศไทยที่มาอยู่ในท้องถิ่นนี้ร่วมกับประชาชนร่วมกับเอกชนที่มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติมาอยู่ในสถานที่ณต่างแดนอย่างนี้มาทำงานร่วมกับราชการท้องถิ่นประชาชนสาธารณชนท้องถิ่นมาร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในชีวิตของตนเกิดประโยชน์กับสังคมให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไป
1: ปฐมเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรารภเรื่องมัทธกุณฑารีเทพบุตรที่ท่านพระอัตถกถาจารย์ได้นำมาเล่าไว้ในอัตถกถาธรรมบทคุตตกนิกายมีความย่อว่ามัทธกุณฑารีเทพบุตรนี้ก่อนที่จะไปบังเกิดเป็นเทพบุตรท่านได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอาทินะปุพพกพราหมณ์แปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆภาษาไทยเราปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนตรณีหรือหยาบหน่อยก็ขี้เหนียวนะไม่ให้อะไรแก่ใครๆเลยทั้งที่เป็นเศรษฐีมากมีเงินทองมากมายอาทินนกับภูพพรามนี้มีบุตรชายคนหนึ่งอายุประมาณสัก16ปีได้เกิดเรื่องก็ได้เกิดโรคประจำตัวเรียกว่าโรคผอมเหลืองในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโรคโลหิตจางบ้างอาทินนกะปุพพกพราหมณ์อาทินนกะปุพพกพราหมณ์เห็นลูกชายป่วยแทนที่จะไปหาหมอหรือแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญในทางโรคก็เพราะเหตุที่แกขี้ตนีไม่ต้องการเสียค่ารักษาให้แกหมอจึงไปสอบถามหมอที่มีชื่อเสียงว่าคนเป็นโรคอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ต้องใช้สมุนไพร

็มาประกอบเป็นยาเพื่อให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานหมอก็บอกให้อาทินนะปุพพกับพราหมณ์แกก็ไปซื้อสมุนไพรมาประกอบยาเอาเองแต่เพราะความไม่รู้ว่าส่วนผสมของยาแต่ละตัวละตัวนั้นจะต้องใช้สมุนไพรมากน้อยเท่าไหร่แกซื้อสมุนไพรมาแล้วแกก็ต้มรวมกันไปแล้วก็ให้ลูกชายดื่มกินนั้นแทนที่โรคจะทุเลาเบาบางโรคกับสุดหนักลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้จะตายตับรามนี่แกก็คิดไกลออกไปอีกว่าถ้าขืนให้ลูกชายตายอยู่ในภายในเรือนพวกบ้านได้ยินข่าวก็จะพากันมาเยี่ยมเมื่อมาเยี่ยมแล้วก็จะเห็นสมบัติพัสดุสถานในบ้านอย่างมากมายก็จะตำหนิติเตียนแกก็เลยเอาลูกชายนั้นเลยยกเตียงที่ลูกชายนอนป่วยนั้นมาไว้ที่ระเบียงบ้านในเช้าตรู่ของวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของลูกชายของอทินะปุพพกพราหมณ์ซึ่งมีชื่อว่ามัทธกุณฑรีเห็นอุปนิสัยที่เขาจะได้รับส่วนกุศลจากการที่ได้เห็นพระพุทธองค์นั้นรุ่งเช้าตรู่ได้เวลาเที่ยวบิณฑบาตพระพุทธองค์จึงครองจีวรทรงบาทเดินผ่านหน้าบ้านอทินนปุพพกพราหมณ์ในขณะนั้นมัทธกุณฑรีนอนหันหลังให้หน้าบ้านนอนตะแคงหน้าเข้าหาเรือนหันหลังทางหน้าบ้านพระพุทธองค์ทรงยืนประทับอยู่นอกประตูรั้วแล้วก็เปล่งรัศมีไปกระทบหน้าของมัทธกุณฑรีหนุ่มมัทธกุณฑรีได้เห็นแสงพระรัศมีจึงพลิกกายกลับมาตามมองตามกระแสรัศมีก็ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระสิริลักษณะตามมหาปุริสลักษณะงดงามก็เกิดความศรัทธาเริ่มใส่ดำริว่าเราป่วยหนักไม่สามารถแม้ที่จะขยับขยื่นกายยกมือขึ้นนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงขอทำจิตให้เริ่มใสในพระพุทธองค์เพียงเท่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าเพียงพอแก่ประโยชน์ที่มัทธกุณฑรีจะได้รับแล้วจึงเสด็จดำเนินไปบิณฑบาตต่อไปพอเสด็จรับสายตามัทธกุณฑรีก็ได้ถึงแก่ความตายพร้อมทั้งจิตที่มีศรัทธาผ่องใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแรงอานุภาพแห่งศรัทธาดังกล่าวเมื่อมัทธกุณฑรีดับจิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตมีวิมานใหญ่โตงดงามควายอทินนะปุพพกพราหมณ์
เมื่อลูกชายตายก็มีความเสียใจนำลูกชายไปเผายังป่าช้าด้วยความอาลัยรักรำลึกนึกถึงลูกอยู่ตลอดเวลาทุกเย็นแกก็จะไปยังป่าช้าแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญรำพันถึงลูกชายของตนควายมัตตคุณรีเทพบุตรเมื่อไปอุบัติบังเกิดบนวิมานก็พิจารณาด้วยตนเองว่าสมบัติที่เกิดขึ้นแก่เรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเราเองก็ไม่ได้เคยฟังไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบังเกิดขึ้นได้อย่างไรสมบัติอันโอฬารนี้ก็ทราบว่าเกิดขึ้นเพราะทำจิตให้เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติสติระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทางรูปกายสมบัติแล้วก็มองต่อไปว่าบัดนี้บิดาของเราประทับอะไรอยู่ก็รู้ว่าตกเย็นก็จะไปร้องไห้คร่ำครวญถึงเราทุกวันก็คิดที่จะปลดเปลื้องทิฏฐิของบิดาแต่ว่าจะต้องหาอุบายแบบน้ำยอกเอาน้ำบ่มจึงแปลงมาเป็นมนุษย์น้อยเป็นเด็กน้อยในเวลาที่พราหมณ์ไปป่าช้าไปร้องไห้รำพันถึงโรคมัตตคุณดรีเทพบุตรก็แปลงเป็นเด็กน้อยมาร้องไห้มาคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆอาทินนะปุพพกพราหมณ์เห็นเด็กน้อยมาร้องไห้คร่ำครวญก็เกิดจิตสงสารเข้าไปถามว่าพ่อหนูร้องไห้ต้องการอะไรอาทิตย์นากาปุปปะไอ้ขอโทษมัตตคุณดรีเทพบุตรก็ตอบว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งแต่ยังขาดล้อที่จะมาประกอบพราหมณ์ก็บอกว่าพ่อหนูน้อยต้องการล้อชนิดไหนยินดีจะทำให้มัณฑกุณฑรีเทพบุตรในร่างของเด็กน้อยก็บอกว่ารถของเราสำเร็จด้วยทองคำต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อจึงจะเหมาะสมอาทินนากะปุพพกพราหมณ์ได้ยินได้ฟังก็ยิ้มย่อหัวเราะว่าเธอบ้าไปแล้วจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อรถของเธอไม่มีทางสำเร็จหรอกเพียงแค่คิดก็บ้าแล้วมัตตคุณดรีเทพบุตรก็สวนว่าระหว่างเรากับท่านใครจะบ้ามากกว่ากันท่านร้องไห้คร่ำครวญถึงบุตรที่ตายแล้วแล้วก็ไม่เห็นหน้าค่าตาอะไรแต่เราเนี่ยร้องไห้ต้องการเอาพระจันทร์พระอาทิตย์เห็นอยู่ด้วยตาและคนทั้งโลกก็เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งสองเนี่ยใครจะบ้าว่ากันพราหมณ์ก็ได้คิดมัตตคุณดรีเทพบุตรจึงบอกว่าเรา

ป็นลูกชายท่านแล้วก็สงสารจึงมาแนะนำให้ท่านได้รับความตรณีให้ทาน

ที่ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเป็นปัจจัยอทินนบุพกับพรามก็ไปถามเข้าไปเฝ้าแล้วไปถามพระพุทธเจ้าคนไม่เคยให้ทานไม่พระองค์ก็ตรัสว่าก็ท่านได้ไปพบได้เห็นเองแล้วเป็นคำตอบอยู่ในตัวแล้วและได้ทรงตรัสต่อไปว่าแม้ว่าจะไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมแต่ได้เจริญพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วก็สามารถไปบังเกิดในสวรรค์ได้และได้ตรัสพระคาถาตามที่ได้ยกมาไว้เป็นเบื้องต้นที่ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าสภาวธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าหากว่าคนมีจิตใจดีการทำการพูดก็ดีตามและเพราะการกระทำการพูดและจิตที่คิดดีความสุขก็ย่อมจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาติดตามตัวบุคคลไปฉะนั้น

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.บริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

แต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่56เวทนาตอนที่2
1: ถ้าพวกเจ้าสังเกตให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
2: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
3: เดี๋ยวก็รู้
1: เวลาเจ้ามีสุขเวทนาอย่างได้กินน้ำเย็นได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยก็จะเกิดความรู้สึกสุขกายสุขใจยิ่งสุขมากก็ยิ่งติดใจอยากกินไปเรื่อยๆความติดใจนี่แหละคือราคะ
4: โอ้โหแบบนี้ข้าคงมีราคะมากกว่าใครเลยแน่
2: ๆรู้ตัวก็ดีแล้วจุปัน
1: เวลาเจ้ามีทุกขเวทนาอย่างตอนที่กินอาหารอร่อยอร่อยมากไปจนปวดท้องทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานไม่ชอบใจนี่แหละคือโทสะ
5: โทสะไม่ใช่แค่ความโกรธแต่ความหงุดหงิดไม่ชอบก็นับเป็นโทสะด้วยสินะเข้าใจแล้วเข้าใจแล
1: ้
5: ว
1: เวลาเจ้ามีอทุกขมสุขเวทนาอย่างตอนที่หลงคิดว่าไม่ชอบไม่อยากได้ไม่อยากมีนี่แหละคือโมหะจริงๆแล้วเป็นเพราะยังไม่มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสิ่งไม่คงที่ไม่แน่นอน
6: โหเนี่ยเหรอเวทนา3
1: นี่แหละเวทนา3ที่ดูเหมือนเป็นแค่ความรู้สึกธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็เป็นกันทั้งนั้นแต่พวกเจ้ารู้ไหมว่าถ้าไม่มีเวทนาก็จะไม่มี5

0: ด่านปฏิจจสมุปบาทที่เจ้าผ่านมาแล้วนั่นคือตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะ
1: เวทนาสำคัญยังไงทำไมถึงมีผลทำให้เกิดหรือไม่เกิดตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะด้วยล่ะ
0: ลองคิดดูดีๆสิถ้าไม่มีเวทนาคือความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่สามารถจะเกิดตัณหาความทยานอยากได้เลยยกตัวอย่างเจ้าเกิดความรู้สึกเป็นสุขทุกครั้งที่ได้กินซาลาเปาอร่อยอร่อยนี่คือสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดตัณหาความทยานอยากขึ้นต่อมาใจเหมือนติดปีกไปหาซาลาเปาที่เจ้าชอบเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในซาลาเปาว่าของรักของหวงของตนหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้านี้จึงก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เราเป็นคนที่รักการกินซาลาเปาอย่างมากอย่างที่เจ้าเคยเล่นละครเวทีเป็นราชาซาลาเปานั่นไงเล่า
2: ข้าจำได้ข้าจำได้แล้วจากภพก็เลยต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติ
0: ใช่แล้วเมื่อเกิดภาวะที่มีตัวเราขึ้นมาแล้วก็จะนำไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณเมื่อเราเกิดมาเป็นตัวเป็นตนแล้วสุดท้ายก็หนีความแก่ความตายคือชรามรณะไปไม่พ้น
3: โหอย่างนี้เองหรอกเหรอ
0: เจ้าก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละเข็มทอง
3: เอ๊
0: ตอนเจ้าเห็นตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยตัวใหญ่อยู่บนเมฆก็รู้สึกมีความสุขเลยเกิดสุขเวทนาพอรู้สึกสุขก็เกิดตัณหาความทยานอยากบินขึ้นไปเอาตุ๊กตานั้นมาเป็นของตนเกิดเป็นกามตัณหาพอตัณหารุนแรงมากขึ้นก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสตรอเบอรี่บอยเป็นของรักของเจ้าทั้งหมดหรือเรียกว่ากามุปาทานความยึดมั่นอันแรงกล้าก่อให้เกิดภพคือภาวะที่เจ้าเป็นแฟนคลับของสตรอเบอรี่บอยแล้วก็ต่อเนื่องไปเกิดเป็นชาติชรามรณะตามลำดับนั่นแหละ
3: โอ้โห
1: ไม่น่าเชื่อว่าทุกด่านจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหมดแบบนี้นะเนี่ย
0: นี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทคือการอธิบายจับเหตุผลที่สืบเนื่องกันไปเหมือนอย่างลูกโซ่สืบเนื่องกันไปเป็นลูกๆรวมกันก็เป็นสายโซ่ทั้งเส้น
1: เวทนานี่สำคัญจริงๆด้วยถ้าไม่มีเวทนาสักอย่างก็ไม่ต้องเกิดมาไม่ต้องตายไปแล้วทำยังไงถึงจะไม่ให้เกิดเวทนาได้เนี่ย
0: ถ้าอยากรู้ก็ต้องออกเดินทางไปที่เมืองนามรูปแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าการดับเวทนานั้นทำได้ยังไง
4: เอ๋เมืองนามรูป
0: ไม่ต้องสงสัยมากรีบออกเดินทางไปเถอะเดินตามทิศของดวงอาทิตย์ไปแล้วเจ้าจะเจอจุดหมายเอง
3: เพราะเห

0: ชาเอ๊ะ เข็มทองร้องเพลงนี้อีกแล้วข้าฟังจนจะร้องตามได้อยู่แล้วเนี่ย
1: เดี๋ยวก่อนนะที่เข็มทองร้องมีคำว่าเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปมีคำว่านามรูปคือชื่อเมืองที่เราต้องไปนี่
0: จริงด้วยหรือว่านี่คือลำดับของด่านที่เราต้องเจอก่อนจะถึงนามรูปงั้นหรอ
2: จะยังไงก็เถอะตอนนี้ข้าร้อนแล้วก็หิวอีกแล้ว
1: ทุกขเวทนาเกิดอีกแล้วสิเจ้าปันเอานะเดี๋ยวก็หายอย่าไปใส่ใจมากจะได้ไม่ทุกข์มาก
2: โอ้ยทำได้ง่ายๆที่ไหนกันเล่าเอ๋นั่นอะไรนะ
1: พายุแรงขนาดนี้ข้ามองอะไรไม่เห็นเลย
0: เจียเจ้าปานเข็มทองพวกเจ้าอยู่ไหนกันเนี่ยได้ยินเสียงข้าไหม
2: อะไรนะข้าไม่ได้ยินเลยจะพูดอะไรนะโอ้ย
0: แย่

0: ถือกันไว้ปัญหากันไม่เจอแน่ยื่นมือออกมา
1: เจ้าปานนั่นมือเจ้าใช่ไหมจับมือข้าไว้
2: อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหน
1: มานี่สิ
2: เจอแล้ว

0: จอเป้าหมายแล้วอยู่บนต้นไม้จริงๆด้วย
1: บอกแล้วว่าพลังแห่งการสัมผัสระยะไกลของข้าไม่ผิดพลาด
2: เฮ้ยเจ้าหุ่นทั้ง6ของข้าก็ใช่ย่อยซะที่ไหนเฮ้ย
3: เห็นแล้วมีนักเดินทาง4คนหลงอยู่กลางทะเลทรายจริงๆด้วยนะเนี่ย
1: เจ้าได้รับรู้ไวเสมอเลยนะวิญญาณ
3: ก็แน่ละสิถ้าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเจอกันอย่างตาเห็นรูปก็จะเกิดจักขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาข้าก็ต้องออกมารับรู้การเห็นนี้ไงล่ะ
1: เรื่องรับรู้ไวต้องยกให้เจ้าจริงๆนั่นแหละวิญญาณ
2: เจ้าหุ่นหูรับคำสั่งข้านำนักเดินทางทั้ง4ลงมาจากต้นไม้แล้วพากันกลับมาที่นี่โดยเร็วปฏิบัติ
4: ได้ยินแล้วได้ยินแล้วรับทราบปฏิบัติ
5: ได้ดมความคิด
4: งั้นเอาตามนี้นะ
5: จุ๊บจิ๊บจุ๊บ
6: ได้เลยบอก
5: ได้ช่วยกันช่วยกัน
6: ได้เลย
5: ไหนดูสิไหนดูสิ
4: ยังมีชีวิตอยู่
5: ฟุตฟิตกลิ่นหอมน่ากินจังเลย
6: เดี๋ยวข้าลองกินดูสักคำดีกว่า
5: ดีดีดีข้าว่าดีดีดี
6: เห็นแล้วนึกถึงหมูเด้งขอลองกินหน่อยนะ
7: เจ็บนะใครมากัดพุงข้าไอ้ช่วยด้วยอย่ากินข้าเลยข้าไม่ใช่ซาลาเปาเนื้อไม่อร่อยหรอก
6: นึกว่าเจ้าตายแล้วสิ
8: เสียงใครตะโกนจะดังลั่นเลยเอ้ยว้าโอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแล้วเจ้าหุ่นพวกเนี้ยมาจากไหน
9: เจ้าหุ่นทั้ง6จะพาศิลาและเพื่อนๆไปที่ไหนและภารกิจต่อไปคืออะไรกันแน่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยาย

0: วันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: เมาสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเมามอยเมามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่มั้ยคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
2: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
2: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
2: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนคงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
2: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
2: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง

0: กองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะ
1: โอเคค่ะ
2: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันก.ล.ต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
0: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
2: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
0: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
2: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
0: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
2: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซึ่งต้องเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและพอเราเริ่มทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
0: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
2: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตเพศก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอร์ตที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
0: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
2: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
0: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำก็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
0: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
2: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
0: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
2: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระ ระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
0: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
2: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
0: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
2: ังมีอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
0: ได้เลยครับกัปตัน
2: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
0: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
2: หาได้ใช้เป็นปลอดมีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: แม่ตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้ว
1: อ้
0: าวแม่สวัสดีคุณปู่สิลูก
2: สวัสดีครับปู
3: ่สวัสดีหลานรัก
4: กลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
5: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
4: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอ
5: ที่อย่าขี้แย่นะ
4: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
3: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
5: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
4: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
3: ่
5: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
3: เอาสิ
5: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
3: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
5: อู้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
4: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
3: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
5: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
3: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
5: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
4: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
3: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
5: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
4: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
3: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
4: โอ้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวัน

0: พ่อก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
1: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
2: ปูขนนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
2: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิให้หายนะเจ้าเมย
2: ์ครับผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
1: น
2: ี
1: ่เราช่วยสิ
2: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้พี่อย่าง
1: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
2: ไม่เล่นหรอได
1: ้นี่
2: ไม
1: ่
2: ไม
1: ่อาชิว
2: เฮ้ย
1: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
2: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะนี่มัน
1: อะไรนะ
2: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
1: หรือว่าน
2: ี่คือประตูทะลุมิติที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
1: พระพุทธเจ้าทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
1: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
1: เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
1: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
4: เออ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์

0: รอพวกเราแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: ตาควง
3: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
4: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
3: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
1: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
4: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
3: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
5: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
4: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
5: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
3: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
1: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
4: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
5: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
4: สุดยอดเลยครับ
5: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
1: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
4: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
4: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระ

0: หว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
1: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
2: ครับ
3: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
4: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
4: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับทราบครับ
4: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
5: เย้ได้เลยครับผม
1: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
4: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
5: ได้
4: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
3: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
5: ครับ
0: สวัสดีครับ
3: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่นะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตา

ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่อยู่ทางต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของชั้นอนุบาลปีที่กับคุณครูณรัตน์ราชนิตกูลหรือคุณครูแพรวค่ะในเช้าวันนี้สภาพอากาศของเราเป็นยังไงอะลูกร้อนใช่ไหมคะบางโรงเรียนก็บอกว่าฝนตกเมื่อวานตอนค่ำๆเด็กๆได้สังเกตไหมว่ามีฝนตกหรือเปล่าบ้านใครฝนตกยกมือขึ้นเอามือลงบ้านใครฝนไม่ตกยกมือขึ้นเอามือลงเห็นไหมคะบางพื้นที่เนี่ยก็มีฝนตกบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนตกใช่ไหมคะใช่วันนี้คุณครูแพรวรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาพบกับเด็กๆทุกคนแล้ววันนี้นะคะคุณครูแพรวก็ได้เตรียมเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาสนทนากับเด็กๆด้วยเด็กๆรู้จักความสุขไหมความสุขเนี่ยมันเป็นอย่างไรขอถามพี่ต้นน้ำครับมาเลยความสุขมันเป็นยังไงลูก
1: เราต้องรักพ่อแม่
0: การรักพ่อแม่ก็เป็นความสุขมันทำให้เราเนี่ยรู้สึกดีใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่เวลาคุณพ่อคุณแม่กอดพี่ต้นน้ำพี่ต้นน้ำรู้สึกดีไหมลูก
1: ดีใจ
0: ดีใจนั่นแหละค่ะคือความสุขขอบคุณพี่ต้นน้ำค่ะใครได้อีกนะขอถามพี่สโนความสุขของพี่สโนคืออะไรลองดูพี่สโนทำอะไรแล้วมีความสุขบ้างคะ
2: ช่วยพ่อแม่กวาดบ้าน
0: อ๋อช่วยพ่อแม่กวาดบ้านใช่ไหมคะมันเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความสุขใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ค่ะมีอะไรอีกไหมลูก
2: มีเอาน้ำไปให้พ่อดื่มตอนที่พ่อกลับมาจากทำงาน
0: เก่งมากๆเลยนอกจากสโนจะมีความสุขแล้วคุณครูแพรวเชื่อว่าคุณพ่อก็มีความสุขเช่นกันใช่ไหมคะเอาปรบมือให้พี่สโนด้วยเมื่อมีความสุขแล้วสิ่งที่ตรงข้ามกับความสุขเด็กๆทราบไหมคืออะไรขอถามพี่การ์ตูนคืออะไรลูกอะไรนะตั้งใจฟังคำถามเมื่อเรามีความสุขแล้วอะไรที่มันตรงข้ามกับความสุขคุณครูแพรวได้ยินเพื่อนๆปลายทางบอกนั่นก็คือความเศร้าและความทุกข์ทุกคนเคยร้องไห้ไหมคะเคยทุกคนเกิดมาร้องไห้มั้ยลูกร้องไห้แต่วิธีการที่เราจะจัดการกับความเศร้าเหล่านั้นเราจะทำอย่างไรล่ะ

0: ขอถามพี่นิลินเวลาพี่นิลินเศร้าพี่นิลินทำอย่างไรลูก
1: ความอดทน
0: หนึ่งคือเราต้องอดทนแล้วทำอย่างไรได้อีกคะถ้ามีวันหนึ่งพี่นิลินรู้สึกเสียใจมากๆเลยแล้วพี่นิลินร้องไห้พี่นิลินจะจัดการตัวเองอย่างไรลูก
1: หายร้องไห
0: ้อ๋อก็คือพักแล้วก็ให้หยุดร้องไห้ก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช่เอาปรบมือให้พี่นิลินด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้นะความสุขของเราเนี่ยมันอาจจะลดลงอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะพักผ่อนน้อยเพราะว่าทำงานหนักใช่ไหมคะบางคนก็ดูข่าวจนรู้สึกเศร้าไปใช่ไหมแต่ว่าเด็กๆรู้ไหมว่าบางครั้งนะคะความทุกข์หรือว่าความเศร้าเนี่ยมันทำให้สุขภาพร่างกายมันเสื่อมโทรมด้วยนะบางคนเศร้ามากจนไม่กินอาหารโอ้อย่างนี้ดีไหมคะไม่ดีบางคนร้องไห้เยอะมากๆจนตาบวมอย่างนี้เลยอย่างนี้ดีไหมคะไม่ดีใช่ไหมคะแล้วเวลาที่เด็กๆ เศร้าเด็กๆทำยังไงดีอะขอถามขวัญเอ๋ยมาขวัญเอ๋ยมาขวัญเอ๋ยถ้าหนูเศร้าหนูจะทำยังไงดีลูก
1: อดทนอยู่ในบ้าน
0: อดทนอยู่ในบ้านตั้งสติก่อนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วทำอย่างไรได้อีกลูกเราไปเล่นของเล่นได้ไหมได้สิเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะในการไปทำสิ่งที่ชอบใช่เอาปรบมือให้ขวัญเอิญด้วยดังนั้นนะคะคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆลองกลับไปคิดกันดูนะว่าเวลาเราเศร้าเนี่ยเราจะมีวิธีการจัดการความเศร้าของตนเองได้อย่างไรเดี๋ยวถ้าวันหน้าคุณครูแพลวจะมาเอาคำตอบที่เด็กๆดีไหมคะดีแต่สำหรับคุณครูแพลวเมื่อคุณครูแพลวเศร้านะคุณครูแพลวก็จะลองนึกดูก่อนว่าคุณครูแพลวเนี่ยเศร้าเพราะอะไรหาทางออกให้กับตนเองเช่นถ้าคุณครูแพลวลืมหยิบกระเป๋ามาคุณครูแพลวเศร้าและทีนี้เศร้าไหมเศร้าสิเพราะว่ากระเป๋าลืมอยู่ที่บ้านใช่ไหมคุณครูแพลวก็จะต้องคิดก่อนว่าเอ๊ะจะจัดการยังไงดีเมื่อเราได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเราก็ค่อยไปทำตามคำตอบที่เราได้เราก็จะได้รู้สึกดีขึ้นดีไหมคะอย่าลืมนะให้การบ้านไปนะว่าให้ลองไปทบทวนตัวเองดูซิว่าเด็กๆจะจัดการความเศร้าได้อย่างไรแล้วเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมาเอาคำตอบแต่ว่าวันนี้มีใครอยากออกมาเล่าเรื่องราวไหมคุณครูแพลวขอเชิญพี่ปริมจ้ะพี่ปริมตื่นยังตื่นแล้วใช่ไหมยิ้มให้ดูหนึ่งทีสวยมากอ่ะเริ่มเลยค่ะ
2: หนูไปทะเลแล้วก็เจอปลา
0: อ๋อพี่ปริมบอกว่าพี่ปริมไปทะเลแล้วก็เจอปลาใช่ไหมลูกเป็นยังไงคะปลา
2: หนูก็เอามันไปปล่อย
0: อ๋อเอามันไปปล่อยใช่ไหมลูกใช่แล้วเวลาที่เราไปเจอปลาตามทะเลเนี่ยเราจะจับเขามาเล่นเลยได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: เพราะอะไรลูกอ๋อพี่ปิมบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตายใช่ไหมคะใช่แล้วเจออะไรอีกไหมคะ
2: เจอปู
0: เจอปูด้วยใช่ไหมสีอะไรจำได้ไหมลูก
2: สีขาว
0: อ๋อสีขาวใช่ไหมปรบมือให้พี่ปิ่มด้วยคนต่อมาพี่ใบบุญค่ะขอดึงแขนเสื้อลูกสาวก่อนปึ้งเรียบร้อยวันนี้มีเรื่องราวอะไรจ๊ะที่รัก
2: มีวันหนึ่งแม่หนูไปที่ตลาดนะ
0: แล้วเขาทำยังไงลูก
2: และมีคนแปลกหน้ามาจับหนู
0: มีคนแปลกหน้ามาจับหนูเลยเหรอแล้วหนูทำยังไงล่ะคะ
2: แล้วหนูก็ให้ทุกคนขอความช่วยเหลืออ
0: ๋อขอความช่วยเหลือหนูทำอย่างไรลูก
2: ทำสัญญาณมือ
0: ทำสัญญาณมือเหรอทำอย่างไรคะเราเรียนเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมคะการขอความช่วยเหลือยังไงนะลูกแบบนี้เลยใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราไปตลาดนัดเราไม่ควรที่จะเดินห่างคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมลูกเพราะอะไรคะ
2: เพราะเดี๋ยวคนแปลกหน้าจะมาจับ
0: ดีมากเลยที่พี่ใบบุญมีสตินะคะเอาปรบมือให้พี่ใบบุญด้วยขอบคุณค่ะ ในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็อยากทราบจังเลยว่าเพื่อนๆปลายทางของเรามีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณครูแพลวและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะเย้

คุณครูปลายทางสามารถขออาสาสมัครเด็กเพื่อมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้เด็กมีส่วนร่วมกับกิจกรรมได้นะคะและสามารถตั้งคำถามเพื่อให้เด็กๆนะคะได้เล่าเรื่องราวของตนเองได้ค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจกันทุกๆคนเลยค่ะมีเด็กๆบางคนนะคะเล่าให้คุณครูแพรวฟังว่าเดี๋ยวนี้นะเด็กสามารถรับประทานผักได้แล้วและที่สำคัญนะคะรับประทานอาหารเยอะขึ้นเลยรู้สึกว่าตนเองเนี่ยมีแรงเยอะขึ้นมากๆเลยนะคะขอชื่นชมเลยค่ะแล้วมีเด็กๆบางคนเล่าให้คุณครูแพรวฟังว่าช่วงนี้นะคะดื่มนมโรงเรียนเนี่ยได้เยอะมากขึ้นแล้วก็พอไปชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงนะคะโอ้โหโตขึ้นเยอะเลยแล้วรู้สึกว่าตนเองนะคะสูงขึ้นด้วยปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆอยู่นะคะดังนั้นคุณครูแพรวจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลย

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จFunding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันไถ่ถอนหุ้นกู้นะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือ Startupคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและถูกต้องเลยค่ะก่อนที่เราจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวกันนะคะขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหมคะเมื่อเวลาที่คุณครูแผ่วเคาะแบบนี้หนูต้องเคลื่อนไหวเป็นยังไงลูกเก่งมากเลยพี่เตยต้องช้าตามจังหวะใช่ไหมจ๊ะแล้วถ้าครูแผ่วเคาะแบบนี้ล่ะให้เคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามแล้วถ้าแบบนี้ล่ะจ๊ะถูกต้องหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีใช่ไหมต้นน้ำใช่และอย่าลืมว่าเวลาเคลื่อนไหวต้องหาพื้นที่เป็นของใครด้วยการกางแขนออกอ่ะเอามือลงก่อนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาหาพื้นที่ด้วยกันนะคะอ่ะยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาหาพื้นที่เป็นของตนเองด้วยการกางแขนออกถ้าใครได้พื้นที่แล้วนะคะให้ยืนเอามือแนบลำตัวตรงๆเอาไว้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้
1: ค่ะ
0: พร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: แล้วน่ารักมากๆเลยเริ่มเลยตรงจังหวะไหมคะไปทางนู้นหน่อยลูกอะไหนดูซิว่าเด็กๆได้พื้นที่หรือยังคุณครูแพลวชื่นชมพี่ภาคินกับพี่ต้นน้ำเขาได้พื้นที่เขายืนนิ่งเลยนะวันนี้ภาคินเขามีสติดีเขาน่ารักมากอ๋อแล้วเด็กๆต้นทางล่ะโอ้ยังมีคนติดกันอยู่เลยคุณครูแพลวให้โอกาสอีก2ครั้งเรียบร้อยต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันนะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวอย่างอิสระไปทั่วบริเวณห้องเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาก็ได้แต่จะต้องฟังพร้อมหรือยังคะน่ารักมากๆอ่ะเริ่มตรงจังหวะไม่น่า

ูแพลวขอถามออมทรัพย์น้องหยุดอยู่ในท่าอะไรลูกปลาใช่ไหมคะโอตีล่ะคะโอเคค่ะแล้วน้ำหวานล่ะคะนกใช่ไหมปั้นล่ะลูกแล้วก็พี่พาคินล่ะจ๊ะจิงโจ้เก่งมากๆแล้วเด็กๆปลายทางล่ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าเป็นวานพ่นน้ำแล้วหนูล่ะเพื่อนๆบอกว่ากำลังทำท่าทางเป่าแคนโอ้เก่งมากเลยระวังด้วยนะลูกใครคุยกันนะนะตาวิเศษเห็นแหละ

0: ตั้งใจฟังดีๆถามใบเตยน้องหยุดอยู่ในท่าอะไรลูก
1: ฟาม
0: ิ
1: งโก
0: ้ฟามิงโก้ข้าวหอมอะคะ
1: ทาอ
0: ิดอะไรนะลูก
1: ทาอิ
0: ดอ๋อแล้วน้ำหวานล่ะ
1: หอย
0: หอยใช่ไหมมาลีล่ะลูก
1: หน
0: ูจี๊ดหนูจี๊ดเหรอแล้วขวัญเอ๋ยล่ะจ๊ะโอ้โหยาวเชียวเดินออกมาจากมุมตรงนั้นด้วยนะคะ

0: วันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางมาเคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงนะคะซึ่งเพลงวันนี้ชื่อว่าเพลงสายฝนเป็นเพลงในพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9แต่ว่าวันนี้คุณครูแพลวพิเศษคุณครูแพลวนอกจากจะพาเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงแล้วคุณครูแพลวยังให้ประกอบอุปกรณ์ก็คือลิปบิ้นด้วยเสกลิปบิ้นหน่อยได้ไหมนับ1 2 3โอมเพียงมาเรียบร้อยแล้วคุณครูแพลวขออนุญาตวางกลองก่อนอ่ะตรงนี้ก็ได้เด็กๆดูนะลิปบิ้นมีความยาวไม่เท่ากันดังนั้นคุณครูแพลวจะให้เด็กๆหยิบคนละ1เส้นโดยหยิบเลยแบบไม่ต้องเลือกได้ไหมคะได้จริงหรือเปล่า
1: ได
0: ้จริงเดี๋ยวขอตัวแทนมาช่วยแจกด้วยดีกว่าขอเชิญพี่ภาคินครับพี่โอติครับมาหยิบลิปบิ้นไปแจกเพื่อนหน่อยค่ะอ่ะแบมืออ่ะเดินไปแจกด้านหลังให้คุณครูแพลวไม่เป็นไรหล่นก็ทำไมลูกเก็บแค่นั้นเองยากไหมโอติแจกด้านนี้ให้ครูแพลวอ่ะหยิบเลยค่ะหยิบแจกเพื่อนเลยลูกอ่ะตรงนี้คนละ1เส้นแบบไม่เลือกนะคะใครหยิบแล้วไปนั่งที่เดิมนะคะเหลือไหมถ้าเหลือเอามาคืนครูแพลวพี่ปั้นได้ยังลูกโอเคอ่ะถ้าเหลือเอามาคืนครูแพลวพาคินเพื่อนได้ครบหรือยังอ่ะพาคินเลือกของพาคินไว้1เส้นครับโอเคมีใครยังไม่ได้ไหมคะอ่ะเด็กๆชูริบบิ้นขึ้นมาได้ทุกคนแล้วใช่ไหมพร้อมที่จะเคลื่อนไหวหรือยังยืนขึ้นตัวตรงถ้าพร้อมแล้วเพลงมาเพลงขึ้นแล้วนะคะให้คิดท่าทางของตนเองได้เลย

แพลวชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวโดยไม่เอาลิปบิ้นตีเพื่อนนะคะ

0: เก่งมากปรบมือให้ตนเองหน่อยเอาละค่ะให้พี่โอตีนะคะกับเมื่อสักครู่ใครนะพี่ภาคินใช่ไหมช่วยเก็บริบบิ้นให้คุณครูแพรวและเพื่อนคนอื่นนั่งลงไปรวบรวมให้ครูแพรวหน่อยภาคินเดินเก็บริบบิ้นให้คุณครูแพรวหน่อยค่ะตรงนี้ใกล้ๆครูแพรวเก็บมาเลยพี่ขวัญเอ่ยให้พี่ภาคินก็ได้ค่ะนี่ๆภาคินทางนี้ค่ะอ่ะเอามาค่ะชึบชึบชึบชึบชึบอ่ะมาเลยครับให้โอกาสตรงนี้เด็กๆสังเกตแคบไหมคะแคบพี่โอติพี่ภาคินพี่ต้นน้ำแล้วก็ใครอีกนะพี่เตยใช่ไหมขยับลงไปอีกหน่อยค่ะโดยที่เราจะไม่ชิดกันแบบนี้พี่เบย์ถอยหลังลงไปใช่จากนั้นให้เด็กๆเอามือจับไปที่ขาของตนเองแล้วนวดพร้อมกันว่าน
1: วด
0: นวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานั่งขัดสมาธิเอามือวางไว้ที่ตักจากนั้นร้องพร้อมกันว่า

ไหนดูซิว่าเด็กๆคนไหนวันนี้ทำสมาธิได้ดีบ้างนะวันนี้อานนท์เขาก็เก่งนะเขานิ่งได้ด้วยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะอ๋อเด็กๆปลายทางก็นิ่งได้เก่งมากๆเลยลูก จากนั้นนะคะให้เด็กๆค่อยๆลืมตากลับไปนั่งที่นะคะพี่พาคินหนูขยับเข้าหามาลิถูกแล้วค่ะเอาใหม่พี่การ์ตูนนั่งข้างพี่พาคินให้ครูแพลวอ่ะเบคอนนั่งเลยลูกนั่นแหละปรบมือ5ครั้งปรบให้เบากว่านี้ปรบใหม่5ทีอย่าได้มีเสียงเลยเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานไม่มีเสียงแล้วนี่แสดงว่าฟังหรือเปล่าถ้าไม่ฟังต้องทำอย่างไรนั่งให้เรียบร้อยสติมาหรือยังคะพี่เบมาแล้ววันนี้เราได้เคลื่อนไหวพื้นฐานนะคะและได้เคลื่อนไหวสัมพันธ์เนื้อหาซึ่งในวันนี้เราได้เคลื่อนไหวประกอบเพลงควบคู่ไปกับประกอบอะไรอุปกรณ์นั่นก็คือลิปบิ้นใช่ไหมคะใช่สนุกไหมลูกสนุกแต่ตอนนี้คุณครูแพลวจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำล้างมือให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรม

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต.SEC Help Center

0: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าเราเรียนรู้กันในหน่วยอะไรถูกต้องเลยฤดูฝนนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะโครงการพระราชดำริโครงการฝนหลวงนั่นเองเด็กๆทราบไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางฤดูกาลฝนนี่นะคะบางครั้งก็มาไม่ตรงฤดูกาลเมื่อมีฝนมากเกินไปก็มีปัญหาแต่ถ้าไม่มีฝนเลยเด็กๆคิดว่ามีปัญหาไหมคะ
1: ไม
0: ่มีสิขวัญเอ๋ยคิดว่ามีปัญหาไหมคะ
1: ม
0: ีสิคะเพราะว่าถ้าหากว่าฝนไม่ตกเลยเนี่ยอาจจะมีปัญหาอาจจะเพาะปลูกไม่ได้ใช่ไหมใช่อ่ะลองมาดูภาพกันภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกขอถามคนที่นั่งเรียบร้อยขอถามพี่น้ำหวานภาพนี้คือภาพอะไรลูกดินที่แห้งและแตกใช่ไหมลูกใช่ค่ะขอถามเตยรู้สึกอย่างไรกับภาพนี้ลูก
1: ม
0: ันแห้งแห้งใช่ไหมคะเตยรู้สึกดีไหมลูกไม่ดีเลยใช่ไหมคะอ่ะเอามือลงเปรียบเทียบกันระหว่างภาพนี้นะคะกับภาพนี้ภาพนี้ดินดูเป็นอย่างไรลูกอ๋อไม่แห้งใช่ไหมดูเป็นดินที่พร้อมที่จะเพาะปลูกใช่ไหมคะใช่หนูดูสิว่ามันเหมือนเป็นเมล็ดแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยเป็นอย่างไรงอกขึ้นมาใช่ไหมคะใช่ค่ะระหว่างภาพแรกที่ดินมันแตกกับภาพนี้ที่ต้นไม้กำลังขึ้นหนูชอบภาพไหนมากกว่าภาพที่สองเพราะอะไรขอถามพี่ต้นน้ำเพราะอะไรลูกพี่ต้นน้ำชอบภาพนี้มากกว่าใช่ไหมอ๋อเก่งมากพี่ต้นน้ำบอกว่าเพราะว่าพืชเนี่ยมันจะเจริญเติบโตได้ดีดังนั้นนะคะถ้าหากว่าฝนไม่ตกเลยมันก็จะเป็นเหมือนภาพแรกนี่แหละเป็นยังไงคะแห้งแล้งใช่ไหมลูกโอ้ดินเนี่ยไม่พร้อมเพาะปลูกเพราะว่ามันแข็งโป๊กเลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าเรามีน้ำเพียงพอเรามีฝนเพียงพอดินมันก็จะทำไหมอ๋อมันก็จะอุดมสมบูรณ์นะคะวันนี้คุณครูแพลวมีวีดิทัศน์มาให้เด็กๆเนี่ยได้สังเกตและรับชมไปพร้อมๆกันดังนั้นเดี๋ยวเราไปชมวีดิทัศน์ตั้งใจนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูแพลวจะมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยอ่ะ1 2 3
2: สายฝนจากฟ้าฟ้าสู่ปวงประชาด้วยพระเมตตาฝนหลวงให้ปวงชนชาวไทยเมื่อปีพ.ศ. 2498พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไป15จังหวัดของภาคอีสาน

0: รงทอดพระเนตรเห็นความแห้งแล้งอย่างรุนแรงขาดน้ำในการดำรงชีวิตและในการเกษตรด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทรงสังเกตเห็นบางสิ่งจนมีพระราชดำรัสว่า
1: เงยดูท้องฟ้ามีเมฆทำไมมีเมฆอย่างนี้ทำไมจะดึงเมฆนี้ลงมาให้ได้ก็เคยได้ยินเรื่องการทำฝนฝนทำได้มีหนังสือเคยอ่านหนังสือทำได
0: ้ทรงศึกษาค้นคว้าและวิจัยทางเอกสารทั้งด้านวิชาการอุตุนิยมวิทยาและการดัดแปลงสภาพอากาศซึ่งทรงรอบรู้และเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศจนทรงมั่นพระทัยนับเป็นจุดเริ่มต้นของฝนและเป็นจุดสิ้นสุดความทุกข์ของชาวไร่ชาวนาอันเกิดจากน้ำพระราชหฤทัยโครงการฝนหลวงใช้หลักการคือดัดแปลงสภาพอากาศเรียนแบบธรรมชาติเพื่อให้เกิดฝนเป็นกรรมวิธีที่เหนี่ยวนำน้ำจากฟ้าซึ่งต้องใช้เครื่องบินที่มีอัตราการบรรทุกมากๆบรรทุกสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้าเริ่มจากการตรวจสอบสภาพอากาศในพื้นที่ที่ต้องการให้ฝนตกอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ทรงอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆเรียกว่าการโจมตีแบบแซนด์วิชมี3ขั้นตอน 1. ก่อกวนคือทำให้เกิดเมฆจำนวนมากในขั้นตอนนี้ไปกระตุ้นให้มวลอากาศเกิดการลอยตัวขึ้นสู่เบื้องบนเพื่อให้เกิดกระบวนการการชักนำไอน้ำหรือความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิดเมฆ 2. เลี้ยงให้อ้วนคือเพิ่มขนาดเมฆให้ใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นระยะที่สำคัญมากในการปฏิบัติการฝนหลวงเพราะจะต้องไปเพิ่มพลังให้กับการลอยตัวของก้อนเมฆให้ยาวนานออกไป 3. โจมตีคือเมื่อเมฆลอยอยู่บนพื้นที่เป้าหมายเครื่องบินจะโปรยเกลือโซเดียมคลอไรด์และผงยูเรียเพื่อเร่งให้เมฆกลั่นตัวเป็นฝนประโยชน์ของฝนเทียมนั้นนอกจากจะช่วยในเรื่องการเกษตรและอุปโภคบริโภคแล้วยังช่วยในเรื่องเสริมสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้ำรวมทั้งช่วยดับไฟป่าได้อีกด้วยโครงการตามพระราชดำริฝนหลวงเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกและได้จดสิทธิบัตรในเวลาต่อมาด้วยความสำคัญและความต้องการให้มีปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือทวีมากขึ้นฉะนั้นเพื่อให้งานปฏิบัติการฝนหลวงสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรได้กว้างขวางและได้ผลดียิ่งขึ้นรัฐบาลจึงได้ตราพระราชกฤษฎีกาก่อตั้งสำนักงานปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อวันที่21กันยายนพ.ศ.2518เพื่อเป็นรองรับโครงการพระราชดำริฝนหลวงต่อไปกระทั่งมีการปรับปรุงและพัฒนาปฏิบัติการฝนหลวงมาจนถึงปัจจุบันฝนหลวงเสมือนพรจากฟ้าที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานผ่านเม็ดฝนอันฉ่ำเย็นเป็นการดับทุกข์คลายร้อนให้ประสบนิกรไทยนานหลายทศวรรษความฉ่ำเย็นจากฝนหลวงแผ่ปกทั่วแผ่นดินนับเป็นแสงแห่งพระบารมีที่ส่องสว่างกลางใจปวงชนชาวไทยตราบนิรันดร์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรมน.
2: ขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นี้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้นขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์เรื่องแอนิเมชันโครงการพระราชดำริโครงการฝนหลวงเผยแพร่โดยพอเพียง ORG เผยแพร่เมื่อวันที่21ธันวาคม2564นะคะจากที่เด็กๆนะคะได้ชมวิดิทัศน์ไปนะคะวิดิทัศน์เกี่ยวข้องกับอะไรขอถามพี่ปังหอมวิดิทัศน์ที่เราได้สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะคะเกี่ยวกับอะไรลูกเอาแล้วใครจำได้บ้างยกมือขึ้นขอคนจำได้จริงๆนะคะขอถามพี่นิรินทร์เกี่ยวกับอะไรลูก
3: เกี่ยวกับฝน
2: ถูกต้องปรบมือดังๆให้พี่นิรินทร์ด้วยถูกต้องเลยค่ะเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงของใครคะ
3: ในหลวง
2: รัชกาลที่9เก่งมากคำถามต่อมาโครงการฝนหลวงมีขึ้นเพื่ออะไรขอถามขวัญเอ่ยมีขึ้นเพื่ออะไรลูกออกมาพูดหน้าห้องเลยมาอ่ะนี่ค่ะพูดดังๆให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้ยินทีสิคะ

0: ใช่ถ้าหากว่าไม่มีฝนเลยใช่ไหมคะพื้นดินมันจะแห้งแล้งแต่ถ้ามีฝนต้นไม้จะเป็นอย่างไรนะลูก
1: โต
0: ใช่ค่ะโตใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเอาปรบมือให้พี่ขวัญเอ่ยด้วยหลังจากที่ดูวิดีทัศน์แล้วหนูรู้สึกอย่างไรขอถามความรู้สึกใครอยากออกมาบอกความรู้สึกบ้างขอเชิญแม็กครับหลังจากที่พี่แม็กได้ชมวิดีทัศน์ไปพี่แม็กรู้สึกอย่างไรบ้างคะ
1: ตื่นเต้น
0: อ่ะพูดดังๆเลยลูก
1: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นแล้วเป็นอย่างไรอีกลูก
1: น่ากลัว
0: โอ้โหน่ากลัวกลัวว่าถ้าฝนไม่ตกจะแย่ใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่ใช่เอาปรบมือให้พี่แม็กด้วยถูกต้องจริงๆแล้วนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยอย่างที่คุณครูแพลวได้บอกว่าในสมัยก่อนนะคะอาชีพเกษตรกรรมนะคะทำไร่ทำนาเนี่ยใช่ค่ะเป็นอาชีพหลักของคนในประเทศเราใช่ไหมลูกทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ถ้าหากว่าฝนไม่ตกเลยเด็กๆคิดว่าชาวนาชาวไร่เดือดร้อนไหมคะพวกเราก็เดือดร้อนด้วยเช่นกันเพราะว่าถูกต้องค่ะการ์ตูนเราจะไม่มีน้ำใช้ใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นนะคะโครงการฝนหลวงนะคะก็เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำนะคะให้เกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยได้มีน้ำในการทำเกษตรนอกจากนี้หนูเห็นไหมมีช่วงหนึ่งของคลิปนะคะหรือว่าวิดีทัศน์เนี่ยกล่าวถึงว่าสามารถช่วยดับไฟอะไรได้ด้วยไฟป่าถูกต้องเลยเด็กๆรู้ไหมว่าถ้าหากว่าบนโลกนี้ไม่มีฝนมนุษย์จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ใช่อาจจะยากมากๆเลยในการดำรงชีวิตเพราะว่า
2: น้ำไม่ได้
0: ใช่น้ำที่สำคัญกับมนุษย์ของเราเนี่ยคือน้ำจืดใช่ไหมลูกแต่หนูรู้ไหมบนโลกนะคะบนโลกมนุษย์ของเราเนี่ยจริงๆแล้วน้ำทะเลเนี่ยมันมีเยอะมากๆเยอะกว่าน้ำจืดมากๆเลยแต่เราสามารถไปดื่มน้ำทะเลได้ไหม
2: ไ
0: ม่ได้เอาน้ำทะเลมาอาบได้ไหมไม่ได้ดังนั้นนะคะน้ำจืดมีน้อยพอมีน้อยปุ๊บใช่ไหมถ้าแหล่งน้ำมันแห้งไปโดยไม่มีฝนตกลงมาเพื่อเติมเต็มแหล่งน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนนะคะหรือว่าแม่น้ำต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่มีน้ำใช้ทีนี้แหละโอ้โหเดือดร้อนไหมลูก
2: เด
0: ือ
2: ดร
0: ้อนสิดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้มีน้ำเอาไว้ใช้เอาไว้ดื่มไปนานๆทำอย่างไรดีขอถามพี่ใครดีนะขอถามพี่ใบบุญค่ะใบบุญเราจะทำอย่างไรให้เรานะคะมีน้ำเอาไว้ใช้เอาไว้ดื่มไปนาน
1: ๆไปหาน้ำ
0: ทำอย่างไรลูก
1: ไปหาน้ำ
0: อ๋ออาจจะหาแหล่งน้ำใหม่ๆใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่เอาปรบมือให้ใบบุญด้วยมีคำตอบอื่นอีกไหมนะขอเชิญปริมลูกเราจะทำอย่างไรดีพี่ปริมให้มีน้ำเอาไว้ใช้เอาไว้ดื่มไปนานๆ
1: อาบน้ำให้เพียงพออ
0: ๋อใช้น้ำให้เพียงพอใช่ไหมคะใช้แบบสิ้นเปลืองได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้พี่ปริมด้วยอ่ะเอามือลงจากคลิปที่เด็กๆได้รับชมหรือว่าวิดีทัศน์ที่เด็กๆได้รับชมนะคะการทำฝนหลวงที่เขาบอกเนี่ยมีกี่ขั้นตอนมีใครจำได้ไหมอย่างไม่ใช่อีกนิดนึงใบให้แวบๆ3ขั้นตอนเก่งมากๆเลยแล้วเด็กๆสังเกตไหมว่าเขาใช้ยานพาหนะชนิดใดในการไปทำฝนหลวงตอบให้ได้ยินหน่อย
2: เ
0: ครื่องบินถูกต้องหนูจะขับรถขึ้นไปทำฝนหลวงได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ใช่ดังนั้นโครงการฝนหลวงนะคะเกิดขึ้นเพื่อที่จะคลายความทุกข์ของเกษตรกรและประชาชนชาวไทยทุกคนใช่ไหมใช่ฝนตกเกินไปก็ไม่ดีฝนน้อยเกินไปก็ดีไหมอ่ะไม่ดีดังนั้นนะคะในโครงการพระราช

0: ดำริต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยประชาชนชาวไทยนะคะให้เป็นอย่างไรคลายทุกข์ได้บ้างใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณครูแพลวอยากทราบจังเลยว่าวันนี้สสท่านไหนมีนโยบายทำให้เรามีน้ำดื่มมีน้ำใช้ไปนานๆบ้างโอ้วันนี้ขอฟังนโยบายของพรรคพี่โอติครับเมื่อวานเราได้ฟังพรรคนิรินไปแล้วใช่ไหมใช่พรรคนิรินกับพรรคต้นน้ำวันนี้ฟังพรรคโอติบ้างอ่ะพี่โอติครับโอติมีนโยบายอย่างไรทำให้ประชาชนชาวไทยมีน้ำดื่มน้ำใช้เป็นนานๆบ้างครับ
1: กินน้ำให้เพียงพออ
0: ๋อใช้อย่างเพียงพอแล้วทำอย่างไรอีกครับ
1: จัดน้ำให้เพียงพอครับ
0: อ๋อผมจะจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อประชาชนนะครับอ่ะแล้วเราจะต้องรณรงค์นะคะหรือปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนประหยัดน้ำด้วยไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ใช่เปิดน้ำทิ้งได้ไหมครับ
1: ได้คร
0: ับ ไม่ได้ใช่ไหมเอาปรบมือให้โอติด้วยถามพักใบเตยมาเลยค่ะตั้งใจนะคะฟังอ่ะพี่ใบเตยเราจะบอกเพื่อนๆทางต้นทางและปลายทางอย่างไรให้ประหยัดน้ำ
2: ใช้น้ำประหยัด
0: ใช้น้ำประหยัดนะคะแล้วมีอะไรอีกลูก
2: แล้วก็กินให้เพียงพออ
0: ๋อใช้อย่างพอดีใช่ไหมคะ
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะอัปรบมือให้ใบเตยด้วยขอบคุณค่ะนอกจากนี้นะเด็กๆจ๋าเรายังสามารถช่วยกันไม่ทิ้งขยะนะคะลงแม่น้ำลำคลองด้วยเพราะว่าทำไมคะมันจะไปติดในท่อระบายน้ำถ้าหากว่าฝนตกเยอะๆมันอาจจะทำให้น้ำเอ่อขึ้นมาระบายไม่ทันน้ำก็จะท่วมแล้วโรคในฤดูฝนก็จะตามมาโรคอะไรนะฉี่หนูใช่เลยแล้วไข้เลือดออกก็จะตามมาด้วยแบบนี้ดีไหมคะ
3: ไม
0: ่ดีใช่มันก็จะดิ้นตุ๊กๆๆใช่ไหมใช่เห็นไหมว่าฝนเนี่ยสำคัญกับชีวิตมนุษย์ไหมคะใครว่าฝนสำคัญกับชีวิตยกมือขึ้นเก่งมากๆเอามือลงดังนั้นนะคะคุณครูแพลวก็อยากให้เด็กๆนะคะช่วยกันรักษาน้ำเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยฝนเนี่ยมันตกปริมาณน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นถ้าเด็กๆใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยมันก็อาจจะทำให้แหล่งน้ำจืดของเราเนี่ยแห้งแล้วก็ไม่มีน้ำใช้ใช่เก่งมากๆเลยใช่คุณครูแพลวหวังว่าเด็กๆของคุณครูแพลวทุกคนจะรู้คุณค่าของน้ำและฝนนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจรอเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางอยู่ดังนั้นนะคะเราจะพาเด็กๆไปพบกับกิจกรรมต่อไปกัน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 10:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนู

0: ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200

0: โต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: อ่ะคิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่นั่นแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
4: คอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
5: ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
6: โอ้โห
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แรงมากมาเร็ว
9: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปนะน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
11: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะช่วยจัดโรดโชว์ในวงจำกัดให้ค่ะซึ่งระยะเวลาในขั้นตอนนี้ก็ประมาณ 1-3 เดือนโดยทั่วไปค่ะ
2: ในส่วนของระหว่างช่วงระหว่างการระดมทุนนะครับก็จะมีเรื่องของการที่เราจะช่วยนะครับในการที่เราจะสื่อสารกับผู้ลงทุนนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับเราจะสื่อสารด้วยอย่างแรกนะครับคือเราใช้หนังสือชี้ชวนนะครับเป็นการสื่อสารกับผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าใจในธุรกิจมากขึ้นนะครับว่าตัวธุรกิจเนี่ยมีข้อมูลของบริษัทเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลทางการเงินเป็นยังไงบ้างนะครับและมีพฤติกรรมการชำระเงินเป็นอย่างไรบ้างนะครับในนี้ในส่วนของหนังสือชี้ชวนและในส่วนที่สอง

นะครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เรามีทีมนักลงทุนสัมพันธ์นะครับ Funding Portal เนี่ยจะส่งคนไปคุยกับผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้าไปคุยนะครับหรือว่าจะเป็นการสื่อสารช่องในช่องทางอื่นๆเนี่ยเพื่อให้นักลงทุนนะครับเข้าใจว่าธุรกิจที่ในส่วนของ SME เนี่ยเขาเข้ามาขอระดมทุนมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและมีรูปแบบของธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกัน
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมโปรโตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com
5: พลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณพลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรวก็ได้เตรียมกิจกรรมนะคะที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆอยู่ถึง4กิจกรรมเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาเตรียมความพร้อมให้กับเด็กๆก่อนได้ไหมคะให้ทำท่าทางตามคุณครูแพรวนะคะลูกกบ5 ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1 ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ4 ตัวลูกกบ4 ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1 ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ3 ตัวลูกกบ3 ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1 ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลันลันลันลันลานับไปนับมาเหลือกบ2 ตัวลูกกบ2 ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1 ตัวกระโดดลงไปลันลันลันลันลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ1 ตัวลูกกบ1 ตัวมันเล่นอยู่บนใบบัวมีกบ1 ตัวกระโดดลงไปลาลาลาลาลาลาลาลาลาลานับไปนับมาเหลือกบ
1: 0 ตัว
0: ลูกกบเหลือ0 ตัวแล้วเอามือวางไว้ที่ตักเก่งมากๆเลยค่ะกิจกรรมแรกในวันนี้นะคะก็คือปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมที่3วาดภาพด้วยสีน้ำและกิจกรรมที่4กิจกรรมใหม่ในวันนี้นะคะขยำกระดาษปะติดสร้างภาพใช่พร้อมที่จะรับชมอุปกรณ์หรือยัง
2: พร้อม
0: พร้อมแล้วเอามือวางไว้ที่ตัก1 2 3ปิ๊งเยี่ยมเลยวันนี้นะคะอุปกรณ์ของคุณครูแพรวมีกระดาษนะคะกระดาษ A4 นะคะเอาไว้ให้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานนี่เลยค่ะกระดาษ A4 นะคะเอาไว้ให้เด็กๆเนี่ยได้ใช้สร้างสรรค์ผลงานของตนเองแต่อย่าลืมเขียนชื่อด้วยอะไรด้วยดินสอถูกต้องจากนั้นนะคะเราก็มีกระดาษนะคะนี่เลยค่ะกระดาษว้าวนั่นเองค่ะวันนี้เราใช้เป็นกระดาษว้าวนะจ้ะกระดาษว้าวมีกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะจากนั้นคุณครูแพรวก็มีสีเทียนนะคะสีเทียนและผ้าเช็ดมืออย่างแรกเลยเด็กๆจะต้องเขียนอะไรลูก
3: ช
0: ื่อใครคะชื่อเพื่อนได้ไหมถ้าหากว่าเด็กๆปลายทางยังเขียนชื่อไม่ได้คุณครูปลายทางสามารถเขียนนะคะเป็นตัวอย่างให้เด็กๆนะคะได้มองและสังเกตถ้าหากว่าไม่ได้จริงๆนะคุณครูปลายทางสามารถให้เด็กๆเขียนเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของเด็กๆนะคะและสามารถปั๊มสัญลักษณ์ได้ด้วยจากนั้นเมื่อเขียนชื่อเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยเด็กๆจะต้องใช้ความคิดออกแบบก่อนว่าอยากจะทำเป็นอะไรใช่ไหม

0: เดี๋ยวลองดูขออนุญาตเปิดกาวเนี่ยคุณครูแพลวคิดออกแล้วว่าคุณครูแพลวจะทำเป็นอะไรเมื่อเราบอกว่าขยำเด็กๆ ดูนะกระดาษเป็นแบบนี้จากนั้นให้เด็กๆใช้มือหรือฝ่ามือของตนเองขยำถูกต้องค่ะจากนั้นหนูใช้กาวทาลงไปคุณครูแพลววางแผนเอาไว้แล้วออกแบบเอาไว้แล้วว่าจะทำเป็นอะไรถ้าเด็กๆขยำให้เล็กมันก็จะเล็กตามมือของเด็กๆนะคะแต่ถ้าเด็กๆขยำนิดเดียวมันก็อาจจะใหญ่ใช่ไหมคุณครูไม่ได้ทำดอกไม้นี่คุณครูแพลวบอกสักคำหรือยังว่าคุณครูแพลวจะทำดอกไม้นั่นนะสิคุณครูแพลวได้บอกใครหรือยังว่าคุณครูแพลวจะทำเป็นอะไร
1: ค
0: ิ
1: ดในใจเอง
2: ดอกไม้หรอ
0: เพราะว่าเราจะต้องออกแบบก่อนใช่หรือไม่โอ้ถ้าเด็กๆเสียงดังคุณครูแพลวจะมีสมาธิไหมแล้วเวลาที่เด็กๆทำศิลปะเด็กๆจะเสียงดังอย่างนี้ได้ไหมเพราะอะไรเก่งมากพี่เตยแสดงว่าพี่เตยเข้าใจเป็นอะไรนะ
2: ล
0: มใช่ไหม
2: ไม
0: ่ใช่เลยเด็กๆคิดว่ากิจกรรมนี้ยากไหมเนี่ยแต่เด็กๆควรที่จะวางแผนเอาไว้ก่อนว่าอยากจะทำเป็นอะไรใช่ไหมคะพร้อมที่จะเลือกกิจกรรมหรือยังวันนี้นะคะคุณครูแพลวจะให้เด็กๆทำอย่างน้อย2กิจกรรมเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วสามารถเข้าไปเล่นที่มุมประสบการณ์ที่อยู่ภายในห้องเรียนได้ซึ่งในวันนี้คุณครูแพลวขอเปลี่ยนนะคะจากมุมเดิมนะคะให้เด็กๆเนี่ยลองไปสังเกตดูว่ามุมประสบการณ์ของคุณครูแพลวเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะมุมแรกที่คุณครูแพลวจะเปิดเป็นมุมหนังสือ

เก็บทุกคนหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันคนดีวันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตนเองออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะวันนี้มีใครอยากออกมานำเสนอไหมคนแรกคุณครูแพลวขอเป็นพี่ใบเตยค่ะ

0: ดูสิว่าวันนี้พี่ใบเตยจะนำเสนอผลงานอะไรนะอ่ะมาเลยมาแล้วอ่ะพี่ใบเตยหนูถือไม้เล่าเกี่ยวกับผลงานตนเองหน่อยค่ะลูกสาว
1: หนูทำเป็นคนกำลังเดินไปที่สวนดอกไม้ค่ะ
0: หนูทำคนใช่ไหมคะเดินไปที่สวนดอกไม้ใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: หนูขยำกระดาษเป็นอะไรบ้างคะ
1: เป็นดอกกุหลาบ
0: เป็นดอกกุหลาบแล้วมีอะไรอีกไหม
1: มีก้อนเมฆ
0: มีก้อนเมฆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: พี่เตยถ้าพี่เตยได้เพิ่มเติมผลงานของตนเองพี่เตยอยากเพิ่มเติมตรงไหนบ้างไหมลูก
1: อยากเพิ่มเติมหัวใจ
0: อยากเพิ่มเติมหัวใจได้เดี๋ยวถ้ามีเวลานะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้พี่เติมมาต่อเติมได้นะคะได้ค่ะเพื่อนๆชอบผลงานชิ้นนี้ไหมลูกขอถามพี่น้ำหวานน้องชอบตรงไหนลูกชอบตรงดอกกุหลาบใช่ไหมเพราะอะไรคะเพราะมันสวยเอามือลงก่อนขอถามพี่อ่างเปาอ่างเปาชอบตรงไหนลูกหนูชอบตรงคนใช่ไหมเพราะอะไรลูกอ่างเปาเพราะว่ามันสวยคนที่อ่างเปาเห็นเขาใส่ชุดสีอะไรลูกสีอะไรนะชมพูอ่ะปรบมือให้พี่อ่างเปาด้วยขอบคุณค่ะพี่เตยคนต่อมาเชิญพี่ภาคินครับดูสิว่าวันนี้พี่ภาคินเขามีผลงานอะไรมานำเสนอเราพี่ภาคินจับไมค์เลยค่ะวันนี้พี่ภาคินทำผลงานอะไรคะ
2: อันนี้ขนมปังขิง
0: แล้วเป็นยังไงอีกลูก
2: มีบ้านสองหลัง
0: มีบ้านสองหลังด้วยใช่ไหมคะไหนตรงไหนขนมปังขิงชี้ให้หน่อยดูสิลูกแล้วมีบ้านสองหลังใช่ไหมแล้วเป็นยังไงอีกลูก
2: มีภูเขาม
0: ีภูเขาใช่ไหมคะไหนดูซิภูเขาอยู่ตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยเดี๋ยวตรงนี้พาคินชอบผลงานตนเองไหมลูกชอบไหมครับ
2: ชอบ
0: ครับพี่พาคินถ้ามีเวลาพี่พาคินอยากต่อเติมตรงไหนอีกไหมลูก
2: ไม่
0: พอใจแล้วใช่ไหมคะใช่เพื่อนชอบไหมลูก
3: ชอบ
0: ชอบตรงไหนบ้างขอถามพี่โอติชอบตรงไหนลูก
4: ภูเขา
0: เหรอทำไมล่ะคะโอ้มันเหมือนเลยใช่ไหมลูกแล้วพี่มาลีล่ะหนูชอบตรงไหนลูกตรงไหนนะคนที่อยู่ในบ้านเหรออ๋อโอเคค่ะอ่ะปรบมือให้พาคินด้วยขอบคุณนะคนสุดท้ายขอเชิญพี่การ์ตูนค่ะดูสิว่าวันนี้พี่การ์ตูนจะนำเสนอผลงานชิ้นไหนกันนะมาเลยค่อยๆเดินนะจ๊ะที่รักน้องถือเลยค่ะวันนี้พี่การ์ตูนนำเสนอผลงานชิ้นไหนคะ
5: ชิ้นใหม
0: ่ผลงานใหม่พี่การ์ตูนทำอย่างไรบ้างลูก
5: วาดรูปเพิ่มเติมลงไป
0: วาดรูปเพิ่มเติมแต่ขั้นแรกเลยการ์ตูนต้องขยำกระดาษลงไปก่อนใช่ไหมเป็นรูปอะไรลูก
5: เป็นรูปดอกไม
0: ้เป็นรูปดอกไม้มีอะไรอีกคะที่รัก
5: ต้นไม
0: ้มีต้นไม้ด้วย
5: ผีเสื้
0: อเก่งมากเลยการ์ตูนชอบผลงานชิ้นนี้ไหมการ์ตูนชอบตรงไหนของผลงานตนเองมากที่สุดคะ
5: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อหรอแล้วถ้ามีเวลาการ์ตูนอยากเพิ่มเติมตรงไหนไหม
5: ตรงข้างบนหนูจะทำภูเขา
0: ได้ดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีเวลาคุณครูแพลจะให้การ์ตูนได้ต่อเติมนะคะดีไหมลูกดีนะคะเด็กๆชอบไหมลูก
3: ช
0: อบใช่ไหมขอถามพี่แม็กพี่แม็กชอบตรงไหนมากที่สุดคะตรงดอกไม้หรออ่ะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยเดี๋ยวถ้ามีเวลาคุณครูแพลจะถามเด็กๆทุกคนเลยว่าเด็กๆชอบผลงานของตนเองชิ้นไหนมากที่สุดคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้คำชื่นชมกับเด็กๆนะคะแล้วถ้าหากมีเวลาลองสอบถามเด็กๆในห้องเรียนของเราดูนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบผลงานชิ้นไหนเพราะอะไรและอยากต่อเติมตรงไหนบ้างนะคะ

ดังนั้นนะคะตอนนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางเลยไปล้างมือเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพลวก็ได้เตรียมเกมการศึกษาที่น่าสนใจมาฝากเด็กๆต้นทางและปลายทางเลยแต่ก่อนอื่นเลยขอมาทบทวนเกี่ยวกับข้อตกลงก่อนได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: หนูเล่นเกมกับใครนะคะถูกต้องน้องเล่นเกมกับเพื่อนๆดังนั้นคุณครูแพลวอยากให้เด็กๆนะคะแบ่งปันซึ่งกันและกันรู้จักรอคอยและรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยเมื่อเล่นเกมเสร็จแล้วให้ใครตรวจก่อนนะลูกถูกต้องต้องให้คุณครูตรวจก่อนคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถใช้เกมการศึกษาชุดเดิมหรือชุดที่เคยมีแล้วนะคะเพื่อให้เด็กๆได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแล้วอย่าลืมนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้ความช่วยเหลือเด็กๆได้เมื่อเด็กๆต้องการนะคะและเกมการศึกษาในวันนี้ก็คือเกมการศึกษาหน่วยที่7ฤดูฝนชื่อเกมตารางสัมพันธ์กับอุปกรณ์ใช่อุปกรณ์ในวันนี้นะคะก็คืออุปกรณ์กันฝนนั่นเองอ่ะลองสังเกตตารางหลักของเราก่อนนะคะนี่เลยเด็กๆจะสังเกตเห็นนะว่าข้างบนนี้เนี่ยจะเขียนว่าอุปกรณ์กันฝนนะคะอุปกรณ์กันฝนประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
2: รองเท
0: ้
2: าบ
0: ู
2: ท
0: ร่มและหมวกถูกต้องด้านบนมีรูปใช่ไหมแต่ด้านข้างมีสีนะคะสีแรกสีอะไร
2: เข
0: ียวฟ้าและสีชมพูดังนั้นนะคะเกมนี้ไม่ยากเลยให้เด็กๆสังเกตทั้งด้านบนและด้านข้างเช่นคุณครูแพลวจะดูช่องนี้ก่อนอ่ะสีอะไรลูก
2: ส
0: ีเหลืองถ้าเป็นช่องนี้หนูต้องดูด้านบนข้างบนเป็นรูปอะไรรองเท้าบูทดังนั้นคุณครูแพลวต้องหารูปอะไรมาวางรองเท้าบูทสีอะไรสีนี้ได้ไหมทำไมล่ะหรือถ้าคุณครูแพลวจะวางแบบนี้ได้ไหมทำไมล่ะลูกเพราะว่าอาจจะเย็นๆนะสีถูกไหมถูกแต่รูปถูกไหมไม่ถูกต้องเป็นรองเท้าบูทสีเหลืองแบบนี้ถูกไหมถูกต้องอ่ะลองมาสังเกตที่ร่มถ้าคุณครูแพลวจะวางร่มคุณครูแพลววางร่มนี้ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: เพราะอะไรดูรูปนะรูปถูกไหมรูปอะถูกแต่ว่าสีถูกไหมไม่ถูกดังนั้นร่มที่จะวางตรงนี้ได้ต้องเป็นสีอะไรสีเหลืองเก่งมากเลยใช่แต่ว่าอยู่ไหนล่ะเจอแล้วใช่เมื่อกี้มันซ้อนกันขอโทษลองดูตรงอื่นบ้างเพื่อความท้าทายเช่นคุณครูแพลวอยากดูเป็นสีเขียวถ้าคุณครูแพลวต้องการวางหมวกคุณครูแพลววางแบบนี้ได้ไหมทำไมล่ะใช่รูปเหมือนแต่สีเป็นยังไงพี่เตยไม่ถูกต้องคุณครูแพลวต้องวางหมวกสีอะไรลูกสีเขียวอ่ะแบบนี้ยากไหม
2: ไม
0: ่ยากดังนั้นนะคะชิ้นส่วนเกมที่เหลือคุณครูแพลวจะให้เด็กๆได้ไปเล่นเองได้ไหมจ๊ะ
2: ได
0: ้ค่ะเอาล่ะพร้อมหรือยังดังนั้นนะคะจะให้เด็กๆทั้งต้นทางและปลายทางไปเล่นเกมการศึกษาได้เลย

0: คุณครูแพลวสังเกตเห็นนะคะว่าเด็กๆมีความตั้งใจในการเล่นเกมการศึกษากันทุกคนเลยและที่สำคัญนะคะเด็กๆรู้จักแบ่งปันและสร้างข้อตกลงร่วมกันด้วยเก่งมากๆเลยค่ะในวันนี้มีใครอยากออกมาสรุปกิจกรรมไหมลูกวันนี้ครูแพลวขอเชิญเป็นพี่นิรินทร์ค่ะวันนี้นิรินทร์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างนะ
1: สนทนาข่าวและเหตุการณ์
0: นิรินทร์ชอบกิจกรรมนี้เหรอลูก
1: ใช่
0: ใช่ค่ะอ่ะนอกจากสนทนาข่าวและเหตุการณ์แล้วมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะ
1: ศิลปะสร้างสรรค
0: ์วันนี้นิรินทร์ได้ทำผลงานอะไรไปบ้างลูก
1: หนูทำสีเทียนสีน้ำ
0: เก่งมากๆปรบมือให้กำลังใจนิรินทร์ด้วยในวันนี้นะคะตั้งแต่กิจกรรมแรกเป็นต้นมาเหมือนที่นิรินทร์พูดเลยก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้นะคะเด็กๆก็สามารถออกมาเล่าเรื่องราวนะคะได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อมาก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะจำได้ไหมว่าเคลื่อนไหวแบบใดขอถามอั่งเป่าประกอบอะไรนะประกอบเพลงและอุปกรณ์ก็คือลิปบิ้นเพลงอะไรจำได้ไหมขอถามพี่ใบบุญเพลงอะไรลูกเกี่ยวกับฝนก็คือเพลงสายฝนนั่นเองนะคะเก่งมากเลยต่อมาก็คือกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฝนหลวงใช่ไหมลูกใช่เป็นโครงการพระราชดำริของใครคะในหลวงรัชกาลที่9เก่งมากๆเลยและกิจกรรมนะคะศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้คุณครูแพลวขอชื่นชมเลยนะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากๆเลยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะลูกมีการวางแผนก่อนการทำงานด้วยใช่ไหมใช่เกมการศึกษานะคะเด็กๆก็ทำออกมาได้ดีเช่นกันปรบมือให้ตนเองด้วยแต่น่าเสียดายจังเลยวันนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่เราจะลากันไปร้องเพลงได้ไหมนับ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: องทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
1: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้มั้ยจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายๆเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผล

0: ูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสด เลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือโพรเวดเดนท์ฟันด์ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่ามีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากบัญชีออมทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปีนาย B เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีนาย C เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำเน้นลงทุนในตราสารหนี้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างเดือนละ 10% เมื่อครบ20ปีใครจะมีเงินออมมากกว่ากันคำตอบคืออันดับ1นาย Cที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะลองให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับ โดยมี

ไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัยพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่พี่อ้อยใจแดนอีสานนักร้องลูกทุ่งขาแดนซ์และนักแสดงมากความสามารถวันนี้จะพาพี่อ้อยใจไปไหว้พระขอพรไปชมวิถีชาวบ้านและไปกินของอร่อยขึ้นชื่อในแบบฉบับบ้านสาขลาจังหวัดสมุทรปราการรับประกันว่าสนุกแน่นอนครับวัดสาขลาวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านสาขลาสันนิษฐานกันว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อครั้งลบชนะพม่าภายในวัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอายุกว่า200ปีด้วยครับชาวบ้านที่นี่ต่างเรียกกันว่าพระปรางเอียง
2: มาถึงตำบลนาเกลือกันแล้วเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: ก็ต้องแวะมาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดสาขากันก่อนวัดแห่งนี้นะครับเขาสร้างมา200กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวนี้เลย
3: ครับ
2: นะครับ
4: เลยไม่เกิด
2: ชาวบ้านนับถือกันมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลฮะ
1: หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัยมีความงดงามและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านสาขลาเป็นอย่างมาก
2: เอาละฮะเดี๋ยวผมจะพานะครับคุณหมอกับพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับลอดพระราหูเขาเชื่อกันว่าเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างในนะครับ

0: ตรงทางออกเนี่ยนะครับจะเป็นช้างพลายมหาราชเขาบอกว่าตอนจะออกก็คือให้รูปท้องช้างก็บอกขอให้เงินทองความสำเร็จเข้ามาสู่เรามางานเงินมันจะได้เข้ามาสบายเอาละครับประสบความสำเร็จครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการ
2: สมุทรปราการ
0: ผมพามาที่นี่ครับตลาดโบราณนะครับบ้านสาขา
3: บ้านสาขาชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีที่นี่จึงมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนที่เรียบง่ายรวมไปถึงบ้านเรือนที่ยังคงลักษณะแบบดั้งเดิมไว้อย่างน่าสนใจ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีของเด็ดเยอะมากแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราจะพาไปเที่ยวกันที่นี่ดีไหมจ๊ะ
1: ดีมากเลย
0: เดี๋ยววันนี้จะถามความรู้เพิ่มเติมกับคุณหมอด้วย
1: ยินดีมากเลย
0: กระดูกพรุน
1: กระดูกพรุนครับ
0: เป็นกันเยอะนะ
1: ผมสูงวัย
0: ถูกต้องแล้วมองผมทำไมเนี่ย

0: ไปยิ่งวิ่งเหมือนนี่ไหลลง
1: ไม่รู้จักแล้วเราก็ดูคุณน่ะ
2: แล้วป้าก็อยู่น้ำเค็มบ้าไม่เป็นหรอก
1: ใครเป็นไม่รู้จัก
3: กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ถึงได้เกิดโรคกระดูกพรุน
4: ก็ไม่รู้อะค่ะแต่คิดว่ามันต้องอันตราย
5: โรคกระดูกพรุนน่าจะเป็นโรคที่กระดูกเสื่อมหรือเปล่าคะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: ซ่า
7: พาซ่า
8: ซ่า
9: ซ่า
0: ซ่า
3: โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะมันคืออะไรไอ้โรคนี้มันคืออะไร
10: โรคกระดูกพรุนเนี่ยก็หมายถึงโรคที่ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยลดลงจนทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักโดยที่ปกติมันไม่ควรจะหักปกติกระดูกของเราเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะแข็งครับส่วนที่อยู่ด้านในตรงกลางเนี่ยก็คือกระดูกที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีไขกระดูกอยู่ข้างใน
3: ครับ
10: สมมุติว่าคนปกติเนี่ยเราจะหักเนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงเยอะมากเลยต้องมอเตอร์ไซค์ชนตกที่สูง 2-3 ชั้นแต่คนที่เป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยเราอาจจะแค่เดินสะดุดกล้วยที่พื้นล้มกระดูกสะโพกหัก
3: ก็หักเลย
10: ก็หักแล้วและความสำคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คนสูงอายุล้มกระดูกสะโพกหักชีวิตเขาจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะการผ่าตัดจะดีเลิศขนาดไหนเนี่ยการเดินก็จะไม่ 100%
3: โอ้เอาแล้วสาเหตุหลักๆของเขาฮะมันมาจากอาหารการกินการไม่ดูแลสุขภาพหรือการนอนหรืออะไรฮะคุณหมอ
10: จริงๆแล้วโดยปกติคนเราจะเริ่มสะสมกระดูกมวลกระดูกเนี่ยตั้งแต่ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 30-35 นะครับเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่ในวัยก่อน30เนี่ยการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีแคลเซียมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมมวลกระดูกไว้เยอะ
3: สำคัญมาก
10: สำคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมวลกระดูกเราจะค่อยๆลดลง
3: ตาม
10: เวลาไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคนที่สะสมไว้เยอะเนี่ยพอเขาอายุเยอะเขาลดไปไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดกระดูกหัก
3: อย่างนี้ก็ต้องทานพวกแคลเซียมสะสมเอาไว้เยอะ
10: ๆสะสมไว้เยอะๆเลย
3: และเนื่องจากว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยทองใช่ไหมครับ
10: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณหมอป่าและพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันก่อนบอกเลยว่าดังมาก
11: ดังมาก
3: ถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วไม่ทานนี่ถือว่าแบบมาไม่ถึงเป็นข้าวต้มกุ้งน้ำแดงนะฮะผมบอกเลยว่าผมมาบ่อยมาก
10: ร้านนี้หรือเปล่าครับพี่ก๊อฟครับ
3: แอบหมกคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงผมมาบ่อยผมมาบ่อยเดี๋ยวผมพาไปนะฮะคือการทานข้าวต้มเนี่ยนะครับบอกว่าคือมันจะทำให้แบบมันกลืนง่ายมันเคี้ยวง่ายมันไม่ลำบากอยู่ไหนวะ
0: เอาแม่มาตัวแม่ไม่ทักละเดินเกือบถึงสุดซอยแล้วอ่ะสวัสดีค่ะแม่
2: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ
3: ้
2: า
3: แม่สุรางแม่จ๋าแม่เปิดมากี่ปีแล้ว
2: 30กว่าปีแล้วจ้ะ
3: โหเหรอ
2: จ้ะ
3: ไม่เคยปิดเลยเหรอแล้วนอนตอนไหน
12: แสดงฝีมือดีเนี่ยโอ้โหป่วยมา30กว่าปี
2: จ้ะ
3: แม่จ๋าอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ย
2: ก็มีหัวประกาศไข่เป็ดจ้ะแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทีย
3: ม
2: แล้วก็กุ้งสดจ้ะ
3: งั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะ
2: จ้ะ
3: เอามาแล้วมาแล้ว
10: ข้าวต้มมาแล้วครับ
3: ขออนุญาตนะครับ
12: น่ากินมาก
3: นี่หน้าตาดีเน
12: า
3: ะ
12: ใช
3: ่หน้าตาดีมาก
10: เนี่ยกุ้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมีแคลเซียมอ๋อ
3: เหรอฮะทานเข้าไปเลยใช่ไหม
10: ทานได้แต่ว่าอย่ากินเยอะมากเพราะว่ามันจะหมดนะ
3: ฮะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหมอตลกนี่ว่า
12: อร่อยจริงๆขอบคุณค่ะ
3: อร่อยนะผมชอบรสชาติมันแบบถ้าว่าคุณผู้ชมชอบข้าวต้มแบบโบราณอันเนี้ยมันกลมกล่อมเนาะ
12: ใช่ๆ
3: เนาะพี่เข้าใจนะ
12: ไม่ใส่ชูรสใช่มั้ย
2: จ้ะ
10: ไม่เค็มไม่หวานเกินไปนะทานได้ทุกวัยนะคุณแม่ครับชามเท่าไหร่ครับเน
2: ี่ย20บาทค่ะ
3: โอ้เฮ้ย
10: ราคาก็ย้อนยุคเหมือนกันนะราคา20บาทเอง
2: ถ้าจะกินข้าวต้มกุ้งน้ำแดงต้องกินที่นี่ที่เดียวจ้ะที่อื่นไม่มี
3: ไม่มีนะ
2: จ้ะ
3: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อนะครับอ้าวนี่เจอแม่นั่งชิลอยู่เลยคุยซะหน่อยคุยซะหน่อยแม่สวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะ
10: สว
13: ั
10: สด
13: ี
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: แม่ทำอะไรเนี่ย
13: ขายของค่ะ
3: ขายของ
13: ค่ะ
3: อันนี้กุ้งนี่แม่จับเองป่ะ
13: ไม่ได้จับเองค่ะเปิดมาจากวัง
3: ฮะ
13: เปิดมาจากวัง
3: เปิดมาจากวังเอาแม่ปะโถจะคุณรุ่นนายก็ไม่บอก
13: วังกุ้งค่ะวังกุ้งค่ะ
3: อายุประมาณนี้น่าจะมีโอกาส
12: รุ่นเดียวบอกว่าใจ
3: มีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนไหม
10: อายุเท่าไหร่ละเอ่ย
13: อายุ67ตอนนี้ก็เขาบอกเป็นข้อขับ
6: ตาเนี่ยค่ะ
10: คนสูงอายุเนี่ยมักจะมีโรคข้อต่างๆเช่นปวดข้อเท้าปวดเข่าเวลาที่เขาจะลุกเนี่ยจะลุกยากนั้นมีความเสี่ยงที่จะล้มอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีกระดูกพุนด้วยเนี่ยก็ล้มทีเดียวก็อาจจะชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆแนะนำว่าตอนเช้าเราก่อนที่จะมาขายของเนี่ยง่ายๆที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะเรายืนขึ้นมาแล้วก็แกว่งแขนแกว่งแขนง่ายๆเนี่ย
6: เอาก็เงี้ยเลย
7: แม่แกว่ง
10: นี่ประมาณนี้กำลังดี
7: ครับ
10: ตรงถ้าเป็นเรื่องของเข่าด้วยเลยการออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะนั่งบนเก้าอี้ห้อยขาลงแล้วก็เหยียดเข่าเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำทีละข้างให้ได้วันหนึ่งสัก 70-80 ครั้งกล้ามเนื้อของเขาเขาก็จะแข็งแรง
3: ออกกำลังกายนะ
6: จ้ะ
3: นะครับไม่รบกวนแม่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ
10: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ไอ้โรคนี้มันน่ากลัวไหมคะทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
1: โรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยทันทีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นกระดูกพรุนเราลื่นล้มแล้วกระดูกสะโพกหักนะครับเราราว 15-30% จะเสียชีวิตใน1ปี
2: โอ้ยเหรอทำไมหมอไม่เป็นลูกแล้ว
1: เหมือนกระดูกหักเฉยๆมันไม่น่าจะเสียชีวิตนะครับแต่เวลาที่เรากระดูกสะโพกหักเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยสูงอายุมีโอกาสติดเตียงสูงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะไม่ค่อยขยับตัวขยับนิดนึงสะโพกก็จะเจ็บนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในทางเดินหายใจติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งสาเหตุพวกนี้จะนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด
2: โอ้โหอันตรายมากร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
5: ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคกระดูกรุนที่ชุมชนบ้านสาขาแห่งนี้ครับที่นี่ถึงจะดูเป็นชุมชนเล็กๆแต่ขอบอกเลยว่ามีของดีของเด็ดซ่อนอยู่ในนี้อีกเพียบเลยครับ
2: ร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
2: คิดดูว่าอร่อยขนาดไหนไม่งั้นเปิดมานานนี้ไม่ได้
0: ใช่
2: เชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะ
7: ลังค
2: ่
7: ะ
2: ลัง
8: แล้วก็เล็ก
2: เล็ก
7: มันออสค
2: ่
7: ะ
2: ออส
8: แต่ตัวจริงนี่หลอกกว่าในหนังนะคะในทีวีค่ะ
2: แม่จ๋าแม่พูดเยอะๆผมเสพติดคำชมมีความสุขร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้วอ่ะ
8: ค่ะ80กว่าแล้วค่ะ
2: ตายตั้งแต่สมัยไหนอ่ะ
8: ตั้งเตี่ยค่ะ
2: ก็รับกันมาเป็นทอดๆๆอย่างเงี้ยเหรออ
0: ร่อยจริงนะกาแฟ
8: ผมไม่คะผมไม่คะโน่นถ้าเจ้าตำรับอยู่โน่นเลยค่ะ
2: เหรอ
8: ค่ะสมัยนั้นมีคนจะมาจ้างเตี๋ยนี่ไปบอกสูตรเฉยๆนะคะไปคุมเฉยๆเนี่ยให้เดือนละ 8,000 เตี๋ยยังไม่เอาเลยค่ะ
2: สมัยก่อน
8: สมัยก่อน80ปีก่อนนะคะ
2: 80ปีที่แล้วได้ 8,000
8: ค่ะถ้าตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คะ
2: ตีเป็นแสนเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือยกล้อป่ะ
8: ค่ะอันนี้ยกล้อค่ะอันนี้ยกล้อได้ไหมคะได้ไหมคะ
2: ผม
8: ไ
2: ปไม่ถึงแล้วก็แบบคือผมว่าคนที่ชอบกาแฟต้องทานอย่างนี้มาชนปานต้องโกปับปับปับแม่ปับปับปับปับนี่คนสมัยก่อนเอาจิ้มลงไปมันจะแบบอร่อยเห็นไงจิ้มไง
0: แล้วกัดฟันป้อมเลยแล้วคุณหมอให้อย่าทราบว่ากระดูกพรุนนี่มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยป่ะคะ
1: กระดูกพรุนนี่มีส่วนกับกรรมพันธุ์ด้วยนะจะมีหลายปัจจัยมากเลยกรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมีประวัติว่าล้มบนพื้นราบธรรมดาแล้วมีกระดูกสะโพกหัก
2: อ
1: ันนี้ถือว่าตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพรุนละ
2: อุ้ย
1: เราอาจจะต้องตระหนักและว่าเราอาจจะต้องไปรีบไปเช็คมวลกระดูกของเราม
2: ันเช็คขั้นตอนจริงๆคือเขาตรวจจากเลือดหรือเขาตรวจจากอะไรหมอ
1: เขาจะมีเป็นเครื่องมวลกระดูกพวกนี้จะเป็นเครื่องตัวใหญ่นี
2: ่
1: นอนอยู่ในเครื่องแล้วก็จะสแกนด้วยรังสีปริมาณน้อยๆนะครับที่2จุดสำคัญก็คือบริเวณกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าตรวจแล้วเจอกระดูกพรุนอันตรายเพราะว่าถ้ากระดูกมันยุบขึ้นมาจะมีผลกับคุณภาพชีวิตสูง
2: พี่อ้อยต้องไปตรวจแล้วเคยตรวจบ้างไหม
0: โอ้ตรวจเช็คร่างกายประจำเลยเมื่อก่อนเยอะใจกลัวนะเดี๋ยวนี้ชอบไปโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยจะรอนานแค่ไหน
2: สบายใจกว่าเนาะ
0: ร่างกายของเราใช่ไหมไม่มีเวลาป่วยไปแล้วไม่มีใครมาดูแลเราเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วยว่าบางคนบ่นว่าโอ้ไปหาหมอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อยใจไม่บ่นเลย
1: ดีมาก
0: สบายสบายรอได้ตั้งแต่เช้ายันมืดก็รอได
2: ้ค่ะแม่เคยได้ยินไอ้โรคกระดูกพรุนไหมครับ
8: เคยค่ะแล้วก็เคยไปตรวจ
2: เอาเคยตรวจแล้วนี
8: ่ครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่พุนแต่ว่ากระดูกบางแล้วก็ให้ทานแคลเซียม
2: โอเค
8: แต่ว่าไปตอนหลังก็ไม่ผิดปกตินะคะ
2: แสดงว่าดีขึ้น
8: หมอก็ไม่ได้แนะนำอย่างอื่น
2: แม่ก็ระวังตัวแล้วกันเนา
8: ะ
2: ดูแลตัวเองกันด้วยนะนะสามสาวนะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ รคกระดูกพรุนนี่นะฮะมันมีความรุนแรงมันแบ่งแยกเป็นระดับได้ไหมครับ
1: เราพูดถึงมวลกระดูกละกันมวลกระดูกเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจมวลค่ามวลกระดูกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3แบบคือมวลกระดูกปกติกระดูกบางและเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้ามวลกระดูกปกติก็คือเราก็เทียบเท่าคนปกติถ้ากระดูกบางเนี่ยเราแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักจากการพัดตกหกล้มธรรมดาเนี่ยยังไม่มีนะครับอันที่3คือกระดูกพรุนกลุ่มนี้คือถือว่าเป็นโรคแล้ว
2: ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นสถิติเนี่ยฮะไอ้เจ้าโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะครับอยู่อันดับไหนฮะ
1: ปัจจุบันจากสถิติจากการรายงานจากต่างประเทศเนี่ยเขาเจอเป็นอันดับที่2รองจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ
2: 2เลยเหรอ
1: เจอบ่อยมาก
0: มันปวดมันทรมานไหมคะคุณหมอ
1: ไม่มีอาการอะไรเลยยกเว้นที่เราจะอยู่ดีกระดูกหักขึ้นมา
2: อันนี้มันอันตรายมากตรงนี้มันเป็นโรคแบบเป็นภัยเงียบจริงๆไงคือไม่รู้มันจะเริ่มเมื่อไหร่
1: ใช่ครับ
2: เอาละฮะเรานั่งมอเตอร์ไซค์กันมาก็ไกลพอสมควรนะ
1: ครับ
2: แต่ว่ามีของดีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาเนี่ยไม่แวะมามันก็กระไรอยู
0: ่ใช่
2: วันนี้นะครับก็มานั่งขูดกองเชียร์มากันร้อยกว่าชีวิต มาโชว์ให้เราดูอันนี้คือต้นอะไรครับ
6: ต้นลุยค่ะ
2: ต้นลุยนี่เราจะเห็นทั่วไปไหมฮะ
6: ไม่ทั่วไปมันจะมีเฉพาะที่น้ำเข็ม
2: โอ้
0: แล้วทำไมถึงรู้ว่ามันทานได้คะ
6: ก็รับเป็นเด็กๆก็เห็นครั้งปู่ย่าตายายอ่ะ
2: อ๋อ
6: แต่มัน
2: ฮะ
6: อาจจะพูดอะไร
2: แต่มันลืมแล้วเราก็เผลอไปทัก
6: แต่มันจะมีแค่หน้าเดียวปีนึงอ่ะมีตั้งแต่เดือนพฤษภา
2: ถึง
6: ไปถึงตุลาแล้วมันก็จะหมดไปเลย
2: เขาบอกว่าอร่อยมากนะเขาจะเอาไปเชื่อมเหมือนพวก
1: กินได้เลยหรือเปล่า
2: พวกเผือก
1: ย
2: ัง
1: ใช่ไหมครับ
2: มันขมงั้นมาเล่าขั้นตอนให้เราฟังหน่อยทำไงฮะอันดับแรกไปเด็ดมา
6: ไปเด็ดจากต้นมาแล้วก็มาขูดอย่างนี
2: ้ครับ
6: ลองแม่ลองขูดดูไ
2: หม
6: ขูดให้หมดเปลือกอ่ะ
2: อย่างเงี้ยแม่
6: ต้องแผ่วๆหน่อยนะขูดแรงมากหายหมด
2: คุณหมอครับเป็นไงบ้างครับปกติตัวแต่คนไข้นี่ต้องมานั่งขูดอย่างเงี้ย
1: ชินนะครับคล้ายๆกับการขูดกระดูกนะครับ
2: โ
0: อ้แล้วฮะกระดูกคนนี้ก็ต้องขูดอย่างนี้เหรอคะ
1: ขูดเหมือนกัน
0: ว้า
2: วใช่คุณผู้ชมครับผมขูดเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะสวยๆอย่างนี้เขียวๆหน่อยนี่ๆนี่นะครับงดงาม
6: เอานี่ไปต้มใส่ในน้ำ
2: ต้มเลยใช่ไหม
6: ที่หม้อน่ะต้มเปล่าๆเนี่ยหกน้ำ
2: ต้มหกน้ำถึงจะหายขม
6: จ้ะ
2: นานเหมือนกันกว่าจะได้กินนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราต้มไป5นาทีแม่ก็ได้พูดมาว่าลูกเอ้ยแม่มีต้มเอาไว้แล้วด้วยนะแม่ครับแล้วให้นั่งรอทำไมครับแม่ อะไรของแม่เขาเนี่ย ต้มเสร็จแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือทานได้ยัง
6: นี่ก็ทานได
1: ้อันนี้กินได
6: ้เนาะแล้วก็เอาไปเชื่อม
2: ว้าว
6: ได้หมดเลย
2: นี่ฮะเอาหมดเลย
6: ทั่วขน
2: โอ้เราต้องเชื่อมทิ้งไว้กี่นาทีครับ
6: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
2: ค่ะให้มันงวดนะแม่ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถามกันตรงๆอย่าบอกนะว่ามีทำเสร็จไว้แล้ว
6: เสร็จแล้ว
2: นั่นไงว่าแล้วเชียวเอาละครับได้เวลาที่ทุกคนรอคอกันแล้วนะครับ
1: รอคอยครับ
2: เอามาชิมกันดีกว่าเชิญเลยครับ
1: ขอมือเลยแล้วกันนะครับขออนุญาต
2: ขออนุญาตนะครับนี
0: ่อร่อยอร่อย
1: ว่าหวานกำลังดีไม่ได้หวานมาก
0: ถ้าใส่กะทิไปนี่จะเป็นอีกรสชาติไง
2: ก็ได้นะ
0: ได้
2: มันกินได้หลายแบบมากอ่ะเอางี้ดีกว่า
1: น่าจะไปปรับเปลี่ยนได้หลายแบบเลย
6: แกงบวชก็อร่อย
2: โอ้โ
1: หแสดงว่ามีแล้ว
6: เคยทำกิน
2: ขอบคุณครับแม
1: ่ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณลาเลยนะแม่นะดูแลสุขภาพนะปลายพวกเราเว้ย
6: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลย
2: ทุกคนครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
6: ครกบุ๋ม
2: ครกบุ๋มบ้าจังเลยเราเนี่ย
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
5: อีกหนึ่งของดีที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อของบ้านสาขลาแห่งนี้ก็คือกุ้งเหยียดครับกุ้งเหยียดที่บ้านสาขลาเขาอร่อยเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กัน
2: ผมพามาที่อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของบ้านสาขลานะฮะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเป็นภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อมากขึ้นหน้าขึ้นตาเหมือนสิวเหมือนฝ้าอ้าวยักหน้า เอาผมอยู่กับแม่สุนทรสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: คนนี้เลยเจ้าของต้นตำรับ

0: ูตรกุ้งเหยียด
1: โ
0: ด่งดังมากไหนไหนมาสอนหน่อยสอนหน่อยทำไง
2: กุ้งเหยียดนะแล้วก็จับมาแล้วก็มาดัดให้มันอย่างนี
0: ้
2: ตัวมันจะตรงอย่างนี้เราค่อยเรียงลงไป
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่
0: แล้วมันไม่งอคือเหรอแม
2: ่มันไม่งอเนี่ยเราก็มันไม่ใช่ตรงของมันเองนะเราต้องทำให้ม
0: ัน เอาเหร
2: อเลียงลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยมันถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำตาลตัวมันก็ไม่ตรง
0: มันเหมือนมันเคลือบไว
2: ้ใช่มันเคลือบไว้อ่ะแล้วก็อันเกลือนิดนึงทีนี้ว่าถ้าเรายกต้มเพราะมันโดนน้ำมันก็จะงออ
0: ่ะใช่
2: เราก็เอา
0: เนี่ย
2: เธอยกอันนี้ไหวมาก
0: อันนี้เหรอ
2: ใช่ใช่
0: อ๋อเอานี่ไปทับเหรอ
2: ใช่ทับ
0: อุ้ยอันนี้ต้องทำขึ้นมาสิ
2: ทำ
0: ใช่ไหม
2: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลยต้องเอาเป็นอย่างนี
0: ้ครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
2: ครกบุ๋ม
0: บ้าจังเลยเราเนี่ยจริงๆเลยอ่ะรับทุกมุกโอเคทับไว้อย่าง
2: นี้ก็ทับอย่างนี้แหละแล้วก็ขึ้นตั้ง
0: แล้วก็ไปต้ม
2: ใช่
0: นานไหมครับ
2: เราไม่ต้องเปิดเลยนะถ้าเราไปเปิดก่อนนี่จะง
0: อโอ้ยเหยียดนี่นะตรงแนวเนี่ยตรงเป๊ะเลย
3: สุดยอด
4: รสชาตินี่หวานมัน
0: กรอบ
4: กินได้ทั้งตัวฮะแคลเซียม
0: คือจะบอกว่าทานเป็นอาหารจานหลักก็ได
4: ้
0: ทานเป็นอาหารทานเล่นก็ด
4: ีเค็มมาก
0: นั่งดูทีวีดูละครดูรายการของเราเนี้ยหยิบมากัดเพื่อเพลินดีอ่ะดีแล้วที่สำคัญคืออะไรคือว่ามันมีแคลเซียมไงอย่างที่คุณหมอบอกไงมันก็บำรุงร่างกายด้วยนะหมอนะ
5: ใช่ครับ
0: โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะสมมติว่าเป็นละมันมียารักษาได้ไหมครับ
5: ยารักษาเรื่องกระดูกพรุนแน่นอนต้องทานแน่นอนในร่างกายที่เซลล์กระดูกเราจะมีเซลล์ที่สร้างกระดูกและเซลล์ที่ทำลายกระดูกทั้งสองเซลล์เนี่ยต้องทำงานประสานกันอย่างสมดุลนะครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยเขาจะทำงานเด่นขึ้นมาทำให้กระดูกค่อยๆบางลงกลายเป็นกระดูกพรุนในที่สุดนั้นยาที่เราจะใช้ในการรักษากระดูกพรุนเนี่ยก็คือยาที่ยับยั้งการสลายกระดูกของเซลล์ตัวนั้นก็จะทำให้เซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยเขาค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาที่กระตุ้นเซลล์ที่สร้างกระดูกให้เขาสร้างเร็วขึ้นนะครับก็จะมียาอยู่ประมาณ2แบบนี้ที่เราใช้กันหลักๆ
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะคุณอยู่กับตัวแทนสาวงามเรียกว่าสุดตำบลนะครับที่มีการทำขนมจากนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับแม่เปี๊ยะนะฮะ
6: เปาะ
0: นั่นแหละสุดยอด
4: ตุ๊กครับคุณหมอหายไปไหนเนี่ย
0: คุณหมอเขาหิวเขาขอเดินไปตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวตามมาแจมต่ออันนี้อยู่ข้างๆผมนี่คืออันนี้คือลูกจาก
6: ลูกจากค่ะผ่าออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีเนื้ออ
4: ยู่แล้วเขาทำขนมจากเหรอ
6: ใช่ค่ะ
0: ต้นจากแถวนี้เยอะมาก
6: ะ
0: นะฮะมีตลอดทั้งปีสุดท้ายก็เลยหาวิธีการที่จะนำมาแปรรูปนะครับ
4: ไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะใครมาเก็บก็ได
6: ้ที่ใครที่มันนะคะแต่เขาไม่ห่วงกันนะคะ
4: ไม่ห่วง
0: จริงปะเนี่ย
6: จริงค่ะ
0: ไม่ห่วงหรอ
6: ไม่ห่วงค่ะเอาเรือไปใส่ได้เป็นลำๆเลย
0: เอาเขาพูดเองนะเดี๋ยวสอยเลยพวกเรา
4: โอ้ปกติเห็นมันยาวๆเลยแม่ทำสั้นนิดเดียวเองเหรอ
6: เยอะแล้วมันไม่อร่อยค่ะ
0: ผมว่ากำลังดีออกเออเนี่ยกำลังดีอร่อยจังเลยอ่ะ
4: อร่อยมากไม่หวานมากค
0: ่
4: ะ
0: ใช่มันเคี้ยวไปนะคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นของความไหม้อ่ะมันนิดนึงมันไม่ได้ไหม้นะแต่มันเป็นกลิ่นของเขาเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านหอมหวานอร่อยแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะแทรกอยู่ทุกอนูเลยสุดยอดอร่อยจริงถามถึงความรู้สึกในการมาบ้านสาขาในวันนี้กันบ้างดีกว่าคุณหมอเคยมาไหม
5: โอ้ในครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกเลยนะ
5: แล้วประทับใจมาก
6: ประทับใจ
5: ได้มาทานขนมพื้นบ้านนะครับกุ้งเหยียดโอ้รสชาติอร่อยมากเลยและโอ้ธรรมชาติไม่คิดว่าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเราจะมีธรรมชาติมีโอโซนออกซิเจนดีขนาดนี้ลมดีสบายมากเลย
0: วันนี้ที่มาพี่อ้อยประทับใจส่วนไหนมากที่สุด
4: พี่อ้อยใจขับรถไม่เป็นมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มารู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตัวเองแบบหายใจคล่องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสาวขึ้นเยอะ
0: แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เน
4: า
0: ะวันนี้ก่อนลาจากไปฮะพี่อ้อยฮะสักหน่อยมาไม่เต้นไม่ได้ไม่ได้ลักษณะตอนนี้กระดูกคุณไม่มีปัญหาแล้วฮะมีปัญหาเรื่องหายใจไม่ทันมากกว่าขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับพี่อ้อยใจครับครั้ง

0: ามาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ
1: รุ่นใหญ่ภาษา
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
0: นี่เวลาทำงานต้องเอารูปมาดูตลอดเลยเหรอเราติดรูปใคร
3: ติดรูปเธอ
0: เฮ้ยโอ้โห

0: ใหญ่พาซ่า
1: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.thกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

0: ้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
1: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ๊ะ
2: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
3: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
1: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้ะ
3: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
1: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้ะ
3: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
0: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
2: สวัสดีครับ
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
3: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
0: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วจ้าคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้า
3: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
5: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
3: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
0: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
5: ได้นะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
1: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูและกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ
5: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
6: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
5: ได้ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
1: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
2: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
0: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชัน

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ใช่

0: อย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ได้
1: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมซึ่งสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่า50%สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้20%ลดฝุ่นละอองได้39%ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้99%ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
0: อย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: ออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วมั้งแล้วไหลแล้วไหลแล้ว
2: DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: านเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมากเย็นวันต่อมาหนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้างเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะงั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะบัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะมันคือการจดว่าในแต่ละวันเราได้รับเงินเท่าไหร่และจ่ายอะไรไปบ้างแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าหนูลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ก็จะเหลือเงินมาหยอดกระปุกเพิ่มยังไงล่ะจ๊ะโหดีจังเลยค่ะอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไงโอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนๆลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนๆก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เมื่อระดมทุนสำเร็จบริษัทมีหน้าที่ดังนี้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุนรายงานผลการขายให้กับสำนักงานก.ล.ต.ภายใน15วันรายงานความคืบหน้าในการใช้เงินให้กับ Funding Portal แต่ถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จ Funding Portal มีหน้าที่ประสานงานกับธนาคารที่ทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อเพื่อทำการคืนเงินให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดในประกาศค่ะ
1: การจ่ายผลตอบแทนนะครับขึ้นอยู่กับประเภทของระบบ crowdfunding นะครับซึ่งจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับในระบบแรกนะครับจะเป็นในระบบของหุ้น crowdfunding นะครับในรูปแบบของการออกหุ้นนะครับการจ่ายผลตอบแทนนะครับผู้ระดมทุนนะครับจะต้องมีการจ่ายปันผลนะครับและในส่วนที่2นะครับคือในส่วนของหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยจะเป็นการชำระคืนรายเดือนนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้นนะครับหรือดอกเบี้ยออกไปนะครับให้แก่ผู้ลงทุนหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับลดต้นลดดอกนะครับในการผ่อนบ้านหรือผ่อนรถครับสำหรับผู้ระดมทุนนะครับที่มีการผิดนัดชำระนะครับผู้ระดมทุนเนี่ยสามารถเข้ามาหารือได้กับตัว Funding Portal นะครับหนึ่งในช่องทางนั้นคือการประชุมผู้ถือหุ้นกู้นะครับที่ Funding Portal เนี่ยจะช่วยจัดขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนแปลงวันถ่ายถอนหุ้นนะครับเพื่อทำให้มีความสะดวกสบายทั้ง2ฝ่ายคือในทั้งฝั่งผู้ระดมทุนผู้ออกหุ้นกู้นะครับและผู้ลงทุนครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการ

การเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

0: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานเอ๊ะทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
1: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
0: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
1: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
0: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทพอไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
2: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
0: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
1: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
0: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพอกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊ก

0: ยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
1: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
0: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกหยุดทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
1: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
0: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้นข้าวกันนะคะบาย
2: กัปตันกลต.อยากให้เด็กไทยใส่ใจการออม
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddyเลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการ
2: วันนี้วันอังคารที่30มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหารค่ะ
3: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับพาไปชมภาพความประทับใจในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันที่28มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 16:46 นตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงวาลิตกรุงปารีสโดยมีนายเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นในช่วงค่ำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้มีขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างฝรั่งเศสและไทยนับเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างฝรั่งเศสและไทยอีกทั้งยังเป็นการกระชับความร่วมมือในมิติต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศ
2: การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกโดยเฉพาะภาพการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างอบอุ่นและความงดงามของฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์อย่างสง่างามโดยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานปารีสอองลีทรงฉลองพระองค์สีดำและสีงาช้างตัดเย็บจากผ้าไหมลายเกร็ดพิมพ์เสนปักประดับลูกปัดแก้วสีดำลายโซ่พร้อมกระดุมเงินฝังนิลถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ้าไหมไทยผ่านการออกแบบร่วมสมัยที่ยังคงเอกลักษณ์อันวิจิตรของศิลปะการทอผ้าไหมไว้อย่างครบถ้วนฉลองพระองค์ในครั้งนี้ทรงเป็นแบบอย่างในการทำรงรักษาและเผยแพร่คุณค่าของผ้าไหมไทยงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาช่างฝีมือไทยสู่เวทีโลก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดกลางวันหลายจุดตัดเย็บจากผ้าไหมผลงานการตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติธีรพันธ์วรรณรัตน์ห้องเสื้อธีรพันธ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลพระทัยมาจากฉลองพระองค์ชุดกลางวันของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกแบบโดยปีแอร์เบาแมงก่อนที่จะนำรายละเอียดของโครงสร้างชุดและลวดลายมาตีความใหม่ให้เข้ากับผ้าไหมไทยถ่ายทอดเสน่ห์ของแฟชั่นคลาสสิกในมุมมองที่ร่วมสมัยส่วนในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ได้รับการออกแบบแต่คงเอกลักษณ์ของชุดไทยอมรินทร์เอาไว้พร้อมปรับรายละเอียดให้ร่วมสมัยสะท้อนความงดงามของหัตถศิลป์ไทยและบทบาทของผ้าไหมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์บนเวทีโลกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์สีตะกั่วผ้ายกดอกปักประดับเลื่อมตัวชุดโดดเด่นด้วยผ้ายกดอกและงานปักประดับเลื่อมที่ประณีตตัดเย็บโดยศิลปินแห่งชาติคุณธีรพันธ์วรรณรัตน์จากห้องเสื้อธีรพันธ์ส่วนในงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิบาลประยุกต์สบายสองชายขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตตัดเย็บด้วยผ้ายกไหมลายแก้วชิงดวงเล็กย้อมครามธรรมชาติจากฝีมือการทอของกลุ่มจันโสภาตัดเย็บและปักประดับอย่างวิจิตรโดยห้องเสื้อธีรพันธ์โดยลักษณะเด่นของเสื้อคอกว้างไม่มีแขนกุ้นขอบคอปักประดับที่ตัวเสื้อผาสานผ้านุ่งจีบหน้ามีชายพกทำให้ชุดไทยดุสิตเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สะท้อนการผสมผสานบริบททางวัฒนธรรมกับความสมัยใหม่กับเอกลักษณ์ไทยได้อย่างลงตัว
3: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ไปติดตามบรรยากาศจากคุณชนการสุวรรณวงศ์ครับรายงานจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงคุณชนการเชิญครับ
4: คุณผู้ชมคะขณะนี้ดิฉันอยู่ที่บริเวณจุดคัดกรองอุโมงค์หน้าพระลานมณฑลท้องสนามหลวงซึ่งเป็นจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายการสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์และลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสหทัยสมาคมสำหรับวันนี้นับเป็นวันที่4หลังจากที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะอีกครั้งโดยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมน้อมถวายสักการะ

0: และแสดงความอาลัยด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้บรรยากาศบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงมีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาชาไทยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังแม้จะมีประชาชนเดินทางมาเป็นจำนวนมากแต่การอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยประชาชนทุกคนจะผ่านจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังตามขั้นตอนที่กำหนดขณะที่เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังตำรวจทหารกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลการจัดระเบียบการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางอีกหนึ่งภาพที่สร้างความประทับใจคือการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทานซึ่งกระจายกำลังคอยให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนที่เดินทางมาเป็นครอบครัวอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมนำน้ำดื่มอาหารว่างและสิ่งของจำเป็นมาเพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและการรอคอยสะท้อนถึงพลังแห่งการมีจิตสาธารณะและการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้มีทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครและผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหลายคนแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำพร้อมถือดอกไม้เพื่อถวายสักการะโดยต่างตั้งใจมาน้อมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด
1: ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงและก็องค์ทานะครับที่ทั้งสองพระองค์นั้นได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประสบนิกรชาวไทยเนี่ยมากมายเหลือที่จะบรรยายครับ
2: มีความตั้งใจนะครับโดยเฉพาะผมเองนี่ผมเดินทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาจากเมื่อวานแล้วแล้วก็วันนี้ก็นำคณะมาประมาณ90ท่านนะครับก็มีความตั้งใจที่ว่าจะมากราบพระศพของพระสมเด็จพระพันปีหลวงและก็ขององค์พระนะครับก็ปลื้มปิตินะครับภูมิใจแล้วก็ที่เข้ามาก็รู้สึกประทับใจในเรื่องของการต้อนรับตั้งแต่ทางเข้ามานะครับก็มีการแจกน้ำแจกข้าวแล้วก็การบริการดูแลพี่น้องประชาชนเลย
0: ตลอดทั้งวันบรรยากาศภายในพื้นที่เป็นไปด้วยความสงบสำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยขณะที่ประชาชนต่างทยอยเข้าสักการะและลงนามถวายความอาลัยอย่างเป็นระเบียบสะท้อนถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความจงรักภักดีที่ประสบนิกรชาวยังคงมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้ขอย้ำสำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางมาร่วมสักการะเบื้องหน้าพระรูปและร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:00 นค่ะ
3: ครับคุณชนการครับ
4: พาไปดูอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่มีการขนยาเสพติดข้ามประเทศก็คือจากประเทศไทยไปที่ออสเตรเลียนะคะทางตำรวจออสเตรเลียค่ะจับกลุ่มแอร์สาวชาวไทยอายุเนี่ย26ปีค่ะมีการลักลอบขนเฮโรอีนกว่า1กิโลกรัมในกระเป๋าผ้านะคะจำนวน12ใบเข้าไปที่เมลเบิร์นแล้วก็ถูกตั้งข้อหาหนักถึง2ข้อหาด้วยกันแต่และข้อหาเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง25ปีนะคะมีกำหนดขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นอีกครั้งในวันที่14กันยายน2569ค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะก็เป็นข้อมูลนะคะจากทางเว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียหรือว่า AFP ค่ะคือตามรายงานข่าวของ AFP เนี่ยระบุนะคะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเป็นหญิงชาวไทยค่ะอายุประมาณ26ปีอยู่ระหว่าง

0: การปฏิบัติหน้าที่บนเที่ยวบินระหว่างประเทศเดินทางมาถึงสนามบินเบลเบิร์นเมื่อวันที่25มิถุนายน2569นะคะก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนออสเตรเลียหรือ ABF เรียกตรวจสัมภาระค่ะซึ่งจากการตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เจ้าหน้าที่ ABF ก็ไปพบสิ่งผิดปกติภายในกระเป๋าผ้าจำนวน12ใบของหญิงรายดังกล่าวเมื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียดเนี่ยก็ไปพบนะเป็นลักษณะของผงสีขาวแล้วก็ซุกซ่อนอยู่ตามซับในของกระเป๋าซึ่งผลการทดสอบในเบื้องต้นก็ยืนยันว่าเป็นเฮโรอีนมูลค่าเนี่ยประมาณ $500,000ออสเตรเลียหรือว่าราวๆ11ล้านบาทด้วยกันทางเจ้าหน้าที่ ABF ค่ะจึงแจ้งเรื่องไปยังตำรวจ AFP เพื่อเข้ายึดของกลางแล้วก็จับกลัวตัวหญิงรายนี้โดยเธอเนี่ยถูกตั้งข้อหาหนักเลยนะคะ2ข้อหาด้วยกันก็คือนำเข้ายาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณเชิงพาณิชย์และครอบครองยาเสพติดควบคุมชายแดนในปริมาณเชิงพาณิชย์คือแต่ละข้อหาเนี่ยก็จะมีโทษจำคุกสูงสุดก็คือ25ปีค่ะผู้ต้องหาเนี่ยถูกส่งตัวฝากขังตั้งแต่วันที่26มิถุนายนแล้วนะคะแล้วก็มีกำหนดขึ้นศาลแขวงเมลเบิร์นอีกครั้งคือวันที่14กันยายน2569ค่ะ
1: ซึ่งหลังมีข่าวออกมานะครับก็พบว่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับซึ่งทางการบินไทยเองยืนยันว่ามีระเบียบข้อบังคับและมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนรวมถึงนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอย่างเคร่งครัดโดยห้ามให้พนักงานครอบครองนำเข้าขนส่งหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดทางนี้บริษัทมีการสื่อสารและกำชับพนักงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทรวมถึงกฎหมายของประเทศที่ให้บริการอย่างเคร่งครัดก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกเที่ยวบินหากกระทำผิดบริษัทจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
0: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกนะคะว่าได้ปกติแล้วเนี่ยจะมีการตรวจสัมภาระขาออกผ่านสายผ่านอยู่แล้วแต่ว่าการตรวจเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็จะต้องมีสุนัขดมกลิ่นเข้ามาช่วยยอมรับบอกว่าจะต้องปรับปรุงการตรวจสัมภาระก่อนเดินทางให้เข้มงวดมากขึ้นที่ผ่านมาการตรวจสัมภาระลูกเรือค่ะจะให้เกียรติกันและตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดเท่านั้นไม่มีการตรวจโดยใช้สุนัขเนี่ยเข้าไปดมกลิ่นเพื่อตรวจสารเสพติดผู้ที่ลักลอบก็มีวิธีการซุกซ่อนต่างๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบและจะต้องหามาตรการป้องกันกันต่อไป
2: คนที่จะขนเขาก็มีวิธีการที่จะซุกซ่อนนะครับโดยวิธีการต่างๆนานานะครับและโดยเฉพาะน้องที่ถูกจับที่ออสเตรเลียนะครับก็เราก็ไม่ตัวผมเองก็ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบในส่วนนี้ก็คงจะต้องไปหามาตรการในการที่จะป้องกันต่อไปนะครับว่าเราจะมีมาตรการในการป้องกันอย่างไรนะครับแล้วโดยเฉพาะในประเทศอื่นๆเท่าที่มีการเดินทางไปต่างประเทศในลักษณะของขาออกจากประเทศต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็ไม่มีการตรวจยาเสพติดเราเมื่อเราไปจากประเทศใดประเทศหนึ่งเมื่อเข้าประเทศเขาเนี้ยก็จะมีเหมือนกับสุนัขมาเดินเหมือนสุ่มตรวจในสนามบินเท่านั้นเองในขณะที่เรารอรับกระเป๋าที่โหลดมาใต้เครื่องนะครับในส่วนนั้นเพราะฉะนั้นในส่วนนี้หลังจากนี้ประเทศไทยก็คงจะต้องมีความเข้มงวดนะครับก็เข้าใจนะครับว่าประเทศไทยเราอาจจะเป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายๆประเทศ
0: ขึ้นหรือไม่นั้นเรื่องนี้ค่ะนายพิพัฒน์บอกนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยแต่ละประเทศปลายทางจะมีการสุ่มตรวจผู้โดยสารทุกประเทศอยู่แล้วแต่เหตุการณ์นี้จะทำให้การตรวจสัมภาระลูกเรือเข้มงวดเช่นเดียวกับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบยืนยันบอกว่าไทยเนี่ยยังไม่เสียเครดิตเพราะมีการตรวจสอบตามมาตรฐานสากลอยู่แล้ว
1: ทางด้านปปส.ครับก็ประสานตำรวจออสเตรเลียขยายผลเครือข่ายส่งเฮโรอีนข้ามชาติหลังจากที่มีการตรวจค้นที่พักของผู้ต้องหาในไทยโดยพบว่าตั้งแต่วันที่22มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ชายนำสิ่งของมาส่งให้ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ว่าไม่ได้เข้าไปภายในห้องนะครับและจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นนั้นของผู้ต้องหายังไม่พบความผิดปกติ
3: ใช
1: จ้าหน้าที่ปปส.ได้เข้าตรวจค้นห้องพักของหญิงสาวผู้ถูกกล่าวหารายดังกล่าวครับพร้อมกับสอบปากคำแฟนของผู้ต้องหาเพื่อสืบสวนแล้วก็ขยายผลไปยังเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งก็เชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังประเทศออสเตรเลียโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายพลตำรวจโทรุตพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาและได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งให้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันก็มีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นเรื่องของกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่วันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ว่าไม่ได้เข้าไปภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนานั้นรับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นก็มีการตรวจสอบเส้นเงินแต่ว่าไม่พบความผิดปกติของเส้นทางการเงินและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยา
3: ก็ไปค้นแล้วก็พร้อมทั้งภาษากับทางนิตินะครับนิติของทางคอนโดเนี่ยหาข้อมูลพยานหลักฐานเช่นกล้องวงจรปิดนะครับก็ในส่วนนี้ทางปปส.ก็ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็ทราบว่ามีตั้งแต่วันที่22นะครับก็มีชายเนี่ยเอาของมาส่งให้ที่บริเวณด้านหน้าคอนโดนะครับส่วนพยานหลักฐานในห้องเนี่ยก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็มีกล่องนะครับมีกล่องพัสดุนะครับก็ซึ่งใช้ในการส่งซึ่งจากการสอบถามเบื้องต้นนะครับจากทางเพื่อนทางนางสาวมีนาเนี่ยก็รับทราบว่าทางนางสาวมีนาเนี่ยก็รับนะครับรับในเรื่องการหิ้วของนะครับซึ่งเป็นรายได้เสริมตรงนี้นะครับก็เบื้องต้นก็ได้ทำการตรวจสอบเส้นเงินนะครับเส้นเงินของทางนางสาวมีนาก็ไม่มีเงินที่อะไรที่ผิดปกติก็มีเงินอยู่ในบัญชีจำนวนไม่มากนะครับ
0: ทั้งนี้ทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมานะคะคือบอกว่ามีกระเป๋าทั้งหมดเนี่ยคือ12ใบนะแต่ว่าพบความผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามกับปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับในส่วนของนางสาวมีนาด้วยอย่างไรก็ตามในทางการข่าวเนี่ยก็พบว่าการรับหิ้วในครั้งนี้จะได้รับเงินก็ต่อเมื่อสัมภาระเนี่ยไปถึงออสเตรเลียแล้วแต่ในขณะนี้เมื่อเข้าไปตรวจสอบบัญชีต่างๆยังไม่ทราบว่าได้ค่าหิ้วสินค้าราคาเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งของเนี่ยยังไม่ถึงมือปลายทางก็หมายความว่าเงินเนี่ยยังไม่ได้มีการโอนมาให้นั่นเองเบื้องต้นได้รวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไปประกอบกับข้อมูลทางออสเตรเลียและหลังจากนี้ค่ะจะหารือกับทางบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนด้วย

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ

0: ไม่ใช่นายนี่มันหืออี
1: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
2: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยฮะออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
0: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
3: เรย
2: ์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
1: ่
2: โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
1: เอาสิ
2: ปูเก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรหรอครับ
1: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
2: โอ้เอาไปขายได้ด้วยหรอครับเนี่ย
0: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
1: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
2: ปูอันนี้อะไรหรอครับ
1: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
2: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
0: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
1: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
2: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
0: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
1: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
0: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นหรอคะ
1: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
0: ว้าวจริงด้วยค่ะ
1: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
2: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
1: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
2: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
1: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
2: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
0: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
2: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพียง
0: ไม่เอาไม่เล่น
2: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี
0: ่ไม่ไม่อาชิว
2: เฮ้ย
0: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมันหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
2: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
0: อะไรนะ
2: น้องเข้าไปดูกันไหมตะวัน
0: หรือว่าน
2: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: สมัยสุโขทัย
5: สมัยสุโขทัย
0: พระรูปที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจตุวัน
6: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
0: พวกเราหลงทางค่ะ
6: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช
0: ้เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
2: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
0: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยเพื่อที่จะศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายและสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณหมูครับ
0: คุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโรคต้อกระจกซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับตาใช่ไหมคะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตาเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่ในการมองเห็นแต่ความหมายของต้อกระจกเนี่ยค่ะมันคืออะไรคะ
2: ครับจริงๆโรคต้อกระจกเข้ากับคอนเซ็ปต์รายการเลยนะครับเพราะว่าเป็นโรคของผู้สูงอายุซะส่วนใหญ
0: ่
2: คนเป็นต้อกระจกสัก 80-90% จะเป็นในผู้สูงอายุนะครับโรคต้อกระจกเนี่ยคำว่าต้อเนี่ยเป็นภาษาไทยโบราณแปลว่าตานะครับส่วนคำว่ากระจกเนี่ยมันคงหมายความว่าเหมือนกับคนเรามองผ่านกระจกที่มันฝ้าขุ่นเลยทำให้คนสมัยก่อนเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อกระจกก็คือคนเราที่เกิดมาเนี่ยดวงตาเราเวลาเราจะมองเห็นภาพที่ชัดเนี่ยเราต้องมองผ่านเลนตานะครับนึกภาพออกเหมือนกล้องถ่ายรูปเนี่ยเลนตาตอนเกิดใหม่ๆก็จะใสพอเราใช้เลนตัวนี้ไปเรื่อยๆประมาณ 5-60 ปีขึ้นไปเลนก็จะเริ่มมีความขุ่นเพราะเวลาเราคนไข้มองออกไปก็จะมองเหมือนผ่านกระจกฝ้าก็คือมองเห็นเป็นหมอกลงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็หมอกก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกแค่มองอะไรไม่ถนัดสุดท้ายอาจจะถึงขั้นจำหน้าคนไม่ได้เลยก็ได
0: ้มีผลกับหมายถึงทำให้ระบบความจำเปลี่ยนไปเหรอคะ
2: ความจำดีครับพี่หนูว่าเวลาเขามองเนี่ยเขาเหมือนมองผ่านกระจกฝ้าเลยมองไม่เห็นรายละเอียดของภาพ
0: อ๋อค่ะคือภาพก็จะไม่ชัดแต่ว่าจะเป็นไปตามอายุเหรอคะ
2: ใช่ครับทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องเป็นต้อกระจกนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ไม่มีใครหลีกเลี่ยงพ้นยกเว้นเสียชีวิตก่อน
0: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าเลนตาคนเรามีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 ปีหลังจากนั้นเลนก็จะเริ่มขุ่นนะฮะฉะนั้นพอขุ่นมากจนระดับนึงไปพบคุณหมอตา
0: ค
2: ุณหมอตาก็จะบอกว่าเลนเราเริ่มขุ่นและก็เรียกว่าเป็นโรคต้อกระจกนะครับ
0: ซึ่งอายุที่จะเริ่มเข้าสู่การเป็นต้อกระจกอะค่ะจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
2: ครับโดยที่จะเจอในคนอายุ50ปีถึง60ปีขึ้นไปยกเว้นคนบางกลุ่มนะครับที่อาจจะทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นเช่นคนที่เป็นโรคประจำตัวแบบโรคเบาหวานนะครับหรือคนที่ใช้ยากลุ่มบางกลุ่มเช่นยาสเตียรอยด์บ่อยๆนะครับหรือคนที่เป็นกรรมพันธุ์ก็อาจจะเป็นต้อกระจกมาตั้งแต่กำเนิดเลยหรือจากอุบัติเหตุกับดวงตาอย่างนักมวยเนี่ยถูกกระแทกที่ตาบ่อยๆก็มีโอกาสที่จะเกิดต้อกระจกเร็วกว่าอายุที่ควร
0: ค่ะแล้วสาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
2: ก็คือเป็นความเสื่อมนะครับก็คือเป็นความเสื่อมของเลนตาของเรานะครับโดยทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเสื่อมตามเวลานะครับยกเว้นอย่างที่บอกว่าอาจจะมียาบางอย่างที่จะกระตุ้นทำให้เลนตาเราเสื่อมเร็วขึ้นหรืออุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้เลนตาขุ่นเสื่อมเร็วขึ้นนะครับ
0: อาการของโรคที่เป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะเราจะมีการสังเกตอาการได้ยังไงคะว่าเราจะมี
2: ครับก็คือคนไข้เนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำว่าบางทีเป็นตาหนึ่งคนไข้ไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าความเสื่อมหรือความขุ่นของเลนเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางทีเป็นตาหนึ่งมากกว่าตาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปผมจะแนะนำว่าพออายุสัก40ปีขึ้นไปนะครับแนะนำว่าทุกๆสัปดาห
0: ์
2: ควรจะมีเอาปฏิทินหรืออะไรก็ได้ที่ไปติดอยู่ผนังห่างจากตรงที่เรายืนสัก6เมตรแล้วก็เอามือบังตาทีละข้างนะครับลองมองดูซิว่าเราเห็นภาพหรือตัวเลขนั้นเนี่ยชัดเท่ากันไหมถ้าเราเห็นตาใดตาหนึ่งไม่ชัดหรือไม่ชัดทั้งสองตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เห็นแล้วมันเป็นหมอกเป็นควันบังเหมือนมีอะไรขาวๆมาบังเนี่ยอันนี้ไปพบจากสูตแพทย์นะครับเพราะว่าท่านอาจจะหรือผู้สูงอายุในบ้านเราอาจจะเริ่มเป็นโรคต้อกระจกแล้วก็ได้
0: ถือว่าคนไทยในปัจจุบันนี้ค่ะเป็นต้อกระจกเร็วไหมคะหรือว่าช้า
2: ครับโดยทั่วไปจริงๆอายุเฉลี่ยของเลนที่จะเริ่มเป็นก็จะ 50-60 ปีนะครับยกเว้นในคนบางกลุ่มที่คนเป็นเบาหวานยิ่งพวกควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้

0: าจจะเป็นตั้งแต่อายุสัก40ก็เป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่มองภาพอะไรไม่ชัดเจนเป็นเหมือนหมอกบังเนี่ยไปพบจักษุแพทย์อาจจะพบว่าเราเป็นต้อกระจกก็จะได้รักษาแบบถูกต้องนะครับ
1: พบในเพศชายหรือเพศหญิงมากกว่ากันนะคะในประเทศ
0: ไทยพบเท่ากันเลยครับเพราะว่าทุกคนเป็นการเสื่อมของร่างกาย
1: มีความเสื่อมเท่ากันใช่ไหมคะคุณหมอจะมีการตรวจได้ยังไงคะว่าคนไข้ท่านนี้เข้าสู่ระยะถึงการเป็นต้อกระจกหรือว่าเลนตาเสื่อมแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับผมสมมติว่าเราผู้สูงอายุที่บ้านเรามองอะไรเป็นหมอกเนี่ยพอเราพบคุณหมอตาคุณหมอตาก็จะให้เราอ่านตัวเลขเคยเห็นป้ายตัวเลขไหมครับที่เหมือนด้านแว่นนะครับอันนั้นถ้าอ่านตัวเลขได้น้อยนะครับคุณหมอเขาก็จะเอาไปตรวจต่อว่าเอ๊ะเกิดจากอะไรนะครับก็มันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นกล้องสำหรับการตรวจตาผู้ป่วยพอเรามองผ่านกล้องของคุณหมอตาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าตัวเลนตาของคนไข้เนี่ยมันเริ่มมีการขุ่นนะครับต้อกระจกในระยะต้นถ้ายังไม่ได้กระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตปกติอาจจะยังรอได้นะฮะคุณหมอก็จะบอกว่า6เดือน3เดือนมาดูกันทีนึงก็ได้แต่เมื่อไหร่ที่ต้อกระจกนั้นกระทบกับการดำเนินชีวิตปกติของคนไข้นะครับอย่างเช่น เคยนั่งทำงานเขียนหนังสือและทำไม่ค่อยถนัดนะครับหรือต้อกระจกที่สมัยก่อนเราเรียกว่าสุกหมายความว่ามันเป็นเยอะซะจนมองอะไรแทบไม่เห็นแล้วเนี่ยเขาก็กลัวว่ามันจะเกิดโรคต้อหินแทรกซ้อนนะครับถ้าเกิดเข้าเงื่อนไขพวกนี้คุณหมอตาก็จะแนะนำว่าสมควรมารับการรักษานะครับโดยการสลายต้อ
1: ค่ะการรักษาค่ะมีหลายวิธีไหมคะสำหรับการรักษาเรื่องโรคนี้ค่ะ
0: ครับสมัยก่อนเนี่ยจริงๆการรักษาหลักก็คงเป็นการเปลี่ยนเอาเลนตาที่มันเสื่อมของเราออกแล้วก็ใส่เลนแก้วตาเทียมซึ่งมันใสๆเข้าไปนะครับก็นับว่าเป็นความโชคดีนะครับเลนแก้วตาเทียมเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมหนึ่งในไม่กี่อันที่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยทำได้คล้ายตาจริงมากที่สุดหมายความว่าสามารถใช้อยู่ในร่างกายเราได้ตลอดชีวิตเลยเป็นร้อยปีก็ไม่มีการเสียหรือต้องเปลี่ยนนะครับนอกจากนั้นเดี๋ยวนี้วิธีการรักษาเนี่ยสมัยก่อนเราจะฉีดเรียกว่าผ่าต้อหรือลอกต้อใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่เป็นที่นิยมอยู่ก็คือเราใช้คลื่นเสียงหรืออัลตราซาวเราเปิดแผลที่ตาบริเวณตาแค่2มิลเท่านั้นเองแล้วก็ใส่หัวอัลตราซาวเข้าไปปล่อยคลื่นเสียงไปละลายตัวเลนที่มันขุ่นแล้วก็ดูดออกแล้วเราก็ใส่เลนแก้วตาเทียมใหม่พับให้มันเล็กๆใส่เข้าไปในรูแล้วก็ให้ไปกางอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นคนไข้แทบจะมองไม่เห็นแผลเลยสามารถทำแล้วกลับบ้านได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล
1: ซึ่ง2วิธีนี้ค่ะมีลักษณะที่แตกต่างกันคนไข้สามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะรักษาในแบบไหนหรือว่าคุณหมอจะเป็นผู้พิจารณา
0: ครับโดยทั่วไปเดี๋ยวนี้เนี่ยจากสุแพทย์จะเป็นคนพิจารณาให้นะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีข้อห้ามใดๆเนี่ยคุณหมอตามักจะใช้วิธีสลายต้อให
1: ้
0: เพราะว่าจะทำให้แผลหายเร็วคนไข้ไม่เจ็บแล้วก็สามารถฟื้นตัวเร็วหมายถึงว่าทำเสร็จอาจจะสามารถมองเห็นดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่สำหรับกรณีที่ท่านทิ้งไว้จนต้อท่านแข็งมากสุกมากเนี่ยอาจจะใช้คลื่นเสียงเอาต้นซาวไปสลายไม่ได้ก็อาจจะต้องย้อนกลับไปใช้วิธีใช้ใบมีดผ่าแบบสมัยก่อน
1: ใบมีดเนี่ยค่ะคือเราจะมีต้องมียาชาหรือว่า
0: ถ้าสมมติว่าเป็นใช้วิธีในการลอกด้วยวิธีเก่าก็จะมีการฉีดยาชา
1: ฉีดที่ตาเหรอคะ
0: ครับฉีดที่เข้าไปด้านหลังตรงขอบตาเนี่ยนะครับเพื่อจะให้คนไข้ไม่รู้สึกเจ็บเพราะว่าแผลอาจจะใหญ่หน่อยอาจจะสัก6-7มิลในขณะที่ถ้าใช้วิธีสลายต้อเนี่ยแผลแค่2มิลเนี่ยเราใช้วิธีหยอดยาชาเอาถึงได้แนะนำว่าถ้าสมมติว่าผู้สูงอายุในบ้านเราเริ่มตามัวมองอะไรไม่ถนัดทักคนผิดทักคนถูกอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยท่านบอกทำอะไรไม่ถนัดเนี่ยรีบพาไปพบหมอตาใช้วิธีสลายต้อจะทำให้ฟื้นตัวเร็วกว่าใช้วิธีลอกต้อซึ่งถ้าต้อกระจกมันสุกมากไปแล้วเนี่ยก็จะต้องไปใช้วิธีเดิม
1: แล้วมีไหมคะที่คนที่ผู้สูงอายุที่เป็นต้อกระจกแล้วเขาไม่มารับการรักษาถึงขั้นมองไม่เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะ
0: มีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่อยู่ห่างไกลระบบสาธารณสุขนะครับที่หรือคนที่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนึกแบบสมัยก่อนพอแก่เสร็จก็เป็นเรื่องของหูตาฝ้าฟางก็อยู่ในบ้านต่อไปซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเรารักษาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้นะคะ
1: การเป็นต้อกระจกเนี่ยค่ะคือถ้าไม่รักษานี่จะทำให้ตาบอดไหมคะ
0: ครับแน่นอนก็คือความขุ่นที่เป็นหมอกเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็อาจจะมองเห็นแค่เงาหรือถ้าแย่กว่านั้นในต้อกระจกที่สุกหรือใกล้สุกเนี่ยนั่นแหละจะมีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเช่นโรคต้อหินนะครับถ้าเป็นโรคต้อหินแทรกซ้อนเนี่ยนอกจากจะมองไม่ชัดแล้วเนี่ยยังจะมีปัญหาทำให้ปวดตาได้ด้วย
1: แล้วต้อหินกับต้อกระจกมันต่างกันยังไงอะคะ
0: ครับโรคต้อกระจกก็คือเป็นการที่เลนตาเราขุ่นเฉยๆนะครับแต่ว่าโรคต้อหินคือโรคที่เกิดจากความดันในลูกตามันเพิ่มขึ้นจะทำให้

0: เส้นประสาทตาเสียพวกนี้ก็ด้วยความที่ความดันในลูกตาสูงก็จะทำให้ปวดตาอย่ารอต้อกระจกสุกจนกลายเป็นต้อหินเลยครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้
1: ถ้าแสดงว่าถ้าเป็นต้อกระจกนี่จะยังไม่อันตรายเท่ากับการเป็นต้อหินใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแม้แต่ลำพังเป็นต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ยเราสามารถรักษาส่วนใหญ
1: ่
0: ให้กลับมามองเห็นได
1: ้หลายๆคนสมัยนี้จะใช้คอนแทคเลนส์เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการเป็นโอกาสที่จะเป็นต้อกระจกไหมคะ
0: ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะตัวคอนแทคเลนส์ไปที่ผิวกระจกตาแต่ว่าเลนตาที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นเลนตาที่อยู่ด้านในลูกตานะคะ
1: ก็จะอยู่คนละส่วนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับยังไม่มีผลการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
1: ถึงแม้ว่าบางคนนะคะโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เท่าที่ควรใส่เป็นระยะเวลานอนหรือบางคนใส่นอนไปเลยเนี่ยก็ไม่มีผลเกี่ยวกับการจะเป็นต้อกระจกใช่
0: คร
1: ับ
0: ไม่ได้ทำให้เป็นต้อกระจกง่ายขึ้นแต่ว่าการใส่คอนแทคเลนส์ไม่ถูกวิธีไม่สะอาดหรือใส่นอนเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่กระจกตาซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดได้เหมือนกัน
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับโรคต้อกระจก
0: ใช่ครับ
1: ผู้ที่ทำเลสิกอะค่ะจะเกี่ยวกับสามารถหลีกเลี่ยงกับการเป็นต้อกระจกได้ไหมคะ
0: ครับการเลสิกเนี่ยก็คือเป็นการแก้เรื่องสายตาสั้นสายตาเอียงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าไปยุ่งกับเลนที่อยู่ข้างในลูกตาเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้มีผลทำให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นหรือช้าลง
1: เพราะว่าอย่างตัวหนูค่ะเคยสายตาสั้นแล้วก็ไปทำเลสิกซึ่งวิธีการทำก็เหมือนต้องมีการผ่าตัดตรงนั้นเหมือนกันค่ะกระจกตาซึ่งก็ไม่เกี่ยว
0: ก็ไม่เกี่ยวกันแต่ว่าถ้าใครที่เคยไปทำเลสิกนะครับสมมติอีกหน่อยนะสมมติอีกสัก20-30ปี
1: ค
0: ุณบุ๋มจะต้องไปทำต้อกระจกเนี่ยอยากให้บอกคุณหมอตาด้วยว่าเราทำเลสิกมาแล้วเพราะว่าวิธีในการเลือกเลนที่จะใส่เนี่ยอาจจะมีความต่างกับคนที่ยังไม่เคยผ่าตัดพวกนี้มาก
1: ่
0: อนก็แน่นอนครับเหมือนเวลาเราจะไปผ่าตัดอะไรถ้าเรามีโรคประจำตัวอะไรก็ควรจะบอกคุณหมอเพื่อคุณหมอเขาจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เรา
1: ก่อนที่จะผ่าตัดที่จะทำการรักษาเนี่ยค่ะจะต้องคนไข้จะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างไหมคะ
0: ครับแน่นอนครับโรคประจำตัวบางอย่างของคนไข้เช่นคนไข้เป็นเบาหวานนะครับก็คุณหมอก็จะแนะนำว่าจะต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้ดีเพื่อให้แผลหายเร็วแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือคนไข้ที่ทานยาบางอย่างเช่นยาละลายลิ่มเลือดที่จะทำให้เลือดออกง่ายเนี่ยคุณหมอก็อาจจะให้งดยามาก่
1: อ
0: นเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจปุ๊บพบว่าเป็นต้อกระจกเรามีโรคประจำตัวอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรเราควรจะแนะนำบอกคนกับคุณหมอไปคุณหมอเขาจะได้ดูแลเราอย่างดีที่สุดนะครับ
1: ที่ต้องทานยาหยุดยา
0: สลายเลือด
1: อันนั่นหมายถึงว่าการผ่าตัดของเราที่ตาเนี่ยก็จะมีเลือดออกเหรอคะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนไหนที่เช่นเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอยู่อาจจะต้องทานยาพวกนี้ประจำพอเราจะไปผ่าต้อกระจกถ้าเราไปบอกคุณหมอว่าเราเป็นโรคนี้เราทานยาละลายริมเลือดส่วนใหญ่ก็คือชาวบ้านจะรู้จักในชื่อแอสไพรินนะครับคุณหมอตาก็จะบอกว่าให้หยุดยาแอสไพรินก่อนมาสลายต้อ7วันนะครับเพื่อให้ระหว่างที่ทำเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการที่จะมีเลือดออกที่แผลแต่ว่าหลังจากทำเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นก็กลับมาทานได้
1: เราจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารหรือว่าพฤติกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมคะในระหว่างที่เรารักษาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าจริงๆตาเรามันก็เสื่อมของมันอยู่อย่างนั้นก็คือระหว่างรอทำก็ใช้ชีวิตปกติได
1: ้ครับถือว่าโรคนี้เนี่ยถ้าทำการรักษาหรือว่าผ่าตัดแล้วเนี่ยสามารถหายได้ขาดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับโรคต้อกระจกเนี่ยทำทีเดียวไม่เป็นซ้ำแล้วก็เลนส์เทียมที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็อยู่ได้ตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเปลี่ยนเลย
1: ถ้าไม่อยากให้เป็นโรคต้อกระจกเราพอจะมีวิธีหลีกเลี่ยงหรือว่าทำให้เกิดโรคนี้ช้าลงไหมคะ
0: ครับก็มีปัจจัยที่จะทำให้อาจจะเป็นต้อกระจกเร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: คือเราคงป้องกันไม่ได้เพราะทุกคนมันต้องเสื่อมอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าป้องกันไม่ให้เลนส์มันเสื่อมเร็วก็จะเป็นอย่างเช่นถ้าเราเป็นโรคเบาหวานเงี้ยเราก็คุมน้ำตาลดี
1: ๆ
0: หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่มีผลเสียต่อเลนส์เช่นสเตียรอยด์นะครับหรือแม้แต่การโดนรังสีอุลตราไวโอเลตในแสงแดดเยอะๆเนี่ยก็มีบางงานวิจัยบอกว่าจะทำให้เลนส์เสื่อมเร็วกว่าเวลาที่ควรนะครับงั้นเราหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ก็จะทำให้เราเป็นต้อกระจกแค่ตามสังขารที่มันเปลี่ยนไปนะครับ
1: ผู้สูงอายุปัจจุบันนี้ค่ะหลายๆท่านอาจจะอยู่ทางไกลหรือว่าจริงๆแล้วอยู่ในที่ที่ใกล้กับสถานที่โรงพยาบาลซึ่งสามารถรักษาได้แต่ก็ไม่เข้ามารับการรักษาเพราะว่าอย่างพอฟังวิธีการรักษาแล้วอาจจะกลัวอยากให้คุณหมอฝากถึงคนไข้กลุ่มนี้นิดนึงค่ะว่าหลังจากที่สังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นต้อกระจกแต่ยังกลัวที่จะเข้ามาพบแพทย์อะค่ะ
0: ครับจริงๆปัจจุบันเนี่ยจากศูนย์แพทย์ในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,400 ท่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต้อกระจกเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งนะของคนไทยเลยแต่ว่าโชคดีที่เป็นสาเหตุตาบอดที่สามารถรักษาให้กลับมาเห็นได้นะครับอย่าปล่อย

0: ให้เป็นนึกว่าเป็นชะตากรรมในผู้สูงอายุซึ่งนอกจากคุณภาพชีวิตของท่านจะไม่ดีลูกหลานผู้ดูแลก็จะมีความยากลำบากเนี่ยโรคต้อกระจกเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ถ้าท่านสงสัยตัวเองเป็นต้อกระจกเช่นมองอะไรเห็นเป็นหมอกบางเนี่ยแนะนำว่าให้ไปพบจักษุแพทย์ซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งโรงพยาบาลอำเภอใหญ่ๆปัจจุบันก็มีจักษุแพทย์ท่านจะสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีใหม่ได้นะครับ
1: เรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยีการแพทย์ของเรานะคะก็ก้าวล้ำไปมากการรักษาอย่างโรคต้อกระจกนะคะก็สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะดังนั้นคุณผู้ชมก็สังเกตตัวเองแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดปกติก็ไปพบแพทย์ได้เลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: และในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีการสาธิตท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนออกกำลังกายบริหารกล้ามเนื้อตาค่ะการบริหารกล้ามเนื้อตานะคะจะช่วยลดอาการเหนื่อยล้าของสายตาจากการทำงานหนักๆเช่นเล่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าเล่นคอมพิวเตอร์หรืออ่านหนังสือมากๆได้ค่ะเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มที่การนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตากันค่ะกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตานะคะจะมีลักษณะเป็นวงกลมอยู่รอบดวงตาของเรานะคะเราจะใช้นิ้ว2นิ้วแบบนี้นะคะวางไปที่บริเวณรอบดวงตาเราเริ่มจากตรงคิ้วค่ะจากนั้นนวดออกเป็นวงกลมแบบนี้นะคะวนรอบดวงตาเรา5รอบค่ะ1 2 3 4 5เราจะทำท่านี้นะคะก่อนการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะเพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาก่อนค่ะจากนั้นนะคะจะเข้าสู่การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตาค่ะท่าแรกนะคะเราจะทำในทิศบนล่างแล้วก็ซ้ายขวาค่ะเริ่มที่มองขึ้นบนลงข้างล่างไปด้านซ้ายแล้วไปด้านขวาค่ะอันนี้นับเป็น1รอบนะคะซ้ายขวา2บนล่างซ้ายขวา3ท่าต่อไปนะคะเราจะกอกตาขึ้นเฉียงออกทางด้านซ้ายและขึ้นเฉียงออกทางด้านขวาจากนั้นนะคะเราจะกอกตาลงเฉียงไปทางด้านซ้ายและลงเฉียงไปทางด้านขวาค่ะทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะเฉียงขึ้นบนเฉียงขึ้นบนนะคะเฉียงลงล่างซ้ายเฉียงลงล่างขวา1เฉียงขึ้นข้างบนซ้ายเฉียงขึ้นข้างบนขวาเฉียงลงข้างล่างซ้ายเฉียงลงข้างล่างขวา2 3การออกกำลังกายกล้ามเนื้อตานะคะเราจะทำวันละประมาณ3ครั้งนะคะหรือถ้ามากกว่านี้ทำได้ไม่มีอาการเหนื่อยก็สามารถทำได้ค่ะจะช่วยคลายความเมื่อยล้าจากการใช้สายตาหนักๆได้ค่ะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเราจะทำยำข้าวปุ้นกันค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะดับแรกนะคะเราก็จะลวนหมูนิดนึงนะคะหมูสับนะคะนี่หมูสับถ้าหมูสับนี้ถ้าเป็นส่วนของหมูที่ติดมันนิดหน่อยเนี่ยเขาจะมีน้ำออกมาเวลาลวนนะคะก็แต่ถ้าเนื้อหมูหรือเนื้อสัตว์อื่นอย่างเช่นเนื้อไก่บางทีไขมันเขาน้อยอาจจะแห้งเพราะฉะนั้นอาจจะเติมน้ำในการลวนได้นะคะนี่ใส่น้ำไปเล็กน้อยนะคะหมูจะได้ไม่แห้งนะคะสำหรับข้าวปุ้นเม

นูยำข้าวปุ้นอันนี้นะคะข้าวปุ้นก็คือขนมจีนนั่นเองที่คนอีสานเขาจะเรียกว่าข้าวปุ้นนะคะพอสุกแล้วก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วกุ้งเนี่ยนะคะเราก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มะระแมวนะคะเราก็ลวกน้ำเรียบร้อยแล้วมะระแมวเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาลวกแล้วเนี่ยค่ะสีเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยค้ำเหมือนกับผักชนิดอื่นๆนะคะนี้เรามาทำน้ำยำกันเลยนะคะน้ำยำก็มีส่วนผสมของน้ำปลานะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะตัดรสนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนนะคะแล้วก็มีพริกนะคะพริกที่เราจะใส่นะคะถ้าเป็นพริกขี้หนูตวนเนี่ยก็จะหอมดีกว่านะคะถ้าเป็นพริกยอดสนหรือว่าพริกจินดาพวกนี้พริกจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะซอยบางๆนะคะซอยบางๆนิดนึงก็ไม่ต้องใส่มากเอาพอมีรสเผ็ดอ่อนๆ นะคะเพราะว่าเวลาไปเคี้ยวโดนพริกเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเผ็ดมากนะคะเพราะนั้นไม่ต้องใส่มากนะคะนะคะทั้งสองสีถ้าได้พริกสองสีก็จะสวยดีนะคะแล้วก็ใส่ไปในน้ำที่เราเรียกว่าน้ำยำนะคะทีนี้ในการขนมจีนนะคะหรือข้าวปุ้นที่เราจะยำกันเนี่ยนะคะที่มาจากตลาดเราอยากให้นึ่งสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางท่านเนี่ยทานขนมจีนแล้วเกิดอาการท้องเสียอาจจะเกิดจากน้ำที่ล้างขนมจีนก่อนจับเส้นเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะอาดเท่าที่ควรนะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันการท้องเสียแล้วก็นึ่งสัก3นาทีนะคะอันนี้ก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาส่วนผสมนี่นะคะที่มีเนื้อสัตว์นะคะก็คือหมูลวนเราเนี่ยนะคะใส่ในอ่างให้คลุกกับน้ำยำให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วก็เนื้อกุ้งนะคะแล้วก็น้ำยำที่เราปรุงไว้นะคะอันนี้ก็ให้ออก3รสนิดนึงนะคะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนี่คือแทบจะไม่ต้องตามมามากนะคะเพราะว่าเราใส่ไปแค่ตัดรสนะคะเราจะใส่น้ำยำลงไปคลุกกับเนื้อสัตว์ก่อนนะคะจะได้เข้ากับเนื้อสัตว์ดีนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวหอมแดงซอยนะคะหัวหอมแดงเนี่ยนะคะก็มีสรรพคุณทางยานะคะเขาก็แก้ไข้หวัดนะคะแก้ท้องอืดนะคะแล้วก็นะคะคลุกด้วยยอดนะคะมะระแมวที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะคลุกให้เข้ากันก่อนขนมจีนเนี่ยเราจะใส่สุดท้ายเลยนะคะ

ะคะแค่เคาให้เข้ากันเพราะว่าขนมจีนเนี่ยถ้าเราไปคนมากเส้นเขาจะเละแล้วก็ไม่น่าทานนะคะให้เส้นเขาโดนน้ำยำนิดนึงนะคะเส้นเขาก็จะไม่ค่อยเกาะกันแล้วนะคะก็มีสีสันน่าทานมากนะคะนี่นะคะเป็นยำข้าวปุ้นอาหารที่ทำทานได้ง่ายๆนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนิดนึงนะคะนะคะมีสีแดงของพริกขี้หนูนะคะสีสันสวยงามมากเลย

ยำข้าวปุ้นนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการนะคะของยำข้าวปุ้นนี้นะคะนอกจากได้โปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วคาร์โบไฮเดรตนะคะจากเส้นขนมจีนแล้วยังได้ผักนะคะยอดมะระแมวที่ได้เส้นใยจากใยอาหารในช่วงซึ่งช่วยในระบบขับถ่ายได้ดียิ่งขึ้นนะคะครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะ

เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะก็สามารถส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพภาเนียนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์รวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

เรารู้สึกอาหารอร่อยมองเห็นสิ่งต่างๆสวยงามกลิ่นนี้หอมหรือเหม็นเสียงนี้เป็นเสียงใบไม้ที่กำลังลิ้วตามลมหรือว่าเป็นเสียงปะทุของไฟกำลังไหม้สิ่งเหล่านี้เป็นการรับรู้ผ่านประสบการณ์ผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นคนช่วยให้เด็กๆเข้าใจผ่านการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการเล่นทำให้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง8ทำงานประสานกันอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะสะสมการเรียนรู้สนับสนุนการเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: การมองเห็นทำให้เราประมวลผลและรับรู้วัตถุที่เรามองเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวการทำงานของระบบการมองเห็นข้อมูลด้านจักษุสัมผัสจากดวงตาของเรานะคะกล้ามเนื้อตาจะส่งเข้าไปที่สมองค่ะเพื่อประมวลผลสมองก็จะประมวลผลออกมาว่าเห็นอะไรเข้าใจและตีความว่าเรากำลังเห็นอะไรอยู่การมองตามวัตถุและการทำงานสอดประสานกันของดวงตาทั้งสองข้างนะคะจะทำให้ดวงตาและมือทำงานสอดประสานกันไปค่ะความสามารถของเด็กในการแยกแยะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะคะของวัตถุเช่นอักษร Nกับอักษร M เด็กๆ เขาอาจจะยังไม่สังเกตเด็กบางคนนะคะเขายังมองไม่เห็นว่านี่คือตัว M นี่คือตัว N เป็นโอกาสเลยค่ะที่ผู้ใหญ่จะชวนเขาสังเกตและมองให้เห็นความแตกต่างของวัตถุเพียงเล็กน้อยอันนี้นะคะหรืออักษรชอช้างกับซอโซ่ค่ะนี่ต้องชวนเด็กๆมองดูนะคะว่ามีความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะ
1: ความแตกต่างของชอช้างและซอโซ่นะคะเราอาจจะชวนให้เด็กๆเห็นก็ได้ค่ะว่าตรงหัวของชอช้างเป็นกลมๆแต่ว่าถ้าเป็นซอโซ่เนี่ยต้องพยักหน้า1ทีอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะชวนให้เด็กนิ้วชี้ของเราวาดลงไปที่ดินก็ได้ค่ะค่อยๆวาดชอช้างกลมๆลากลงมาแล้วก็หางช้างส่วนซอโซ่เราก็ต้องมีวงกลมแล้วก็พยักหน้า1ทีก่อนที่จะเดินทางมีหางของช้างอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: การแยกพื้นหลังออกจากวัตถุที่อยู่ข้างหน้าจดจำสิ่งที่เห็นและลำดับของมันเช่นเวลาที่เราเล่นเกมไพ่จับคู่อะค่ะเราก็จะสังเกตถึงความเหมือนความต่างและลำดับของมันนะคะรวมทั้งรู้ว่าเขากำลังมองอะไรอยู่แม้วัตถุนั้นจะเป็นเพียงบางส่วนค่ะถ้าเด็กมองเห็นและแยกแยะความแตกต่างไม่ได้การไปเรียนนะคะก็จะกลายเป็นความท้าทายของเขาในแต่ละวันไปเลยค่ะ
2: การเล่นที่ช่วยทำให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นนี้นะคะทำได้ง่ายๆในบ้านของเราเลยค่ะอย่างเช่นการเล่นเกมจับภาพผิดอะค่ะแล้วก็มองหาว่าอะไรนะภาพใน A กับภาพใน B อะไรที่ต่างกันหรืออย่างที่บ้านจิ๋วเนี่ยชอบเล่นกันมาแต่เด็กเลยก็คือการเขียนตัวเลข1ถึง100อย่างสเปะสปะในกระดาษเสร็จแล้วก็มาเอาปากกาคนละสีนะคะเหมียวใช้สีน้ำเงินจิ๋วใช้สีแดงแล้วก็ลองวงว่าอันนี้1อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงไหน3อยู่ตรงไหนแล้วดูว่าสีของใครเนี่ยได้มากกว่ากันหรือเราจะหาจิ๊กซอมาต่อร่วมกันไปกับเด็กๆ ก็ได้นะคะเด็กเล็กๆก็อาจจะเริ่มที่9ชิ้นแล้วก็เพิ่มความท้าทายมาเป็นแบบว่า35ชิ้น36ชิ้นแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะคะเขาชอบความท้าทายเราอาจจะภาพขนาดใหญ่แล้วก็ชวนกันหาเนาะ500ชิ้น 1,000 ชิ้นเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเรื่องของระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นด้วยเช่นกันค่ะ
0: เรามีตัวอย่างกิจกรรมสำหรับการฝึกประสาทสัมผัสการมองเห็นนะคะ
1: กิจกรรมนี้ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเพียงแค่มีกระดาษแล้วอาจจะเอากระดาษมาต่อๆกันให้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เนาะแล้วเราก็ใช้สีค่ะสีเดียวกันเนี่ยแหละค่ะในการวาดเส้นทางที่สลับซับซ้อนวันนี้ค่ะเราชวนให้พี่ปาจะไปไหนนะพี่ปาหาบ่อน้ำเนาะเส้นทางพี่ปาจะต้องไปอย่างไรบ้างลองใช้สายตาในการมองหาเส้นทางก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ลองใช้นิ้วค่ะที่จะลากแล้วก็พี่ปามาถูกแล้วใช่ไหมแล้วพี่นกล่ะพี่นกก็บินไปหาเด็กๆของพี่นกที่อยู่ในรังเลยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เด็กๆสนุกแล้วเขาก็สามารถที่จะครีเอทสร้างสรรค์ต่อยอดไปได้เลยบางทีเด็กๆ ก็อาจจะเป็นคนวาดเองค่ะแล้วชวนให้ผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเป็นคนเล่นนะคะเชื่อไหมว่าสมุดเล่มที่บ้านจิ๋วนะมีเป็นหนาๆเลยค่ะสำหรับเกมแบบนี้บางทีเราเห็นเลยว่าโดนัทเนี่ยไหลเข้าปากเด็กเป็นภาพเนี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นอันนี้เป็นการที่ให้เขาเนี่ยได้บริหารทั้งดวงตาการมองเห็นแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสที่เขาเป็นภาพต่อภาพสัมพันธ์กันด้วย
0: ค่ะ

การรับรสทำให้เราระบุกลิ่นและรสชาติทั้ง5ได้นะคะรสชาติทั้ง5ได้แก่เค็มหวานเปรี้ยวขมและกลมกล่อมค่ะ

0: สิ่งที่เด็กชอบกินในช่วงต้นของชีวิตนั้นนะคะจะส่งผลต่อความชอบในการรับประทานอาหารของเขาค่ะสิ่งที่ครอบครัวตระเตรียมให้เขาในวัยเด็กนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการระบุรสชาติขั้นพื้นฐานทั้ง5ได้ค่ะรสชาตินะคะจะเดินทางไปสัมผัสที่ตุ่มรับรสของเรานะคะระบบประสาทสัมผัสเราที่รับรสจากตุ่มรับรสใช่ไหมคะก็จะประมวลผลร่วมกับกลิ่นที่ได้รับค่ะแล้วก็แปลงผลออกมานะคะว่าเราเนี่ยจะชอบหรือรสชาติของอาหารนั้นไหมนะคะแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสรวมถึงการรับกลิ่นเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อความชอบในอาหารนะคะในแง่มุมนี้ค่ะเราสามารถที่จะแยกรสของอาหารที่แตกต่างกันได้นะคะโดยที่เด็กๆจะสนุกกับการกินอาหารก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะระบุได้ว่าอาหารนั้นอ่ะมีรสอะไรซึ่งก็เป็นรสพื้นฐานก็คือเปรี้ยวหวานขมเค็มหรือกลมกล่อมค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเล่นสนุกกับเด็กๆได้โดยการแนะนำให้เด็กๆรู้จักอาหารที่มีรสที่หลากหลายเหล่านั้นนะคะพอเด็กๆรู้จักรสขั้นพื้นฐานนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารได้หลากหลายค่ะไม่ไปติดรสชาติที่จัดจ้านเกินไปนะคะจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการปรับระดับการรับรู้รสสัมผัสหมายถึงความสามารถที่จะตอบสนองต่อการรับรู้รสชาติได้อย่างพอเหมาะพอดีดังนั้นผู้ใหญ่จึงไม่ควรที่จะเอารสชาติของตัวเองไปตัดสินว่าเด็กควรจะชิมหรือชอบรสชาติแบบไหนนะคะให้เด็กๆ เขาได้สะสมความชอบในรสชาติต่างๆด้วยตัวเขาเองเพื่อจะสะสมประสบการณ์แล้วก็สนับสนุนการเติบโตของเด็กๆค่ะ
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำแกงจืดมาสักถ้วยหนึ่งแล้วเขาอยากจะบีบมะนาวลงไปใส่แล้วก็เป็นแกงจืดรสเปรี้ยวก็ลองให้เขาได้สะสมประสบการณ์ตรงนั้นดูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราจะมาทำซุปสวนสนุกกันค่ะเรามาชวนเด็กๆ ดูนะคะว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำซุปสวนสนุกไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเอาแครอทปอกเปลือกเนาะแล้วก็พอปอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักปั๊มกันเวลาทำซุปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างสะอาดเลยนะคะหรือว่าเป็นผักที่เราปลูกเองเนี่ยอาจจะลองให้เด็กๆเนี่ยได้ชิมรสชาติของความสดใหม่เด็กจะได้รู้ว่ามีรสแบบนี้มีรสที่แตกต่างกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้กลิ่นแต่รสซุปแล้วเราก็ลองหยิบตาปั๊มอันที่เราชอบเลยค่ะจับให้มั่นคงตรงกลางแล้วก็กดลงไปตรงนี้เด็กๆก็จะรู้ถึงน้ำหนักมือแล้วก็รู้ถึงผิวสัมผัสของผักด้วยนะคะว่าผักชนิดนั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกดระดับไหนถึงจะออกมาเป็นรูปทรง
2: ไม่มีค่ะ
1: พี่เต่าโอ้ส่วนสนุกนี้มีเต่าด้วยของเราเป็นรูปจรวดร็อกเก็ตแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแบบนี้ก็ใส่เข้าไปในซุปได้นะคะอะไรอะไรก็ใส่ได้เนาะตาปั๊มเหล่านี้ก็มีหลายรูปทรงค่ะหาได้ในตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะเด็กๆคนไหนจะชอบลายอะไรก็ลองทำดูเลยค่ะเรียบร้อยแล้วปรุงรสวันนี้เราอยากจะได้ใบหัวใจใส่เข้าไปสัก5ใบเป็นซุปรสอร่อยของเรา
0: ต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะหลังจากปรุงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเราสามารถที่จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็พอต้มสุกเราก็มาชิมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วบอกนะนี่เตรียมหมูสับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปใส่เลย
2: โอเคตึ
1: ้งการมาทำซุปสวนสนุกแบบนี้นะคะเราก็ได้ชวนเด็กๆเนี่ยได้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสตั้งหลายอย่างแน่ไม่ว่าจะเป็นรับรู้ถึงผิวสัมผัสระบบประสาทสัมผัสการได้กลิ่นเนาะระบบประสาทสัมผัสการรับรสกิจกรรมน้อยแต่ได้มากเล็กๆแต่ได้หลากหลายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอซุปสุกเราลองให้เด็กๆมาชิมกันค่ะ

0: กลิ่นจะทำให้เราตัดสินใจได้ค่ะว่ากลิ่นนั้นปลอดภัยและหอมเช่นกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นนั้นมีอันตรายเช่นกลิ่นควันค่ะแล้วกลิ่นนะคะยังเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราด้วยค่ะกลิ่นสามารถที่จะพาเราหวนระลึกถึงความทรงจำหรือทำให้เราเดินทางข้ามห้วงการเวลาได้ด้วยนะคะพี่จิ๋ว
1: ว่าแล้วเลยค่ะเด็กบางคนชอบไปทะเลเพราะว่าเวลาที่เราได้รับกลิ่นทะเลเนาะกลิ่นของความเค็มนิดๆสายลมที่ประทะเข้าหน้าเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกสนุกแล้วก็สดชื่นอย่างจิ๋วเองก็ชอบไปทะเลนะคะแล้วก็หลายครั้งเองเนี่ยกลิ่นมันก็ไปเข้าสู่ความทรงจำด้วยเหมือนกัน
0: ว่าตอนนั้นได้เล่นสนุกกับ
1: ใช่ได้เล่นสนุกได้วิ่งเล่นแล้วรู้สึกเย็นสบายรู้สึกปลอดภัยใช่เลยเหมือนกับว่าได้ชาร์จพลังไปอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าระบบประสาทการรับกลิ่นนะคะเขาจะใกล้ชิดกับความทรงจำเพราะว่ามีเส้นประสาทที่วิ่งตรงไปที่สมองของเราในส่วนที่มันใกล้เคียงกับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ค่ะการรับกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเตือนภัยให้เราด้วยนะคะบางทีเราได้รับกลิ่นดมนมที่มีกลิ่นบูดเงี้ยค่ะเราก็จะรับรู้ได้เลยว่าอันนี้ทานไปแล้วท้องเสียเราก็จะไม่ทานนะคะหรือเราได้กลิ่นของเทียนไขที่ไหม้ความรู้สึกไหม้นี้มันเป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อฟังแบบนี้แล้วนะคะเหมาะมากๆเลยที่เราจะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านไปเล่นตามฤดูกาลเพื่อให้เขาได้รับกลิ่นที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกองฟางกลิ่นโคนกลิ่นสายลมหรือกลิ่นฝนที่กำลังจะมานะคะเด็กๆเองก็จะได้กลิ่นที่แตกต่างกันไปสังเกตนะเด็กๆเนี่ยมักจะมีตุ๊กตาตัวโปรดแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กบางคนไม่ยอมที่จะให้ออกไปซักเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอะค่ะชอบติดกับกลิ่นนั้นกลิ่นที่ทำให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยหลายครั้งเลยค่ะที่เราอะมักจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรานึกถึงกลิ่นของคุณยายหรือกลิ่นของคุณแม่เป็นเพราะว่ายายอะเลี้ยงเรามาแล้วก็อบกอดเราเสมอในวัยเด็กเนาะการที่ได้หวนนึกถึงหรือการที่ได้กลับไปอบกอดอีกครั้งนึงเนี่ยก็เหมือนกับการเติมพลังชีวิตให้กับตัวเราเหมือนกันการกอดการสัมผัสแล้วก็การที่เด็กๆจะได้กลิ่นอย่างใกล้ชิดอะค่ะมันเข้าไปสู่เมมโมรี่ในสมองใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้รับรู้แล้วก็แยกประสาทของการรับกลิ่นได้อย่างหลากหลายหรือแม้แต่ดอกกุหลาบ1ดอกเองเนี่ยเวลาเด็กไปดมดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3เนี่ยค่ะถ้าเขาได้ดมอย่างละเอียดเขาจะรู้เลยว่าดอกกุหลาบทุกดอกก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะกลิ่นเดียวกันนะคะก็กระตุ้นอารมณ์แต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะเพียงแค่ได้กลิ่นที่ผ่านเข้าไปนะคะอนุภาคของกลิ่นเนี่ยผ่านเข้าไปในสมองของเราจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปประมวลผลค่ะแล้วก็จำแนกกลิ่นว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การรับรู้คุณลักษณะของกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยเป็นกลิ่นของอาหารชนิดไหนนะหรือว่าเป็นกลิ่นที่เราจะตอบสนองว่าเป็นกลิ่นเนี่ยปลอดภัยหรือไม่นะคะเช่นกลิ่นของควันจากเทียนไขที่ล้มลงไปค่ะอาจจะเกิดไฟไหม้เนาะแล้วก็ในแง่มุมสำคัญของประสาทสัมผัสรับกลิ่นนะคะการแยกแยะกลิ่นเนี่ยคือความสามารถในการที่จะจำแนกสิ่งต่างๆนะคะที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันทั้งกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่โปรดปรานหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะคะพลังของประสาทสัมผัสชนิดนี้ค่ะจะปรากฏชัดเจนตั้งแต่วัยทารกด้วยซ้ำค่ะก็คือว่าเราจะเห็นได้จากเด็กที่ดื่มนมจากเต้าของแม่ค่ะเขาก็จะรับรู้กลิ่นของแม่นะคะพอเขาคลอดออกมาเขาก็จะแยกแยะได้ว่านี่คือกลิ่นของแม่นี่กลิ่นคือของผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เวลาแม่อุ้มก็จะสงบผ่อนคลายแต่บางครั้งเวลาที่แบบว่าคนอื่นอุ้มแล้วเขายังงองแงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นเนี้ยไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินและรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง
0: ใช่เลยค่ะพี่จิ๋วแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะทนกลิ่นบางกลิ่นไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมอะค่ะ
1: บางทีเขารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนหัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราพาเด็กๆพาเด็กเล็กๆออกไปเรียนรู้โลกกว้างออกไปได้รับกลิ่นที่หลากหลายหรืออาจจะแบบว่าบอกเขาด้วยก็ได้ค่ะว่านี่คือกลิ่นของกาแฟในร้านกาแฟนี่คือกลิ่นของซุปก๋วยเตี๋ยวในร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ของกลิ่นนั้นเนาะแล้วเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้พาเด็กๆออกไปดมกลิ่นนอกบ้านหรือยังคะออกไปเล่นกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินค่ะการได้ยินไม่เพียงจะช่วยให้เราได้ยินเสียงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้เราแยกแยะความแตกต่างตีความเสียงต่างๆเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมค่ะพี่จิ๋วระบบการได้ยินก็เหมือนกับระบบประสาทสัมผัสอื่นๆค่ะคือเป็นระบบที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีผลโดยรวมต่อศักยภาพในการกำกับตนเองความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ด้วยนะคะระบบการได้ยินที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพยังมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารด้วยนะคะทารกที่ได้ยินเสียงแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยหลังจากคลอดออกมาแล้วนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงอื่นด้วยแต่เสียงของแม่ก็ยังเป็นเสียงที่ทารกชื่นชอบและรู้สึกอุ่นใจนะคะเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็กระบบการได้ยินของเขาก็จะพัฒนายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อได้เรียนรู้การใช้ภาษาการแยกแยะเสียงต่างๆก็ยังคงระบุเสียงที่ชวนให้สบายใจก็คือเสียงของพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาค่ะพี่จิ๋ว
1: ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้เรากระตุ้นเรื่อง sensory play ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนี้โดยชวนให้เด็กๆค่ะทำของเล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นของสิ่งนั้นก็คือโทรศัพท์สายจากกระบอกไม้ไผ่เราติดกับป่าชุมชนเนาะเราไปเอากระบอกไม้ไผ่มาหั่นเป็นช่องๆเสร็จแล้วเอากระดาษแปะเข้าไปเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะสายก็จะต้องตึงให้คนนึงเนี่ยค่ะเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็ดึงให้ตึงๆสายนี้ตึงปุ๊บก็คุยผ่านอาจจะชวนสั่งหรือว่าทำเป็นโทรศัพท์คุยกันเด็กๆก็จะได้กระตุ้นเรื่องของการได้ยินด้วยค่ะ
0: แต่นั่นแหละค่ะคนเราก็มีความอดทนต่อระดับเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะซ
1: ึ่
0: งก็เป็นเรื่องธรรมดาม
1: ีเด็กหลายคนค่ะที่มาเล่นที่โรงเล่นแล้วเวลาที่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถปุ๊บร้องไห้ขึ้นมาเลยค่ะคราวนี้เนี่ยทางเราเองก็เลยคุยกับคุณแม่ค่ะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ใครจะสตาร์ทรถเราเตรียมตัวบอกเด็กๆกันดีไหมคะให้เขาได้เตรียมตัวว่าจะเป็นเสียงที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะรู้สึกกังวลหรือแม้แต่เวลาที่เรามักจะบอกว่ารถมารถมาเด็กก็เลยจำว่าอันนั้นจะต้องตื่นตัวเป็นพิเศษก็ทำให้เขากลัวถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเดี๋ยวนะจะสตาร์ทรถแล้วนะเสียงจะดังขึ้นเขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้ตั้งหลักกับการได้ยินเสียงที่ดังขึ้น
0: ผู้ใหญ่คะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่จิ๋วชวนให้เห็นว่าเวลาที่เด็กๆ เขาตระหนกตื่นกับเสียงใดๆก็ตามที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็มันตื่นตระหนกเกินไปค่ะเราไม่ต้องรีบไปกำกับว่าให้เขาสงบลงนะคะแต่ค่อยๆ อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเสียงดังระดับนี้คือปรากฏการณ์แบบไหนก็จะเป็นโอกาสทองอีกแล้วค่ะที่เราจะทำให้เด็กๆได้เข้าใจสิ่งต่างๆที่มันแปลกออกไปจากชีวิตหรือความคุ้นเคยของเขานะคะ
1: พี่เหมียวมีเกมจะมาชวนเล่นค่ะเป็นเกมเจ้าเหมียวเรียนแบบใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปเล่าเลย
0: เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรนะคะเจ้าแมวน้อยจอมเรียนแบบค่ะก็เล่นกัน3คนขึ้นไปนะคะจะแบ่งกันแบบนี้ค่ะมีผู้นำและมีผู้ตามนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นเจ้าแมวน้อยนะคะถ้าเล่นกันหลายๆคนเนาะก็ให้เจ้าแมวน้อยอยู่ตรงกลางก็อาจจะให้เด็กๆค่ะอยู่ตรงกลางแล้วผู้นำเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนนำโดยการกระซิบให้คนอื่นนะคะเรียนแบบและทำท่าแบบเดียวกันนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเล่นปรบมือ3ครั้ง1 2 3พร้อมกันแล้วจากนั้นก็กระซิบค่ะกระซิบแต่ด้วยเสียงที่เบานะคะพอครบทุกคนแล้วเราก็ทุกคนทำท่าปรบมือแล้วก็ทำท่าที่กระซิบไปถ้าเจ้าแมวอะค่ะเรียนแบบถูกต้องก็คือเขาชนะแต่ถ้าเขาเรียนแบบไม่ถูกต้องก็พยายามต่อไปค่ะ
1: ซึ่งเจ้าแมวตัวนี้อาจจะเป็นคนที่มีระบบประสาทสัมผัสการได้ยินที่ดีเยี่ยมก็เลยได้ยินเสียงกระซิบของคนรอบวงแล้วก็เลยทำท่าได้ถูกแมวก็เลยชนะไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังในภาวะปกติของเขาเขาก็จะจดจ่อมากขึ้นค่ะเพื่อจะเงี่ยหูฟังว่าเขากระซิบอะไรกันอยู่นะแล้วฉันจะได้เรียนแบบถูกแล้วก็ชนะในเกมนี้ค่ะ
1: เด็กที่ถูกฝึกฝนหรือว่าถูกชี้ชวนให้มีรายละเอียดกับระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนะคะเขาจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาจะแยกรายละเอียดของเส้นเสียงหรือแม้แต่เนี่ยว่าเวลาที่เขาไปเดินในธรรมชาติเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอันนี้เป็นเสียงนกเสียงนกตี้ติวิตเสียงนกกาว่าวแล้วก็เสียงปะทุของไฟซึ่งมันก็จะไปช่วยบอกกับตัวเราเนอะว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเสียงที่เตือนความอันตรายแล้วเขาก็จะได้ตื่นตัวแล้วก็ ไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นระบบประสาทสัมผัสการได้ยินเนี่ยสำคัญต่อเด็กๆมากเลยนะคะแล้วก็การที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็สามารถทำให้ดูได้โดยการที่เรารับฟังเด็กๆอย่างมีรายละเอียดตั้งใจฟังฟังด้วยหัวใจเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นเด็กๆก็จะเป็นสิ่งนั้นด้วยค่ะ
0: ในแง่ของการเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆ เขามีความละเอียดในการได้ยินแยกเสียงที่เป็นพื้นหลังแยกเสียงที่เป็นเสียงที่โดดเด่นออกมานะคะในการเรียนรู้เช่นเรื่องภาษาเขาจะแยกออกว่าซอโซ่หรือชอช้างรอเรือหรือลอลิงนะคะมันก็จะสนับสนุนการเรียนรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่ะมีความละเอียดตรงนี้น้อยก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะ

0: บทเรียนนี้จะมาชวนเล่นขายของร้านอาหารเปิดแล้วค่ะมาเล่นกันเลยการเล่นขายของนะคะจะเป็นการเล่นแบบ sensory play ค่ะที่จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับรสการได้กลิ่นการได้ยินแล้วก็การมองเห็นค่ะที่สำคัญการเล่นขายของนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางสังคม
1: ทักษะด้านการสื่อสาร
0: ใช่เล่นได้ทุกวันเลยค่ะเด็กๆก็ชอบเล่นขายของผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบเล่นขายของนะคะที่โรงเล่นค่ะเราให้เด็กๆได้เก็บดอกไม้ให้เด็กๆได้เอาดอกไม้นะคะมาเล่นขายของด้วยกันเราเอาไมโครเวฟเนาะที่มันเสียแล้วอะค่ะเอาเครื่องออกแล้วเด็กๆก็เล่นเป็นอบขนมกันหรือว่ากาน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วอะนะคะเราก็มาตั้งเอาไว้มีถาดมีอะไรก็วางไว้ไม่ต้องซื้อหาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ธรรมชาติเด็กๆก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องผิวสัมผัสต่างๆด้วยการเล่นขายของนะคะใครๆก็เล่นได้วัยไหนก็เล่นได้เพศไหนก็เล่นได้ค่ะเวลาที่มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาเล่นเนาะเขาก็จะได้ฝึกทักษะการสื่อสารทักษะการเข้าสังคมเด็กผู้ชายก็เล่นขายของได้นะคะเพราะเขาจะได้เห็นความหลากหลายไม่ว่าจะเห็นผักเห็นผลไม้เห็นวัตถุดิบได้ลองจับอุปกรณ์เด็กหลายคนก็พัฒนาการเล่นขายของมาเป็นเชฟมาเป็นไปทำเล่นจากของเล่นกลายเป็นเล่นจากวัตถุดิบแล้วก็เล่นแบบปรุงจริงๆได้ด้วยนะคะการเล่นขายของเนี่ยเป็นการเล่นอิสระเลยค่ะไม่ต้องไปกำกับอะไรนะคะเล่นไปด้วยกันให้เด็กๆ เป็นคนนำค่ะแล้วเราก็เป็นคนตามเอาล่ะร้านขายของเปิดแล้ววันนี้ใครจะเป็นลูกค้าบ้างคะ
1: สวัสดีค่ะนี่พาเพื่อนๆมาด้วยค่ะ
0: ยินดีต้อนรับค่ะสู่ร้านขายของวันนี้เรามีอาหารมากมายเลยมีอาหารตามสั่งมีส้มตำยำผลไม้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะหรือว่าจะทานกาแฟก็ได้เลย
1: โอ้เมื่อกี้ไปเดินชมสวนมารู้สึกเหนื่อยจังเลยขอสั่งพิซซ่าและยำผลไม้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณเหมียวและนี่คือของสมนาคุณสำหรับการรอค่ะ อันนี้กินได้จริงเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำยำผลไม้ให้มาเดี๋ยวจุ๋ยจะลองทำยำผลไม้ให้เหมียวก่อนนี่เลยว้าวน่ากินมากมากดอกนี้ก็น่ากินแล้วก็ต้องใส่นี่เข้าไปด้วยใส่สตรอเบอรี่เข้าไปด้วยมาอนี่ค่ะยำผลไม้จานแรกนะคะเพื่อนๆมากินกันแล้วนี่คุณเหมียวอยากกินคนเดียวแบ่งเพื่อนด้วยนะคะ
1: ได้แต่ขอกินสตรอเบอรี่ก่อนนะเพราะว่าชอบ
0: ต้องทำพิซซ่าให้คุณเหมียว
1: เดี๋ยวให้เพื่อนชิมด้วยนะคะ
0: ใส่แป้ง
1: แครอท
0: แล้วก็ตีแป้งหน่อยดีกว่าเสียน้ำตาลนิดหน่อยนี่เธอตำได้ไหม
1: ได้
0: เดี๋ยวเราจะต้องมาปรุงพิซซ่าจ้านี่ใบต้อยติ่งเทศนะที่บ้านเราปลูกด้วย
1: นี่พิซซ่าหน้ารวมของเราเสร็จแล้วค่ะเอาเข้าเตาอบตรงไหนคะ
0: ข้างหลังเลยจ้าเธอนี้ทำเร็วจังเลยทำไม่รอเพื่อนเลยเมนูอาหารเสร็จแล้วค่ะการเล่นขายของแบบนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นอิสระไม่ต้องไปกำกับเรื่องเวลาหรือว่าชี้นำใดๆนะคะในฐานะ play worker นะคะก็อาจจะช่วยการเตรียมอุปกรณ์หรือว่าพากันไปชี้ชวนในสวนว่ามีอะไรที่จะเอามาใส่มาเล่นได้อีกนะคะการเล่นอิสระก็คือการปล่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ลองทำได้เล่นแล้วเราอะค่ะในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะ play worker ก็เป็นคนตามที่จะเป็นยังไงนะคะอะไรเอ่ยไหนอันไหนให้แม่ชิมอันนี้นะคะเพื่อเสริมเข้าไปค่ะ
1: แล้วก็การ

เป็นอิสระนะคะเราสามารถที่จะบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกได้เลยค่ะหลังจากที่เราไปชี้ชวนกันหาของเล่นเล่นกันสนุกสนานไปแล้วนะคะช่วงท้ายค่ะเรามาชวนเด็กๆช่วยกันเก็บกวาดเก็บของเล่นแยกประเภทพืชผักที่เราเตรียมมาก็อาจจะพากันไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปล้างเก็บภาชนะให้เรียบร้อยก็จะเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกเล่นแล้วเก็บด้วยกันนะคะซึ่งก็อาจจะเป็น

็นว่าการเล่นอยู่ในทุกมิติของชีวิตการเล่นอิสระสำคัญต่อการเติบโตของเด็กเพียงแค่เด็กๆได้เล่นมีผู้ใหญ่ใจดีคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนอำนวยการเล่นให้เขาได้เติบโตทดลองค้นหาเด็กที่ได้เล่นจะพบความสุขความงามแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองเพราะเราอยากเห็นเด็กเติบโตการเล่นจึงเริ่มได้เลยมาเล่นไปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้คือหลักสูตร Play to Progress โดยโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้การเล่นเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแค่หันไปก็เท่ากับเล่นแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะไปเล่นกันค่ะเล่นให้เป็นไปได้ไกล

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มีคำถามข้อแรกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะติดเกมน้อยลงครับ หลักสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเคยชินคือเราต้องใช้โยนิโสมนสิการต้องคิดพิจารณาในทางที่เกิดความอยากเปลี่ยน ถ้าใจหนึ่งอยากเปลี่ยนอยากเล่นน้อยลงใจหนึ่งก็ยังพอใจกับการเล่น ในระดับปัจจุบันก็คงไม่ได้ผลคือต้องสร้างความรู้สึกว่าอยากจะเลิกจริงๆความอยากจะเลิกเกิดด้วยความคิดอย่างไร

ก็ง่ายๆก็คือการพิจารณาข้อดีข้อเสียของการเล่นเกมอย่างที่เล่นในปัจจุบันให้เอากระดาษเขียนสองหัวข้อว่าข้อดีข้อเสียคุณและโทษแล้วก็ ลองรวบรวมข้อคิดจนกระทั่งเราสามารถเห็นชัดเลยว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วต้องระลึกไว้อย่าลืมต้องคิดในทางนี้บ่อยๆโดยเฉพาะข้อเสียที่รู้สึกว่า ทำให้เรามีปัญหาเลยจะเป็นปัญหาทางสุขภาพที่เล่นเกมมากไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าทำให้จิตฟุ้งซ่านการ สมาธิสั้นเป็นต้นเสียเวลาเสียสตางค์ให้เราลองจัดลำดับว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญในชีวิตของเรา อะไรคือเป้าหมายชีวิตของเราและการเล่นเกมนี่มันสอดคล้องกับการก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนอีกคำหนึ่งที่หรือว่าคุณธรรมของเราอีกข้อหนึ่งนอกจากโยนิโสมนสิการคือมตัญญูตาเท่าไรจึงจะพอดีคำนี้ว่าพอดีก็ควรจะอยู่ในสมองเราตลอดเวลาในการบริโภคสิ่งต่างๆหรือการละเล่นต่างๆว่าเท่าไรจึงจะพอแล้วเราจะรู้ยังไงว่าพออันนี้เป็นปริศนาหรือว่าที่ทุกคนต้องถามตัวเองที่ยกตัวอย่างในเรื่องดูพอแล้วก็ดูผลดีข้อดีข้อเสียต่อจิตใจข้อดีข้อเสียต่อสุขภาพข้อดีข้อเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นต้นผมอยากทราบถ้าเรามีความอยากแล้วเราอยากที่จะไม่อยากแต่เราหยุดความอยากไม่ได้สักทีเราควรทำอย่างไรครับขอบคุณครับ ก็นึกก็สังเกตว่าความอยากบางอย่างความอยากที่เราเรียกว่าตัณหาไม่มีจุดจบยิ่งได้ยิ่งอยากได้ไม่มีวันไหนที่จะรู้สึกว่าพอแต่ความอยากบางอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมมติว่าเราอยากไปกรุงเทพถ้าเราไปถึงกรุงเทพแล้วความอยากนั้นก็หายด้วยปริยายไปไม่ใช่ว่ายังอยู่ไปถึงกรุงเทพแล้วก็ยังอยากไปกรุงเทพเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้า ความอยากที่เป็นกุศลหรือว่าความอยากที่เป็นจุดมีจุดจบเราก็ไม่เรียกว่าตัณหาเราเรียกว่าฉันทะนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนกระแสของจิตในแรงโดนบันดาลใจที่เป็นออกมาทางตัณหาให้เปลี่ยนให้เป็นฉันทะทีนี้ถ้า เรื่องอยากที่ว่าอยากที่จะไม่อยากนั้นคือความแล้วสังเกตได้ไงไม่ยากว่าการตัดสินว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปหรือจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่โกหกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจได้และทำตามความตั้งใจนั้นได้ถึงจะยากก็ยังไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าเรามองด้านในเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเราจะห้ามมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ต้องค่อยๆขัดกล่าวค่อยๆแก้ดังความไม่อยากจะอยากถ้าเห็นความทุกข์ในการอยากแบบตัณหานี่ปัญญาก็เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายในความอยากระดับนี้ความอยากจะหา

0: าย
1: เพราะเป็นสิ่งที่เราสังสมมาแล้วเป็นนิสัยที่ฝังลึกในใจฉะนั้นเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป อย่างเช่นเราเจริญความสันโดษเราก็ถามเท่าไหร่ว่าพอดีเยอะอย่างถ้าสิ่งใดแล้วเรารู้ปัญญาก็บอกว่าพอดีแล้วความอยากที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เอาด้วยเราก็สักแต่ว่าสังเกตมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่เราก็จะไม่ตอบสนองเมื่อเรามีหลักสมาธิที่เราก็ได้ประเมินว่าเท่าไรจึงพอความอยากที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตกลงอย่างนี้ด้วยความสมัครใจเราก็ดูมันเกิดดับมันจะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในขณะเดียวกันเราก็พยายามเปลี่ยนความอยากของเราให้เป็นความอยากที่เป็นตัณหาให้มันเป็นความอยากที่เป็นฉันทะเพราะความอยากที่เป็นฉันทะก็เป็นส่วนหนึ่งของทางปฏิบัติไม่ใช่อุปสรรคต่อความเจริญงอกงามในจิตใจโอ้มีแต่ผู้ชายหมดเลยที่ต้องสลับเหมือนไพ่เนี่ยที่สลับไพ่หน่อยจะทำอย่างไรให้ทราบว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรคะโอ้ไม่ ยากมาก คือผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงอัปปนาทิบางท่านอาจจะเกิดญาณระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลของการทำสมาธิเสมอไปที่จริงผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นนี้ที่ระลึกชาติได้ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย มีบางท่านที่ระลึกชาติได้ก็มีญาณที่ยังมีญาณรู้ชาติก่อนของคนอื่นได้บ้างแต่ถ้าเราไปขอให้ทราบไม่แน่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ท่านจานเองเคยไปที่สถาบันหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาที่เขาเรียกว่า psychic institute แบบสถาบันคนมีญาณวิเศษอะไรต่างๆ ที่ไปก็เพราะว่า ลูกศิษย์อาตมาลูกหนึ่ง ลาสิกขาแล้วไปเรียนที่นี่ พออาจารย์ใหญ่ในสถาบันรู้ว่าอาตมาจะไปแคลิฟอร์เนียก็ให้ลูกศิษย์ติดต่อนิมนต์ไปเยี่ยมให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็เขาขออนุญาตให้แสดงความสามารถต่างๆและมีคนหนึ่งก็มาอ่านออร่าตรงนี้ออร่าโอ้สวยมากมีสีนั้นสีนี้เขาก็มีดินสอสีแล้วก็วาดออร่าให้อาตมาถวายแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนระลึกชาติได้แล้วก็เขาขออนุญาตอาตมาก็โอ้ได้นะเพราะอาตมาระลึกไม่ได้แล้วก็เขาระลึกชาติอาตมาสามชาติแต่คือปัญหาคือถ้าเราเจอคนนี้เราก็ไม่รู้นะจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่มีเครื่องพิสูจน์เราก็พวกนี้ต้องฟังหูไว้หูนะ

เนี่ยเขาบอกว่าชาติหนึ่งเป็นฟาร์เมอร์ที่อินเดียมีที่ดินมากมายมีวัวมีควายเป็นร้อยๆตัว อีกชาติหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นหมอเป็นหมอผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมากเป็น หมอมีชื่อเสียงแบบหมอสมุนไพรสมัยก่อนแล้วก็อีกชาติหนึ่งบอกว่าเป็นชาวตะวันตกที่เรืออับอางเรือจมน้ำแล้วก็ขึ้นบกในประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าว่าทีนี้ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยต่อไปในเมืองนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าเมืองไทยแต่ก็ว่าแล้วซึ่งเราฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะก็บางท่านนี่ก็ระลึกชาได้ด้วยการสะกดจิตแต่นั่นก็อันตรายเหมือนกันแต่ต้องระมัดระวังหนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะหายจากความไม่มั่นใจในตัวเองคืออะไร ที่จริงแล้วมีเรื่องนี้มีสุดโต่งนะความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอันนั้นไม่ดีมันเป็นปัญหามากแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองมากก็ไม่ดีเหมือนกันที่จริงก็ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็เกิดเพราะผู้นำประเทศเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ใช่เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนี่ความ เราต้องแยกแยะด้วยระหว่างความไม่เชื่อมั่นในตัวเองและความระมัดระวังความรอบคอบ คือถ้าเราเอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักมันก็ทำให้ประมาทได้ง่ายมากแล้วทำให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รับฟังคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเชื่อมั่นความคิดความเห็นตัวเองมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เชื่อความคิดตัวเองจนเกินไปมันก็เป็นส่วนที่ดีก็ได้เป็นส่วนของปัญญาก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แต่ยังไม่ตัดสิน 100% คอยรับฟังจากคนอื่นให้ค่อยๆศึกษาไปจึงจะสรุปอย่างนี้จะดีแต่ถ้าเป็นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยอันนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็ต้องถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไรไม่กล้าทำหรือทำให้ไม่เชื่อส่วนมากก็จะเกี่ยวกับว่ากลัวคนอื่นเขาจะว่าเอากลัวคนอื่นจะล้อเลียนจะหัวเราะเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามบอกต้องทำให้ได้เสียเขาจะหัวเราะเขาจะว่าอะไรก็ช่างมันอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกที่อาตมาเนี่ยได้ภาษาไทยได้เร็วเพราะพูดผิดถูกก่อนจะพูดถูกได้แล้วไม่กลัวคนหัวเราะไม่กลัวคนแบบอมยิ้มอะไรแค่ใครจะว่าอะไรช่างมันก็เลยว่าธรรมดาของคนเรียนภาษาว่าจะต้องออกเสียงผิดจะต้องอะไรผิดจึงจะถูกได้ก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะให้มันถูกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ไม่ต้องอายหรอกถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรมีความผิดพลาดเพราะคนมีปัญญาไม่รังเกียจความผิดพลาดแต่พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อจะขัดเกลาตัวเองต่อไปนั้นในจะมาจริงว่าเอกคำบริกรรมที่เราเคยแนะนำคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในเวลาเข้าที่ประชุมหรือว่าเข้าในที่ไหนต้องบริกรรมอยู่ในใจว่าฉันอาจจะผิดก็ได้

ฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองต้องปริกรรมว่าฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้แต่สำคัญก็คืออย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปไม่ต้องอายหรอกถ้าเราอย่าไม่เก่งอย่าไม่ดีนะแต่เรากำลังพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเรากลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินแล้วมันจะไม่พัฒนาได้สักทีโอ้มีหนูอยากทราบว่าถ้ามีเพื่อนมาใช้ของของเราโดยที่ไม่ได้ขอเราก่อนแล้วเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ชอบจะทำยังไงดีคะก็ต้องใจเย็นๆนะก็พูดอีกทีว่าถ้าจะใช้ของนั้นต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าคนนั้นบางทีเราก็ให้โอกาสเขาก่อนบางทีแบบกิเลสครอบงำแล้วว่าลืมตัวอะไรๆแบบนี้ถ้าเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังให้โอกาสอยู่แต่ถ้าเป็นครั้งที่สามเนี่ยดูว่าเขาแกล้งเขาไม่สนใจเขาไม่เคารพเราอันนี้บางทีก็ต้องคุยกับคุณครูบ้างหรือว่าจะต้องประชุมหมู่เพื่อนให้พูดคุยในเรื่องนี้อันนี้เป็นเพราะปัญหาอย่างนี้ที่เราแนะนำเรื่องวงกลมกัลยาณมิตรซึ่งเราไม่ต้องทำเป็นทางการบางทีเราก็ประชุมกันเองห้าหกเจ็ดคนอะไรอย่างนี้คุยกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะยกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาพูดคุยกันได้พอเราพูดในวงกลมไม่ใช่สองต่อสองก็จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วการวาจาของเราก็จะได้ริบร้อยแล้วก็ไม่ทำให้ปัญหาลุกลามอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะชักชวนใครไปทำความดีแต่คนนั้นไม่อยากทำทั้งที่เราบอกเปรียวแล้วแล้วควรทำอย่างไรดีครับขอบพระคุณครับ หนึ่งเราก็ต้องเคารพในสิทธิคงทุกคนที่จะโง่ถ้าคนยืนยันว่าจะโง่ยืนยันว่าจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้ทีนี้การที่เราอยากให้คนมาทำความดีหนึ่งเราก็ต้องมีเทคนิคในการพูดในการชักชวนใช่ไหมเรื่องการรู้จักกาลเทศะเรื่องการพูดในลักษณะที่เขาจะสนใจได้อย่างเช่นบางทีเราอยากจะไปทำความดีแต่ว่าในหลังจากทำความดีเราไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนี้ใครว่าวันพาชวนไปเที่ยวคือตอนเช้าจะไปทำบุญแล้วก็หลังฉันจะไปโน่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่แรกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปเพื่อทำบุญเขาไปเพื่อเที่ยวแต่เมื่อเขาไปทำบุญแล้วไปทำความดีแล้วเขาอาจจะรู้สึกดีกว่าที่คิดนะโอ้มันก็ดีเหมือนกันบางทีก็เราก็ต้องวางแผนเล็กหน่อยอย่างไรก็ตามในความปรารถนาดีต่อเพื่อนที่เรียกว่าเมตตาก็ต้องอยู่ในบริบทของพรหมวิหารสี่ข้อแต่ข้อสำคัญคืออุเบกขานั้นหมายความว่าในกรณีที่เราอยากช่วยให้คนมีความสุขอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่เรายังทำไม่ได้เขาไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราพอหรือว่าเขาพอใจกับสิ่งที่เขายังเป็นอยู่เขาทำอยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ให้จิตใจของเราเป็นกลาง

ไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ท้อใจแต่เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอีกเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมได้คือไม่ใช่ว่ายกเลิกเลยว่าแม่เขาไม่เอาแล้วก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่เอาอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราถือว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเราก็ถอยออกมาหน่อยแล้วก็คอยหาโอกาสที่ดีกว่าเมื่อผมอยู่นอกโรงเรียนชอบมีคนมาถามว่าทำไมถึงเป็นพุทธในโรงเรียนก็มีถามเหมือนกันผมอยากทราบว่าผมควรตอบยังไงดีครับโอ้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นผู้ป้อนคำตอบสิฮะเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีเหตุผลของตัวเองแล้ว เราก็เชื่อชาวดาธาถ้าถามอาตมาเป็นต้นก็จะบอกว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการฝึกตนและการฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตนให้ละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจให้บำเพ็ญสิ่งดีงามในการชำระจิตใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เราก็ไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลไม่เชื่อว่าความเจริญงดงามของเราก็อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วคำ เมื่อเราเชื่อในการกระทำของตัวเองเราก็มีวิธีพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่ไม่มีทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ในสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราได้เราก็พยายามลองดูเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธเจ้าสอนจริงพุทธเจ้าสอนให้เราบำเพ็ญสิ่งดีงามในจิตใจเราก็พยายามบำเพ็ญเพื่อพิสูจน์ว่าคนเราบำเพ็ญความดีได้ไหมแล้วทำแล้วเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้องพยายามทำตามนั้นเราชอบความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้และเรากำลังพิสูจน์และเราพอใจว่าพุทธเจ้าสอนจริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตรงตามที่ท่านอาจารย์พูดแต่ว่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองข้อนี้ให้มาก เพราะว่าอาตมาสังเกตมานานแล้วว่าชาวไทยนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้กำหนดว่าความเป็นพุทธ อยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราจึงเป็นพุทธแต่ถ้าคนที่ศาสนาอื่นมาถามเราก็ต้องสามารถบอกว่าทำไมเราพอใจกับการเป็นพุทธนี่ว่าเป็นหน้าที่สำคัญ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดครับก็อยากให้เรานั่งนั่งคิดมันก็ทำเป็น mind map อะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าเท่าที่เราสังเกตในชีวิต อะไรคือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้ไปได้ดีการเรียนรู้สนุกมีความสุขแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้

ไม่ก้าวหน้าหรือว่ายากเราก็น่าจะมีข้อมูลจากชีวิตของเราพอสมควรทีนี้เราทางง่ายๆแล้วก็แปลงทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทางปัญญาและความคิดว่ามันมีอะไรที่เราเอกิริยาการกระทำของเรา อย่างเมื่อกี้นี้ก็มีถามเรื่องหลังเล่นเกมมีการใช้เวลาในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่นำให้สู่ความสุขที่แท้จริงแต่กินเวลามากจึงทำให้เวลาเรียนรู้น้อยลงมีไอ้เรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เราต้องการให้ดำเนินชีวิตทั้งกายในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือมีต้องมีสติมีความอดทนมีสติมีสมาธิในการเรียนรู้พอถ้าจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านวุ่นวายหดหู่ซึมเศร้าวิตกกังวลจิตใจไม่มีกำลังจะเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ก็จำอะไรไม่ค่อยได้วันนั้นเราก็ต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจต้องรู้จักบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกนึกคิดเราไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ แล้วก็ ตัวสำคัญนี้ตัวฉันทะที่ว่าสร้างความกระตือรือร้นสร้างความพอใจสร้างความรักในการเรียนรู้เมื่อมีความภาคภูมิใจหรือว่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ในทั้งจากสิ่งนอกตัวและภายในตัวแล้วปัญญาก็จะเกิดแต่ในด้านปัญญาและความคิดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ต่างๆมันจะเป็นความคิดผิดบางอย่างเช่นว่าฉันไม่เก่งฉันก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นฉันก็ไม่ชอบเนี่ยคือพอมีความคิดอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะนั้นกลั่นกรองความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นที่บ่นทำลายความเพียรและความตั้งใจเรียนฉัน สรุปแล้วว่าทำยังไงจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดหนึ่งก็ให้เขียน mind map แล้วดูว่าสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ว่า1การกระทำด้วยกายด้วยวาจา2อารมณ์3ความคิดว่า พฤติกรรมอย่างไรการจิตใจต้องไปอยู่สภาพอย่างไรความคิดอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการเรียนรู้กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เริ่มเข้าวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเราเองก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเช่นกันเราจะทำยังไงให้ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะเรื่องนี้อาตมาว่าหลักสำคัญคือการเอาใจเข้าใส่ใจเราใช่ไหมคือเราต้องพยายามเรียนรู้ว่าหนึ่งตัวเราอย่างสมมติว่าเราก็กำลังเข้าวัยรุ่นฮอร์โมนกำลังคึกขนองเราก็พยายามเรียนรู้จากตัวเราแล้วว่าอาการแปรปรวนทางจิตใจอะไรที่กำลังเกิดขึ้นให้เราศึกษาให้เรารู้เท่าทันแล้วก็คอยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบให้ท่านได้เข้าใจเราว่าที่เรา

ทำท่างอแงอย่างนั้นหรือว่าเราไปพูดไม่สุภาพอย่างนี้อย่างนี้ขอโทษมันต้องมีการขอโทษขออภัยจะพยายามตั้งสติไปคือถึงแม้ว่าจะมีอาการทางจิตใจหรือว่าตามสมองก็แล้วแต่สิ่งที่เรายังควบคุมได้คือการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเราแล้วก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเราแล้วเราก็ต้องชวนให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจท่านแล้วให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ค่อยให้เราเข้าใจท่านด้วยคือมีการแลกเปลี่ยนเราทุกคนกำลังเข้าสู่วัยแปรปรวนอารมณ์ก็แปรปรวนอะไรก็แปรปรวนทำยังไงเราจึงจะอยู่การอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อการเหมือนเดิมเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องไหนต้องให้อภัยในเรื่องไหนบ้างต้องค่อยคุยกันแลกเปลี่ยนช่วยกันถ้าเราไม่สมหวังเราต้องทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำอะไรสมหวังนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตคือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอเพราะเราตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะมีผลสองอย่างอยู่เสมอคือสมหวังกับผิดหวังเวลาคือแน่นอนแล้วเราต้องการจะสมหวังไม่อยากให้ผิดหวังแต่ถ้าเรามีปัญญานี่เราจะไม่ลืมว่าความผิดหวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วถ้าเราก็ควรจะถามตัวเองว่าถ้าผิดหวังแล้วจะทำยังไงต่อควรจะเตรียมตัวไว้หลวงหน้าและอีกอย่างหนึ่งระหว่างความสมหวังกับผิดหวังถ้าเราสังเกตจากประสบการณ์เราเองบ้างจากคนรอบข้างบ้างจากการอ่านการฟังบ้างเช่นว่าในหลายเรื่องเหลือเกินที่การผิดหวังเป็นเหตุให้สมหวังที่หลังอย่างดูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ส่วนมากถ้าเมื่อแต่งงานก็คนรักแรกใช่ไหมคนแรกที่รักนี่ก็คือสามีภรรยาแล้วส่วนมากไม่แล้วเคยอกหักมาแล้วเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายก็ได้เจอคนที่รักจริงแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักก็ไม่ได้เจอคู่ครองในที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายๆในอย่างอาตมาเองมีอยู่ก่อนที่ตัดสินมาเมืองไทยมีช่วงหนึ่งคิดจะไปบวชเป็นพระเซนในญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายผิดหวังว่ามีอุปสรรคมากมายไปไม่ได้แต่ต้นหลังรู้สึกโล่งใจเลยโอ้นี่ดีเกินที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพราะต้นหลังไม่นานไม่กี่เดือนก็ได้ก็ได้เข้าสู่สายหลวงพ่อชาแล้วก็เออนี่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่ถูกจริตถูกที่สุดนั้นสิ่งที่ไกลความสมหวังที่ย้ายหลวงในชีวิตของอาตมาก็เกิดจากการผิดหวังในเรื่องอื่นอาตมาว่าเรื่องนี้ธรรมดามากและทุกคนก็คงถ้าทบทวน อดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นว่าบางทีก็พวกสมหวังในเรื่องหนึ่งทำให้ผิดหวังในเรื่องอื่นพอผิดหวังในเรื่องหนึ่งก็ทำให้สมหวังในเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันมุดเวียนอยู่อย่างนี้เพราะเราก็ไปเอาจริงเอาจังกับมันมากจนเกินไป

ทำยังไงให้เราจัดการกับความทุกข์และความเครียดให้หมดจด ก็ความทุกข์ก็คงไม่ได้หายทีเดียวแต่ว่าเราพูดเรื่องความคงจะหมายถึงความทุกข์แบบหนักๆเนาะแล้วและความเครียด เรื่องความเครียดเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตเมื่อมีความกดดันโดยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเลือกวิสัยเราก็ต้องอยู่เราอยู่ใน สถานการณ์อย่างนี้สภาวะอย่างนี้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มีความกดดันจากสิ่งแวดล้อมจากเวลาจากคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกกดดันและความเครียดนั้นถ้าเราต้องการจะอยู่แบบไม่ให้เครียดเลยอันนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คำถามที่ดีกว่าคือทำยังไงเราจึงจะจัดการกับความเครียดหรือว่าให้ความเครียดให้น้อยที่สุดแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นชัดก็คือในความทุกข์ทุกอย่างรวมถึงความเครียดที่มันเป็นปัญหาตัวทรมานแต่ตัวที่ทำให้มันเรารู้สึกว่าไม่ไหวก็คือความไม่อยากคือเครียดก็อย่างหนึ่งไม่อยากเครียดก็อย่างหนึ่งตัวเครียดบางทีมันก็ต้องมีเพราะสถานการณ์อย่างที่ว่าแต่ตัวความไม่อยากเครียดความรังเกียจความเครียดความเครียดว่าเครียดอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดเพิ่มขยายมากโดยไม่จำเป็นอันนี้ก็เลยอยากให้สังเกตตัวนี้ถ้าปล่อยวางตัวนี้ได้นี่จะดีมากอย่างหนึ่งเรื่องสติทำให้เราทำงาน อย่างประเภทเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวคือความเครียดที่เพิ่มขึ้นที่มันเกิดจากความคิดใช่ไหมคิดปรุงแต่งว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้พ่อแม่จะผิดหวังนะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณครูจะโอ้ถ้าทำอย่างนี้มาสอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับงานไม่ใช่การคิดเพราะงานไม่ใช่เพราะคิดเพราะสิ่งที่ต้องทำในเวลาจำกัดเพราะนั้นเราก็ปนทำลายกำลังใจของเราด้วยปล่อยคิดเพราะนั้นการเจริญสติการทำสมาธิจนสามารถระงับความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งได้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงเพราะนั้นในชีวิตเราชีวิตของมนุษย์จะมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจได้ตลอดเวลาแล้วก็จะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วการเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีกำลังแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่พอใจที่เป็นไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้เพราะนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำอย่างไรให้สามารถเอาชนะใจตนเองได้คือการปฏิบัติธรรมการมาพูดเรื่องไตรสิกขาอีกทีเราต้องมีการปฏิบัติในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจหรืออารมณ์และในด้านปัญญาและความคิดนั้นพฤติกรรมอารมณ์ความคิดอันนี้ทั้งสามด้านนี้ต้องพร้อมๆกันในเรื่องของพฤติกรรมใจเราอย่างเด้ออย่ามีคิดอยากทำอะไรๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ต้องใช้การเจตนางดเว้นควบคุมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเราก็ต้องสร้างคุณธรรม
ต่างๆสติสมาธิความเมตตากรุณาความ ความเอื้อแฟบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความฉันทะความพอใจในสิ่งดีงามความใฝ่ดีใฝ่รู้โยนิโสมนสิการเป็นทางด้านปัญญาให้เปลี่ยนความคิดผิดเป็นความคิดถูกนั้นเราต้องเจริญด้วยการฝึกด้วยการฝึกตนแต่การฝึกตนนี้ใช้เวลาผลของการฝึกตนนี้มันจะไม่เห็นได้ง่ายๆซึ่งครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนการเดินกลางหมอกถ้าคนเราเดินกลางฝนไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเปียกอยู่แต่ถ้าใครเคยเดินกลางหมอกจะรู้ว่าสามารถเดินไกลมากไม่รู้สึกว่าเปียกจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านแล้วก็จับผ้าอู้มันเปียกหมดเลยเพราะนั้นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งต้องใช้ความใจเย็นด้วยผมอยากทราบว่ามีวิธีการฝึกเจริญสติที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำได้ในอิริยาบถต่างๆอย่างไรบ้างครับ มันแล้วแต่โอกาสอย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องคุยกับใครไม่มีอะไรเราก็ทำสติครับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ในความรู้สึกในร่างกายอย่างเช่นในระหว่างการล้างหน้าล้างตาหรือการอาบน้ำอาบฝนการแต่งตัวการเดินบันไดลงบันไดการเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งในช่วงที่เราไม่ต้องพูดกับใครให้ก็เป็นโอกาสตั้งสติกลับมาอยู่กับตัวเองเอาเป็นการปล่อยวางความเครียดที่สะสมอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในบางเวลาถ้าเกิดเวลาว่างๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก1นาทีเพื่อเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ความพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบันอยู่กับหน้าที่การงานของเราอยู่กับความอารมณ์กายเราใจเราในขณะนี้อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าสติเราดีเราเจริญสติอย่างมากจะคุ้นเคยกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นพอจิตใจเริ่มจะเป็นอกุศลจะมีสัญญาณเตือนภัยให้ระมัดระวังถ้าจิตใจเราเริ่มดีเราก็จะได้สนับสนุนจะทำให้ดียิ่งขึ้นนั้นมันก็อยู่ที่การปรับการเจริญสติให้เหมาะกับเหตุการณ์อย่างอยู่ในที่สมมติว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนหรือปรึกษาหารือกันหรือสนทนากันเราจะตั้งสติกับลมหายใจตั้งสติกับคำบริกรรมก็ไม่ได้นั้นเราควรจะตั้งสติอย่างไรก็ตั้งสติอยู่กับวาจาของเราก็ต้องพูดให้เป็นสัมมาวาจาแล้วก็ตั้งสติในการฟังคนอื่นอย่างใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าตั้งใจฟังคนที่เราชอบหรือว่าคนที่มีความเห็นตรงกับเราแต่ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนที่พูดให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่มีสติอย่างนี้มีสติในการแสดงออกมีสติในการรับฟังนั้นสิ่งที่การเจริญสติมีรูปแบบเยอะแยะเลยในแต่ละวันอยู่ที่ว่าเราถามตัวเองว่าอยู่ที่นี่อย่างไรก็จะอยู่อย่างไรถึงจะมีสติให้มากที่สุด

0: ทำอย่างไรที่จะทำให้การโฆษณาเกินจริงหมดไปจากสังคมไทยครับคือที่จริงการโฆษณาเกินจริงถ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เกินคุณสมบัติของสินค้าหรือว่าพูดตรงๆว่าสิ่งนี้มีทำอย่างนี้ได้และจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้และมันก็ไม่แก้ปัญหาอย่างพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบของกฎหมายคือในส่วนมากอาตมาไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายในเมืองไทยเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีมันเข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรที่ดูแลคุณภาพของการโฆษณาและควบคุมเรื่องนี้อันนี้จะที่จริงการโฆษณาเกินจริงนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าการโฆษณาที่กดปุ่มคนให้คนเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ผูกพันกับสินค้าต่างๆ อย่างเช่นการให้สร้างภาพที่ดูว่าอบอุ่นหรือว่ามีความหรือว่าฐานะอะไรส่วนมากนี่จะสินค้าบางอย่างจะโฆษณาได้เห็นว่าเขาไม่บอกหรอกแต่ว่าด้วยภาพจะให้เข้าใจว่าถ้าเราใช้สินค้านี้จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้สินค้านี้ในโฆษณาเลยคือมันเป็นเรื่องของฐานะในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในฐานะนั้นหรือว่าจะเข้าสู่ฐานะนั้นโดยการใช้สินค้าของเขาอันนี้เป็นต้นซึ่งเขาไม่บอกแล้วเลยจะไปควบคุมด้วยกฎหมายไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นทุกวันคือคนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะเมื่อเห็นการโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเขากำลังกระตุ้นตัวนี้เนาะเขาอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นความกลัวเดี๋ยวสังเกตไปว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วไม่มีประกันชีวิตหรือว่าถ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นเกิดคือก็ต้องการใช้ความกลัวอะไรความรักของเราเป็นเครื่องมือให้เขาได้ขายประกันเพราะฉะนั้นสำหรับอาตมาไอ้สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าก็ตอบต่อ
1: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยง

0: ไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: มาจังสี่ตัวกันคักๆมิตรซาสิบให้ฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยเมิดประเทศดีกันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักๆขี่ตัวที่2ฝ้าตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ้าตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ้ากันปานนี่ดอก
3: ตัวกันคัก
2: ๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
3: ตัวกันคักๆ
2: ขี่ตัวที่4แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุนกันหลายเด้อ้างกันแนวนี
3: ้ตัวกันคัก
2: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
3: ่ตัวกันคักๆ
2: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังสี่ถึงสิเป็นคนใกล้โตมูพี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถึงตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้ฟ้าวไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งบ่แสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
4: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ

3. Peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4.

ระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและเอาหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นเป็นรายการที่จะได้นำธรรมะของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐคำสอนของพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาตัวของเราโดยคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการพัฒนา

นะพัฒนาอะไรท่านทั้งหลายเป็นการพัฒนากายของเราพัฒนากายของเราให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบให้มีความสมบูรณ์แบบในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่พัฒนากายของเราให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ก็จะทำให้สังคมเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนและการพัฒนากายในส่วนนี้ได้แก่ในด้านร่างกายของเราคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพัฒนากายในส่วนของร่างกายอย่างเช่นคำว่าโภชเนมัตตัญญุตาการบริโภคอาหารพอประมาณถ้าเราบริโภคอาหารพอประมาณแล้วก็เป็นการพัฒนากายของเราประการต่อมาศีลภาวนาก็คือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมของเราให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเราเกิดมานั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปเรียกว่ามาจากนะสังคมคนละแบบคนละอย่างเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการปรับเข้าหากันปรับการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขประการที่3จิตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตนะให้มีความผ่องใสท่านทั้งหลายพัฒนาจิตให้มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพัฒนาจิตของเรานะให้มีความถูกต้องให้มีความเห็นชอบถ้าจิตของเราไม่มีความถูกต้องไม่มีความเห็นชอบหรือจิตของเราไม่ผ่องใสจะทำอะไรนะเราคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตของเราไม่พัฒนาหรือว่าจิตของเราไม่พัฒนาประการต่อมาก็คือนะปัญญาภาวนาได้แก่พัฒนาปัญญานะนี่มีความสำคัญนะโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาของเราเรียกว่าภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาของเราเพื่อให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เราเกิดความรู้แยกความดีความชั่วออกจากกันความดีเราก็ทำเราก็ประพฤติเราก็พอกพูนให้มากยิ่งขึ้นส่วนความชั่วเราก็เลิกเราก็ลดเราก็ละนี่ก็คือการพัฒนาปัญญาถ้าต่างคนต่างพัฒนาปัญญาตามหลักที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้แล้วก็จะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมคำสอนไว้มากมายหลายข้อหลายประการโดยคำว่าปัญญานั้นแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้ความรอบรู้แต่ในที่นี้ก็จะนำพุทธธรรมทำให้เราเกิดปัญญาคือแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสนะว่าทิวาตปฏิอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนัตโธคติโยตปฏิชายีตปฏิพรมโนอัฏฐสัพพมโหรติงพุทโธตปฏิเตชสาซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนพระมหากษัตริย์นะทรงเครื่องรบนะย่อมนะรุ่งเรืองพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
นี่ก็คือคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราดังที่ในสมัยหนึ่งณขณะที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพพารามวัดบุพพารามนั้นเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้บริจาคทรัพย์แล้วก็องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพารามก็ใช้ระยะเวลาไม่นานการก่อสร้างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จประทับจำพรรษาที่วัดบุพพารามเมื่อพระองค์ประทับจำพรรษาแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงวันออกพรรษาก็คือวันมหาปวารณาเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นผู้ครองนครสาวัตถีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาก็ได้เข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์นั้นได้ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าทรงเครื่องพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องแบบนักรบมีความน่าเกรงขามแล้วก็มีความรุ่งเรืองเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมหาปวารณาในวันมหาปวารณานั้นก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญเป็นวันเพ็ญที่มีพระจันทร์เรียกว่าเต็มดวงณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์เสด็จเข้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถากก็ได้อุปถากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าก็อยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าช่วงเย็นๆช่วงโพลเพอาจประมาณสัก18นาฬิกาหรือ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาประมาณช่วงนี้แล้วก็ช่วงนั้นช่วงออกพรรษาก็เป็นเรียกว่าเข้าหน้าหนาวท่านทั้งหลายเข้าหน้าหนาวก็จะมืดเร็วเมื่อมืดเร็วแล้วพระมหากษัตริย์พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องแบบนักรบไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความสง่างามเมื่อไปเฝ้าแล้วพระองค์ก็มีเรียกว่าทรงเครื่องแบบเมื่อทรงเครื่องแบบแล้วมีความผ่องใสพระอานนท์ได้นั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะอุปถากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านก็สังเกตท่านทั้งหลายท่านก็สังเกตว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลณขณะที่พระองค์เสด็จมาเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเมื่อมองแล้วก็เห็นพระเจ้าประสิทธิโกศลมีความสง่ามีความรุ่งเรืองแล้วท่านก็มองไปที่พระเถระรูปหนึ่งก็คือพระกาลุทายีพระกาลุทายีก็มีเสนาสนะอยู่ไม่ไกลจากที่ประทับของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ก็มองไป
เมื่อพระอานนท์มองไปแล้ว

ณขณะนั้นพระกาลุทายีท่านก็นั่งเรียกว่านั่งเข้าฌานนะณขณะที่พระสงฆ์ท่านนั่งเข้าฌานนั้นตัวท่านนี้ก็จะนิ่งเรียกว่าไม่ขยับแล้วก็ผิวพรรณของพระกาลุทายีนั้นเรียกว่ามีผิวพรรณดังทองณขณะที่นั่งเข้าฌานสมาบัตินะเพราะเกิดจากพระอาทิตย์เกิดจากพระจันทร์ท่านทั้งหลายเกิดจากพระจันทร์นี่เรียกว่ากำลังขึ้นพระนนท์ท่านก็มองไปเมื่อมองไปแล้วท่านก็พิจารณาว่าพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องแบบมีความรุ่งเรืองมีความสง่างามส่วนพระสาวกของอสเนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าผู้สิ้นกิเลสนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองแล้วก็ขณะนั้นเป็นเวลาช่วงโพลเพนะพระอาทิตย์ท่านทั้งหลายพระอาทิตย์ก็กำลังเรียกว่าจะรับขอบฟ้าเมื่อพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าพระจันทร์นะหรือว่าพระจันทร์ก็เรียกว่าขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ส่องแสงพระจันทร์ลงมาหรือว่าส่องแสงพระจันทร์ลงมากระทบพระกาลุทายีกระทบพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่ามีความสุขสว่างสวัยเรียกว่ามีความผ่องใสแล้วก็ท่านก็มองเรียกว่ามองไปรอบๆก็เห็นเรียกว่าแสงของพระจันทร์เรียกว่าปนกับแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้าท่านก็กำหนดพิจารณาว่าพระจันทร์นั้นส่องแสงสว่างในกลางคืนส่วนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วท่านก็มององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ก็นั่งมองเมื่อนั่งมององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เห็นพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองเรียกว่าสว่างสวยเมื่อมีความรุ่งเรืองสว่างสวยพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายมีความรุ่งเรืองสว่างสวยเรียกว่าท่วมทับหรือว่าแสงของพระจันทร์ท่วมทับแสงของพระอาทิตย์และท่วมทับหรือว่าสรีโรภาสของพระกาลุทายีที่นั่งเข้าฌานสมาบัติท่วมทับสรีโรภาสของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่เรียกว่าแต่งเครื่องแบบอย่างเต็มรูปแบบพระอานนท์ท่านนั่งกำหนดพิจารณาเมื่อนั่งกำหนดพิจารณาแล้วณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จกลับไปที่พระราชวังพระอานนท์ก็เข้าไปทูลถามองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็แรกก็เรียกว่าไม่ใช่เชิงทูลถามในเชิงทูลว่าพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์ที่ทรงเครื่องแบบเต็มหรือว่าเต็มพระยศของพระองค์หรือว่าทรงเครื่องพระชอิสริยาภรณ์หรือว่าเต็มรูปแบบมีความผ่องใสพระเถระที่นั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองก็จริงแต่ว่าพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
มีความรุ่งเรืองมีความผ่องใสเรียกว่ากลบนะรัศมีนะของรัศมีทั้ง4ประการนั้นโอ้เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระอานนท์นะได้รับฟังเป็นภาษาบาลีว่าทิวาตปติอาทิโจนะเป็นอาทิตามที่นะอัตมภาพได้นะอัญเชิญมาเบื้องต้นแล้วองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดต่อไปอีกว่าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนะพระองค์เรียกว่ามีเดชมีเดชถึง5ประการคำว่าเดชนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าความเจริญแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าการเผาไหม้หรือแปลว่าความร้อนก็ได้อย่างเช่นคำว่าเตโชนะคำว่าเตโชนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีนะบ้านเราก็เรียกว่าวะเดชนะเตชะก็แปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าความร้อนแปลว่าการเผาไหม้นะหรือแปลว่าการย่ำยีนะความมืดมิดนะการกำจัดความมืดมิดก็ได้องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสให้พระอานนท์นะได้ฟังว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตนั้นเรียกว่ามีความรุ่งเรืองด้วยเดช5ประการเดช5ประการนั้นประการที่1ก็คือจรณเดชประการที่2คุณเดชประการที่3ปัญญาเดชประการที่4ปุญญเดชประการที่5ธรรมเดชก็คือ5ประการนี้เป็นเดชก็คือเป็นสิ่งที่ทำลายความมืดเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่าเดช5ประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ประการที่1จรณเดชคำว่าจรณเดชนี้คืออะไรท่านทั้งหลายจรณเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปเราเกิดมาบนโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วท่านทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศีลแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความทุกข์เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนเอาพื้นฐานง่ายๆศีล5เนี่ยท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดไม่มีศีล5จะอยู่ที่ไหนได้ไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นหรือเพียงแค่ขาดศีลเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นศีลแปลว่าเครื่องดำเนินไปเครื่องดำเนินไปอย่างไรท่านทั้งหลายเครื่องดำเนินให้ชีวิตเป็นไปข้างหน้าหรือเครื่องดำเนินให้ชีวิตมีความเจริญไปข้างหน้าถ้าไม่มีศีลแล้วความเจริญไปข้างหน้าจะไปต่อได้ไหมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศีลจึงมีความสำคัญคำว่าศีลนั้นมีความหมายหลากหลายแปลอย่างไรก็ไม่ผิดนะท่านทั้งหลายนะบัณฑิตต่างๆบัณฑิตหลายๆคนแปลว่าศีลแปลว่าเย็นก็ถูกศีลแปลว่าความปกติก็ถูกศีลแปลว่าสูงสุดก็ถูกนะศีลแปลว่าศีรษะก็ถูกนะศีลแปลว่าความงดเว้นจากความชั่วก็ถูกศีลแปลว่าเจตนาศีลแปลว่าคุณความดีก็ถูกหรือว่าคำว่าศีลนั้นแปลได้หลากหลายแต่ว่าแปลได้หลากหลายแล้วให้เรามาขมวดคำว่าศีลนะคืออะไรท่านทั้งหลายคือความดีงามที่เราประพฤติปฏิบัติความดีที่เราประพฤติปฏิบัตินะไม่ทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทำใ
คนอื่น

ร้อนนั่นก็ถือว่าเป็นศีลนะถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์นะคนอื่นไม่เดือดร้อนนะสัตว์อื่นไม่เดือดร้อนนั่นก็เรามีศีลเราไม่ไปขโมยของผู้อื่นนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแต่ว่าเรามีศีลเราไม่ประพฤติผิดในของรักของหวงของผู้อื่นนะในของที่ผู้อื่นเกิดความหวงเรียกว่าผิดศีลข้อที่3นะเราไม่ผิดศีลข้อที่3ก็ทำให้คนอื่นนะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราก็มีศีลนะเราไม่พูดโกหกเราไม่นะพูดคำหยาบนะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหลอกลวงเราก็มีศีลแล้วนะเราไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมทั้งนะสิ่งเสพติดต่างๆท่านทั้งหลายหรือแม้กระทั่งสิ่งใดก็ตามที่เราดื่มเข้าไปแล้วทำให้เราเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทนะนั่นก็คือว่าสงเคราะห์นะเข้าในศีลข้อที่5เมื่อเรามีศีล5ข้อแล้วชีวิตของเราดำเนินไปได้ไหมดำเนินไปได้เราจะไปที่ไหนเรามีศีล5ไม่ต้องกลัวท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายใครทำใครจะมาทำลายหรือใครจะนะมาแกล้งใครจะมาทำอะไรเราไม่ต้องไปกลัวเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันศีลนั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลเป็นพื้นฐานของการทำความดีเพราะศีลนั้นท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีข้อต่างๆเช่นเรามีศีลนะ5ข้อข้อที่1เราไม่ไปฆ่าสัตว์ข้อที่2ไม่ไปลักขโมยข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในประเวณีข้อที่4ไม่โกหกไม่มุสาข้อที่5เมื่อดื่มสุรามีรันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเรามีศีลแล้วจะไปติดต่อกิจการการงานต่างๆคนให้มีคนมีความเชื่อถือไหมคนมีความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเรามีศีลคนไว้เนื้อเชื่อใจไหมไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเรามีศีลแต่ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วชีวิตดำเนินไปไม่ได้เลยแม้แต่จะก้าวขาออกจากบ้านท่านทั้งหลายคนไม่มีศีลจะก้าวขาออกจากบ้านนะบางทีไปไม่ได้เลยกลัวอะไรนะกลัวเจ้าหน้าที่กลัวผู้ที่เราเคยทำร้ายจะมาทำลายเรากลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลเกิดจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นจรณเดชจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วนี่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีศีลนะให้ครบถ้วนถึงแม้ว่าบางทีบอกโอ้เราไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลอย่างน้อยท่านทั้งหลายให้เรารักษาศีลก็คือเจตนาเจตนานี่ก็คือศีลเจตนาการไม่ทำความชั่วนั้นเป็นศีลนะเรามีเจตนานะไม่ฆ่าสัตว์เรามีเจตนาไม่ลักทรัพย์เรามีเจตนาไม่โกหกเราไม่มีเจตนาในการทำความชั่วนั่นถือว่าเป็นศีลนะและการรักษาศีลนั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาสมาทานศีลกับพระนะเพราะบางท่านคิดว่าการรักษาศีลจะต้องไปสมาทานศีลกับพระจะต้องไปวัดอันที่จริงแล้วคือการรักษาศีลนั้นมี2แบบก็คือศีลสมาทานได้แก่การสมาทานการเปล่งวาจารับจากพระสงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือศีลอธิษฐานได้แก่เราอธิษฐานเราอธิษฐานศีล5นะศีล5ข้อก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็อธิษฐานศีล5อธิษฐานเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีก็ได้เราไม่ต้อง

ไปกังวลใจว่าเราอธิษฐานหรือว่าท่องศีล5ข้อเป็นภาษาบาลีกลัวท่องไม่ถูกกลัวท่องไม่ถูกเราก็อธิษฐานศีลเป็นภาษาไทยอธิษฐานศีลในใจของเรานี่แหละอธิษฐานศีลทุกๆวันตัวก่อนออกจากบ้านหรือก่อนที่เราเรียกว่าตื่นนอนพอตื่นนอนปั๊บเราก็อธิษฐานเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลนะถึงแม้ว่าเราจะขาดจะพลั้งเผลอไปบ้างแต่อย่างน้อยท่านทั้งหลายเราก็เป็นผู้มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราดำเนินไปข้างหน้าศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญนะเรียกว่าเรามีศีลศีลก็จะเป็นพาหนะนำเราไปสู่ความสุขนี่ก็คือเป็นข้อแรกเรียกว่าจรณเดชก็คือศีลได้แก่เจตนาหรือว่าศีลคือเครื่องดำเนินไปเพราะฉะนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมนำปัญญานะก็ได้นำปัญญานะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าการรักษาศีลมีความสำคัญอย่างไรโดยตอนต่อไปนั้นอาตมาภาพจะได้มาเล่าถึงเดชอีก4ประการนะให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยการปาฐกถาในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงรวมเป็นเดชะเพราะว่าปัจจัยปกป้องท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบุคคลผู้เป็นที่รักให้มีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: รายการธรรม
1: รายการธรรมรถ
0: คะเรามาอยู่กันที่วัดหลองตองจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยวันนี้นะคะพระมหากรวิหารกรวิหารสุทัศน์เทพวรารามเทพวรารามพรท่านก็จะมาท่านก็จะมาตอนที่มีชื่อว่าปรัชญามหาเวสสัญญาเวสสัญญาชาดกซึ่งถือว่าเป็นตอนต่อเนื่องจากตอนที่แล้วค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างได้ติดตามรับชมได้ค่ะ

0: ็นอันว่าท่านสาธุชนทั้งหลายชูชกขอทานเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินแล้วก็ได้เงินเพื่อนก็มาฝากเพื่อนก็มีลูกสาวคนชื่อว่าอมิตตนาต่อมาพ่อแม่อมิตตนาไม่มีเงินใช้นี่มีเงินใช้นี่ชูชกก็เลยยกลูกสาว
1: แล้วชูชก
0: ก็อมิตตนาไปอยู่บ้านทุนนวิท
1: แล้วก็
0: มีบรรดา
1: ภรรยาพราหมณ์ทั้งหลาย
0: ก็มาด่าว่า
1: อมิตตนา
0: ว่าทำไมมาทีหลัง
1: ดังกว่า
0: เพราะอมิตตนาเชื่อพ่อแม่
1: และก็รักสามี
0: แก่แล้วก็แก่
1: ไม่เป็นไร
0: แล้วก็เป็นภรรยาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่
1: นางพราหมณี
0: ในมาลัยโยม
1: ไม่ทำอะไรโยม
0: นะเรียกว่า
1: ปฏิบัติสามี
0: ก็เลย
1: บรรดาสามีก็เลยมาตำหนิ
0: เมื่อตำหนิแล้วนางพราหมณี
1: ก็ไปว่าน
0: างไปรอตีที่ท่า
1: อมิตตนาเสียใจ
0: น้อยใจมาบอกว่า
1: ต่อไปไม่ไปตักน้ำ
0: ไม่ดูแลแล้ว
1: ต้องไปหาคนใช้มา
0: ถ้าไม่หา
1: หนูจะกลับมา
0: หนูจะกลับ
1: พ่อแม่
0: ชูชกรักภรรยาก็เลยอาสา
1: ไป
0: หา
1: ทาสมารับใช้
0: อ
1: มิตตนาก็รู้ว่า
0: พระเวสสันดร
1: เป็นบุคคลที่ต้องการ
0: เป็นบุคคลที่ต้องการ
1: บารมีก็เลย
0: ให
1: ้ไปขอให้
0: ราชาลี
1: ท่านอยู่ที่
0: บัดนี้อยู่ที่
1: เขาขี่โยงกด
0: ชูชกก็เดินทางต่อ
1: เป็นอันว่า
0: ชูชก79
1: พระคาถา
0: จบ
1: ต่อไปกัน
0: ที่6
1: 35
0: พระคาถา
1: เท่าชราตาชูชกชูชก
0: เงินเดินไป
1: กับ
0: พบกับพรานเจตบุตร
1: เข้าประตูป่า
0: ก็โกหกมุสาวาท
1: ว่าเป็นราชาจักรสูงใหญ่
0: บัดนี้ต้องการจะนำสาร
1: ไปให้พระเจ้าเวสสันดร
0: บัดนี้ประชาชนให้ไปแล้ว
1: ขอให้กลับ
0: พรานเจตบุตรหลง
1: เชื่อ
0: ก็เลยต้อนรับลุงเช้าก็ตาม
1: ชี้ทางว่า
0: อุดรเชียงเฉียง
1: พระเวสสันดรอยู่ที่นั่น
0: 33
1: พระคาถาก
0: ันมหาพล
1: 80
0: กันที่7
1: กันที่7
0: เท่าชราตา
1: ชก
0: เดิน
1: ชก
0: เดิน
1: ต่อไปจนถึง
0: สมมติของอจุตฤษี
1: อจุตฤษี
0: เป็นฤษี
1: มองโลกในแง่ดี
0: มองโลกสวย
1: แล้วก็ถูก
0: เท่าชราตา
1: ชูชกเองนั้น
0: เป็นกัลยาณมิตร
1: เป็นเจ้าเวสสันดร
0: ตั้งแต่บวชมาไม่เคยเจอกันเลย
1: อยากจะมาสนทนาธรรมด้วย
0: อจุตฤษีก็บอกว่า
1: คืนหนึ่งรุ่งเช้า
0: ออกเดินทาง
1: อจุตฤษีก็
0: ชี้
1: ให้ชมนก
0: ให้ชมไม้

0: ลงตองนะใจตองนะใจนะ
1: นี่แล้วโยมนะ
0: เขาบอกอย่างนี้
1: เขาบอกอย่างนี
0: ้คนจริงนะ
1: คนจริง
0: นะเมืองเพชรคนใจเด่นใจเด่น
1: สุพรรณ
0: คนขยัน
1: คนขยันสระบุรี
0: คนดี
1: คนดี
0: ศรีอยุธยาแต่ถ้าคน
1: แน่ถ้าคนมี
0: ต้องที่วัด
1: ต้องที่วัด
0: คลองตองเท่านั้น
1: เป็นอย่างนั้นนะ
0: เป็นอย่างนั้นนะ
1: ญาติโยม
0: ญาติโยมมีสำนวนว่าน้ำไม่เคย
1: น้ำไม่เคยเปลี่ยนใจปลา
0: การเวลาไม่เคยเปลี่ยนใจคนเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่ง
1: ใจอันใส
0: ใจอันใสบริสุทธิ
1: ์ของโยมวัด
0: ของโยมวัดลองตอง
1: บ้านโพ
0: บ้านโพ
1: เห็นไหมน้ำใจโยมเป็นไง
0: น้ำบ่อน้ำ
1: คลอง
0: ย
1: ัง
0: เป็น
1: ลอง
0: น้ำใจ
1: ลองน้ำใจโยม
0: ถ้าโยมไม่ช่วยกัน
1: ไม่ช่วยกันอย่างเงี้ยนะ
0: จะเสร็จช้า
1: จะเสร็จช้าน
0: ี่คนละเล็กละน้อย
1: คนละเล็กละน้อย
0: จากร้อยก็มาจากร้อยก็มาจากโยมนะ
1: นี่แหละโยมนะ
0: เป็นอันว่า
1: เป็นอันว่า
0: 80พระคาถา
1: 80พระคาถา
0: ต่อไปกันที
1: ่8 101
0: พระคาถา101พระคาถากุมารเฒ่าชราตา
1: ชราตาชูชก
0: บัดนี้
1: บัดเห็นช่อฟ้า
0: อยู่ลิฟต์อยู่ลิฟต์แก
1: ่ก็ไม่กระแกก็ไม่กระ
0: หมายแน่วโนแน่วโน
1: และสินอสมสองอาสมสองหลัง
0: ถึงแล้ว
1: แต่มันเย็นแล้วโยม
0: แต่มันเย็นแล้วโยมมัดสีป่านนี้คงจะกลับมาแล้ว
1: คงจะกลับมาแล้ว
0: ตอนนี้เอารับรองไม่ได
1: ้รับรองไม่ได้เลยแม่
0: ที่ไหนเลยแม
1: ่คนไหนจะให้ล
0: ูกคนไหนจะให้ลูก
1: ต่อหน้าต่อตา
0: ต่อหน้าต่อตา
1: คนอื่นไป
0: ก็เลย
1: ไปนอน
0: ชะง่อนผา
1: บนชะง่อนผา
0: แล้วก็หลับไป
1: แล้วก็หลับไป
0: รุ่งเช้าร
1: ุ่งเช้า
0: คำนวณเวลา
1: บัดนี้มัดสีเข้าไปแล้ว
0: ผลไม้แล้ว
1: ยังเหลือแต่พระเ
0: จเวสันดร
1: กับกุมารทั้งสอง
0: เข้าไปขอตัวนี้ได
1: ้ไปขอตัวนี้ได้สันดร
0: เพราะเจเวสันดร
1: เป็นทานบารมีอยู่แล้ว
0: เมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูลขอพระชาลี
1: พระกันหา
0: พระกันหา
1: สองกุมาร
0: สองกุมาร
1: กลัว
0: ก็ลงไปซ่อนตัวอยู่ใน
1: สระ
0: ธรณีนิสสะบัวแล้วกษัตริย์มีปัญญาเหมือน
1: น้ำไม่ต้องเสียม
0: มันก็แหลมไปอยู่ใต
1: ้
0: ใบบัวอยู่ในน้ำใต้ใบบัวเอาใบบัวปิดบางทีก็เอา
1: สายบัวนะโยม
0: ดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาแล้วก
1: ็
0: ตัวดำไปในน้ำ
1: เอาสายบัว
0: แล้วก็หายใจได้หายใจทางปาก
1: คนฉลาด
0: เหมือนกับ
1: น
0: ้ำไม่ต้องเสียมมันก็
1: ปรากฏว่า
0: น้อยกว่า
1: พ่อไปนิดนึง
0: เพราะอะไรรู้ไหมพระชาลีกันหาเนี่ย
1: ถอยหลังลง
0: มันก็มีแต่ลอยถอยลง
1: เนี่ย
0: พระเวสสันดรจับ
1: ได
0: ้ฉลาดไม่เท่าพ่อหรอก
1: ตอนเดินลง
0: มันไม่
1: หลัง
0: มีแต่ถอยหลัง
1: จะหลอกพ่อว่า
0: จะหลอกพ่อไปแล้ว
1: กะไปแล้ว
0: ก็เลยรู้ว่าลูก
1: ก็เลยเรียกขึ้นมา
0: แล้ว
1: จะเรียกขึ้นมา
0: เพื่อจะมอบให้เท่าชราตา
1: เรียกด้วยทำนอง
0: ยาน
1: อนุรักษ์ของเก่าไว้หน่อยนะโยมนะ

0: เรือรั่วเรือรั่วโยมโยมใครอยากใครอยากจะสำเร็จประโยชน์
1: สำเร็จประโยชน
0: ์สิ่งที่มันยาก
1: ส
0: ิ่
1: งที่มันยาก
0: ยากไม่อับปาง
1: ไม่อับปาง
0: ทำอะไรแล้ว
1: ทำอะไรแล้ว
0: สำเร็จดูล่วง
1: สำเร็จดูล่วง
0: เหมือนสำเภา
1: เหมือนสำเภา
0: แก้วสำผลสำผล
1: ผลสำผ
0: ลจากฝั่งนี้
1: จากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น
0: จากโลกิยะ
1: ไปสู่โลกุตตระ
0: โลกุตตระถ้าใครไม่ติด
1: ใครไม่ติด
0: ตรงนี้นะจะอยู่ที่เก่า
1: จะอยู่ที่เก่า
0: เรือจะอยู่ตรงนั้น
1: เรือจะอยู่ตรงนั้นแหละนะ
0: นะ
1: ไม่วนไป
0: ไม่วนมา
1: ไม่ถึงฝั่ง
0: ไม่ถึงฝั่งทันที
1: มีมากมีน้อย
0: มีมากมีน้อย
1: ติดยอ
0: ดรองได้
1: รับรองได
0: ้ฝั่งแน่นอน
1: ฝั่ง
0: แ
1: น่นอนเหมือนพระเจเวทันดร
0: อุปมา
1: อุปมา
0: ราชาลี
1: พระราชาลี
0: พระกัณหา
1: เป็นสำเภา
0: แก้วสำเภา
1: ทอง
0: เป็นญาณะ
1: เป็นญาณะนาวา
0: ผลสันพสัต
1: ผลสันพสัต
0: แล้ว
1: แล้ว
0: ก็จะพาบรรดา
1: คนที่
0: เป็น
1: ปุถุชน
0: ไปสู
1: ่
0: ความเป็น
1: วาริยะ
0: อริยะบุคคล
1: ที่ดีกว่าเดิม
0: ที่ดี
1: นะเดิมนะโยมนะ
0: พระเจเวท
1: ันดร
0: ตรัสเรียก
1: สองกุมาร
0: ก็ปรึกษากันว่า
1: เราเป็นลูกกษัตริย
0: ์ใหญ่เลย
1: จะให้พระบิดา
0: ตรัสเรียกถึง 2-3 ครั้ง
1: ขึ้นมากราบ
0: แล้วก็ร้อง
1: แล้วก็ร้อง
0: พระเจเวทสันดร
1: ก็มอบ
0: พระชาลีพระกัณหา
1: ให้
0: เท่าจ
1: รา ให้เท่าจรา
0: ตีฆ่าตัวไว้ว่า
1: ชาลีฆ่าตัว
0: ฆ่าตัว
1: พันกันหา
0: ผู้น้อง
1: กันหาผู้น้อง
0: ไม่น้อย
1: อีกไม่น้อย
0: สิ่งของอีกไม่น้อย
1: ของอีกไม่น้อย
0: ทองคำ
1: อีกไม่น้อย
0: ร้อยตำลึง
1: ไทยส่งถึงมือพราหมณ
0: ์สองกุมาร
1: เป็นไทย
0: ญาติโยมสาธุชน
1: ญาติโยมสาธุชน
0: หลายพระเวชสันดรรักลูกนะ
1: ถ้าไม่อย่างนั้น
0: ไม่ทำอย่างนั้น
1: ไม่ตั้งค่าตัวอย่างนี้หรอกโยม
0: ใครจะถ่ายได้
1: ทองพันตำลึง
0: ร้อยตำลึง
1: อย่างน
0: ี้ต้องกษัตริย์เท่านั้นแหละ
1: ถึงจะถ่ายได
0: ้หรือมหาเศรษฐี
1: เท่านั้นแสดงว่า
0: พระองค์ก็ยังรัก
1: ลูก
0: เขาเรียกว่า
1: บัว
0: ตัดยังเหลือใหญ
1: ่
0: หัวใจของพ่อแม่
1: เป็นแก้วตาดวงใจ
0: แต่พระองค
1: ์แต่พระ
0: ตั้งปณิธาน
1: ไว้ว่า
0: จุดหมายปลายทางคือพระพุทธเจ้า
1: ก็เลยมอบ
0: ก็เลย
1: เข้าชรา
0: ได้
1: ได้แล้วก็เลยเอา
0: พันธนาการ

0: ธนาการภู
1: พระชาลี
0: ที่แขนขวา
1: ตันหา
0: ฉุกกระชากกล้าต
1: ี
0: ออกประตู
1: ป่าไป
0: 101ประการ
1: ที่8กุมาร
0: จบ

0: นี้มัดสี
1: วันนี้มัดสี
0: เข้าป่าม
1: ันแปลกจริง
0: มันแปลกจริง
1: แปลกแท้
0: เมื่อก่อนนี้ไม่ว่าจะเป็น
1: ไม่ว่าจะเป็น
0: เผือกมัน
1: มะม่วงมัน
0: มันลูกจัน
1: ลูกจัน
0: น้อยนา
1: น้อยน
0: า
1: สาลีนามุต
0: พุสา
1: ไม่มีให้เก็บ
0: ไม่มีให้เก็บ
1: ก่อนน
0: านก่อนนาน
1: ย้อน
0: รีบย้อน
1: หวนคืนเคหา
0: ด้วยความ
1: ด้วยความรัก
0: พัสดา
1: พัสดาน
0: าง
1: นาง
0: ทรมาวิตกกังวล
1: เกิดพายุพยับ
0: พายุพยับ
1: ฟ้ามืด
0: มืด
1: ไปทั่วพยม
0: ไปทั่วพยม
1: ฟ้าแดงปาน
0: แดง
1: ปาน
0: เลือด
1: แตก
0: ทิศ
1: มืด
0: ทิศ
1: อย่าง
0: ไม่มนอย่างไม่เคยมี
1: ใกล้ค่ำแล้ว
0: ใกล้ค่ำแล้ว
1: ห่วง
0: ห่วง
1: ราชเวสสันดร
0: ราชเวสสันดร
1: จะเสวย
0: จะเสวย
1: ผลไม
0: ้ผลไม้
1: พระชาลีจะ
0: ชาลี
1: จะเสวยผลไม
0: ้รักกันหาจะ
1: รักกันหาจะเสวยนม
0: ก็วิ่งบ้างเดิน
1: ก็วิ่งบ้างเดินบ้าง
0: กลับ
1: ถ
0: ึ
1: งระหว่างทาง
0: ถึงระหว่างทาง
1: ช่องแคบ
0: เสือสองสัตว์
1: เสือสองสัตว
0: ์เป็นเทวดาแปลง
1: เทวดาแปลงมากั้น
0: กั้น
1: เพื่อเปิดโอกาสให้ชูชก
0: ให้ชูชก
1: พาชาลีกันหา
0: ชาลีกันหา
1: ประตูป่า
0: ประตูป่าไปก่อน
1: มัดสีจะได้ตาม
0: มัดสีจะได้ตามไม่ทัน
1: พอคำนวณเวลาว่าวันนี
0: ้เวลาว่าวันนี้
1: ชูชกแล้ว
0: ชูชก
1: ไปไหนตอนไหนแล้ว
0: ไปไหนตอนไหนแล้ว
1: ก็เลยเปิดหนทาง
0: ก็เลยเปิดหนทาง
1: พระนางมัสี
0: พระนางมัสี
1: กราบ
0: สัตว์ทั้ง3
1: แล้วก็
0: อุ่น
1: แล้วก็
0: แบ่งผลไม้
1: แบ่งผลไม้ให้ครึ่ง
0: นี
1: ่หัวอกแม่
0: หัวอกแม
1: ่ทำยังไงก็ได้
0: ทำยังไงก็
1: ความรักของแม่ไม่มี
0: ความรักของแม่ไม่มี
1: เหตุอยู่เหนือเหตุผล
0: อยู่เหนือเหตุผล
1: อุ้มไม่หนัก
0: อุ้มไม่หนัก
1: เหนื่อยไม่พัก
0: เหนื่อยไม่พัก
1: รักไม่ลวง
0: รักไม่เลิก
1: หวง
0: ไม่เลิก
1: ผิดไม่คิด
0: ยอมตาย
1: ยอมตายแทนลูก
0: ยอมอาย
1: ยอมอายแทนลูกได
0: ้ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: มัดสีกลับ
1: มัดสีกลับมา
0: ถึงอาสม
1: ถึงอาสม
0: ไม่เห็น
1: ไม่เห็น
0: ลูกน้อยทั้งสอง
1: ก็ถาม
0: ก็ถาม
1: พระเจเวสสันดร
0: พระเจเวสสันดร
1: พระเจเวสสันดร
0: พระเจเวสสันดร
1: ก็ตำหนิ
0: ก็ตำหนิ
1: แกล้งบริภา
0: คแกล้งบริภา
1: คมัสสีเอ้ย
0: เมื่อเช้า
1: เมื่อเช้า
0: จะเข้ากันแสง
1: โสกันแสง
0: เสียจน
1: หลายเสียจนหลายซ้ำ
0: ที่แท้มัสสี
1: แท้มัสสี
0: คงจะไปเจอ
1: คงจะไปเจอ
0: สี
1: หรือคนทัน
0: คนทัน
1: ที่ไวหนุ่ม
0: ที่ไวหนุ่ม
1: รุ่นรุ่น
0: เกิดศรัทธา
1: เกิดใจ
0: แม่จึงแวะ
1: แม่จึงแวะ
0: ประทับทอดประทับ
1: เรียกว่า
0: ให้
1: เร
0: ีย
1: ก
0: ว่า
1: ให้สม
0: บัตรนี้มา
1: บัตรนี้มา
0: ถึงแกล้งร้องไห้
1: มัสสี

0: ามีบริหาร
1: เสียพระทัย
0: ก็เลย
1: ตามหาลูก
0: ตามหาลูกหลายเวียนหลายจำนวนด้วย
1: นับจำนวนด้วย15ระยะทาง
0: ระยะมาอีกวาระมาอีกวาระหนึ่ง
1: พ่อนรุ่งใกล้สว่าง
0: ใกล้สว่าง
1: เทียเต็มที
0: พระเจเวสสันดร
1: พระเจเวสสันดรก็บริพาสเหมือนเดิม

0: ดรเห็นพระมัสสี
1: สลบไปเข้าไปไปเข้าไปไทย
0: วินางสิ้นชีวิต
1: ลืมสติว่าลืมสติว่าตัวเป็นนักบวชนางมัสสีขึ้นมาวางขึ้นมาวางบนตัก
0: เอามือลูบ
1: เอามือ
0: ลูบดูหัวคลำดูหัวใจ
1: ก็รู้ว่ามัสสี
0: น้องพี่
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ตายเสียเลยทีเดียว
0: จึงเสด็จกลับ
1: เข้าคันทกุฎี
0: ตักอ
1: วารี
0: มาพรม
1: เข้าสักประเดียว
0: มัสสีก็ได้สติก็ได้สติ
1: ฟื้นตื่นคืนมา
0: แต่หน้าตาย
1: ังซีดเซียว
0: พูดได้ค
1: ำเดียว
0: โยมจ๋า
1: โยมจ๋า
0: ใกล้จะจบ
1: ใกล้จะจบแล้ว
0: อีกสัก20บาท
1: อีกสัก20บาทโยม
0: อันนี้มัสสีไม่ได้พูดหรอก
1: มัสสีไม่ได้พูดหรอก
0: อาตมาพูดเองอ
1: าตมาพูดเอง
0: นี่โยมโมทนาสาธุ
1: นะตรงไหนก็ติดได้ตรงไหนก็ติดได้โยม
0: ทั้งหมดเป็นของวัด
1: เป็น
0: รองวัด
1: รองตองของเราน
0: ะโยม
1: นะโยม
0: มีอานิสงส์แรงสร้างโบสถ์แรงสร้าง
1: ฟังเทศน์ศาลาชาติทอดกฐินชาติ
0: ทอดกฐินทอดประปา
1: ฝังลูกนิมิตเป็นงานใหญ่คนไทยคนไทยชอบทำโยม
0: เอาละท่านสาธุชนทั้งหลายมัสสีทั้งหลาย
1: มัสสีก็คืนมา
0: พูดคำเดียว
1: ประโยคแรกว่า
0: หรือคำแรกว่า
1: เสด็จพี
0: ่
1: ลูกรักทั้งสอง
0: รักเราอยู่ที่ไหนเพคะ
1: พระเจ้าเวท
0: ท่านดอนก็ตรัสตอบว่าม
1: ัสสี
0: เมื่อวาน
1: ที่ประทานให้กับ
0: เข้าชราตาชุชกไปแล้ว
1: มัสสีก็อนุโมทนาในปิยบุตรในปิยบุตร
0: เป็นที่รัก
1: มีทานเป็นที่รัก
0: แล้วก็เรียกว่าเทวดา
1: ทั้งหลายก็อนุโมทนา
0: แผ่นดินสะเทือน
1: เลื่อนลั่น
0: 90พระคาถา
1: 90พระคาถาจบ
0: กันที่10
1: กันที่10
0: สักกันที่10
1: สักเท้าสักกะเทวราช
0: เกรงว่าถ้าใครมาขอ
1: มัสสีไปอีกคนแล้วก็บัด
0: ตอนเนี้ย
1: พระเวสสันดร
0: ไม่บรรลุธรรมแน่
1: ล
0: ำบากไม่มีใครอุปถัมภ์
1: ก็เลย
0: เป็นพระอินทร์
1: ถ้าจะเป็นพระอินทร์
0: มาของ่ายๆ
1: ก็คงไม่ให้
0: ก็แปลงเป็นพราหมณ์
1: เป็นคนแก่มาขอ
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: ก็ประทานให้
0: เมื่อได้แล้ว
1: พระอินทร์ก็
0: กลายร่าง
1: แล้วก็เล่า
0: ความจริงให้ฟัง
1: ว่าม
0: าขอป้องกัน
1: คนอื่นไม่ให้มาขอตัดหน้า
0: เพราะว่าถ้าคนอื่น
1: มาขอแล้ว
0: มาขอแล้ว
1: ให้คืน
0: ให้พระเจ้าเวสสันดร
1: คืนเอาไว้ปฏิบัติ
0: เพื่อจะได้บรรลุ
1: สัมมาสัมพุทธญาณ
0: ตามที่ตั้งใจไว้
1: แล้ว
0: ต่อจากนั้นพระอินทร์ก็
1: ให้พรแก่
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: พรที่1เป็นต้นว่า
0: พระบิดาหายโกรธ
1: ยก
0: ครับ
1: พระเกียรติยศมาร
0: ับ
1: ดังเดิม
0: เข้าเมือง
1: เป็นต้น
0: พระอินทร์ก็ลา
1: ดับสวรรค
0: ์43พระ
1: 43
0: พระ
1: กันที่11
0: มหาราช
1: กระจาดใหญ
0: ่นะ
1: มหาราช
0: กันที่11
1: 69
0: พระคาถา
1: เท่าชรา
0: เท่าชราตาชูชก
1: ก็พากัน
0: ชาลีเดินทาง
1: ร้อนแรงไปต้องการ
0: จะกลับบ้านธนวิทย์
1: ราชาลีพระกันหา
0: ใช้
1: ภรรยาสาว
0: ปรากฏว่า
1: เดินทางมาถึง
0: ข้ามไหนนอนนั่น
1: แล้วก็
0: มาถึงทาง
1: สองแห่ง
0: จากทางไปบ้านธนวิทย
1: ์
0: ย้อนกลับ
1: ย้อนกลับมา
0: เทวดาดลใจ
1: ให้หลงทาง
0: ย้อนกลับมา
1: แล้วแก
0: เขาเรียกอะไร
1: นอนนั่น
0: ตัวเองเนี่ยก็ผูก
1: พระชาลีพระกันหา
0: ไว้ที่โคนต้นไม
1: ้ส่วนแกก็
0: กลัวสัตว์ร้ายในยาม
1: ไปผูกเปรย์นอนบนข้าคบไม
0: ้สมก็เป็นตัว
1: เห็นแก่ตัวมาก
0: เอาเปรียบเด็กหน้าดูเลย

0: เทพพยดาก็สงสารก็เลยแปลงกายมาเป็นเทพสันดรและพระนาง
1: มัดสี
0: มัดสี
1: มาน
0: ำพระ
1: นำพระ
0: ผลไม้
1: ผลไม
0: ้พระชาลีพระกันหาเสวย
1: พระกันหาเสวย
0: และ
1: ก็
0: ให้อาบน้ำ
1: ให้อาบน้ำ
0: ให้ทา
1: เครื่องหอม
0: เครื่องหอม
1: ต่างๆนานา
0: ต่างๆนานา
1: แล้วก็ขับ
0: น้ำขับกล่อมให้หลับนอน

0: พระชาลีกันหาหลับ
1: หลายๆคืนเป็นอย่างนี
0: ้
1: ท่านสาธุชนกล่าว
0: กล่าวถึง
1: พระเจ้ากรุงสนชัย
0: ไม่รู้เป็นไร
1: คืนนี้
0: ไม
1: ่หลับตาไม่
0: หลับ
1: ตาแต่ว่าย
0: ังไงก็ฝืนยังไงก็ไม่หลับ
1: คิดถึงหลาน
0: ก็เลยให้เครื่อง
1: ดีสีเป่ามาประ

0: มาขาดที่วัดขาดที่วัดคลองตอง
1: ให้โยมไม่
0: ให้โยมไม่ต่อนะ
1: พรุ่งนี้ไม่มีงานเทศ
0: มีงานเทศแล้ว
1: เพราะซอมัน
0: เพราะซอ
1: จะไม่ขาด
0: ไม่รู้จะไป
1: สีไม่ได้
0: สีไม่ได้แล้ว
1: โยมต้องต่อ
0: และเมื่อพระเจ้ากรุงสนชัย
1: หลับ
0: แล้วก็ฝัน
1: ว่ามีชายรูปร่าง
0: ดำ
1: ตัวใหญ่
0: ลุงผ้าแดง
1: ดอกบัวมาสอง
0: ดอก
1: ตูดอก
0: ตูแรก
1: แย้ม
0: รุ่งเช้าโห
1: รุ่งเช้าว่าจะได้ทำนายว่าจะได้ประยุรญาติ
0: ที่จางกันเป็นนาน
1: ก็คือพระ
0: ชาลี
1: ละ
0: ปัญหา
1: เท่าชราตาจุ
0: ชก
1: ก็พา
0: เทวดาดลใจพามา
1: ถึง
0: กรุง
1: เชตุดอน
0: พระเจ้ากรุงสนชัยก็ให้คนไป
1: เชิญเข้ามา
0: เด็กอะไรมอม
1: เด็กอะไรมอมแมม
0: แล้วก็มี
1: คนแก
0: ่ชาติลาดีก็เลยหลาน
1: ก็เลย
0: ไทย
1: ฆ่าไทย
0: ฆ่าตัว
1: เมื่อถ่ายค่าตัวจบ
0: แล้ว
1: สองกุมารก็
0: เป็นไทยไม่เป็นทาส
1: แล้วก็ให้ชูชก
0: ให้
1: ไปอย
0: ู่
1: บนปราสาท
0: เจ็ด
1: คืน
0: เรียกว่าไปเสวย
1: ความสุข
0: เพราะดีใจ
1: ที่ได้พบหลาน
0: ชูชกพามา
1: ชูชกเป็นคน
0: ไม่เคยอยู่ที
1: ่ดี
0: ๆไม่เคยกินอาหาร
1: ดีๆโย
0: กินอาหาร
1: ใน
0: ในวัง
1: ก็เลย
0: กินไม่บรรยะ
1: ไฟทาง
0: ย่อยไฟทาง
1: เรียกว่าชาวบ้าน
0: ท้องแตก
1: ตาย
0: ตัวโกงตาย
1: แล้วโย
0: เกิดกันที่5
1: ตาย
0: ที่
1: 5
0: ตายกันที่11
1: แสดงว่าจะจบ
0: แล้วใช่มั้ย
1: แน่แล้ว
0: ประกาศหาญาติ
1: ชกไม่มีญาติเพราะไปอยู่กับใคร
0: ก็ตายหมด
1: ใช่มั้ยญาติ
0: เลยราชตาแล้ว
1: พ่อแม่
0: ญาติน้องแข่งกันตายไม่เหลือสักคน
1: ก็ไม่มีใครมารับทรัพย์สมบัติ
0: ทรัพย์สมบัติก็
1: เข้าพระ
0: คลังหลวง
1: พระชาลีก็เตือนพระอัยการ
0: ว่า
1: เข้าใจกันแล้ว
0: ตั้ง
1: ครับ
0: พระเกียรติยศ
1: ไปรับ
0: ไปรับ
1: พระเวสสันดร
0: พระนาง
1: มัสสี
0: กลับมาครองเมืองเถิด
1: 69ประกาศ
0: 69
1: ประกาศกันที่11
0: กันที่12
1: กันที่12ของกษัตริย์36
0: พระคาถา
1: พระเจ้ากรุงสน
0: ชัย
1: ตั้งพระชาลี
0: เป็นทับหน้า
1: ลงไปทับหลัง
0: ไปยัง
1: กิริวงศ์
0: กิริวงศ์กด
1: ป่ายมพาน
0: หกกษัตริย์
1: ไม่ได้เจอกันมานาน
0: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: สลบ
0: ทั้งหมดเลย
1: พร้อมด้วยข้าราชบริพาร
0: ฝนโบกกระพัด
1: จึงตกลงมา
0: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: 13
0: กันมาอยู่กันที่12
1: คือ
0: ฝนโบกกระพัด
1: ตก
0: ฝนตก
1: จึงมีเทศมหาชาติ
0: ฝนโบกกระพัดตกลงมาแล้ว
1: มีลักษณะ
0: หลาย
1: แดง
0: สีแดง
1: ท้ายกลีบ
0: ตกลงมาแล้ว
1: ใครต้องการ
0: ให้เปียกก็เปียก
1: และก็จะตก
0: สองครั้ง
1: ในพระศาสนา
0: ที่พระพุทธเจ้า
1: เป็นพุทธเจ้าแล้วนะก็ไปโปรดพระพุทธมารดา
0: ที่
1: นิโครธารามและก็ครั้งนี้
0: ครั้งที่6กษัตริย
1: ์พบกัน
0: แล้วก็
1: จะตก
0: พระประยุรญาติเท่านั้น
1: เป็นฝนพิเศษ
0: น้ำมนต์ของเรา
1: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: ถือว่าเป็นฝนโบกพระพัด
1: ใครได้รับการ
0: ประพรม
1: แล้วเป็นโรคภัยไข้เจ็บ
0: ผล
1: หมากลาบไม้
0: เป็นยา
1: เอาน้ำมาทาน
0: น้ำมนต
1: ์ผลไม้มา
0: เอาผลไม้มาน
1: ั้น
0: เป็นเรื่อง
1: เป็นเรื่องของความ
0: ศรัทธา
1: เป็นเรื่องใจ
0: ความตั้งใจ
1: ความมั่นใจ
0: ปรากฏว่า
1: ท้าวสักกะก
0: ็
1: บันดาลให้ฝนโบก
0: พระพัด
1: โคกษัตริย์
0: ด้วยพระราชบริพาร
1: ฟื
0: ้
1: น
0: แล้วก็ขอคำ
1: แล้วก็ขออภัยซึ่งกัน
0: ขออภัยซึ่งกันและกัน
1: เตรียมตัวจะกลับ
0: สามสิบหก
1: พระ
0: สาม
1: สิบหกจบ
0: การสุดท้าย
1: การผ่อนคลาย
0: นคร
1: กันพระ
0: ที่18
1: พระคาถา
0: ก็จัดกระบวน
1: ทัพ
0: มีความสุขกาย
1: สบายใจ
0: ร้องก้องกังวาน
1: เดินทางกลับพระเจ้าเวสสันดรก็มาครอง
0: อายุ
1: 120ปี
0: พระชาลี
1: ก็ครองราช
0: อายุ120ปี
1: ตรงนี้เป็น
0: ความเชื่ออย่างหนึ่งว่า
1: หลังมานี้
0: เราท่านทั้งหลาย
1: จงรักภักดี
0: เทศมหาชาติ
1: เฉลิมพระเกียรติ
0: เพื่อต้องการให้
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: หรือ
1: พระบรมวงศานุวงศ์
0: อายุ
1: พระชนมายุ
0: ยิ่งยืนนาน
1: ให้ครบ3สถาบัน
0: สถาบัน
1: พระมหา
0: พระมหา
1: เราจึงจัก
0: อายุ
1: 120ปี
0: เหมือนพระเจเวสสันดร
1: อาตมา
0: ได้ชี้แจงแสดง
1: รัตตนาม
0: เทศนาม
1: เวสสันดร
0: เวสสันดร
1: ชาดกมาโดยลำดับ
0: นับเวลา
1: จึงขอ
0: สมมติ
1: รัตติ
0: ธรรมเทศนา
1: ไว้แต่เพียง

0: ค่ะคุณผู้ชมคะ
1: การบริจาค
0: การบริจาคแม้ว่าจะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน
1: แต่ว่าบุญก็จะ
0: แต่ว่าบุญก็จะตามลักษณะ
1: ตามลักษณะ
0: ทำไว้
1: กัน
0: ไว
1: ้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้ตรัสว่า
0: ผู้ให้อาหาร
1: ผู้ให้อาหาร
0: ชื่อว่าให้กำลัง
1: ผ
0: ู้ให้ผ้า
1: ชื่อว่าให้วันนะ
0: ผู้ให้ยาน
1: ผู้ให้ยาน
0: ชื่อว่าให้ความสุข
1: ชื่อว่าให้ความสุข
0: ผู้ให้ประทีปโคมไฟ
1: ประทีปโคมไฟ
0: ชื่อว่าให้
1: และผู้ที่ให
0: ้ผู้ที่ให้ที่
1: พักอาศัย
0: ชื่อว
1: ่
0: าให้ทุกอย่างค
1: ่
0: ะ
1: ส่วนผ
0: ู้
1: ที่ให้ธรรมทาน
0: ชื่อว่าให้อมฤตธรรม
1: สำหรับวันนี้นะคะ
0: สำหรับวันนี้นะคะ
1: รายการธรรมรายการ
0: ธรรมรัฐ
1: พบกันได้ใหม่ในครั้งหน้า
0: สำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

0: ้ยินหลายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธกส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไป

อย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

เรารู้สึกอาหารอร่อยมองเห็นสิ่งต่างๆสวยงามกลิ่นนี้หอมหรือเหม็นเสียงนี้เป็นเสียงใบไม้ที่กำลังลิ้วตามลมหรือว่าเป็นเสียงปะทุของไฟกำลังไหม้สิ่งเหล่านี้เป็นการรับรู้ผ่านประสบการณ์ผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นคนช่วยให้เด็กๆ เข้าใจผ่านการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการเล่นทำให้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง8ทำงานประสานกันอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะสะสมการเรียนรู้สนับสนุนการเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: การมองเห็นทำให้เราประมวลผลและรับรู้วัตถุที่เรามองเห็นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวการทำงานของระบบการมองเห็นข้อมูลด้านจักษุสัมผัสจากดวงตาของเรานะคะกล้ามเนื้อตาจะส่งเข้าไปที่สมองค่ะเพื่อประมวลผลสมองก็จะประมวลผลออกมาว่าเห็นอะไรเข้าใจและตีความว่าเรากำลังเห็นอะไรอยู่การมองตามวัตถุและการทำงานสอดประสานกันของดวงตาทั้งสองข้างนะคะจะทำให้ดวงตาและมือทำงานสอดประสานกันไปค่ะความสามารถของเด็กในการแยกแยะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะคะของวัตถุเช่นอักษร N กับอักษร M เด็กๆ เขาอาจจะยังไม่สังเกตเด็กบางคนนะคะเขายังมองไม่เห็นว่านี่คือตัว M นี่คือตัว N เป็นโอกาสเลยค่ะที่ผู้ใหญ่จะชวนเขาสังเกตและมองให้เห็นความแตกต่างของวัตถุเพียงเล็กน้อยอันนี้นะคะหรืออักษรชอช้างกับสอโซ่ค่ะนี่ต้องชวนเด็กๆมองดูนะคะว่ามีความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะ
1: ความแตกต่างของชอช้างและซอโซ่นะคะเราอาจจะชวนให้เด็กๆ เห็นก็ได้ค่ะว่าตรงหัวของชอช้างเป็นกลมๆแต่ว่าถ้าเป็นซอโซ่เนี่ยต้องพยักหน้าหนึ่งทีอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะชวนให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ของเราวาดลงไปที่ดินก็ได้ค่ะค่อยๆวาดชอช้างกลมๆลากลงมาแล้วก็หางช้างส่วนซอโซ่เราก็ต้องมีวงกลมแล้วก็พยักหน้าหนึ่งทีก่อนที่จะเดินทางมีหางของช้างอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: การแยกพื้นหลังออกจากวัตถุที่อยู่ข้างหน้าจดจำสิ่งที่เห็นและลำดับของมันเช่นเวลาที่เราเล่นเกมไพ่จับคู่อะค่ะเราก็จะสังเกตถึงความเหมือนความต่างและลำดับของมันนะคะรวมทั้งรู้ว่าเขากำลังมองอะไรอยู่แม้

0: ม้วัตถุนั้นจะเป็นเพียงบางส่วนค่ะถ้าเด็กมองเห็นและแยกแยะความแตกต่างไม่ได้การไปเรียนนะคะก็จะกลายเป็นความท้าทายของเขาในแต่ละวันไปเลยค่ะ
1: การเล่นที่ช่วยทำให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นนี้นะคะทำได้ง่ายๆในบ้านของเราเลยค่ะอย่างเช่นการเล่นเกมจับภาพผิดอะค่ะแล้วก็มองหาว่าอะไรนะภาพใน A กับภาพใน B อะไรที่ต่างกันหรืออย่างที่บ้านจิ๋วเนี่ยชอบเล่นกันมาแต่เด็กเลยก็คือการเขียนตัวเลข1ถึง100อย่างสเปะสปะในกระดาษเสร็จแล้วก็มาเอาปากกาคนละสีนะคะเหมียวใช้สีน้ำเงินจิ๋วใช้สีแดงแล้วก็ลองวงว่าอันนี้1อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงไหน3อยู่ตรงไหนแล้วดูว่าสีของใครเนี่ยได้มากกว่ากันหรือเราจะหาจิ๊กซอมาต่อร่วมกันไปกับเด็กๆก็ได้นะคะเด็กเล็กๆก็อาจจะเริ่มที่9ชิ้นแล้วก็เพิ่มความท้าทายมาเป็นแบบว่า35ชิ้น36ชิ้นแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะคะเขาชอบความท้าทายเราอาจจะภาพขนาดใหญ่แล้วก็ชวนกันหาเนาะ500ชิ้น 1,000 ชิ้นเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเรื่องของระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นด้วยเช่นกันค่ะ
0: เรามีตัวอย่างกิจกรรมสำหรับการฝึกประสาทสัมผัสการมองเห็นนะคะ
1: กิจกรรมนี้ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเพียงแค่มีกระดาษแล้วอาจจะเอากระดาษมาต่อๆกันให้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เนาะแล้วเราก็ใช้สีค่ะสีเดียวกันเนี่ยแหละค่ะในการวาดเส้นทางที่สลับซับซ้อนวันนี้ค่ะเราชวนให้พี่ปาจะไปไหนนะพี่ปาหาบ่อน้ำเนาะเส้นทางพี่ปาจะต้องไปอย่างไรบ้างลองใช้สายตาในการมองหาเส้นทางก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ลองใช้นิ้วค่ะที่จะลากแล้วก็พี่ปามาถูกแล้วใช่ไหมแล้วพี่นกล่ะพี่นกก็บินไปหาเด็กๆของพี่นกที่อยู่ในรังเลยเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เด็กๆสนุกแล้วเขาก็สามารถที่จะครีเอทสร้างสรรค์ต่อยอดไปได้เลยบางทีเด็กๆ ก็อาจจะเป็นคนวาดเองค่ะแล้วชวนให้ผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเป็นคนเล่นนะคะเชื่อไหมว่าสมุดเล่มที่บ้านนะมีเป็นหนาๆเลยค่ะสำหรับเกมแบบนี้บางทีเราเห็นเลยว่าโดนัทเนี่ยไหลเข้าปากเด็กเป็นภาพอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นอันนี้เป็นการที่ให้เขาเนี่ยได้บริหารทั้งดวงตาการมองเห็นแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสที่เขาเป็นภาพต่อภาพสัมพันธ์กันด้วย
0: ค่ะ

0: การรับรสทำให้เราระบุกลิ่นและรสชาติทั้ง5ได้นะคะรสชาติทั้ง5ได้แก่เค็มหวานเปรี้ยวขมและกลมกล่อมค่ะสิ่งที่เด็กชอบกินในช่วงต้นของชีวิตนั้นนะคะจะส่งผลต่อความชอบในการรับประทานอาหารของเขาค่ะสิ่งที่ครอบครัวตระเตรียมให้เขาในวัยเด็กนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการระบุรสชาติขั้นพื้นฐานทั้ง5ได้ค่ะรสชาตินะคะจะเดินทางไปสัมผัสที่ตุ่มรับรสของเรานะคะระบบประสาทสัมผัสเราที่รับรสจากตุ่มรับรสใช่ไหมคะก็จะประมวลผลร่วมกับกลิ่นที่ได้รับค่ะแล้วก็แปลงผลออกมานะคะว่าเราเนี่ยจะชอบกลิ่นหรือรสชาติของอาหารนั้นไหมนะคะแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสรวมถึงการรับกลิ่นเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อความชอบในอาหารนะคะในแง่มุมนี้ค่ะเราสามารถที่จะแยกรสของอาหารที่แตกต่างกันได้นะคะโดยที่เด็กๆจะสนุกกับการกินอาหารก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะระบุได้ว่าอาหารนั้นอ่ะมีรสอะไรซึ่งก็เป็นรสพื้นฐานก็คือเปรี้ยวหวานขมเค็มหรือกลมกล่อมค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเล่นสนุกกับเด็กๆได้โดยการแนะนําให้เด็กๆรู้จักอาหารที่มีรสที่หลากหลายเหล่านั้นนะคะพอเด็กๆรู้จักรสขั้นพื้นฐานนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารได้หลากหลายค่ะไม่ไปติดรสชาติที่จัดจ้านเกินไปนะคะจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการปรับระดับการรับรู้รสสัมผัสหมายถึงความสามารถที่จะตอบสนองต่อการรับรู้รสชาติได้อย่างพอเหมาะพอดีดังนั้นผู้ใหญ่จึงไม่ควรที่จะเอารสชาติของตัวเองไปตัดสินว่าเด็กควรจะชิมหรือชอบรสชาติแบบไหนนะคะให้เด็กๆ เขาได้สะสมความชอบในรสชาติต่างๆด้วยตัวเขาเองเพื่อจะสะสมประสบการณ์แล้วก็สนับสนุนการเติบโตของเด็กๆค่ะ
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำแกงจืดมาสักถ้วยหนึ่งแล้วเขาอยากจะบีบมะนาวลงไปใส่แล้วก็เป็นแกงจืดรสเปรี้ยวก็ลองให้เขาได้สะสมประสบการณ์ตรงนั้นดูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ

0: วันนี้เราจะมาทำซุปสวนสนุกกันค่ะเรามาชวนเด็กๆดูนะคะว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำซุปสวนสนุกไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเอาแครอทปอกเปลือกเนาะแล้วก็พอปอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักปั๊มกันเวลาทำซุปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างสะอาดเลยนะคะหรือว่าเป็นผักที่เราปลูกเองเนี่ยอาจจะลองให้เด็กๆเนี่ยได้ชิมรสชาติของความสดใหม่เด็กจะได้รู้ว่ามีรสแบบนี้มีรสที่แตกต่างกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้กลิ่นแต่รสซุปแล้วเราก็ลองหยิบตาปั๊มอันที่เราชอบเลยค่ะจับให้มั่นคงตรงกลางแล้วก็กดลงไปตรงนี้เด็กๆก็จะรู้ถึงน้ำหนักมือแล้วก็รู้ถึงผิวสัมผัสของผักด้วยนะคะว่าผักชนิดนั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกดระดับไหนถึงจะออกรูปทรง
1: นี่ค่ะพี่เต่า
0: โอ้ส่วนสนุกนี้มีเต่าด้วยของเราเป็นรูปจรวดร็อกเก็ตแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วแบบนี้ก็ใส่เข้าไปในซุปได้นะคะอะไรก็ใส่ได้เนาะตาปั๊มเหล่านี้ก็มีหลายรูปทรงค่ะหาได้ในตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะเด็กๆคนไหนจะชอบลายอะไรก็ลองทำดูเลยค่ะเรียบร้อยแล้วปรุงรสวันนี้เราอยากจะได้ใบหัวใจใส่เข้าไปสัก5ใบเป็นซุปรสอร่อยของเราต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะหลังจากปรุงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเราสามารถที่จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็พอต้มสุกเราก็มาชิมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วนะคะ
2: เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วบอกนะนี่เตรียมหมูสับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปใส่เลย
1: โอเค
0: การมาทำซุปสวนสนุกแบบนี้นะคะเราก็ได้ชวนเด็กๆเนี่ยได้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสตั้งหลายอย่างแน่ไม่ว่าจะเป็นรับรู้ถึงผิวสัมผัสระบบประสาทสัมผัสการได้กลิ่นเนาะระบบประสาทสัมผัสการรับรสกิจกรรมน้อยแต่ได้มากเล็กๆแต่ได้หลากหลายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอซุปสุกเราลองให้เด็กๆมาชิมกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับกลิ่นการรับกลิ่นจะทำให้เราตัดสินใจได้ค่ะว่ากลิ่นนั้นปลอดภัยและหอมเช่นกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นนั้นมีอันตรายเช่นกลิ่นควันค่ะแล้วกลิ่นนะคะยังเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราด้วยค่ะกลิ่นสามารถที่จะพาเราหวนระลึกถึงความทรงจำหรือทำให้เราเดินทางข้ามห้วงการเวลาได้ด้วยนะคะพี่จิ๋ว
1: ว่าแล้วเลยค่ะเด็กบางคนชอบไปทะเลเพราะว่าเวลาที่เราได้รับกลิ่นทะเลเนาะกลิ่นของความเค็มนิดๆสายลมที่ประทะเข้าหน้าเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกสนุกแล้วก็สดชื่นอย่างจิ๋วเองก็ชอบไปทะเลนะคะแล้วก็หลายครั้งเองเนี่ยกลิ่นนั้นก็ไปเข้าสู่ความทรงจำด้วยเหมือนกัน
0: ว่าตอนนั้นได้เล่นสนุกกับ
1: ใช่ได้เล่นสนุกได้วิ่งเล่นแล้วรู้สึกเย็นสบายรู้สึกปลอดภัยใช่เลยเหมือนกับว่าได้ชาร์จพลังไปอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าระบบประสาทการรับกลิ่นนะคะเขาจะใกล้ชิดกับความทรงจำเพราะว่ามีเส้นประสาทที่วิ่งตรงไปที่สมองของเราในส่วนที่มันใกล้เคียงกับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ค่ะการรับกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเตือนภัยให้เราด้วยนะคะบางทีเราได้รับกลิ่นดมนมที่มีกลิ่นบูดเงี้ยค่ะเราก็จะรับรู้ได้เลยว่าอันนี้ทานไปแล้วท้องเสียเราก็จะไม่ทานนะคะหรือเราได้กลิ่นของเทียนไขที่ไหม้ความรู้สึกไหม้นี้มันเป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อฟังแบบนี้แล้วนะคะเหมาะมากๆเลยที่เราจะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านไปเล่นตามฤดูกาลเพื่อให้เขาได้รับกลิ่นที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกองฟางกลิ่นโคนกลิ่นสายลมหรือกลิ่นฝนที่กำลังจะมานะคะเด็กๆเองก็จะได้กลิ่นที่แตกต่างกันไปสังเกตนะเด็กๆเนี่ยมักจะมีตุ๊กตาตัวโปรดแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กบางคนไม่ยอมที่จะให้ออกไปซักเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอะค่ะชอบติดกับกลิ่นนั้นกลิ่นที่ทำให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยหลายครั้งเลยค่ะที่เรา

0: มักจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรานึกถึงกลิ่นของคุณยายหรือกลิ่นของคุณแม่เป็นเพราะว่ายายเลี้ยงเรามาแล้วก็อบกอดเราเสมอในวัยเด็กเนาะการที่ได้หวนนึกถึงหรือการที่ได้กลับไปอบกอดอีกครั้งเนี่ยก็เหมือนกับการเติมพลังชีวิตให้กับตัวเราเหมือนกันการกอดการสัมผัสแล้วก็การที่เด็กๆจะได้กลิ่นอย่างใกล้ชิดอะค่ะมันเข้าไปสู่เมมโมรีในสมองใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้รับรู้แล้วก็แยกประสาทของการรับกลิ่นได้อย่างหลากหลายหรือแม้แต่ดอกกุหลาบ1ดอกเองเนี่ยเวลาเด็กไปดมดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3เนี่ยค่ะถ้าเขาได้ดมอย่างละเอียดเขาจะรู้เลยว่าดอกกุหลาบทุกดอกก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน
1: ค่ะกลิ่นเดียวกันนะคะก็กระตุ้นอารมณ์แต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะเพียงแค่ได้กลิ่นที่ผ่านเข้าไปนะคะอนุภาคของกลิ่นเนี่ยผ่านเข้าไปในสมองของเราจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปประมวลผลค่ะแล้วก็จำแนกกลิ่นว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การรับรู้คุณลักษณะของกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยเป็นกลิ่นของอาหารชนิดไหนนะหรือว่าเป็นกลิ่นที่เราจะตอบสนองว่าเป็นกลิ่นเนี่ยปลอดภัยหรือไม่นะคะเช่นกลิ่นของควันจากเทียนไขที่ล้มลงไปค่ะอาจจะเกิดไฟไหม้เนาะแล้วก็ในแง่มุมสำคัญของประสาทสัมผัสรับกลิ่นนะคะการแยกแยะกลิ่นเนี่ยคือความสามารถในการที่จะจำแนกสิ่งต่างๆนะคะที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันทั้งกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่โปรดปรานหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะคะพลังของประสาทสัมผัสชนิดนี้ค่ะจะปรากฏชัดเจนตั้งแต่วัยทารกด้วยซ้ำนะคะก็คือว่าเราจะเห็นได้จากเด็กที่ดื่มนมจากเต้าของแม่ค่ะเขาก็จะรับรู้กลิ่นของแม่นะคะพอเขาคลอดออกมาเขาจะแยกแยะได้ว่านี่คือกลิ่นของแม่นี่กลิ่นคือของผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาแม่อุ้มก็จะสงบผ่อนคลายแต่บางครั้งเวลาที่แบบว่าคนอื่นอุ้มแล้วเขายังงองแงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นเนี่ยไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินและรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง
1: ใช่เลยค่ะพี่จิ๋วแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะทนกลิ่นบางกลิ่นไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมอะค่ะ
0: บางทีเขารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนหัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราพาเด็กๆพาเด็กเล็กๆออกไปเรียนรู้โลกกว้างออกไปได้รับกลิ่นที่หลากหลายหรืออาจจะแบบว่าบอกเขาด้วยก็ได้ค่ะว่านี่คือกลิ่นของกาแฟในร้านกาแฟนี่คือกลิ่นของซุปก๋วยเตี๋ยวในร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ของกลิ่นนั้นเนาะแล้วเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้พาเด็กๆออกไปดมกลิ่นนอกบ้านหรือยังคะออกไปเล่นกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินค่ะการได้ยินไม่เพียงจะช่วยให้เราได้ยินเสียงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้เราแยกแยะความแตกต่างตีความเสียงต่างๆเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมค่ะพี่จิ๋วระบบการได้ยินก็เหมือนกับระบบประสาทสัมผัสอื่นๆค่ะก็คือเป็นระบบที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีผลโดยรวมต่อศักยภาพในการกำกับตนเองความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ด้วยนะคะระบบการได้ยินที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพยังมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารด้วยนะคะทารกที่ได้ยินเสียงแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยหลังจากคลอดออกมาแล้วนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงอื่นด้วยแต่เสียงของแม่ก็ยังเป็นเสียงที่ทารกชื่นชอบและรู้สึกอุ่นใจนะคะเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็กระบบการได้ยินของเขาก็จะพัฒนายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อได้เรียนรู้การใช้ภาษาการแยกแยะเสียงต่างๆก็ยังคงระบุเสียงที่ชวนให้สบายใจก็คือเสียงของพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาค่ะพี่จิ๋ว
1: ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้เรากระตุ้นเรื่อง sensory play ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนี้โดยชวนให้เด็กๆค่ะทำของเล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นของสิ่งนั้นก็คือโทรศัพท์สายจากกระบอกไม้ไผ่เราติดกระป๋าชมเราไปเอากระบอกไม้ไผ่มาหั่นเป็นช่องๆเสร็จแล้วเอากระดาษแปะเข้าไปเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะสายก็จะต้องตึงให้คนนึงเนี่ยค่ะเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็ดึงให้ตึงๆสายนี้ตึงปุ๊บก็คุยผ่านอาจจะชวนสั่งอาหารหรือว่าทำเป็นโทรศัพท์คุยกันเด็กๆก็จะได้กระตุ้นเรื่องของการได้ยินด้วยค่ะ
0: แต่นั่นแหละค่ะคนเราก็มีความอดทนต่อระดับเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะซ
1: ึ่
0: งก็เป็นเรื่องธรรมดาม
1: ีเด็กหลายคนค่ะที่มาเล่นที่โรงเล่นแล้วเวลาที่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถปุ๊บร้องไห้ขึ้นมาเลยค่ะคราวนี้เนี่ยทางเราเองก็เลยคุยกับคุณแม่ค่ะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ใครจะสตาร์ทรถเราเตรียมตัวบอกเด็กๆกันดีไหมคะให้เขา

0: ได้เตรียมตัวว่าจะเป็นเสียงที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะรู้สึกกังวลหรือแม้แต่เวลาที่เรามักจะบอกว่ารถมารถมาเด็กก็เลยจำว่าอันนั้นจะต้องตื่นตัวเป็นพิเศษก็ทำให้เขากลัวถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเดี๋ยวน้าจะสตาร์ทรถแล้วนะเสียงจะดังขึ้นเขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้ตั้งหลักกับการได้ยินเสียงที่ดังขึ้น
1: ผู้ใหญ่คะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่จิ๋วชวนให้เห็นว่าเวลาที่เด็กๆเขาตระหนกตื่นกับเสียงใดๆก็ตามที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็มันตื่นตระหนกเกินไปค่ะเราไม่ต้องรีบไปกำกับว่าให้เขาสงบลงนะคะแต่ค่อยๆอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเสียงดังระดับนี้คือปรากฏการณ์แบบไหนก็จะเป็นโอกาสทองอีกแล้วค่ะที่เราจะทำให้เด็กๆได้เข้าใจสิ่งต่างๆที่มันแปลกออกไปจากชีวิตหรือความคุ้นเคยของเขานะคะ
0: พี่เหมียวมีเกมจะมาชวนเล่นค่ะเป็นเกมเจ้าเหมียวเรียนแบบใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปเล่าเลย
1: เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรนะคะเจ้าแมวน้อยจอมเรียนแบบค่ะก็เล่นกัน3คนขึ้นไปนะคะจะแบ่งกันแบบนี้ค่ะมีผู้นำและมีผู้ตามนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นเจ้าแมวน้อยนะคะถ้าเล่นกันหลายๆคนเนาะก็ให้เจ้าแมวน้อยอยู่ตรงกลางก็อาจจะให้เด็กๆค่ะอยู่ตรงกลางแล้วผู้นำเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนนำโดยการกระซิบให้คนอื่นนะคะเรียนแบบและทำท่าแบบเดียวกันนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเล่นอ้าวปรบมือ3ครั้ง1 2 3พร้อมกันแล้วจากนั้นก็กระซิบค่ะกระซิบแต่ด้วยเสียงที่เบานะคะพอครบทุกคนแล้วเราก็ทุกคนทำท่าปรบมือแล้วก็ทำท่าที่กระซิบไปถ้าเจ้าแมวอะค่ะเรียนแบบถูกต้องก็คือเขาชนะแต่ถ้าเขาเรียนแบบไม่ถูกต้องก็พยายามต่อไปค่ะ
0: ซึ่งเจ้าแมวตัวนี้อาจจะเป็นคนที่มีระบบประสาทสัมผัสการได้ยินที่ดีเยี่ยมก็เลยได้ยินเสียงกระซิบของคนรอบวงแล้วก็เลยทำท่าได้ถูกแมวก็เลยชนะไปใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะหรือถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังในภาวะปกติของเขาเขาก็จะจดจ่อมากขึ้นค่ะเพื่อจะเงี่ยหูฟังว่าเขากระซิบอะไรกันอยู่นะแล้วฉันจะได้เรียนแบบถูกแล้วก็ชนะในเกมนี้ค่ะ
0: เด็กที่ถูกฝึกฝนหรือว่าถูกชี้ชวนให้มีรายละเอียดกับระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนะคะเขาจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาจะแยกรายละเอียดของเส้นเสียงหรือแม้แต่เนี่ยว่าเวลาที่เขาไปเดินในธรรมชาติเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอันนี้เป็นเสียงนกเสียงนกตี้ติวิตเสียงนกกาว่าวแล้วก็เสียงปะทุของไฟซึ่งมันก็จะไปช่วยบอกกับตัวเราเนอะว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเสียงที่เตือนความอันตรายแล้วเขาก็จะได้ตื่นตัวแล้วก็ไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นระบบประสาทสัมผัสการได้ยินเนี่ยสำคัญต่อเด็กๆมากเลยนะคะแล้วก็การที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็สามารถทำให้ดูได้โดยการที่เรารับฟังเด็กๆอย่างมีรายละเอียดตั้งใจฟังด้วยหัวใจเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นเด็กๆก็จะเป็นสิ่งนั้นด้วยค่ะ
1: ในแง่ของการเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆ เขามีความละเอียดในการได้ยินแยกเสียงที่เป็นพื้นหลังแยกเสียงที่เป็นเสียงที่โดดเด่นออกมานะคะในการเรียนรู้เช่นเรื่องภาษาเขาจะแยกออกว่าซอโซ่คอช้างรอเรือหรือลอลิงนะคะมันก็จะสนับสนุนการเรียนรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่ะมีความละเอียดตรงนี้น้อยก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะ

0: บทเรียนนี้จะมาชวนเล่นขายของร้านอาหารเปิดแล้วค่ะมาเล่นกันเลยการเล่นขายของนะคะจะเป็นการเล่นแบบ sensory play ค่ะที่จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับรสการได้กลิ่นการได้ยินแล้วก็การมองเห็นค่ะที่สำคัญการเล่นขายของนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางสังคม
1: ทักษะด้านการสื่อสาร
0: ใช่เล่นได้ทุกวันเลยค่ะเด็กๆก็ชอบเล่นขายของผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบเล่นขายของนะคะที่โรงเล่นค่ะเราให้เด็กๆได้เก็บดอกไม้ให้เด็กๆได้เอาดอกไม้นะคะมาเล่นขายของด้วยกันเราเอาไมโครเวฟเนาะที่มันเสียแล้วอะค่ะเอาเครื่องออกแล้วก็มาตั้งเด็กๆก็เล่นเป็นอบขนมกันหรือว่าการน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็มาตั้งเอาไว้มีถาดมีอะไรก็วางไว้ไม่ต้องซื้อหาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ธรรมชาติเด็กๆก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องผิวสัมผัสต่างๆด้วยการเล่นขายของนะคะใครๆก็เล่นได้วัยไหนก็เล่นได้เพศไหนก็เล่นได้ค่ะเวลาที่มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาเล่นเนาะเขาก็จะได้ฝึกทักษะการสื่อสารทักษะการเข้าสังคมเด็กผู้ชายก็เล่นขายของได้นะคะเพราะเขาจะได้เห็นความหลากหลายไม่ว่าจะเห็นผักเห็นผลไม้เห็นวัตถุดิบได้ลองจับอุปกรณ์เด็กหลายคนก็พัฒนาการเล่นขายของมาเป็นเชฟมาเป็นไปทำเล่นจากของเล่นกลายเป็นเล่นจากวัตถุดิบแล้วก็เล่นแบบปรุงจริงๆได้ด้วยนะคะการเล่นขายของเนี่ยเป็นการเล่นอิสระเลยค่ะไม่ต้องไปกำกับอะไรนะคะเล่นไปด้วยกันให้เด็กๆ เป็นคนนำค่ะแล้วเราก็เป็นคนตามเอาล่ะร้านขายของเปิดแล้ววันนี้ใครจะเป็นลูกค้าบ้างคะ
1: สวัสดีค่ะนี่พาเพื่อนๆมาด้วยค่ะ
0: ยินดีต้อนรับค่ะสู่ร้านขายของวันนี้เรามีอาหารมากมายเลยมีอาหารตามสั่งมีส้มตำยำผลไม้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะหรือว่าจะทานกาแฟก็ได้เลย
1: โอ้เมื่อกี้ไปเดินชมสวนมารู้สึกเหนื่อยจังเลยขอสั่งพิซซ่าและยำผลไม้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณเหมียวและนี่คือของสมนาคุณสำหรับการรอค่ะ อันนี้กินได้จริงเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำยำผลไม้ให้มาเดี๋ยวจุ๋ยจะลองทำยำผลไม้ให้เหมียวก่อนนี่เลยว้าวน่ากินมากมากดอกนี้ก็น่ากินแล้วก็ต้องใส่นี่เข้าไปด้วยใส่สตรอเบอรี่เข้าไปด้วยนี่ค่ะยำผลไม้จานแรกนะคะเพื่อนๆมากินกันแล้วนี่คุณเหมียวอยากกินคนเดียวแบ่งเพื่อนด้วยนะคะ
1: ได้แต่ขอกินสตรอเบอรี่ก่อนนะเพราะว่าชอบ
0: ต้องทำพิซซ่าให้คุณเหมียว
1: เดี๋ยวให้เพื่อนชิมด้วยนะคะ
0: ใส่แป้ง
1: แครอท
0: เราก็ตีแป้งหน่อยดีกว่าเสียน้ำตาลนิดหน่อยนี่เธอตำได้ไหม
1: ได้
0: เดี๋ยวเราจะต้องมาปรุงพิซซ่าจ้านี่ใบต้อยติ่งเทศนะที่บ้านเราปลูกด้วย
1: นี่พิซซ่าหน้ารวมของเราเสร็จแล้วค่ะเอาเข้าเตาอบตรงไหนคะ
0: ข้างหลังเลยจ้าเธอนี้ทำเร็วจังเลยทำไม่รอเพื่อนเลยเมนูอาหารเสร็จแล้วค่ะการเล่นขายของแบบนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นอิสระไม่ต้องไปกำกับเรื่องเวลาหรือว่าชี้นำใดๆนะคะในฐานะ play worker นะคะก็อาจจะช่วยการเตรียมอุปกรณ์หรือว่าพากันไปชี้ชวนในสวนว่ามีอะไรที่จะเอามาใส่มาเล่นได้อีกนะคะการเล่นอิสระก็คือการปล่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ลองทำได้เล่นแล้วเราอะค่ะในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะ play worker ก็เป็นคนตามที่จะเป็นยังไงนะคะอะไรเอ่ยไหนอันไหนให้แม่ชิมอันนี้นะคะเพื่อเสริมเข้าไปค่ะ
1: แล้วก็การเล่นอิสระนะคะเราสามารถที่จะบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกได้เลยค่ะหลังจากที่เราไปชี้ชวนกันหาของเล่นเล่นกันสนุกสนานไปแล้วนะคะช่วงท้ายค่ะเรามาชวนเด็กๆช่วยกันเก็บกวาดเก็บของเล่นแยกประเภทพืชผักที่เราเตรียมมาก็อาจจะพากันไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปล้างเก็บภาชนะให้เรียบร้อยก็จะเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกเล่นแล้วเก็บด้วยกันนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่าวันนี้เราจะเล่นขายของกันพอร้านอาหารเปิดเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันเก็บให้การเก็บเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ

็นว่าการเล่นอยู่ในทุกมิติของชีวิตการเล่นอิสระสำคัญต่อการเติบโตของเด็กเพียงแค่เด็กๆได้เล่นมีผู้ใหญ่ใจดีคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนอำนวยการเล่นให้เขาได้เติบโตทดลองค้นหาเด็กที่ได้เล่นจะพบความสุขความงามแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองเพราะเราอยากเห็นเด็กเติบโตการเล่นจึงเริ่มได้เลยมาเล่นไปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้คือหลักสูตร Play to Progress โดยลงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้การเล่นเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแค่หันไปก็เท่ากับเล่นแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มีคำถามข้อแรกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะติดเกมน้อยลงครับ ลักสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเคยชินคือเราต้องใช้โยนิโสมนสิการต้องคิดพิจารณาในทางที่เกิดความอยากเปลี่ยน ถ้าใจหนึ่งอยากเปลี่ยนอยากเล่นน้อยลงใจหนึ่งก็ยังพอใจกับการเล่นในระดับปัจจุบันก็คงไม่ได้ผลคือต้องสร้างความรู้สึกว่าอยากจะเลิกจริงๆความอยากจะเลิกเกิดด้วยความคิดอย่างไรก็ง่ายๆก็คือการพิจารณาข้อดีข้อเสียของการเล่นเกมอย่างที่เล่นในปัจจุบันให้เอากระดาษเขียนสองหัวข้อว่าข้อดีข้อเสียคุณและโทษแล้วก็ลองรวบรวมข้อคิดจนกระทั่งเราสามารถเห็นชัดเลยว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วต้องระลึกไว้อย่าลืมต้องคิดในทั้งนี้บ่อยๆเฉพาะข้อเสียที่รู้สึกว่า ทำให้ เรามีปัญหาและจะเป็นปัญหาทั้งสุขภาพที่เล่นเกมมากไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าทำให้จิตฟุ้งซ่านการ สมาธิสั้นเป็นต้นเสียเวลาเสียสตางค์ให้เราลองจัดลำดับว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญในชีวิตของเราอะไรคือเป้าหมายชีวิตของเราและการเล่นเกมนี่มันสอดคล้องกับการก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตแล้วมากน้อยแค่ไหนอีกคำหนึ่งที่

นี่หรือว่าคำของเราอีกข้อหนึ่งนอกจากโยนิโสมนสิการคือมัตตัญญูตาเท่าไรจึงจะพอดีคำนี้ว่าพอดีก็ควรจะอยู่ในสมองเราตลอดเวลาในการบริโภคสิ่งต่างๆหรือการละเล่นต่างๆว่าเท่าไรจึงจะพอแล้วเราจะรู้ยังไงว่าพออันนี้เป็นปริศนาหรือว่าที่ทุกคนต้องถามตัวเองที่ยกตัวอย่างในเรื่องดูพอแล้วก็ดูผลดีข้อดีข้อเสียต่อจิตใจข้อดีข้อเสียต่อสุขภาพข้อดีข้อเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นต้น ผมอยากทราบถ้าเรามีความอยากแล้วเราอยากที่จะไม่อยากแต่เรายุดความอยากไม่ได้สักทีเราควรทำอย่างไรครับขอบคุณครับก็นึกก็สังเกตว่าความอยากบางอย่างในความอยากที่เราเรียกว่าตัณหาไม่มีจุดจบยิ่งได้ยิ่งอยากได้ไม่มีวันไหนที่จะรู้สึกว่าพอแต่ความอยากบางอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมมติว่าเราอยากไปกรุงเทพถ้าเราไปถึงกรุงเทพแล้วความอยากนั้นก็หายด้วยปริยายไปใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ายังอยู่ไปถึงกรุงเทพแล้วก็ยังอยากไปกรุงเทพเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้า ความอยากที่เป็นกุศลหรือว่าความอยากที่เป็นจุดมีจุดจบเราก็ไม่เรียกว่าตัณหาก็เรียกว่าฉันทะนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนกระแสของจิตในแรงโดนบันดาลใจที่เป็นออกมาทางตัณหาให้เปลี่ยนให้เป็นฉันทะทีนี้ถ้า เรื่องอยากที่ว่าอยากที่จะไม่อยากนั้นคือความแล้วสังเกตได้ไงไม่ยากว่าการตัดสินว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปหรือจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่โกหกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจได้และทำตามความตั้งใจนั้นได้ถึงจะยากก็ยังไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าเรามองด้านในเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเราจะห้ามมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ต้องค่อยๆกล่าวค่อยๆแก้ฉะนั้นความไม่อยากจะอยากถ้าเห็นความทุกข์ในการอยากแบบตัณหานี่ปัญญาก็เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายในความอยากระดับนี้ความอยากจะหายเพราะเป็นสิ่งที่เราสั่งสมมาแล้วเป็นนิสัยที่ฝังลึกในใจฉะนั้นเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเช่นเราเจริญความสันโดษแล้วก็ถามเท่าไหร่ว่าพอดีเยอะอย่างถ้าสิ่งใดแล้วเรารู้ปัญญาก็บอกว่าพอดีแล้วความอยากที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เอาด้วยเราก็สักแต่ว่าสังเกตมันเกิดขึ้นดับไปขึ้นดับไปแต่เราก็จะไม่ตอบสนองเมื่อเรามีหลักสัมมาทิฏฐิเราก็ได้ประเมินว่าเท่าไรจึงพอความอยากที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตกลงอย่างนี้ด้วยความสมัครใจเราก็ดูมันเกิดดับมันจะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในขณะเดียวกันเราก็พยายามเปลี่ยนความอยากของเราให้เป็นความอยากที่เป็นตัณหาให้มันเป็นความอยากที่เป็นฉันทะเพราะความอยากที่เป็นฉันทะก็เป็นส่วนหนึ่งของทางปฏิบัติไม่ใช่อุปสรรคต่อความเจริญงอกงามในจิตใจ

มีแต่ผู้ชายหมดเลยหลวงที่ที่ต้องสลับเหมือนไพ่เนี่ยที่สลับไพ่หน่อยจะทำอย่างไรให้ทราบว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรคะโอ้ไม่ ยากมาก คือผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงอัปปนาสมาธิบางท่านอาจจะเกิดญาณระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลของการทำสมาธิเสมอไปที่จริงผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นนี้ที่ระลึกชาติได้ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อย มีบางท่านที่ระลึกชาติได้ก็มีญาณที่ยังมีญาณรู้ชาติก่อนของคนอื่นได้บ้างแต่ถ้าเราไปขอให้ทราบไม่แน่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ท่านอาจารย์เองเคยไปที่สถาบันหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาเขาเรียกว่า psychic institute แบบสถาบันคนมีญาณวิเศษอะไรต่างๆที่ไปก็เพราะว่าลูกศิษย์อาตมาลูกหนึ่งลาสิกขาแต่ไปเรียนที่นี่พออาจารย์ใหญ่ในสถาบันรู้ว่าอาตมาจะไปแคลิฟอร์เนียก็ให้ลูกศิษย์ติดต่อนิมนต์ไปเยี่ยมให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็เขาขออนุญาตให้แสดงความสามารถต่างๆและมีคนหนึ่งก็มาอ่านออร่าตัวนี้ออร่าโอ้สวยมากมีสีนั้นสีนี้เขาก็มีดินสอสีแล้วก็วาดออร่าให้อาตมาถวายแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนระลึกชาติได้แล้วก็เขาขออนุญาตอาตมาก็ได้เพราะอาตมาระลึกไม่ได้แล้วก็เขาระลึกชาติอาตมาสามชาติแต่คือปัญหาคือถ้าเราเจอคนนี้เราก็ไม่รู้เนาะจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่มีเครื่องพิสูจน์เราก็พวกนี้ต้องฟังหูไว้หูนะแต่เขาบอกว่าชาติหนึ่งเป็นฟาร์เมอร์ที่อินเดียมีที่ดินมากมายมีวัวมีควายเป็นร้อยๆตัว อีกชาติหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นหมอผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมากเป็น หมอมีชื่อเสียงแบบหมอสมุนไพรสมัยก่อนแล้วก็อีกชาติหนึ่งบอกว่าเป็นชาวตะวันตกที่เรืออับอางหรือเรือจมน้ำแล้วก็ขึ้นบกในประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าว่าทีนี้ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยต่อไปในเมืองนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าเมืองไทยแต่ก็ว่าแล้วซึ่งเราฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะก็บางท่านนี่ก็ระลึกชาติได้ด้วยการสะกดจิตแต่นั่นก็อันตรายเหมือนกันได้ต้องระมัดระวังอ
หนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะหายจากความไม่มั่นใจในตัวเองคืออะไร ที่จริงแล้วมีเรื่องนี้มีสุดโต่งนะความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอันนั้นไม่ดีมันเป็นปัญหามากแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองมากก็ไม่ดีเหมือนกันที่จริงก็ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็เกิดเพราะผู้นำประเทศเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ใช่เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนี่ความ เราต้องแยกแยะด้วยระหว่างความไม่เชื่อมั่นในตัวเองและความระมัดระวังความรอบคอบ คือถ้าเราเอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักมันก็ทำให้ประมาทได้ง่ายมากแล้วทำให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รับฟังคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเชื่อมั่นความคิดความเห็นตัวเองมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เชื่อความคิดตัวเองจนเกินไปมันก็เป็นส่วนที่ดีก็ได้เป็นส่วนของปัญญาก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แต่ยังไม่ตัดสิน 100% คอยรับฟังจากคนอื่นให้ค่อยๆศึกษาไปจึงจะสรุปอย่างนี้จะดีแต่ถ้าเป็นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยอันนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็ต้องถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไรไม่กล้าทำหรือทำให้ไม่เชื่อส่วนมากก็จะเกี่ยวกับว่ากลัวคนอื่นเขาจะว่าเอากลัวคนอื่นจะล้อเลียนจะหัวเราะเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามบอกต้องทำให้ได้ใช่เขาจะหัวเราะเขาจะว่าอะไรก็ช่างมันอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกที่อาตมาได้ภาษาไทยได้เร็วเพราะพูดผิดถูกก่อนจะพูดถูกได้แล้วไม่กลัวคนหัวเราะไม่กลัวคนแบบอมยิ้มอะไรแค่ใครจะว่าอะไรช่างมันก็เลยว่าธรรมดาของคนเรียนภาษาว่าจะต้องออกเสียงผิดจะต้องอะไรผิดจึงจะถูกได้ก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะให้มันถูกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ไม่ต้องอายหรอกถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรมีความผิดพลาดเพราะคนมีปัญญาไม่รังเกียจความผิดพลาดแต่พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อจะขัดเกลาตัวเองต่อไปนั้นในจะมาจริงว่าเอกคำบริกรรมที่เราเคยแนะนำคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในเวลาเข้าที่ประชุมหรือว่าเข้าในที่ไหนต้องบริกรรมอยู่ในใจว่าฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองต้องบริกรรมว่าฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้แต่สำคัญก็คืออย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปไม่ต้องอายหรอกถ้าเราอย่างไม่เก่งยังไม่ดีนะแต่เรากำลังพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเรากลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินแล้วมันจะไม่พัฒนาได้สักทีโอ้มีหนูอยากทราบว่าถ้ามีเพื่อนมาใช้ของของเราโดยที่ไม่ได้ขอเราก่อนแล้วเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ชอบจะทำยังไงดีคะก็ต้องใจเย็นๆก็พูดอีกทีว่าถ้าจะใช้ของต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าคนนั้นบางที่เราก็ให้โอกาสเขาก่อนบางที่แบบกิเลสครอบงำแล้วว่าลืมตัวอะไรๆแบบนี้ถ้าเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังให้โอกาสอยู่
แต่ถ้าเป็นครั้งที่สามเนี่ยดูว่าเขาแกล้ง

ขาไม่สนใจเขาไม่เคารพเราอันนี้บางทีก็ต้องคุยกับคุณครูบ้างหรือว่าจะต้องประชุมหมู่เพื่อนให้พูดคุยในเรื่องนี้อันนี้เป็นเพราะปัญหาอย่างนี้ที่เราแนะนำเรื่องวงกลมกัลยาณมิตรซึ่งเราไม่ต้องทำเป็นทางการบางทีเราก็ประชุมกันเอง5 6 7คนอะไรอย่างนี้คุยกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะยกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาพูดคุยกันได้พอเราพูดในวงกลมไม่ใช่2ต่อ2ก็จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วการวาจาของเราก็จะได้ริบร้อยแล้วก็ไม่ทำให้ปัญหาลุกลามอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะชักชวนใครไปทำดีแต่คนนั้นไม่อยากทำทั้งที่เราบอกเปรี้ยวแล้วเราควรทำอย่างไรดีครับขอบพระคุณครับ หนึ่งเราก็ต้องเคารพในสิทธิคงทุกคนที่จะโง่ถ้าคนยืนยันว่าจะโง่ยืนยันว่าจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้ทีนี้การที่เราอยากให้คนมาทำความดีหนึ่งเราก็ต้องมีเทคนิคในการพูดในการชักชวนใช่ไหมคือเรื่องการรู้จักกาลเทศะเรื่องการพูดในลักษณะที่เขาจะสนใจได้อย่างเช่นบางทีเราอยากจะไปทำความดีแต่ว่าในหลังจากทำความดีเราไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งอย่างนี้ใครว่าวันพาชวนไปเที่ยวคือตอนเช้าว่าจะไปทำบุญแล้วก็หลังฉันจะไปโน่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่แรกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปเพื่อทำบุญเขาไปเพื่อเที่ยวแต่เมื่อเขาไปทำบุญแล้วไปทำความดีแล้วเขาอาจจะรู้สึกดีกว่าที่คิดนะมันก็ดีเหมือนกันบางทีก็เราก็ต้องวางแผนเล็กหน่อยอย่างน้อยก็ตามในความปรารถนาดีต่อเพื่อนที่เรียกว่าเมตตาก็ต้องอยู่ในบริบทของพรหมวิหาร4ข้อและข้อสำคัญคืออุเบกขานั้นหมายความว่าในกรณีที่เราอยากช่วยให้คนมีความสุขอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่เรายังทำไม่ได้เขาไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราพอหรือว่าเขาพอใจกับสิ่งที่เขายังเป็นอยู่เขาทำอยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ให้จิตใจของเราเป็นกลางไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ท้อใจแต่เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอีกเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมได้คือไม่ใช่ว่ายกเลิกเลยว่าแม่เขาไม่เอาแล้วก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่เอาอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราถือว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเราก็ถอยออกมาหน่อยแล้วก็คอยหาโอกาสที่ดีกว่า

เมื่อผมอยู่นอกโรงเรียนชอบมีคนมาถามว่าทำไมถึงเป็นพุทธในโรงเรียนก็มีถามเหมือนกันผมอยากทราบว่าผมควรตอบยังไงดีครับโอ้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นผู้ป้อนคำตอบสิฮะเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีเหตุผลของตัวเองแล้ว เราก็เชื่อชาวถ้าถามอาตมาเป็นต้นก็จะบอกว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัส

รู้จริงแล้วพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการฝึกตนและการฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตนให้ละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจให้บำเพ็ญสิ่งดีในการชำระจิตใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เราก็ไม่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลไม่เชื่อว่าความเจริญงดงามของเราก็อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วคำ เมื่อเราเชื่อในการกระทำของตัวเองเราก็มีวิธีพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่ไม่มีทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าเราเปลี่ยนตัวเองได้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ในสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราได้เราก็พยายามลองดูเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธเจ้าสอนจริงพุทธเจ้าสอนให้เราบำเพ็ญสิ่งดีงามในจิตใจเราก็พยายามบำเพ็ญเพื่อพิสูจน์ว่าคนเราบำเพ็ญความดีได้ไหมแล้วทำแล้วเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้องพยายามทำตามนั้นเราชอบความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้และเรากำลังพิสูจน์และเราพอใจว่าพุทธเจ้าสอนจริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตรงตามที่ท่านอาจารย์พูดแต่ว่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองในข้อนี้ให้มาก เพราะว่าอาตมาสังเกตมานานแล้วว่าชาวไทยนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้กำหนดว่าความเป็นพุทธอยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราจึงเป็นพุทธแต่ถ้าคนที่ศาสนาอื่นมาถามเราก็ต้องสามารถบอกว่าทำไมเราพอใจกับการเป็นพุทธนี่ว่าเป็นหน้าที่สำคัญ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดครับก็อยากให้เรานั่งนั่งคิดมันก็ทำเป็น mind map อะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าเท่าที่เราสังเกตในชีวิตอะไรคือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้ไปได้ดีการเรียนรู้สนุกมีความสุขแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ก้าวหน้าหรือว่ายากเราก็น่าจะมีข้อมูลจากชีวิตของเราพอสมควรทีนี้เราทางง่ายๆแล้วก็แปลงทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทางปัญญาและความคิดว่ามันมีอะไรที่เราเอกิริยาการกระทำของเราอย่างเมื่อกี้นี้ก็มีถามเรื่องลังเล่นเกมมีการใช้เวลาในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่นำให้สู่ความสุขที่แท้จริงแต่กินเวลามากจึงทำให้เวลาเรียนรู้น้อยลงมีเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เราต้องการให้ดำเนินชีวิตทางกายในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือมีต้องมีสติมีความอดทนมีสติมีสมาธิในการเรียนรู้เพราะถ้าจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านวุ่นวายห

หูเสื่อมเศร้าวิตกกังวลจิตใจไม่มีกำลังจะเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ก็จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะนั้นเราก็ต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจต้องรู้จักบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกนึกคิดเราไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ แล้วก็ ตัวสำคัญนี้ตัวฉันทะที่ว่าสร้างความกระตือรือร้นสร้างความพอใจสร้างความรักในการเรียนรู้เมื่อมีความภาคภูมิใจหรือว่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ในทั้งจากสิ่งนอกตัวและภายในตัวแล้วปัญญาก็จะเกิดแต่ในด้านปัญญาและความคิดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ต่างๆมันจะเป็นความคิดผิดบางอย่างเช่นว่าฉันไม่เก่งฉันก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นฉันก็ไม่ชอบนี่นะคือพอมีความคิดอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะนั้นกลั่นกรองความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นที่บ่นทำลายความเพียรและความตั้งใจเรียนฉันสรุปแล้วว่าทำยังไงจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดหนึ่งก็ให้เขียน mind map แล้วดูว่าสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ว่า1การกระทำด้วยกายด้วยวาจา2อารมณ์3ความคิดว่า พฤติกรรมอย่างไรการจิตใจต้องไปอยู่สภาพอย่างไรความคิดอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการเรียนรู้กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เริ่มเข้าวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเราเองก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเช่นกันเราจะทำยังไงให้ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะเรื่องนี้อาตมาว่าหลักสำคัญคือการเอาใจเข้าใส่ใจเราใช่ไหมคือเราต้องพยายามเรียนรู้ว่าหนึ่งตัวเราอย่างสมมติว่าเราก็กำลังเข้าวัยรุ่นฮอร์โมนกำลังคึกขนองเราก็พยายามเรียนรู้จากตัวเราแล้วว่าอาการแปรปรวนทางจิตใจอะไรที่กำลังเกิดขึ้นให้เราศึกษาให้เรารู้เท่าทันแล้วก็คอยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ทราบให้ท่านได้เข้าใจเราว่าที่เราทำท่างองแงอย่างนั้นหรือว่าเราไปพูดไม่สุภาพอย่างนี้อย่างนี้ขอโทษมันต้องมีการขอโทษขออภัยจะพยายามตั้งสติไปคือถึงแม้ว่าจะมีอาการทางจิตใจหรือว่าตามสมองก็แล้วแต่สิ่งที่เรายังควบคุมได้คือการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเราแล้วก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเราแล้วเราก็ต้องชวนให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจท่านแล้วให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ค่อยให้เราเข้าใจท่านด้วยคือมีการแลกเปลี่ยนเราทุกคนกำลังเข้าสู่วัยแปรปรวนอารมณ์ก็แปรปรวนอะไรก็แปรปรวนทำยังไงเราจึงจะอยู่การอย่างเป็นกาลยานมิตรต่อการเหมือนเดิมเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องไหนต้องให้อภัยในเรื่องไหนบ้างต้องค่อยคุยกันแลกเปลี่ยนช่วยกันถ้าเราไม่สมหวังเราต้องทำยังไงครับ
ก็ไม่ต้องทำอะไรสมหวังนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอเพราะเราตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะมีผลสองอย่างอยู่เสมอคือสมหวังกับผิดหวังคือเวลาคือแน่นอนแล้วเราต้องการจะสมหวังไม่อยากให้ผิดหวังแต่ถ้าเรามีปัญญานี่เราจะไม่ลืมว่าความผิดหวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วถ้าเราก็ควรจะถามตัวเองว่าถ้าผิดหวังแล้วจะทำยังไงต่อควรจะเตรียมตัวไว้หลวงหน้าและอีกอย่างหนึ่งระหว่างความสมหวังกับผิดหวังถ้าเราสังเกตจากประสบการณ์เราเองบ้างจากคนรอบข้างบ้างจากการอ่านการฟังบ้างเช่นว่าในหลายเรื่องเหลือเกินที่การผิดหวังเป็นเหตุให้สมหวังทีหลัง อย่างดูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ส่วนมากทายว่าแต่งงานก็คนรักแรกใช่ไหมคนแรกที่รักนี่ก็คือสามีภรรยาแล้วส่วนมากไม่เคยอกหักมาแล้วเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายก็ได้เจอคนที่รักจริงแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักก็ไม่ได้เจอคู่ครองในที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายๆในอย่างอาตมาเองมีอยู่ก่อนที่ตัดสินมาเมืองไทยมีช่วงหนึ่งคิดจะไปบวชเป็นพระเซนในญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายผิดหวังว่ามีอุปสรรคมากมายไปไม่ได้แต่ตอนหลังรู้สึกโล่งใจเลยโอ้นี่ดีเกินที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพราะไม่นานไม่กี่เดือนก็ได้ก็ได้เข้าสู่สายหลวงพ่อชาแล้วก็เออนี่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่ถูกจริตถูกที่สุดนั้นสิ่งที่ไอความสมหวังที่ย้ายหลวงในชีวิตของอาตมาก็เกิดจากการผิดหวังในเรื่องอื่นอาตมาว่าเรื่องนี้ธรรมดามากและทุกคนก็คงถ้าทบทวนอดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นว่าบางทีก็พวกสมหวังในเรื่องหนึ่งทำให้ผิดหวังในเรื่องอื่นพอผิดหวังในเรื่องหนึ่งก็ทำให้สมหวังในเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันมุดเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาจริงเอาจังกับมันมากจนเกินไป

ทำยังไงให้เราจัดการกับความทุกข์และความเครียดให้หมดจด ก็ความทุกข์ก็คงไม่ได้หายทีเดียวแต่ว่าเราพูดเรื่องความคงจะหมายถึงความทุกข์แบบหนักๆเนาะแล้วและความเครียด เรื่องความเครียดเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตเมื่อมีความกดดันโดยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเลือกวิสัยเราก็ต้องอยู่เราอยู่ใน สถานการณ์อย่างนี้สภาวะอย่างนี้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มีความกดดันจากสิ่งแวดล้อมจากเวลาจากคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกกดดันและความเครียดนั้นถ้าเราต้องการจะอยู่แบบไม่ให้เครียดเลยอันนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คำถามที่ดีกว่าคือทำยังไงเราจึงจะจัดการกับความเครียดหรือว่าให้ความเครียดให้น้อยที่สุด

แล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นชัดก็คือในความทุกข์ทุกอย่างรวมถึงความเครียดที่มันเป็นปัญหาตัวทรมานแต่ตัวที่ทำให้มันเรารู้สึกว่าไม่ไหวก็คือความไม่อยากคือเครียดก็อย่างหนึ่งไม่อยากเครียดก็อย่างหนึ่งตัวเครียดบางทีมันก็ต้องมีเพราะสถานการณ์อย่างที่ว่าแต่ตัวความไม่อยากเครียดความรังเกียจความเครียดความเครียดว่าเครียดอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดเพิ่มขยายมากโดยไม่จำเป็นอันนี้ก็เลยอยากให้สังเกตตัวนี้ถ้าตื้อปล่อยวางตัวนี้ได้นี่จะดีมากอย่างหนึ่งเรื่องสติทำให้เราทำงานอย่างประเภทเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวคือความเครียดที่เพิ่มขึ้นที่มันเกิดจากความคิดใช่ไหมคิดปรุงแต่งว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้พ่อแม่จะผิดหวังนะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณครูจะโอ้ถ้าทำอย่างนี้มาสอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับงานไม่ใช่การคิดเพราะงานไม่ใช่คิดเพราะสิ่งที่ต้องทำในเวลาจำกัดเพราะนั้นเราก็ปนทำลายกำลังใจของเราด้วยปล่อยคิดเพราะนั้นการเจริญสติการทำสมาธิจนสามารถระงับความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งได้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงเพราะนั้นในชีวิตเราชีวิตของมนุษย์จะมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจได้ตลอดเวลาแล้วก็จะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วการเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีกำลังแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่พอใจที่เป็นไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้เพราะนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำอย่างไรให้สามารถเอาชนะใจตนเองได้คือการปฏิบัติธรรมการมาพูดเรื่องไตรสิกขาอีกทีก็ต้องมีการปฏิบัติในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจหรืออารมณ์และในด้านปัญญาและความคิดนั้นพฤติกรรมอารมณ์ความคิดอันนี้ทั้งสามด้านนี้ต้องพร้อมๆกันในเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจเราอย่างดื้ออย่ามีคิดอยากทำอะไรๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ต้องใช้การเจตนางดเว้นควบคุมการแสดงออกทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจเราก็ต้องสร้างคุณธรรมต่างๆสติสมาธิความเมตตากรุณาความ ความเอื้อแฝงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความฉันทะความพอใจในสิ่งดีงามความใฝ่ดีใฝ่รู้โยนิโสมนสิการเป็นทางด้านปัญญาให้เปลี่ยนความคิดผิดเป็นความคิดถูกนั้นเราต้องเจริญด้วยการฝึกด้วยการฝึกตนแต่การฝึกตนนี้ใช้เวลาผลของการฝึกตนนี้มันจะไม่เห็นได้ง่ายๆซึ่งครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนการเดินกลางหมอกถ้าคนเราเดินกลางฝนไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเปียกอยู่แต่ถ้าใครเคยเดินกลางหมอกจะรู้ว่าสามารถเดินไกลมากไม่รู้สึกว่าเปียกจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านแล้วก็จับผ้าอู้มันเปียกหมดเลยวันนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งต้องใช้ความใจเย็นด้วยผมอยากทราบว่ามีวิธีการฝึกเจริญสติที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำได้

ในอิริยาบถต่างๆอย่างไรบ้างครับ มันแล้วแต่โอกาสอย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องคุยกับใครไม่มีอะไรเราก็ทำสติกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ในความรู้สึกในร่างกายอย่างเช่นในระหว่างการล้างหน้าล้างตาหรือการอาบน้ำอาบฝนการแต่งตัวการเดินบันไดลงบันไดการเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งในช่วงที่เราไม่ต้องพูดกับใครให้ก็เป็นโอกาสตั้งสติกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นการปล่อยวางความเครียดที่สะสมอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในบางเวลาถ้าเกิดเวลาว่างๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก1นาทีเพื่อเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ความพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบันอยู่กับหน้าที่การงานของเราอยู่กับความอารมณ์กายเราใจเราในขณะนี้อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าสติเราดีเราเจริญสติอย่างมากจะคุ้นเคยกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นเพราะจิตใจเริ่มจะเป็นอกุศลจะมีสัญญาณเตือนภัยให้ระมัดระวังถ้าจิตใจเราเริ่มดีเราก็จะได้สนับสนุนจะทำให้ดียิ่งขึ้นนั้นมันก็อยู่ที่การปรับการเจริญสติให้เหมาะกับเหตุการณ์อย่างเช่นเราอยู่ในที่สมมติว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนหรือปรึกษาหารือกันหรือสนทนากันเราจะตั้งสติกับลมหายใจตั้งสติกับคำบริกรรมก็ไม่ได้นั้นเราควรจะตั้งสติอย่างไรก็ตั้งสติอยู่กับวาจาของเราก็ต้องพูดให้เป็นสัมมาวาจาแล้วก็ตั้งสติในการฟังคนอื่นอย่างใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าตั้งใจฟังคนที่เราชอบหรือว่าคนที่มีความเห็นตรงกับเราแต่ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนที่พูดให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่มีสติอย่างนี้มีสติในการแสดงออกมีสติในการรับฟังนั้นไอ้สิ่งที่การเจริญสติมีรูปแบบเยอะแยะเลยในแต่ละวันอยู่ที่ว่าเราถามตัวเองว่าอยู่ที่นี่อย่างนี้ก็จะอยู่อย่างไรถึงจะมีสติให้มากที่สุด

0: ทำอย่างไรที่จะทำให้การโฆษณาเกินจริงหมดไปจากสังคมไทยครับคือที่จริงการโฆษณาเกินจริงถ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เกินคุณสมบัติของสินค้าหรือว่าพูดตรงๆว่าสิ่งนี้มีทำอย่างนี้ได้และจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้แล้วมันก็ไม่แก้ปัญหาอย่างพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบของกฎหมายคือในส่วนมากอาตมาไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายในเมืองไทยเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีมันเข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรที่ดูแลคุณภาพของการโฆษณาและควบคุมเรื่องนี้อันนี้จะที่จริงการโฆษณาเกินจริงนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าการโฆษณาที่กดปุ่มคนให้คนเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ผูกพันกับสินค้าต่างๆ อย่างเช่นก็ให้สร้างภาพที่ดูว่าอบอุ่นหรือว่ามีความหรือว่าฐานะอะไรส่วนมากนี่จะสินค้าบางอย่างจะโฆษณาด้วยเห็นว่าเขาไม่บอกหรอกแต่ว่าด้วยภาพจะให้เข้าใจว่าถ้าเราใช้สินค้านี้จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้สินค้านี้ในโฆษณาเลยคือมันเป็นเรื่องของฐานะในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในฐานะนั้นหรือว่าจะเข้าสู่ฐานะนั้นโดยการใช้สินค้าของเขาอันนี้เป็นต้นซึ่งเขาไม่บอกแล้วเลยจะไปควบคุมด้วยกฎหมายไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นทุกวันคือคนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะเมื่อเห็นการโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเขากำลังกระตุ้นตัวนี้เนาะเขาอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นความกลัวเดี๋ยวสังเกตไปว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วไม่มีประกันชีวิตหรือว่าถ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นเกิดคือก็ต้องการใช้ความกลัวอะไรความรักของเราเป็นเครื่องมือให้เขาได้ขายประกันเพราะฉะนั้นสำหรับอาตมาไอสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าก็ตอบต่อ
1: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10 รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์ตราสารทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุก

ตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะท

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายะมะ

ตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อทุกขาหะทิฏฐิผู้ชาเคนะสุทัตถะหัตถังพรหมังวิสุทธิชุติมิทธิ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ำหั่นเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นอาจจะเป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณะโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉี

นั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนไปคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดียรถีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณะโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอ็นเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติ
ปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินจามานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่า

ว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินจมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่8มีผลกระทบในวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยโดยมีพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่1กรกฎาคมได้แก่บริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่2กรกฎาคมนี้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดบึงกาฬบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้จังหวัดชุมพรระนองและพังงาพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่3กรกฎาคมบริเวณภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากเพชรบูรณ์และพิษณุโลกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและ

ูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปู่อันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi มั้ยครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: โอ้ปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเม
3: ย์จะ
4: เอ
3: าฉันด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่นี่นี่นี่นี่นี
3: ่ไม่อาชิว
4: เฮ้ย
3: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอะโอ้นี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระพวกที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจัตวัน
7: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: ด้วยขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: เดี๋ยวไปให้คุณหมอเอ็กซเรย์ปอดก่อนนะคะ
1: 2-3 วันนี้ที่โรงพยาบาลมีคนป่วยเยอะผิดปกติเนอะ DLTV ว่าไหม
2: ใช่ๆตั้งแต่ย่ามานอนที่โรงพยาบาลเรามาเยี่ยมย่าทีไรก็เห็นแบบนี้ทุกทีเลย
0: สวัสดีจ้าปกป้อง DLTV มาเยี่ยมย่าเหรอจ้า
3: สวัสดีครับคุณแม่อิงฟ้า
1: ใช่ครับมาเยี่ยมย่าครับดูช่วงนี้โรงพยาบาลคนป่วยเยอะเลยนะครับ
0: 2อาทิตย์มาเนี่ยคนป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจกันเยอะเลยเหมือนย่าของปกป้องและ DLTV ละจ้า
1: ระบบทางเดินหายใจเหรอครับ
0: เดี๋ยวไว้เจอคุณหมอสงสัยตรงไหนถามได้เลยคุณหมอใจดีจ้า
1: ย่าเป็นไงบ้างครับอาการดีขึ้นไหม
4: ดีขึ้นแล้วล่ะหายใจได้ถั่วท้องขึ้นน้ำมูกก็ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยเคืองตาเท่าวันก่อนนะ
2: คุณย่าดูไม่เป็นอะไรมากอาการดูดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วนะครับ
5: สวัสดีตอนสายๆนะครับ
3: สวัสดีครับ
6: จ้า
5: วันนี้หนูหน้าตาสดใสขึ้นเห็นว่าทานข้าวทานผลไม้ได้เยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับ
1: จ้าก็เริ่มกินได้แล้วจ้าคุณหมอครับสรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: อ๋อคุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ก็เลยทำให้ร่างกายมีอาการระยะสั้นๆก็คือแสบตาระคายเคืองตามีน้ำมูกไหลปวดหัวบ้างแต่ว่าตอนมาถึงโรงพยาบาลน่ะจะหายใจถี่หน่อยดีที่ไม่ได้เป็นหลอด

0: อดลมอักเสบเพราะบางรายก็จะมีอาการหลอดลมอักเสบกับอาการภูมิแพ้น่ะ
1: งั้นแสดงว่าอีกไม่กี่วันย่าก็กลับบ้านได้แล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วจ้ะคุณย่าเป็นคนไข้ที่น่ารักไม่ดื้อเลยทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป็นอย่างดีเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะจ้ะ
3: ปกป้องสงสัยครับว่า PM 2.5 คืออะไรเหรอครับ
0: PM 2.5 น่ะเหรอปกป้องมันก็คือมลพิษร้ายแรงในอากาศก็จะหมายถึงพวกอนุภาคที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่านั้นมากต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเท่านั้นถึงจะมองเห็นอย่างฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลวและหมอจะบอกเลยนะว่า PM 2.5 คือภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะด้วยขนาดที่เล็กมากและลอยอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานมันจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อเราสูดดมหายใจมันเข้าไปยังไงล่ะ
3: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
0: ยากครับมลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะและการเผาวัสดุต่างๆทั้งจากระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมสาเหตุของ PM 2.5 ในประเทศไทยส่วนมากมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5 มากที่สุดตามมาด้วยภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งนะครับ
1: แล้ว PM 2.5 มันสามารถเกิดได้เองตามธรรมชาติไหมครับหมอ
0: ได้นะก็จะเป็นพวกฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันไฟป่าขมเหลวจากภูเขาไฟระเบิดอะไรทำนองนั้นแหละ
2: ถือว่าคุณย่าได้รับ PM 2.5 ไปในปริมาณที่ไม่มากอาการก็ยังฟื้นฟูกลับมาหายเป็นปกติได้เร็วจ้ะ
3: หายเร็วๆนะครับย่าจะได้กลับบ้านกันคุณหมอครับแล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
0: ส่วนมากอาการเบื้องต้นก็จะคล้ายๆคุณย่านี่แหละแต่ที่อันตรายคือภาวะแทรกซ้อนระยะยาวที่ร้ายแรงต่างหากที่จะทำให้สุขภาพของเราย่ำแย่ส่งผลกระทบต่อสมองหัวใจและปอดของเราเช่นเกิดหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดสมองโรคหอบหืดมะเร็งปอดโรคภูมิแพ้โรคหลอดลมอักเสบหัวใจขาดเลือดหัวใจวายและหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาการจะกำเริบรุนแรงขึ้นการทำงานของปอดลดลงเสียชีวิตก่อนกำหนดหรือก่อนวัยอันควรยังไงล่ะนอกจากคนปกติจะต้องดูแลตัวเองให้ดีแล้วคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงมีครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจโรคเยื่อบุตาอักเสบโรคผิวหนังโรคหัวใจและหลอดเลือดยิ่งต้องระวังและดูแลตัวเองให้มากกว่าปกติ
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: ได้หมอต้องขอตัวก่อนนะครับฝากพยาบาลแม่อิงฟ้าดูคุณย่าไปก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะหมองั้นเดี๋ยวขอแม่ไปหยิบที่วัดความดันก่อนนะ
1: ครับ
3: ฉันอยากรู้เรื่อง PM 2.5 มากขึ้นและเรื่องของการป้องกันตัวจาก PM 2.5 จะได้เตรียมรับมือได้ถูกนายช่วยฉันหน่อยสิ
1: ได้สิเรื่องดีๆแบบนี้ฉันสนับสนุนอยู่แล้วเริ่มต้นจากการเตรียมตัวกันเลยนะอย่างแรกเลยเราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกวิธีที่ช่วยได้ก็คือศึกษาวิธีลดการปล่อยฝุ่นละอองด้วยตัวเราเองอย่างลดการขับขี่ลดการเผาไหม้และคอยตรวจสอบคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมออุปกรณ์อีกอย่างที่เราควรเตรียมติดตัวไว้ก็คือหน้ากากอนามัยที่ช่วยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ได้
3: เข้าใจแล้วถ้าเราเตรียมตัวรับมืออย่างดีระหว่างที่มี PM 2.5 ขึ้นมาเราก็จะได้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและตรวจเช็คคุณภาพอากาศจากแอปพลิเคชันเพื่อความปลอดภัยถ้าที่บ้านเรามีเครื่องฟอกอากาศเราก็สามารถเปิดใช้งานเพื่อช่วยกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ได้ใช่ไหม DLTV
1: ใช่แล้วเครื่องฟอกอากาศช่วยได้เปิดเลยอีกวิธีที่ช่วยได้จากต้นเหตุเลยก็คือการหันมาใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง
2: มาแล้วจ้าคุณย่าขอแขนวัดความดันหน่อยนะคะ
3: อย่าถามหน่อยสิว่า PM 2.5 มันมีผลกระทบต่อคนแล้วมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยไหม
2: PM 2.5 มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนกันจ้ะเพราะ PM 2.5 สามารถลอยตามลมแรงไปได้ไกลถึงหลายแสนไมล์จากแหล่งกำเนิดเมื่อมลพิษจาก PM 2.5 ไปเกาะบนพืชผลและป่าไม้ทำให้ส่งผลกระทบต่อความสมดุลของสารอาหาร
3: อย่าว่านะปัญหาเรื่องมลพิษ PM 2.5 มันต้องแก้ไขให้ตรงจุดเนาะมันถึงจะช่วยลดมลพิษนี้ได้นะอย่างงดการเผาในที่โล่งหันมาใช้บริการขนส่งมวลชนและลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องคอยติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาของมลภาวะทางอากาศเพื่อเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะโอ้โหย่าเฉียบไปเลยแสดงว่าคุณย่าเข้าใจเรื่องของสาเหตุในการเกิด PM 2.5 มากขึ้นแล้ว
2: ระหว่างรอคุณหมอกลับมาแม่มีเรื่องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับโครงการไบโอดีเซลพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงดีเซลมีส่วนช่วยลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นปัญหาราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นจากการวิจัยคิดค้นไบโอดีเซลพบว่าเชื้อเพลิงเหลวชนิดนี้ที่ทำมาจากน้ำมันพืชและน้ำมันสัตว์มีคุณสมบัติการเผาไหม้ใกล้เคียงกับดีเซลปิโตรเลียมสามารถใช้แทนกันได้และช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองและสภาวะเรือนกระจกได้อีกด้วยโดยกรมอู่ทหารเรือได้ทำการทดลองใช้น้ำมันไบโอดีเซลกับเครื่องยนต์ดีเซลพบว่ารถที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสามารถลดควันดำได้มากกว่าร้อยละ50สามารถลดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ร้อยละ20ลดฝุ่นละอองได้ร้อยละ39ลดแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ได้ร้อยละ99ถือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยล่ะนอกจากนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงมีความห่วงใยในปัญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนจัดสร้างเครื่องต้นแบบสำหรับบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อบรรเทาทุกข์ของประชาชนช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนโดยได้คิดค้นวิจัยพัฒนาต่อยอดตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมา
3: พระองค์ท่านทรงเป็นห่วงเป็นใยประชาชนของพระองค์ทุกเรื่องเลยจริงๆ
2: ช่วยๆกันคนละไม้คนละมือยิ่งช่วงนี้เราก็ควรหันมาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูโลกให้ยั่งยืนมากขึ้นด้วยแนวคิดและวิธีการต่างๆเช่นเศรษฐกิจหมุนเวียนสังคมขยะเหลือศูนย์การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการใช้พลังงานสะอาดนั่นเองจ้ะ
3: ส่วนคนที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือยังขาดความรู้ความเข้าใจและยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ก็คงต้องออกกฎหมายและบังคับใช้ลงโทษให้จริงๆสักทีนะย่าย่าจะเย็นๆวัดความดันอยู่เดี๋ยวความดันสูงไม่ได้กลับบ้านนะครับ
1: อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าลืมเข้าไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นละออง PM 2.5ได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษกันด้วยนะครับ PM 2.5 มลพิษร้ายแรงในอากาศมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่าได้แก่ฝุ่นขมเหลวสิ่งสกปรกควันและหยดของเหลว PM 2.5 สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ลึกเมื่อสูดดมถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดควรติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เพื่อความปลอดภัย

0: าออกมาแล้ว
1: เขาไฟแล้วค่ะ
2: ไหลแล้ว DLTV แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ

0: านมีเงินก็ใช้หมดแถมยังต้องไปกู้เงินเขามาใช้อีกทำยังไงดีอยากจะมีเงินเก็บบ้างจังเลย
1: คนส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องการเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่เก็บเงินเลยหรือว่าเก็บน้อยมากๆตรงนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเข้ามานะครับหรือว่ามีเหตุไม่คาดฝันเนี่ยเราไม่มีเงินสำรองไว้ทำให้เราจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินทำให้เป็นหนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงเวลาที่เราจำเป็นต้องใช้จ่ายกับเรื่องที่สำคัญของชีวิตเนี่ยเช่นต้องจ่ายค่านมลูกค่าเทอมหรือค่าเช่าบ้านเราก็จะไม่มีใช้จ่ายวันนี้จึงมี6คาถาเพื่อการออมเงินมาฝากกันถ้าทำได้รับรองว่ามีเงินออมแน่ๆครับ

คาถาข้อที่1 นะครับเราต้องเริ่มด้วยการตรวจสุขภาพการเงินกันก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเจ็บป่วยแล้วเราไปหาหมอนะครับหมอก็จะสั่งให้เราไปตรวจเลือดนะครับหรือไปเอ็กซเรย์เพื่อดูว่าสภาพร่างกายต่างๆของเราข้างในเป็นยังไงหรือว่าอวัยวะของเราเนี่ยทำงานปกติหรือเปล่าเรื่องทางการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องมีการตรวจสุขภาพทางการเงินครับวิธีการก็ง่ายๆเราแค่เขียนรายการนะครับทรัพย์สินหรือว่าข้าวของมีค่าที่เรามีออกมาทั้งหมดนะครับแล้วก็บวกรวมยอดกันไว้โดยใช้เป็นราคาตลาดราคาตลาดเนี่ยก็หมายถึงราคาที่คนซื้อคนขายพอใจตกลงที่จะซื้อขายกันนะครับถ้าเกิดเรามีรายการทรัพย์สินมากเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับว่าเรามีภูมิต้านทานของร่างกายดีก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเรามีความแข็งแรงนะครับในอีกด้านนึงก็ให้เรารวมยอดรายการหนี้สินทั้งหมดที่เราทุกก้อนเลยนะที่เราจะต้องใช้จ่ายชำระคืนออกมานะครับแล้วก็รวมยอดกันไว้นะครับคราวนี้เราก็จะมียอดของหนี้สินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็มีก้อนของทรัพย์สินอีกก้อนหนึ่งเราก็เอามาเปรียบเทียบกันครับถ้าเกิดว่าหนี้เราเยอะกว่าเนี่ยก็แปลว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยอาจจะลดต่ำลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สุขภาพการเงินของเราเนี่ยดูว่าจะอ่อนแอนะครับสำหรับคาถาข้อที่2นะครับก็คือจดแล้วรวยไม่ใช่จดหวยนะครับแต่เป็นการจดบัญชีรับจ่ายเมื่อเราพบว่าสุขภาพการเงินของเราเนี่ยอ่อนแอนะครับเราก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้กับการเงินของเราด้วยการลดหรือกำจัดศัตรูทางการเงินก็คือรายจ่ายฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนกับเราเนี่ยหารูรั่วของตุ่มน้ำที่ทำให้เงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันลดลงนะครับวิธีการก็คือเราจะต้องจดรายการที่เป็นรายรับแล้วก็รายจ่ายของเราเนี่ยทุกรายการอย่างละเอียดให้มากที่สุดนะครับและเราก็จะเห็นว่าเรามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินอะไรที่มันฟุ่มเฟือยบ้างและเราก็ไปลดในส่วนนั้นนะครับพอเราลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บมากขึ้นมีเงินไปใช้จ่ายหนี้สินทำให้แต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถบริหารใช้จ่ายได้ครับและสำหรับคาถาข้อที่3นะครับเมื่อเรามีรายได้เนี่ยเราควรจะแบ่งรายได้ออกเป็นส่วนๆนะครับในที่นี้เนี่ยผมก็แนะนำให้แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ก็คือแบ่งเก็บออมถ้าเราไม่รู้จะออมไปเพื่ออะไรก่อนเนี่ยในเบื้องต้นเราออมเผื่อฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเผื่อไว้เวลาที่เราเจ็บป่วยกระทันหันหรือว่าเราจะต้องออกจากงานเนี่ยเราจะได้มีเงินเอาไว้ใช้ถามว่าแล้วจะออมเท่าไหร่ดีก็แนะนำว่าควรจะออมไว้ที่3เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนนะครับและที่สำคัญเนี่ยควรจะออมไว้ในที่ที่เราสามารถนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้อย่างสะดวกเพราะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราต้องใช้เงินเร็วนะครับเช่นนำไปฝากธนาคารหรือฝากแบงก์เอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเงินก้อนนี้เราอย่าไปแตะต้องถ้าเราไม่มีเหตุจำเป็นจริงๆเนี่ยเราไม่ควรไปยุ่งนะครับเพราะว่าเป็นเงินที่เก็บออมไว้ใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินครับสำหรับเงินในส่วนที่2นะครับเราควรจะแบ่งไว้สำหรับจ่ายหนี้สินต่างๆเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเดือนๆนึงเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับหนี้

ินเนี่ยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีค่าผ่อนมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเช่าบ้านหรือต้องไปจ่ายคืนเงินกู้ที่เรากู้เขามาอย่างเงี้ยนะครับเราก็จ่ายหนี้สินเหล่านี้เพื่อไม่ให้เสียดอกเบี้ยเพิ่มแล้วก็จะกลายเป็นหนี้ก้อนโตขึ้นมาอีกนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายหรือก้อนสุดท้ายเนี่ยก็แนะนำให้แบ่งไว้ใช้จ่ายประจำวันหรือว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของเรานะครับเช่นค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือว่าค่าเทอมลูกเป็นต้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้จักแบ่งเงินเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยวางแผนใช้จ่ายเงินได้แล้วก็ไม่ต้องเกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังในแต่ละเดือนครับครับและตอนนี้เราก็มาถึงคาถาออมเงินข้อที่4กันแล้วนะครับก็คือให้คิดก่อนใช้ครับนั่นก็คือเวลาที่เราจะไปซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยเราควรจะมีการเปรียบเทียบราคาของก่อนที่เราจะซื้อเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าของใช้ที่มีคุณภาพพอๆกันเนี่ยอาจจะมีราคาไม่เท่ากันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อของชิ้นที่มีราคาถูกกว่ามันก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะซื้อของใช้ต่างๆเนี่ยเราอาจจะเลือกดูของมือสองที่คุณภาพยังดีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการนึงที่จะช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้อีกเช่นเดียวกันครับคาถาข้อที่5นะครับก็คือสร้างนิสัยรักการออมครับการออมเนี่ยนะครับจะต้องทำให้บ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมเรื่องของการออมก่อนใช้ครับเช่นถ้าเกิดว่าเรามีรายได้หรือรายรับเข้ามาเนี่ยเดือนนี้เราเข้ามา 6,000 บาทนะครับก่อนจะเอาไปใช้จ่ายเนี่ยเราหักออมไว้ก่อนเลย600บาทหรือว่า 10% นะครับและถ้าอีกหน่อยพอเรามีรายได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ค่อยออมเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าเราลองหาต้นแบบนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในครอบครัวของเราเนี่ยที่เราเคารพนับถือและท่านก็มีนิสัยในการที่จะรักการออมเนี่ยนะครับเราก็ดูท่านเป็นแบบอย่างแล้วก็เดินตามรอยของท่านเนี่ยก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจะมีนิสัยการออมแล้วก็ออมเงินเพิ่มขึ้นได้ครับแล้วเราก็มาถึงคาถาข้อที่6แล้วนะครับก็คือต้องตั้งเป้าการออมแล้วก็ทำแผนการออมที่ชัดเจนครับเพื่อสร้างฝันการเงินของเราให้เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีฝันที่อยากจะเก็บเงินส่งลูกเรียนในระดับปริญญาตรีนะครับซึ่งจะใช้เงินประมาณ 12,000 บาทและต้องเก็บให้ได้ภายใน1ปีเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาเขียนแผนแล้วว่าเป้าหมายของเราคือการเก็บเงินเพื่อส่งลูกเรียนระดับปริญญาตรีนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,000 บาทต้องเก็บให้ได้ภายในปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บออมเงินให้ได้เดือนละ 1,000 บาทนะครับเมื่อครบปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีเงินก้อน 12,000 บาทเอาไว้เป็นค่าเทอมสำหรับลูกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเรานะครับครับและในตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้จักคาถาออมเงินทั้ง6ข้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เกิดขึ้นได้จริงนะครับและผมก็เชื่อมั่นว่าทุกท่านเนี่ยจะต้องทำได้แน่นอนครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันบุ๋มบุพภาเนนสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญกับเราก็คือตา
1: ครับผม
0: ต้อหินก็ถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะ
1: ครับจริงๆโรคต้อหินเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับของคนทั้งโลกเลย
0: ว้าวอันดับหนึ่งเลยเหรอคะ
1: ก็คือเป็นตาบอดที่ไม่สามารถรักษาให้คืนมาได
0: ้ค่ะ
1: นะครับไม่เหมือนโรคต้อกระจกเจอเยอะกว่านี้แต่รักษาให้กลับมาเป็นปกติได
0: ้คือถ้าเป็นต้อหินแล้ว
1: ใช่ครับถ้าบอดแล้วก็บอดเลยรักษาไม่ได้แล้วนะครับ
0: ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นโรคที่รุนแรงมากๆโรคนึงนะครับ
0: สาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วคำว่าต้อก็คือแปลว่าตาคำว่าหินเนี่ยหมายความว่าลูกตาแข็งเหมือนหินคนสมัยก่อนคงเข้าใจอย่างนั้นนะครับเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อหินปกติในลูกตาคนเราเนี่ยครับมันจะมีการสร้างสารน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในลูกตาเพื่อให้สารอาหารให้ออกซิเจนกับอวัยวะข้างในดวงตาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็ต้องมีการสร้างเข้าไปแล้วก็ต้องมีรูระบายออกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาทำให้น้ำที่สร้างเข้าไปแต่ว่ารูระบายออกมันตันหรือมันตีบก็จะทำให้น้ำเนี่ยไปคั่งอยู่ข้างในลูกตาความดันในลูกตาซึ่งไม่สัมพันธ์กับความดันโลหิตนะครับก็จะสูงขึ้นเมื่อความดันในลูกตาสูงขึ้นเนี่ยมันจะไปกดขั้วประสาทตาทำให้ขั้วประสาทตาเกิดการเสื่อมก็มีทั้งแบบเสื่อมแบบเฉียบพลันหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบโรคต้อหินเนี่ยส่วนใหญ่จะเสื่อมแบบเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนในที่สุดจากคนไข้เริ่มมองไม่เห็นจนสุดท้ายก็อาจจะตาบอดไปทั้งตาเลย
0: จะพบในเพศหญิงหรือเพศชายมากกว่ากันคะสำหรับต้อหิน
1: ครับจริงๆโรคต้อหินมีทั้งเป็นแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็แบบที่เป็นแบบเรื้อรังนะครับก็จริงๆแล้วทั้ง2 อย่างเนี่ยก็พบได้พอๆกันนะฮะยุติธรรมทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเหมือนกัน
0: มีความเสี่ยงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วในช่วงอายุอะค่ะมีผลไหมคะว่า
1: ครับจริงๆโรคต้อหินก็สามารถเจอได้ในทุกช่วงอายุแต่ช่วงอายุที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็เหมือนหลายๆโรคของร่างกายนะครับปกติเราจะได้ยินว่าพออายุ40ปีขึ้นไปคนก็จะเริ่มบ่นเป็นนู่นเป็นนี
0: ้
1: เช่นกันครับดวงตาเนี่ยพอหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยรูที่ใช้ในการระบายน้ำออกจากตาเนี่ยก็อาจจะมีการตีบมีการตันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคนอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินนะครับ
0: ไอ้ตัวน้ำที่คุณหมอว่าที่ต้องมีผลกับดวงตานี่คือหมายถึงน้ำตาหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ครับเป็นน้ำทางภาษาแพทย์เขาเรียกว่าน้ำเอเควสก็คือ

0: เป็นน้ำที่หล่ออยู่ด้านในลูกตาครับไม่ได้เกี่ยวกับน้ำตาที่อยู่
1: ข้างนอกคนละส่วนกับน้ำตาเลย
0: ใช่ครับเพราะว่าน้ำนี้เป็นน้ำที่คอยให้สารอาหารในการเลี้ยงดูอวัยวะข้างในลูกตา
1: ค่ะคนที่จะเป็นต้อหินเขาจะมีอาการเริ่มต้นบ่งบอกไหมคะว่าจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงอะคะในเบื้องต้น
0: ครับโรคต้อหินแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับถ้ากลุ่มที่อยู่ๆเกิดอะไรขึ้นผิดปกติกับดวงตาแล้วก็เกิดการอุดตันของรูระบายเอเควียสออกจากตาอย่างฉับพลันเนี่ยพวกนี้จะมีอาการความดันตาขึ้นสูงมากคนปกติเนี่ยความดันในลูกตาเนี่ยเขาความสูงของความดันลูกตาไม่เกิน21มิลลิเมตรประหลอดนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยอาจจะมีความดันขึ้นไปถึง40ถึง50มิลลิเมตรประหลอดคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมาด้วยอาการปวดตามากนะครับตามัวลงเฉียบพลันนะครับคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้นี่ชัดเจนฮะคนไข้อยู่บ้านไม่ไหวเพราะว่ารู้สึกปวดตามากเหมือนหัวจะระเบิดเหมือนลูกตาจะระเบิด
1: คือปวดตาไปจนถึง
0: ใช่ครับปวดศีรษะจนขึ้นไส้อาเจียนเลยพวกนี้เป็นต้อหินเฉียบพลันก็เจออยู่เป็นประจำนะครับแต่ว่ายังสัดส่วนการเจอน้อยกว่ากลุ่มที่สองก็คือเป็นต้อหินแบบเรื้อรังนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยความดันตาจะค่อยๆขึ้นนะครับพอขึ้นเสร็จมันก็จะพอลูกตามันความดันในตาสูงมันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมทีละน้อยเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้บางทีไม่รู้ตัวเลย
1: ะ
0: นะครับรอจนวันดีคืนดีหรือวันร้ายคืนร้ายไม่รู้เกิดขยี้ตาหนึ่งแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมตาข้างนี้เห็นน้อยมากพอไปตรวจก็จะพบว่าบางทีการมองเห็นลดลงเหลือสัก 20-30% แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรู้ช้าไม่ค่อยมีอาการนำมาก่อนยกเว้นเราทดสอบตาของเรา
1: อ๋อแสดงว่าการที่จะเกิดต้อหินเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกันสองข้างใช่ไหมคะจะเกิดข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าอาจจะเกิดได้ทั้งสองข้างพร้อมกัน
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยแน่นอนเป็นข้างเดียวก่อนเพราะเป็นแค่ข้างแรกเป็นก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วก็ต้องมาหาคุณหมอแต่ต้อหินอย่างเรื้อรังเนี่ยก็เป็นได้ทั้งเป็นสองตาแล้วก็เป็นตาหนึ่งก็ได้นะ
1: คะคือต้อหินเนี่ยที่เรียกว่าต้อหินคือลักษณะจะมีอาการแข็งตาจะรู้สึกแข็งแล้วก็ปวดอย่างนี้หรอ
0: ใช่ครับเวลาคุณหมอมาวัดความดันในลูกตาให้ความดันในลูกตาจะสูงแต่ตัวคนไข้อาจจะบอกไม่ได้ว่าไอ้ตาเรามันแข็งหรือยังไงนะครับ
1: วิธีการวัดความดันในลูกตาที่คุณหมอวัดบอกว่าเป็น
0: มิลลิเมตรประหลอด
1: มีวิธีการวัดยังไง
0: ครับก็มีหลายวิธีครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปตรวจที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะได้เห็นว่ามีให้การอ่านตัวเลขเสร็จก็อาจจะมีกดเครื่องที่จะรู้ว่าค่าสายตาสั้นเท่าไหร่แล้วก็จะมีอีกเครื่องนึงซึ่งจะเหมือนมีลมยิงใส่ตา
1: ค่ะ
0: นะครับมีลมยิงเสร็จปุ้งปุ๊บมันก็จะแปลผลออกมาว่าความดันตาเราเท่าไหร่อ๋อ
1: เป็นตัวเครื่องวัดที่ให้เรามองไปใช่ไหมคะอย่างนี้ในหลายๆร้านที่เป็นร้านตัดแว่นนะคะไอ้ตัวเครื่องที่เขาวัดระดับสายตาอันนี้คือสามารถวัดค่าของ
0: ความดันตา
1: ความดันตาไม่ได้
0: มันเป็นคนละเครื่องกันลักษณะเครื่องจะคล้ายกันแต่ทำหน้าที่คนละอย่าง
1: คืออันนั้นใช้ได้แค่วัดสายตาว่าเอียงสั้นไหม
0: ใช่ครับเพื่อประกอบแว่นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ความดันตาเท่าไหร่นี้คงต้องไปที่ที่มีจักษุแพทย์มากกว่าเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะอยู่กับจักษุแพทย์
1: ค่ะสำหรับโรคนี้จะต้องมีการวินิจฉัยโรคไหมคะ
0: ใช่ครับคือโรคนี้จะเป็นโรคที่เราเรียกกันว่าเป็นมหันตภัยเงียบนะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะตาบอดโดยจะไม่รู้ตัวมาก่อนเนื่องจากว่าโรคต้อหินเนี่ยเวลาเกิดการเสียของการมองเห็นเนี่ยมันจะเสียเป็นหย่อมๆก่อนเพราะอันเนี้ยมองตรงกลางเนี่ยคนไข้อาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะยังเห็นชัดอยู่ต่างกับโรคต้อกระจกซึ่งมันจะมีหมอกบังหมดทั้งการมองเห็นเพราะฉะนั้นคนไข้จะรู้ตัวเร็วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นต้อหินเนี่ยมันอาจจะเสียหย่อมนี้หย่อมนี้หย่อมนี้ในขณะที่มองด้วยตาอีกข้างนึงไม่เสียเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการเห็นนะครับยกเว้นว่าเราไปเข้าเครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์นะครับคุณหมอก็จะมีตั้งแต่การตรวจระดับการมองเห็นซึ่งอาจจะยังปกติอยู่ก็ได้ในช่วงแรกแล้วก็มีการวัดความดันตาว่าความดันตาสูงไหมนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะดูลักษณะขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปเยอะหรือไม่แล้วก็ตัวที่ช่วยบอกได้อันนี้ก็คือการวัดความหนาของขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์รวมทั้งการทำงานของขั้วประสาทตาเราเรียกการวัดอันนี้ว่าการตรวจลานสายตา
1: ลานสายตา
0: ใช่ครับก็คือว่าลานสายตาตรงหย่อมไหนมันหายไปหรือเปล่าเข้าลักษณะกันกับคนเป็นต้อหินก็แสดงว่าเป็นโรคต้อหิน
1: หมายถึงว่าการมองหนึ่งภาพเนี่ยในมุมซ้ายหรือมุมขวาในบางจุดเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดหรอคะถ้าเราปิดหนึ่งตา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋ออันนี้คือเรียกว่า
0: ภาพสายตาเสีย
1: อ๋อ
0: ก็คือเป็นลักษณะที่เจอในคนเป็นโรคต้อหิน
1: ค่ะถ้าทราบแล้วว่าคนไข้ท่านนี้เป็นต้อหินวิธีการรักษามีวิธีใดบ้าง
0: ครับจริงๆวิธีการรักษาต้อหินก็ยังนับว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มรู้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรักษาโดยการควบคุมระดับความดันลูกตาไม่ให้สูงและ สมมติเสียไปแล้ว 20% เนี่ยเราเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับ
1: ค่ะเสียแล้วเสียเลยใช
0: ่ครับหน้าที่ของเราก็คือรักษาประสาทตาอีก 80% ที่เหลือไว้ไม่ให้มันเสียโดยการลดความดันตาไม่ให้มันไปกดขั้วประสาทตา
1: ค่ะ
0: วิธีการรักษาเนี่ยก็มีตั้งแต่การใช้ยาหยอดตานะครับปัจจุบันเนี่ยยาหยอดตารักษาโรคต้อหินค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีวัตถุประสงค์ของการหยอดก็คือเพื่อไปลดความดันตานะครับซึ่งแต่ต้องหยอดตลอดชีวิตนะครับพวกนี้จะต้องเข้าใจว่าหยุดหยอดเมื่อไหร่คนไข้บอกเอ๊ะไม่เห็นมีอาการเลยหยุดหยอดมาอีกทีนึงอาจจะตาบอดไปแล้วเอาคืนไม่ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าหยอดยาแล้วยังไม่ได้ผลก็จะมีทางเลือกต่อไปก็คืออาจจะมีการใช้เลเซอร์ในการช่วยซึ่งอาจจะได้ผลสู้การใช้ยาหยอดตาไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางเลือกแรกเลยเราก็จะใช้ยาหยอดตาก่อนยาหยอดตาแล้วก็ยังควบคุมความดันตาไม่ได้เลเซอร์แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ก็จะไปถึงการผ่าตัดนะครับแต่ว่าเรียนว่าการผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าตาค่อนข้างแย่แล้วนะครับความหวังก็ลดลงเยอะแหละเพราะฉะนั้นสำคัญสุดถ้ารู้ว่าเราเป็นต้อหินคุณหมอบอกให้หยอดยาต้องหยอดยาสม่ำเสมอแล้วก็มาตรวจตามนัด
1: ค่ะต้องห้ามหยุดหยอดเลยใช่ไหม
0: ครับเพื่อไม่ให้ลุกลามไปจนกลายเป็นต้องไปทำเลเซอร์หรือไปผ่าตัดหรือตาบอดไปในที่สุด
1: ในการหยอดอะค่ะจะต้องมีความถี่ขนาดไหนไหมคะหมายถึงทุก4ชั่วโมงเหมือนการทานยาแก้ปวดอะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้ยส่วนใหญ่ยาหยอดลดความดันตาลดต้อหินเนี่ยมีหลายตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนไข้แต่ละคนคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่ากรณีอย่างนี้ควรจะให้ยาตัวไหนก็จะมีตั้งแต่หยอดวันละครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่ได้ไป
1: คนไข้แต่ละรายต้องการ
0: ยาไม่เหมือนก
1: ัน ไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวหย่อนเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้นั่นแสดงว่าถ้าคนที่มารักษาแล้วยาหมดก็ต้อง
0: กลับมาพบคุณหมอแน่นอนคุณหมอ
1: ซื้อหยอดเองไม่ได้
0: ใช่ครับครั้งนึงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินแล้ว
1: ค
0: ุณหมอจะนัดมาดูเป็นระยะช่วงแรกที่ยังเพิ่งเริ่มรักษาใหม่ๆอาจจะนัดทุกเดือนแต่พอเริ่มคุมความดันตาได้ดีขึ้นคุณหมออาจจะบอกอ่ะงั้นเอายาไป3ขวด3เดือนนัดกันมาดูแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบ 100% จะต้องนัดติดตามการรักษา
1: คือถ้าไม่มารักษาก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การตาบอด
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เปอร์เซ็นต์สูงไหมคะ
0: อ๋อสูงแน่นอนครับเพราะว่าพอเราหยุดยาหยอดลดความดันตาความดันตาก็กลับไปขึ้นใหม่มันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมลงจนสุดท้ายพอมันเสื่อมครบ 100% ตาข้างนั้นก็บอดไป
1: อาการที่เด่นชัดอะค่ะของการที่จะเป็นต้อหินแล้วนำไปสู่อาการตาบอดที่เด่นชัดเลยเป็นอาการยังไงอะ
0: ครับจริงๆคงพูดถึงกลุ่มเสี่ยงดีกว่านะครับว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะต้องไปตรวจตาว่าเราเป็นต้อหินหรือไม่นะครับอันแรกเลยก็คือคนที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับอันที่2คือคนที่มีประวัติครอบครัวนะครับเป็นโรคต้อหินนะครับหรือบางทีชาวบ้านอาจจะไม่รู้เอาเป็นว่ามีประวัติครอบครัวเป็นคนที่เป็นต้ออะไรก็ไม่รู้แล้วตาบอดอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าในคนในครอบครัวจะเป็นต้อหินซึ่งพวกนี้อาจจะถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นอันที่1 นอกจากอายุเกิน40หรืออันที่2ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินก็ควรจะมาตรวจอันที่3คือมีประวัติการใช้ยาหรือโรคประจำตัวบางอย่างซึ่งเป็นความเสี่ยงเช่นมีการใช้ยาพวกสเตียรอยด์ไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยด์ที่ใช้กินหรือสเตียรอยด์ที่ใช้หยอดยาก็ตามหยอดตาก็ตามก็ถือว่ามีความเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงเช่นคนเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินมากขึ้นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือคนที่มีอุบัติเหตุกับดวงตานะครับเช่นเคยประสบอุบัติเหตุกระแทกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยผ่าตัดซ่อมลูกตามาอะไรเงี้ยพวกนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต้องไปตรวจเรื่องต้อหินอย่างน้อยปีละหนึ่งคร
1: ั้
0: ง
1: หลายๆคนจะเคยได้ยินคำว่าสเตียรอยด์แต่ว่าไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยสเตียรอยด์มันคือยาประเภทไหนส่งผลอะไรบ้าง
0: ครับจริงๆสมัยก่อนเขาคงเรียกสเตียรอยด์ว่ายาผีบอกสมัยที่กฎหมายเราไม่เข้มแข็งเนี่ยไปตามร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรควบคุมเนี่ยเราได้ยาชุดมายาชุดเนี่ยอาจจะมีสเตียรอยด์ปนมาด้วยสักเม็ด2เม็ดเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ยจะไปช่วยเหมือนหลอกร่างกายนะครับอย่างเช่นเป็นไข้เนี่ยไข้ก็จะลงนะครับแต่ว่าการติดเชื้อไม่ได้หายแถมจะทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงสู้กับเชื้อได้น้อยลงเพราะฉะนั้นในระยะแค่เพิ่งเริ่มกินเนี่ยจะรู้สึกเหมือนดีขึ้นนะอย่างเช่นคนเป็นหวัดหรือคนเป็นอะไรก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
0: นั่นแต่ว่าพอใช้ไปต่อไปในระยะยาวนอกจากผลข้างเคียงของตัวสเตียรอยด์ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับตาก็ทำให้เป็นต้อหินต้อกระจกอะไรเงี้ยแล้วยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยถูกกดภูมิคุ้มกันลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นยาสเตียรอยด์สมัยก่อนเราคงคิดว่ามันซ่อนอยู่ในยาชุดที่ขายกัน
1: แล้วอย่างนี้ปัจจุบันนี้เราจะทราบได้ไงคะว่ายาที่เราทานอยู่หรือไปซื้อตามร้านเนี่ยค่ะมันมีสเตียรอยด์ผสมอยู
0: ่ครับตอนนี้ยาสเตียรอยด์เป็นยาควบคุมตามร้านขายยาถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์ไม่สามารถซื้อได
1: ้นะคร ับ
0: ส่วนถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้สเตียรอยด์มาจาก โรงพยาบาลเช่นคนเป็นโรคบางโรคจำเป็นต้องใช้สเตียรอยในการรักษาเช่นเป็นโรคข้ออักเสบเป็นโรคไตบางชนิดอะไรเงี้ยคุณหมอจะบอกว่าเขาใช้ยาสเตียรอยถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องนึกได้แล้วว่าเรามีความเสี่ยงในการจะเป็นต้อหินก็ต้องไปตรวจตาอย่างน้อยปีละ1ครั้ง
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สูงอายุแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีการไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีแต่ว่าในการไปตรวจตาของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของการไปตรวจสุขภาพประจำปีไหมคะหรือว่าเราต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ไปตรวจแยกอะค่ะ
0: ครับโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราไปขอตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะยิ่งในคนอายุเกิน40ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดทั้งเรื่องสายตายาวเนาะคนอ่านหนังสือไม่ชัดก็ไปเริ่มที่40เหมือนกันต้อหินต้อกระจกหรือจอมประสาทตาเสื่อมเนี่ยมักจะไปเริ่มที่เนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปตรวจสุขภาพตาคุณหมอตาก็มักจะดูให้หมดทั้งความชัดในการมองเห็นหรือความดันตานะครับเพื่อที่จะได้คอยเฝ้าระวังโรคที่ควรระวังให้เรา
1: แล้วอย่างหลายๆท่านที่ตอนนี้เริ่มจากเด็กเลยวัยรุ่นเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าคนที่วัยทำงานไม่อยากใส่แว่นเพราะว่าอาจจะห่วงสวยนิดนึงบุคลิกภาพใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะที่อาจจะ
0: เกี่ยวกับต้อหินใช่ไหมครับคอนแทคเลนส์ก็ไม่เกี่ยวกับต้อหินเหมือนกันเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะไปที่กระจกตาดำเฉยๆนะครับก็เป็นความถ้าดูแลไม่ดีก็เป็นความเสี่ยงอันตรายอย่างอื่นกับลูกตาแต่ว่าไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินเยอะขึ้น
1: แล้วอาหารนะคะมีผลกับการที่จะทำให้เกิดต้อหินไหมคะ
0: ครับจริงๆอาหารโดยทั่วไปไม่ค่อยมีผลในการความเสี่ยงในการเกิดต้อหินยกเว้นมียาบางชนิดนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้อาจจะให้รักษาโรคอื่นแต่อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นต้อหินมากขึ้นแต่ว่าโดยทั่วไปคุณหมอก็คงแนะนำเราอยู่แล้ว
1: จะเป็นเรื่องยามากกว่าอาหารไม่มีแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคนี้ได้ไหมคะ
0: ครับอันที่หนึ่งก็คงหลีกเลี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับเรื่องอายุคงหยุดไม่ได้เรื่องกรรมพันธุ์คงหยุดไม่ได้เราหยุดได้ก็เช่นการไปใช้ยาพวกสเตียรอยการควบคุมโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องเช่นเบาหวานแล้วก็ควบคุมน้ำตาลดีๆแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้โอกาสในการเกิดโรคต้อหินน้อยกว่าที่จะควรจะเป็นนะครับ
1: ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่หลายๆท่านลืมใส่ใจในสุขภาพแล้วก็ความสำคัญของอวัยวะที่เรียกว่าตาที่เราใช้ในการมองเห็นนิดนึงค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากนะครับโรคต้อหินที่เราพูดถึงกันวันนี้เนี่ยเป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นมฤตยูเงียบเพราะว่าคนไข้มักไม่รู้ตัวนะครับจนผิดปกติเยอะมากแล้วถึงไปพบแพทย์ก็มักจะแก้ไขไม่ทันเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าในท่านที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินนะครับหรือโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือทานยาพวกสเตียรอยประจำเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์ปีละครั้งเพื่อให้ดวงตาของเราปลอดภัยจากต้อหินแล้วก็สามารถใช้มองโลกที่สดใสอย่างเงี้ยไปได้นานๆครับ
1: ก็สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่คุณหมอได้กล่าวมานั้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องสังเกตแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยต้องพบกับโรคต้อหินซึ่งอาจจะนำไปสู่การตาบอดได้สำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโรคต้อหินต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักชัยวงกิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะเรียกว่าท่าวิดกำแพงค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือผนังบ้านที่มีความมั่นคงนะคะท่านี้นะคะเริ่มต้นเราจะยืนหันหน้าเข้ากำแพงแบบนี้ค่ะระยะห่างจากตัวเรากับกำแพงนะคะประมาณช่วงแขนค่ะให้ศอกงอเล็กน้อยนะคะยืนกลางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราดันตัวเข้าหากำแพงในลักษณะที่ตัวตรงเราจะไม่งอหลังแบบนี้นะคะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1 2 3 4 6เจ็ดแปดเก้าสิบสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณแขนทั้งสองข้างหน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆสะบักค่ะท่านี้ก็จะทำวันหนึ่ง 3-5 รอบนะคะรอบหนึ่งก็คือ10ครั้งค่ะถ้าทำท่านี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยบริเวณที่แขนหรือสะบักให้เราพักแล้วก็ใช้เป็นการประคบเย็นเพื่อลดปวดได้นะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็คือต้มสับปะรดค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

0: งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะอันดับแรกเราก็โขกเครื่องนะคะที่จะใช้ในการต้มส้มนะคะก็มีรากผักชีนะคะทีนี้ถ้าเราเกิดเราจะใช้พริกไทยเม็ดเนี่ยให้โขกพริกไทยเม็ดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่รากผักชีแล้วก็หัวหอมลงไปแต่วันนี้เราใช้พริกไทยป่นนะคะเราก็โขกรากผักชีไปก่อนได้เลยนะคะนี่นี่รากผักชีเขาจะมีน้ำนิดนึงเราโขกถ้าเกิดกระเด็นเนี่ยเราก็ใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะกะปิเราใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากเราจะสีจะทำให้สีน้ำต้มๆเนี่ยคล้ำไปแล้วก็กลิ่นกะปิก็จะแรงเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมแดงนะคะหัวหอมแดงเวลาเราจะใส่โขลกเนี่ยนะคะให้ต่อยตามขวางนะคะเพราะว่าจะเวลาโขลกเนี่ยเส้นใยเขาจะได้ละเอียดเร็วขึ้นนะคะแล้วโขลกส่วนผสมให้เข้ากันช่วงนี้นะคะเราก็เปิดไฟนะคะต้มน้ำจะใช้น้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้น้ำซุปเนี่ยก็จะได้รสชาติของต้มส้มที่หวานอร่อยกว่านะคะน้ำซุปอาจจะเป็นน้ำซุปจากโครงไก่นะคะเมื่อโขกรากผักชีแล้วก็หัวหอมพริกไทยนะคะกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งป่นนะคะกุ้งแห้งนี่เราต้องเวลาจะโขกกับเครื่องพวกนี้เราจะต้องป่นให้เรียบร้อยก่อนนะคะเลือกกุ้งแห้งที่ไม่มีเปลือกนะคะโขกส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะคะนะคะแล้วก็ระหว่างที่นี่ก็ต้มน้ำซุปรอไว้เลยนะคะเราก็ใส่เครื่องที่โขลกลงไปนะคะทีนี้เวลาจะใส่เครื่องที่โขลกลงไปเนี่ยนะคะให้เราตักน้ำซุปมานิดนึงนะคะมาละลายเครื่องที่โขลกไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นก้อนนะคะนะคะคนให้ละลายนิดนึงคนให้ส่วนผสมจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นหมูนะคะหมูสามชั้นเนี่ยเราต้มก่อนนะคะต้มเพื่อไล่มันออกก่อนนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะไม่ต้องต้มถึงกับเปื่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาต้มรวมกับสับปะรดนะคะในสับปะรดเขามีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยโปรตีนนะคะก็จะทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มเร็วขึ้นนะคะนี้สำหรับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ชอบหมูสามชั้นก็อาจจะใช้เนื้อหมูส่วนอื่นได้นะคะค่ะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นที่เราต้มลงไปนะคะแล้วก็ใส่สับปะรดนะคะที่หั่นชิ้นพอคำลงไปนะคะคนให้เข้ากันสักครู่นะคะต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะสับปะรดที่เราจะเลือกมาในการทำต้มส้มเนี้ยนะคะควรเป็นสับปะรดที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะถ้าสับปะรดหวานเกินไปเนี่ยเราอาจจะต้องปรุงความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนะคะความเปรี้ยวที่เราจะใช้ปรุงเนี่ยอาจจะเป็นน้ำต้มมะขามนะคะคั้นแล้วก็กรองให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าสับปะรดเปรี้ยวแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมะขามก็ได้นะคะต้มๆนี่ก็คือรสชาติจะออกส้มนะคะก็คือความเปรี้ยวนั่นเองนะคะให้มีเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานนะคะอันนี้พอต้มเดือดสักครู่นึงนะคะเราก็มาปรุงรสได้เลยนะคะนะคะปรุงรสก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาทีนี้น้ำตาลปี๊บจะใส่มากน้อยแค่ไหนเนี่ยบางทีเราก็ต้องชิมเหมือนกันนะคะเพราะว่า ขึ้นอยู่กับเนื้อสับปะรดตามที่บอกนะคะนะคะหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันอันนี้ก็เคี่ยวไปสักครู่ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ได้รสชาติของสับปะรดเนี่ยได้ออกมาแล้วก็จะทำให้หมูเนี่ยสามชั้นเนี่ยนุ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้สับปะรดต้มส้มนะคะการรับประทานสับปะรดต้มส้มเนี่ยนะคะจะต้องรับประทานร้อนๆหรืออุ่นๆนะคะจึงจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะน่ารับประทานนะคะอันนี้เมื่อทานกับสับปะรดเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยก็จะลดความเลี่ยนลงนะคะเพราะว่าสับปะรดก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวเล็กน้อยนะคะสำหรับคุณค่านะคะของต้มส้มสับปะรดนะคะเราก็จะได้โปรตีนนะคะจากเนื้อหมูแล้วก็เส้นใยอาหารจากสับปะรดนะคะนอกจากจะได้กากใยอาหารช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยนะคะสับปะรดยังช่วยย่อยนะคะพวกโปรตีนต่างๆเวลาเราทานเนื้อสัตว์ไปเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะสับปะรดตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยย่อยได้ด้วยนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรกันนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
2: คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงานเราก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะงั้นดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนกระทั่งจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทำงานบริหารนะคะซึ่งมันก็เป็นความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายด้านแหม่มในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้เล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตนเองและสังคม
2: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็ก เรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วยและกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลก็เล่นไปตามเพสตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุดหน้าที่ของผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกเรื่องในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของ

จิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานและสามารถฐานของเรานะคะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือแล้วดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นจะเป็นไงเด็กๆ เล่นเต็มที่ไหมนะคะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกมีจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

0: การที่เราเป็นนักบาสเกตบอลด้วยอันนี้ก็ช่วยมากเพราะทำให้อย่างน้อยสุดถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากกว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นๆพอสมควรคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน
1: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนอยู่ที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรผู้สูงวัยฮะ
2: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุ
1: ครับ
2: เราอาจจะเริ่มจําความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะนะครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้
2: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเมื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสัมพันธ์ลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: ในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิโร่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมั้ยครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกไปผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ดำน้ำครับพี่อิง
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกำลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทำให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันครับ
2: เรียนมา3ปีได้แล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ำพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ำได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เขาขึ้นมาเขาจะบอกโอ้ยข้างล่างมันสวยมากงู้นงี้งั้นใช่ไหมคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันอะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ำกว่าเราเนี่ย10กว่าเมตรเองก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดนึงเขาเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าวิชริลเขาเรียกกองหินอันนี้นะคะเขาไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเขาอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาละมันจะยังไงขนาดไหนกันก็กลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาล่ะปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทำอะไรก็ทำให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดำน้ำนี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกไหมฮะเราก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ำเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำเนี่ยกับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าregulatorตัวregulatorตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเล็กตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200ทีนี้พอมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะเพราะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เราเรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังนะแล้วตัวนี้ก็จะทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็กลายว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็จะมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้ง buoyancy คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างก็ได้ไปสอบครั้งแรกพัทยาพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมี certificate นะคะคือ certificate อันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18เมตรAdvanced ก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตรมันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆ

ิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวมตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบไม่รู้เขาจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นก็อาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริง

เกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับม.บูรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: มาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม่อลูกเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มากๆ
1: สนุกไปห้องน้ำแล้วก็เดินข้างบน
2: รอดีวันนู้นนี
0: ่เอ๊วันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

0: ็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอ่ะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเล่นกับเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กละแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนในวันมะรืนนี้
1: ของอาจารย์แหม่มเองนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหม่มครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไปเหมือนกันครับ
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: ครับ
1: ครับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทํากิจกรรมร่วมกันใช่มั้ยครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทํากิจกรรมกลุ่
2: ม
1: เช่นการไปออกกําลังกายด้วยกัน
2: ครับ
1: ที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรํากระบี่กระบองอะไรตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งคนที่ทํากิจกรรมเหล่าเนี้ยครับเค้าก็ลูกค้าที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าได้ท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเค้าเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นอาจารย์แหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทํากิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
2: ับการเงินการจัดการช่วยบริหารสมองตัวเอง
0: ทีนี้พอที่เราเสียแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทําอะไรแต่มีอะไรอยู่ตลอดเวลา
2: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
0: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะอ่ะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทําอะไรก็ทําไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเขาไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น
3: สายจานแบบในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์

ายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า private placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE แอปพลิเคชันปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

0: วิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิธิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: อธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเย
0: สาธุธัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายาจาทะสันติทัสตาปรัชชกชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะติเกติมนุชฌาเอนัตติอนุมัคเคปัตติปัตเทมัคคันเตปฏิปุจฉามะกุหิงวังกัตตะปัพพโตเตตัทธะอัมเหปัสสิตตวากะลูนังปริเททะยุงทุกขันเตปฏิเวเทนะติทุเรวังกัตตะปัพพโตติอีอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาเรื่องเวสสันดรกันวรรณประเวศสืบเนื่องมาจากกันทานาการกันที่3ซึ่งเป็นเรื่องในอดีตชาติขององค์สมเด็จ
2: พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งที่พระองค์

เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีและเป็นหนึ่งเรื่องในพระเจ้าสิบชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของคณะท่านเจ้าภาพในการที่สี่คือคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมครอบครัวและก็บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสำนักงานใหญ่และคณะญาติโยมสาธุชนที่มาขวนฝายในการบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นพื้นฐานในคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตสืบต่อไปโดยสมควรแก่กาลและเวลาญาติโยมได้ฟังแลกันที่3มาแล้วเดี๋ยวกันที่5รออยู่แล้วเพื่อประกอบไม่เปื่อยจนเกินไปก็สลับเสียงกันบ้างหลวงพ่อจะเทศสไตล์สบายๆพอฟังเข้าใจสำหรับกันที่4นั้นเนื้อย่อง่ายๆพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองคือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จดำเนินออกจากนครสีพีด้วยความทุกข์ยากลำบากตลอดทางในที่สุดก็เสด็จถึงเมืองเจตราชจึงแวะเข้าประทับพักพระวรกายอยู่ที่ศาลาหน้าพระนครกษัตริย์เมืองเจตราชทรงทราบข่าวก็เสด็จทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยแต่พระเวสสันดรไม่ทรงยินดีและตัดบอกจุดประสงค์ของพระองค์เสด็จไปสู่เขาวงกตบวชเป็นฤาษีเพื่อประพฤติพรตคติประจำการนี้ก็คือถึงข่าวลำบากก็ต้องทนลำบากได้ไม่ย่อท้อต่อความลำบากผู้นั้นจัดว่าเป็นปราชญ์ย่อมได้รับความสุขซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบากดำเนินความตามเอื้องในชาดกว่าสมเด็จพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จนิราชจากพระนครสีพีโดยลีลาดไปตามมัณฑวิธีในแถแนวลำเนาไพศาลพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหมู่มนุษย์เดินผ่านมาโดยมัณฑเดียวกันจึงตรัสจุนทรวาทถามถึงเหตุว่าขุนเขาองค์กฎปรากฏอยู่แห่งใดไกลหรือใกล้โปรดอธิบายความให้แจ้งชัดหมู่มนุษย์จึงทูลอัดท่อธิบายแก่พระโพธิสัตว์ว่าหนทางที่จะไปเข้าวงกตนั้นอยู่อีกไกลและกันดารนักกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์เสด็จอยู่ระยะอาหารเมื่อถึงคราวตกยากพลัดพรากจากพระคติยวงศ์มาเดินอยู่ในโพรงไพรดูช่างนาเวทนาควรที่จะสงสารช่องกุมารพระเยาววัยยังมีเคยได้เสวยทุกมาเดินบุกโพรงไพรน้ำอสุชนไหลนองพระพลักในยันเนศทรงพระโสกาปริเวทนาการมีวางวายพระบิดาก็ชี้ชวนให้ชื่นชมในไพรโซนมีความร่มรื่นเขียวขจีทั้งมีหมู่ไม้นานาพันธุ์ด้วยหวังจะได้ให้บรรเทาทุกทีทรงมีพระทัยคิดถึงพระราชวังพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เมื่อได้ทัศนากาแล้วก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความอาวรณ์ซ่องพี่น้องชวนกันทอดพระเนตรชมหมู่ไม้นานาพันธุ์บ้างผลิตดอกออกใบบ้างก็ทรงผลดารดาษดูตะการตานาชวนชมอภิรมเพลิดเพลินพระราชาหรือไทยยิ่งเมื่อทรงเห็นผลรุกขชาติสุกงอมมีพวงจอห้อยย้อยระยะอันนาอภิลมนั้นก็ทรงกันแสงสะอื้นอ่อนวอนทูลพระบิดาว่าแต่พระจอมเกศลูกนี้ใครจะได้ชมผลรุกขชาติที่มีทั้งความสวยงามบ้างก็ประหลาดแตกต่างกันขอพระองค์ทรงปริตปลดจอดพวงปรึก
ษามาให้กันหาและชาลี

องค์สมเด็จพระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บผลปรึกษาถึงสุกงอมพร้อมกับประทานให้แก่สองปิโยรสจากนั้นสี่ขัตติยราชเสด็จจรลีล่วงมันคาได้สิบโยชน์ก็บรรลุถึงเขตเมืองเจตลาดด้วยวาเทพเจ้าผู้ทรงมหิทธิศักดิ์สิงสถิตอยู่ที่ภูพาและภูมิไม้ในวนปเวศช่วยย่นย่อวิธีทางระหว่างพงภัยให้น้อยลงองค์พระนรนาถก็เสด็จถึงเมืองเจตลาดเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยยังมีทันพบคำแล้วเสด็จเข้าไปประทับพักพระวรกายอยู่ที่นาศาลาพระนครนั้นครั้งนั้นชนชาวเมืองเจตลาดเที่ยวสัญจรตามมันคาวิธีได้พบพระนางมัตสีเขาก็เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักด้วยคิดว่าพระนางเจ้านี่ทรงสิริโสภาเลิศกว่านารีทั้งหลายแต่เหตุฉะไหนจึงเสด็จมาจรลลีด้วยพระบาทชนีดูมิสมควรชนทั้งหลายจึงชวนกันแวดล้อมแล้วทูลถามพระนางมัตสีก็ตัดบอกความให้ทราบเหตุหมู่ชนครั้งได้ทราบเรื่องของพระกษัตริย์ต่างก็โทมนัสพิอะไรรำพันว่าโอ้จะลอยกรรมเก่ามาตามทันพระนางเจ้าแล้วในการก่อนพระนางเจ้าเคยประทับอยู่ในพระราชนิเวศจะเด็ดไปทางแห่งใดก็ดูพรั่งพร้อมพร้อมล้อมด้วยหมู่พระสนมพระสุวรรณรัตน์สิวิกาอาราธมาบัดนี้พระนางเจ้ามาเดินอยู่ด้วยเบื้องยุคลบาทเป็นการไม่สมควรเลยดังนั้นมหาชนจึงนำความนี้ไปกราบทูลแก่บรมกษัตริย์เจตราชกษัตริย์นครเจตลาดคันทราบความว่าพระเวสสันดรเสด็จนิราชจากพระนครสีพีมาเป็นอนาถาหาที่พึงมิได้ดังนี้แล้วก็ทรงประสงค์เสด็จมาสู่สำนักพระเวสสันดรอภิวาทแล้วพรรณนาความว่าข้าแต่พระรมเกตระกูลแก่นกษัตริย์อันว่าสรรพสิ่งยังไม่พิบัติพระร่มกล่าวยังครองกรุงพาราเป็นบรมสุขสรรพทุกข์ไม่ยำยีทั้งองค์สมเด็จพระชนกชนนีนาถก็คงเสวยสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงประชาชนชาวเมืองสีพีไม่เดือดร้อนยังคงเป็นสุขสถาพรอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าดังข้าสงสัยในเหตุการณ์มีหรือพระเกศแก้วจอมกษัตริย์จะมาเดินพรายนิราศอะไรแอมรางในไรพระนครปราศจากจตุรงค์นิกรราชรถทั้งมามงคลโคชสารเลยทรงมาดำเนินอยู่เพียงสี่พระองค์ดูแล้วน่าอนาถหรือว่ามีหมู่อมรินทะมาราวีเสียพระนครสีพีแล้วทูลกำมอมแก้วจึงต้องพลัดพรากจากขัตติยวงศ์มาเดินดงบุกป่าฝ่าพงไพรจนถึงเจตราชนครข้าพระบาทขอพระองค์ตัดบอกให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบเถิดเมื่อพระเวสสันดรทรงได้สดับสารแล้วทรงมีพระราชบัญหารเฉลยเหตุว่าดูก่อนสหายผู้ครองนครเจตลาดเราขอขอพระทัยที่ท่านไต่ถามถึงพระปรยุรญาตราชปิตุรงค์ก็ทรงสุขสำราญทั้งประชาชนชาวสีพิรัตไม่เดือดร้อนระงับดับภัยใดแต่เรานิราชจากเมืองมาสู่ป่าพอเหตุว่าเราประกอบด้วยศรัทธาเสียสละพญาเสวตกุญชรอันเป็น

พาหนะพระที่นั่งมาตั้งแต่ต้นตระกูลที่เป็นสีสวัสดิมงคลอยู่คู่พระนครแก่พราหมณ์ชาวเมืองกาลิงคราอาสแต่ว่าชนชาวเมืองสีพีไม่ยอมอนุญาตชวนกันกริ้วโกรธทูลยืนอุทธรณ์โทษแก่พระเจ้ากรุงสีพีผู้เป็นบิดานะพระองค์จึงรับสั่งให้เนรเทศเราออกจากพารามด้วยลำเราทำผิดต่อจรรยาบรรณของคติยะราชวงศ์โบราณมาพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เสด็จดำเนินไปในพรุงภัยอันกันดารดูจะทรงลำบากเป็นกษัตริย์มาตกยากมิควรเลยขอพระองค์หยุดพักเพื่อเสวยสุทธาโพธิ์ทางกระยานอันเอมโอดให้บรรเทาทุกทรมานที่ทรงลำบากมาพระองค์จึงตรัสว่าสรรพสิ่งที่ท่านจำโนองค์นำมาพระราชทานให้แก่เราผู้เข้นใจก็ขอพระทัยที่ท่านคำหนึ่งนับเป็นญาติพระเป็นพระคุณอันยิ่งฝ่าพื้นพระสุธาและอากาศไม่เทียบเท่าแต่ว่าสมเด็จพระปิตุเรศทรงกริ้วโกรธและขับไล่เราผู้มีโทษเสียจากพระนครนะอีกทั้งเราจะรีบบทจรไปเขาวงกตจึงขอให้ท่านช่วยแนะแนวตำแหน่งมันคานไปยังเข้าวงกตให้เราจรเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์อย่าได้อาวรวิตกถึงโทษนั้นเลยข้าพระเจ้าวิเคราะห์เห็นว่าไม่เป็นไรจะชวนกันไปทูลขอขมาโทษให้พระเจ้ากรุงสีพีทรงพระกรุณาโปรดให้กลับคืนราชวังจึงจะให้พระยุคลบาทเสด็จคืนนครสีพีด้วยบริวารใหญ่ไม่ให้พระองค์อัปยศแก่ชนชาวเมืององค์พระเวสสันดรจึงตรัสว่าปวงประชาชนเขาแค้นเคืองทูลให้เนรเทศเหล่านิราชจากนครไปตามพงพรายพระบิดาก็มิได้ทรงเป็นใหญ่แต่พระองค์เพียงผู้เดียวยอมตามความประสงค์ของชนชาวเมืองสีพิราอาดแม้ท่านจะไปกราบทูลให้พระบิดาอนุญาตให้กลับคืนนครแต่ชาวเมืองสีพีก็จะมาหมายมุ่งประทุษจิตให้สมเด็จพระบรมบพิตรภูรมกล่าวเพราะเหตุว่ารับเรากลับคืนสู่กรุงสีพีพญาเจตราชทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อไม่ชอบพระทัยจะเสด็จกลับคืนพระนครก็ตามแต่พระอัธยาศัยขอเชิญเสด็จคืนของเมืองเจตราชเพราะเป็นมิ่งมงกุฎแห่งนครปกปักรักษาประชาชนอยู่ดีมีสุขเกษมสันต์มิให้พระองค์เสด็จไปทุกยากแสนลำบากอยู่ท่ามกลางพงพีอันข้าพระบาทนี้ขอวอนพระยุคลบาทพระบรมเวสสันดรคันได้ทรงสดับฟามจึงตรัสบัญชาตอบว่าท่านจะมามอบเมืองเจตราชให้แก่เราในครั้งนี้เราก็มิได้มีพระทัยยินดีที่จะเสวยสิริสมบัติในพระนครด้วยว่าชาวเมืองเชตุดรเขาแค้นเคืองจัดให้เนรเทศท่านจะมามอบนาคาเรศให้ครอบครองพระนครทั้งสองนี้ก็เป็นราชสัมพันธมิตรก็จะเกิดการวิปริตอราวรานจะเสียจารีตประเพณีที่ดีอันมีมาแต่โบราณและจะเกิดโกลาหลเดือดร้อนไพร่ฟ้าประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมุ่งหมายประทุษร้ายกันอันจะเกิดภัยพิบัติไล่ความสุขด้วยเหตุจากเราเพียงผู้เดียวที่จะนำทุกข์

0: ท่านทั้งหลายอันหนึ่งสมบัติอันใดเนืองในเมืองเจตลาดซึ่งท่านทั้งหลายอนุญาตยกให้นั้นเราขอคืนให้ไว้เสวยสุขขอท่านจงอยู่ปราศจากทุกภัยอันตัวเรานี้จะขอลาไปสู่เข้าองค์กฎประพฤติพรตพรหมจรรย์เป็นฤาษีเพศขอเชิญท่านแนววิธีให้เราจรไปยังเข้าวงกฏนั้นเถิด พญาเจตลาทั้งหลายทูลบ่ายเบี่ยงจะทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยครั้นสมเด็จพระเวสสันดรมีคล้อยตามพระทัยก็สุดวิสัยจึงทูลสมเด็จพระบรมบพิตรให้เสด็จเข้าในนครด้วยหวังจะให้เสวยสุขเกษมสารในเวลารุ่งอรุณจึงค่อยเสด็จดำเนินไปในเขตเข้าวงกฏองค์พระเวสสันดรก็ถ่อมพระองค์ว่าเราเข้นใจไหลศักดิ์จึงมิได้เสด็จเข้าไปยังสำนักในพระนครในที่สุดพญาเจตลาชก็ได้ตกแต่งศาลาที่ประทับปิดบังด้วยมาแล้วถวายการอารักขาให้เป็นอย่างดีและบรรดากษัตริย์พร้อมด้วยเสนาอำมาตย์ต่างห้อมรอมอยู่อย่างแออัดตราบเท่าพระสุริยาทอแสงเปิดม่านฟ้าจึงเชิญให้พระยาบรมนรนาถทรงต้นทางที่จะไปเข้าวงกฏทั้งแนะนำหุ่นไทยทัชชีทรงกำหนดหมายแล้วทรงตั้งเจตบุตรพลานไพรเป็นพนักงานรักษาคุ้มภัยทางไปเข้าวงกฏเป็นอย่างดีเยี่ยมต่อจากนั้นพระเวสสันดรและพระนางมัทรีก็อำลากษัตริย์เจตลาชโอบอุ้มพระโอรสทรงพระดำเนินไปตามแนวทางที่เจ้าเมืองเจตราชตัดถวายคำแนะนำไว้แล้วระหว่างทางทรงพบพรานลาเนื้อนายพรานก็ได้ถวายเนื้อย่างพระเวสสันดรได้ประทานปิ่นทองเป็นรางวัลแล้วเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงเข้าวงกฏพบอาสมมาบทที่พระวิษณุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตไว้ตามเทพบัญชาของท้าวอมรินทราธิราชาก็ทรงโสมนัสยินดียิ่งนักในที่สุดกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงผนวดเป็นฤาษีประทับอยู่ในอาสมเสวยสุขตามสมควรแก่ถิ่นฐานดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้นานาชนิดที่พระนางมัทรีเป็นผู้แสวงหามาถวายประมาณการนานถึง7 เดือนที่บำเพ็ญพรตอยู่ที่เขาวงกฏ
1: ญาติโยมที่ได้ฟังเนื้อหาสาระกันวรรณประเวศสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรก็คือตอนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าดงพรงพีไปอยู่ที่เขาวงกฏด้วยถูกพระเจ้ากรุงศรีพีพระบิดาทรงเนรเทศจากพระนครโทษฐานที่บริจาคช้างมงคลแก่พราหมณ์ทั้งยังเป็นเหตุให้พระองค์จะได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อความบริบูรณ์แห่งบารมีธรรมที่เคยสร้างสมมาและเพื่อจะได้บรรลุอันตรสัมมาสัมพุทธญาณอันเป็นเป้าหมายสูงสุดดังนั้นเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วก็ต้องกระทำและปฏิบัติไปตามจุดประสงค์นั้นด้วยความพยายามอดทนและจริงใจจึงจะสำเร็จผลสมตามปรารถนาสมด้วยสุภาษิตที่ว่าวายะเมธวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนฝ่าจะประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างพระบรมเวสสันดรฉะนั้น

ที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาวันปเวทขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลให้คณะท่านเจ้าภาพคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมด้วยครอบครัวบริษัทบุญหลอดเบเวอรี่จำกัดสำนักงานใหญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รวมบำเพ็ญบุญในคราวนี้ปราศจากโรคขาพาอาจภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะขาพระปฏิภาณธรรมสารสมบัติปาสนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมปาถนาทุกประการเทอญแสดงพระสัทธรรมเทศนากันวันนปเวทอันประกอบด้วยพระคาถา57พระคาถาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกา

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 16:46 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิสส่งร่วมในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โดยมีนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยารอเฝ้ารับเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังลานพิธีพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปประทับรอระหว่างแถวคณะทางการฝ่ายไทยและฝ่ายฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสร่วมกับประธานาธิบดีกองทหารกิตติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมาร์ช

ากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินพร้อมด้วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปประทับด้านหน้าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภริยาประธานาธิบดีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายความเคารพจากผู้บังคับกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกล่าวเรียบอาวุธต่อจากนั้นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายฝรั่งเศสแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแนะนำคณะทางการฝ่ายไทยแก่ประธานาธิบดีและภริยาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีและภริยากราบบังคมทูลลาเดินทางออกจากอนุสรณ์สถานไปรอเฝ้ารับเสด็จที่ทำเนียบประธานาธิบดีระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากอนุสรณ์สถานโอตาวเดเซงวาลิสไปยังทำเนียบประธานาธิบดีทางสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดขบวนเกียรติยศนำเสด็จประกอบด้วยรถจักรยานยนต์เกียรติยศจำนวน28คันและทหารม้าจำนวน146นายตลอดระยะทาง2กิโลเมตรทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่ง

ฝรั่งเศสมีการติดต่อสารสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานและนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกโดยมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศโดยพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสได้ส่งราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และไทยได้ส่งราชทูตไปฝรั่งเศสในปี2229ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเมื่อปี2399จนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเวลา 17:15 นขบวนรถยนต์พระที่นั่งถึงยังบริเวณลานเกียรติยศด้านหน้าทำเนียบประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณกลางลานเกียรติยศหลังจากทรงสัมผัสพระหัตถ์กับประธานาธิบดีและภริยาแล้วส่งพระดำเนินขึ้นอาคารทำเนียบประธานาธิบดีและส่งฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคาร

20:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังทำเนียบประธานาธิบดีในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการหรือ State Banquet โดยทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จบริเวณลานเกียรติยศจากนั้นทรงพระดำเนินไปทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับประธานาธิบดีและภริยาณบริเวณประตูทางเข้าอาคารทำเนียบประธานาธิบดีเสร็จสิ้นงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากลับถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในเวลา 23:09 น.โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังชลอสชลาชามซึ่งเป็นพระราชวังศิลปะบาร็อกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่27มิถุนายน2569เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมสไตเกิลแบเคอร์ไอคอนฟรังซัวเทอร์เฮิร์ฟพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณัฐพงษ์รัฐพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและภริยาและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายน2569เวลา 9:05 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วประทับเครื่องบินของสายการบินลูฟแฮนซาเที่ยวบินที่ LH102 เสด็จพระราชดำเนินไปนครมิวนิกใช้เวลาบินประมาณ35นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานมิวนิกในเวลา11:10 น.นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัจจนึกกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกพร้อมด้วยรองกงสุลใหญ่และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชวังชุลชุลายฮามดร.ซูซานฟรังเกมักคุเทศประจำพระราชวังเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพระราชวังแห่งนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มพระราชวังศิลปะบาโรกที่สำคัญที่สุดของรัฐบาวาเรียตั้งอยู่ที่เมืองโอเบอร์ชไลฮามทางตอนเหนือของนครมิวนิกประกอบด้วยพระราชวัง3องค์ได้แก่พระราชวังเก่าพระราชวังใหม่และพระราชวังลุชามมีสวนสไตล์บาโรกขนาดใหญ่ในยุควิลเฮลม์ที่5แห่งบาวาเรียสร้างเมื่อปี2140เพื่อเป็นที่ทรงพระสำราญและปฏิบัติทางศาสนาต่อมาเจ้าผู้ครองนครแม็กเอมานูเอลโปรดให้เป็นที่ประทับตามแบบราชสำนักในยุโรปแล้วเริ่มสร้างพระราชวังใหม่พระราชวังนี้เป็นอาคารขนาดใหญ่เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมและศิลปะบาโรกขนาดใหญ่แบบราชสำนักด้านล่างเป็นพื้นที่พิธีการมีห้องโถงใหญ่ผังห้องและการจัดลำดับพื้นที่ภายในพระราชวังแห่งนี้เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของพระราชวังในยุโรปที่ชั้น2เป็นจุดสำคัญของพระราชวังใช้สำหรับงานพระราชพิธีการรับรองแขกและเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครท้องบันไดใหญ่เป็นหนึ่งในผลงานสถาปัตยกรรมบาโรกที่สำคัญที่สุดของแคว้นบาวาเรียเฮนริโกซูคาลีผู้ออกแบบมีพื้นที่สูงโปร่งและผ้าเฟรสโกบนโดมที่เปรียบเทียบเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมมานูเอลกับวีรบุรุษจากมหากาพย์โรมันห้องโถงใหญ่ผนังปูนปั้นสีขาวตัดกับภาพเขียนเพดานขนาดใหญ่สื่อถึงชัยชนะและพระเกียรติยศของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลห้องชัยชนะเพื่อเฉลิมพระเกียรติด้านการทหารของเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลออกแบบให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสความยิ่งใหญ่ของราชสำนักบาวาเรียหอศิลป์ใหญ่เป็นจุดเด่นที่สุดของชั้น2เป็นห้องยาวประมาณ57เมตรเนื่องจากเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลเริ่มสะสมศิลปะวัตถุทำให้พระราชวังใหม่เป็นหอศิลป์หลวงปัจจุบันจัดแสดงผลงานของสำนักศิลปะสำคัญในยุคบาโรกระเบียงภาพนี้ได้แบบตามกรองกาเลอรี่ของพิพิธภัณฑ์รูปส่วนภาพจิตรกรรมเฟรสโกเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของศิลปะจิตรกรรมเพดานในเยอรมนีตอนใต้เฟรสโกเป็นเทคนิคการวาดภาพบนผนังใช้สีผสมน้ำวาดรูปปูนปลาสเตอร์ที่เพิ่งฉาบใหม่ขณะที่ปูนยังเปียกเมื่อปูนแห้งและแข็งตัวเม็ดสีจะผสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังทำให้ภาพมีความคงทนถาวรหอศิลป์ใหญ่นี้เป็นทางเชื่อมระหว่างห้องประทับเจ้าผู้ครองนครแม็กซ์เอมานูเอลและห้องประทับของพระชายาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรปีกซ้ายห้องเฝ้าห้องบรรทมมีเครื่องประดับรูปขนนกยูงที่อยู่เหนือพระแท่นบรรทมแถบปักดิ้นเงินเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องเรือนดั้งเดิมที่อนุรักษ์ไว้นอกจากนี้มีโบสถ์ขนาดเล็กสำหรับประกอบศาสนกิจบุด้วยแผ่นหินอ่อนเทียมฝังลวดลายเป็นเทคนิคการตกแต่งที่เรียนแบบหินอ่อนด้วยปูนผสมสีและวัสดุพิเศษความงดงามไม่ต่างจากหินอ่อนจริงภาพแท่นบูชาแสดงเหตุการณ์การรับพระนางมารีขึ้นสู่สวรรค์ผลงานของปีเตอร์พอลรูเบนส์จิตรกรเอกแห่งยุคบาโรก
พระราชวังนี้เป็นศิลปะยุคบาโรกแสดงให้เห็นถึงความหรูหรามั่งคั่งและแสดงฐานะทางสังคมในยุคสมัยนั้นศิลปะยุคนี้โดดเด่นด้านการแสดงออกถึงพลังอารมณ์และความเคลื่อนไหวสะท้อนความเชื่อทางศาสนาและความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมส่งผลให้ศิลปะบาโรกยิ่งใหญ่อลังการนอกจากนี้ศิลปะบาโรกยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของราชวงศ์และชนชั้นสูงด้วยพระราชวังชลอชไลส์ฮามนับเป็นสมบัติของแคว้นบาวาเรียและของประเทศเยอรมนีที่แสดงให้เห็นถึงความสุนทรียะของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยหลังจากทรงเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันนี้เวลา 6:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนอัยการแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัททากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จสำนักพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีโทรทัศน์รวมการจัดภารกิจแห่งประเทศไทยจะนำมาแพร่ภาพออกอากาศให้ได้ชมในวันต่อๆไปกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลกระหม่อมกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประโยงนาคะวังวันสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพิจารณาพฤศจิกายน2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระนกองค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยองค์บิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทยจำนวน83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานณต่างประเทศด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลวันนี้เวลา 10:57 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปที่สวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประบอนิเวศวิหารและวัดประยุรบงสาวาสกรุงเทพมหานครทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์เสด็จไปในทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาส

รุงเทพมหานครรวม8รูปหนึ่งในเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีละราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประบอนนิเวศวิหารและวัดพิจิตรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปรามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระบรมโอกาสให้คณะองคมนตรีและภริยาเฝ้ากราบถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26 มิถุนายน 2569ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระสัมโมทนียกถาความตอนหนึ่งว่าสถานการณ์ของโลกและสถานการณ์ของนานาสถาบันที่ประกอบกันเข้าเป็นบ้านเมืองของเราพันพวนอย่างรวดเร็วเหลือที่จะคาดหมายและบางทีก็เหลือวิสัยควบคุมจัดการได้ดั่งใจนึกก่อให้เกิดโลกธรรมฝ่ายไม่น่าพึงพอใจเข้ามากระทบกระเทือนชีวิตจิตใจของท่านยังให้เกิดความท้อแท้หดหู่เหนื่อยหน่ายจนคิดท้อถอยต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่สู้อุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญมาโดยตลอดบุคคลผู้ฉลาดย่อมสามารถประคับประคองจิตใจของตนเองไว้ให้มั่นคงรู้จักทำใจให้สบายไม่เร่าร้อนดิ้นรนไม่หวั่นไหวขึ้นลงๆไปตามโลกธรรมหากยังคงตั้งจิตมุ่งมั่นหมั่นรักษาขันติธรรมไว้ให้ได้อย่างมั่นคงต่อฐานะและภาวะตามบทบาทหน้าที่ของตนความอดทนอดกลั้นนี้แลจะเป็นเครื่องค้ำจุนให้ยังภาคเพียรบำเพ็ญกรณียกิจด้วยคุณธรรมประการอื่นๆต่อยอดให้สูงยิ่งขึ้นไปได้อัตมภาพขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถสนองพระบรมราโชบายและสมเด็จนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568วันนี้เวลา13:55 นณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการออกรับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568และผู้แทนจำนวน10 คนเข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริมงคลซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรกีฬาที่มีผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมาประกอบด้วยนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นจ่าอากาศตรีบิรพลวิชุมานักกีฬาสมัครเล่นหญิงดีเด่นนางสาวจุฑาทิพย์แผ่นนางสาวอัญญพัฒน์พิชิตปรีชาศักดิ์นักกีฬาอาชีพชายดีเด่นนายมุฮัมหมัดอุสมานมูซานักกีฬาอาชีพหญิงดีเด่นผู้แทนนางสาวอาทยาถิติกุลนักกีฬามวยไทยอาชีพชายดีเด่นนายทศพรศรีพรหมานักกีฬามวยไทยอาชีพหญิงดีเด่นนางสาวอริสรานุ่นเอียดนักกีฬาพิการชายดีเด่นนายพงศกรแปรยอและนักกีฬาพิการหญิงดีเด่นนางสาวสายสุนีจะนะหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระวัดปากกร่ำจังหวัดระยองวัดยานาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราวัดหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์วัดต้นเชือกวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดนางชีวัดทองในวัดระฆังโคสิตารามวัดบางนาในวัดหนองจอกวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดบ้านแขวัดเขื่องกลางวัดกุกผักตบจังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัชนะสงครามวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดมหาธาตุใหม่อีจางวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดกอบมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 สมาคมแม่บ้านแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนนทบุรีสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนท์และสมาคมสตรีนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงหวังต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองจังหวัดพังงาห้างทองตะวันจังหวัดนครราชสีมาและข้าราชการโรงเรียนการบินจังหวัดนครปฐมท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดสตูลคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชินีกรุงเทพมหานครคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทคิงพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่าง

0: างควัดปรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ยังในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดคัตยราชนารี4กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: 250คน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: และเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้ก็คือเทรนเนอร์คนนี้นี่เอง
3: วันนี้พาหลานสาวมาดูแลผู้สูงอายุอะค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะรู้สึกวันนี้ทั้งคุณยายคุณหลานมีความสุขกันมากเลยนะคะทราบไหมคะว่าบ้านบางแคเราเนี่ยก็ต้องการจิตอาสาอย่างนี้เหมือนกันนะคะ
1: แล้วหนูจะต้องดูแลผู้สูงอายุยังไงอะคะ
0: อ๋อก็มีผู้สูงอายุอันนี้คุณป้าละกันนะคะขอเรียกคุณป้าขอบอกว่าคุณตาคุณยายที่เนี่ยมีทั้งประเภทแข็งแรงและไม่แข็งแรงแต่วันนี้คุณป้าจะพาคุณยายกับคุณหลานไปเยี่ยมคุณยายที่แข็งแรงกันนะคะกับคุณตาที่ไม่ค่อยแข็งแรง
3: ได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านมาแคร์เราเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: ้านบางแคจนถึงปัจจุบันนี้ก็รับดูแลผู้สูงอายุมา63ปีแล้วค่ะของผู้สูงอายุเราก็รับดูแลทั้งหญิงและชายนะคะก็คือเริ่มต้นที่ผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปนะคะก็การที่จะเข้ามาอยู่ที่นี่นะคะก็เรามี2ประเภทนะคะประเภทสามัญก็คือมีอายุ6รอวัยนะคะอันนี้เราก็จะมีโปรแกรมต่างๆที่เหมาะสมกับด้านร่างกายด้านสภาพของผู้สูงอายุและอีกโปรแกรมนึงเป็นโปรแกรมที่สร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุที่อยู่ในอาคารนะคะก็คืออยู่ในบ้านบางแคเราเนี่ยค่ะก็คือจะมีกิจกรรมภายในนะคะก็คือสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เราเรียกกิจกรรมแฮปปี้โฮมนะคะก็คือจะทำภายในบ้านบางแคค่ะ
1: ผู้สูงอายุเนี่ยก็คือสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุเนี่ยค่ะเกิน 10% ของประชากรไทยทั้งหมดโดยปกติแล้วเนี่ยประเทศเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้วนะคะแต่ในอีกประมาณไม่กี่ปีข้างหน้านี้เนี่ยเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบหรือที่เรียกว่า Super Aging Society ก็คือจะมีผู้สูงอายุเนี่ยมากกว่า 20% ของประชากรทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือ5คนเนี่ย1ใน5จะเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปค่ะ

0: ดูท่าทางสองสาวจะพร้อมแล้วงั้นเรามาเริ่มออกกำลังใจกันดีกว่าโดยกิจกรรมแรกของการเป็นจิตอาสาในวันนี้ก็คือการร่วมเล่นเกมสันทนาการต่างๆที่มีขึ้นเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเหงาในจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ
1: กิจกรรมวันนี้จะเป็นคันได้หวังถูกตัว
2: นี่เบอร์หนึ่งเบอร์สิบนี่28อยู่ไหน28นี่20วางเร็ววางเลย17ไปแล้ว
3: ไปไม่ทันแยกเลยนะคะ23
2: นี่18

0: 26ลูก26วางลูกนึง
1: รู้สึกเหมือนว่าสายตาหนูจะต้องไปเปลี่ยนใหม่แล้วเพราะว่าสู้คุณยายไม่ได้เลยคุณยายพอมีคนบอกว่า3 4หรือบอกตัวเลขคุณยายนี่ปึ๊บๆๆๆส่วนหนูหาเจอแล้วบางครั้งก็หาไม่เจอบางครั้งคุณยายก็แอบบอกบางครั้งคุณยายก็หาไม่เจอหนูก็เลยบอกคุณยายสลับกันไปค่ะ
2: ดีใจมากค่ะได้มาเล่นบิงโกกับคุณยายทุกๆท่านเหมือนได้ย้อนยุคของเราไปดูแลแม่เราทุกคนดูท่าทางแล้วอยากมาอยู่เพราะมีเพื่อนได้มีเพื่อน
3: เคียงกันนะคะที่จะเข้าคุยกับเพื่อนต่างที่ได้เนี่ยค่ะก็คือแล้วก็ชอบที่ทำกิจกรรมแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะคะก็คือคุณยายเนี่ยกับคุณป้าจ๋าเนี่ยรู้สึกว่านั่งโต๊ะเดียวกันแสดงว่าไม่มีการถือตัวกันแสดงว่าเข้ากันได้นะคะก็เรียกว่ามีมิตรกับจิตมิตรกับใจต่อกันนะคะแล้วก็ไปประทับใจที่ว่าเล่นบิงโกแล้วชนะโอ้โหทั้งคู่เลยนะคะสุดๆเลยค่ะโก้นะคะชอบตรงนี้คืออย่างน้อยนะให้มันมีการปลดปล่อยออกมาคือพลังความสุขเนี่ยมันออกมาจากตรงนี้ถึงไม่ใช่การกระทำที่แบบอะไรมากมายแต่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นความสุขของท่านแล้ว
4: เล่นมานานหรือยังคะ
5: นานแล้วค่ะเราได้ฝึกสมองเรา
4: อ๋อเหรอคะโอ้นั่นก็ดีสิคะอ๋อเหรอคะดีนะคะแล้วอยู่ที่เนี่ยมีเพื่อนเยอะไหมคะ
5: เยอะค่ะ
4: เ
5: พื่อนเยอะ
4: เล่นแล้วได้อะไรบ้างคะคุณยาย
5: จ
4: ำดี
5: เหรอคะ
4: เหรอคะ
6: รอยยิ้มที่สดใสในวัยที่ร่วงโรยเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาบ้านหลังสุดท้ายของคนชราที่หลายครอบครัวแม้พวกเขาเลือกที่จะมาอยู่ที่แห่งนี้แต่หากเลือกได้การมีครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาย่อมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครอบครัวใดที่มีผู้สูงอายุก็ควรช่วยกันดูแลท่านให้ดีที่สุดให้สมกับที่บุคคลเหล่านี้คอยดูแลเรามาจนเติบใหญ่กันนะครับ
7: เมื่อกี้เราเล่นมิงโกไปเสร็จแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ถึงเวลาพักของผู้สูงอายุที่จะทานข้าวกลางวันกันแล้วเรามาดูสิคะว่าเจ้าหน้าที่เขาจัดอะไรไว้คุณยายทานกัน
8: ค
7: ่
8: ะ
7: โอ้น่าทานจริงนะคะ
8: ส้มตำ
7: มีส้มตำมีไก่นะคะแล้วก็มีผลไม้มีมะละกอนะคะทำไงดีงั้นเดี๋ยวเราช่วยกันไปแจกคุณยายดีกว่านะคะ
4: ได้ค่ะได้ค่ะ
7: ท่านแรกนี่ชื่อคุณยายจ้ะ

0: นานะคะ
1: อยู่ไหนคะคุณยายจันทนา
0: อันนี้น้องเคที่นะคะคุณยายจำนันค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ค่ะคุณยายจันทนานะจ๊ะ
2: นี่ไหนคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณยายจำนันอยู่ข้างเสานะคะ
3: ข้างเสา
0: คุณยายสมพรค่ะ
4: วันนี้เสิร์ฟของที่โอ้โหน่ากินมากเกือบแอบกินแล้วไงคะส้มตำไก่ย่างแล้วก็มะละกอโอ้ยน้ำลายไหลเลยค่ะ
5: รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มาที่นี่และได้ทำกิจกรรมร่วมกับคุณยายทุกๆคนเห็นท่านมีความสุขมีรอยยิ้มให้เราเราก็ดีใจแล้วค่ะประจ๋าคิดถึงแม่เลยเห็นคุณยายคนหนึ่งสงสารแกน้ำตาไหลแต่แกก็มีความสุขของแกตักข้าวทานอย่างอร่อยทั้งที่มือของท่านเป็นพากิสันสันแต่ท่านก็ตักข้าวทานได้อย่างไม่นั่นเลยไม่เคอะเขินนั่นนะคะป้าจ๋าเห็นแล้วป้าจ๋าเลยนึกถึงแม่น้ำตามันก็เลยออกมาภูมิใจค่ะภูมิใจได้มากับหลานให้หลานได้เรียนรู้ว่าวันหน้าวันหลังจากนั้นแล้วเขาจะได้มาดูแลคุณยายคนนี้ให้ดี

0: หลังจากที่อิ่มอกอิ่มใจและอิ่มท้องกับอาหารกลางวันแสนอร่อยกันไปแล้วก็ถึงเวลาผ่อนคลายยามบ่ายด้วยศิลปะบำบัดซึ่งการนำศิลปะมาใช้ในกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุนั้นก็เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ลดความเครียดที่ส่งผลมาจากการป่วยทำให้จิตใจเกิดความวิตกกังวลสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดได้อย่างเต็มที่เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเกิดการยอมรับและนับถือตนเองอีกด้วยครับ
1: ศิลปะบำบัดเนี่ยนะครับก็คือว่ามันเป็นโครงการที่ทางบ้านมาแคร์ของเราเนี่ยคิดขึ้นมาเพื่อเอางานด้านศิลปะเนี่ยนะครับเอามาให้กับผู้สูงอายุได้มาสร้างความเพลิดเพลินคนนี้เป็นศิลปะไล่พรมแดนเห็นไหมเนี่ยชอบวาดวิวต้องใส่สีเยอะๆสีช็อกเนี่ยคุณตารู้ไหมว่ามันมีคุณสมบัติของมันยังไงไม่เลอะครับศิลปะไม่มีการเลอะใส่ไปเลยใส่ได้หลายสีถ้าวาดภาพเลยอย่าแล้วเราต้องขยันเปลี่ยนสี
2: ดู
1: แฟลตแน่นอนเนี่ยเป็นเนี่ยนะใส่เข้าไปเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านมาแคร์ของเราเนี่ยนะครับเราจะมีจัดเป็น3กลุ่มคือกลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็กลุ่ม C กลุ่ม A ก็คือกลุ่มที่แข็งแรงกลุ่ม B ก็คือกลุ่มแบบว่าที่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างอย่างนี้พอได้ประมาณแล้วก็อันนี้อย่างนี้ก็รวมถึงด้วยทีนี้กลุ่ม B กับ C เนี่ยก็คงจะไม่ค่อยเหมาะสมกับการออกกําลังกายที่อย่างอื่นๆนะครับก็เลยว่าใช้ในเรื่องของศิลปะเนี่ยเอามาช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ขยับขยายนะครับได้ยืดเส้นยืดสายไม่ให้อยู่กับที่นะครับและบางครั้งก็ให้แกมีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจกับงานของแกเห็นสีสันอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเห็นแบบนั้นนะครับ

0: คุณยายครับเป็นไงครับวันนี
1: ้สนุกค่ะ
0: ได้มาทำตรงนี
1: ้ได้มาทำกิจกรรม
0: ได้อะไรบ้างนะ
1: ได้หลายอย่างเลยค่ะได้ทั้งความสนุกได้ทั้งอะไรอ่ะ
0: ใจ
1: เนี่ย
0: เป็นไง
1: สบายค่ะ
0: เดี๋ยวขอใส่แว่นดูหน่อยนะ
1: ค่ะอาจารย
0: ์โอ้โหเห็นไหมเนี่ย
1: สิคะเป็นไงคะจิตใจเป็นไงคะเนี่ย
0: จิตใจดี
1: นะคะ
0: คนเยือกเย็นไปขี้เหนียวเพราะมีสีน้ำตาลขี
1: ้อ้าวเหรอฮะ
0: เอาสีแดงใส่เลยจะได้เป็นคน
1: เหรออ่านั่นสีแดงใส่นะอาจารย์
0: จะสีสวยมาก

0: ้าเลยเนี่ยทีนี้แล้วที่บ้านมีหลานกี่คนนะครับเนี่ย
1: หลานมีค่ะหลานมีอยู่คนนี้ค่ะ
0: เขาเรียกว่าความผูกพันที่บ้าน
1: ค่ะ
0: ทีนี้คุณยายมาตรงเนี้ยได้มาดูได้มาสอนทำอะไรเนี่ยไปสอนหลานที่บ้านที
1: ได้ค่ะจะต้องไปสอนแคทตี
0: ้ครอบครัวแน่นปัง
1: เหรอคะ
0: ไปอวดเขาด้วยนะเดี๋ยวเอาลูกนี่กลับไปด้วยนะ
1: นี่ค่ะหลานอยู่นี่แคทตี้
0: เ
1: จ็บไหมสองคนค่ะเขาช่วยกันระบาย
0: เขียนชื่อด้วยเขียนชื่อด้วยคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนะแต่มันได้ความสุขแล้วก็ถ้ามันเกิดจากความสุขแล้วในทางใจมีความสุขทางกายมันก็สุขตามมาด้วยนะครับอันนี้โรคภัยไข้เจ็บก็จะคิดว่ามันน่าจะบรรเทาหรือว่าทุเลาอ่ะนะครับผมว่าเป็นอย่างนั้นเป็นการชะลอวัยของผู้สูงอายุด้วยนะครับไม่ให้ท่านซึมท่านเศร้าอะไรเงี้ยท่านยังมีความหวังในชีวิตของท่านในเรื่องของศิลปะนะโอ้โหตรงนี้นี่เกียรติสวยมากเลยช่วยคุณตาใส่สีไปให้เต็มเลยนะลูกนะ
2: สีช็อคแบบนี้เราสามารถไล่สีได้ด้วยใช่ไหมคะ
0: สีช็อคนี้สามารถผสมสีผสมกันได้เอาไปเขียนรูปเหมือนได้นะลูกเนี้ย
1: ใช่
0: เพราะมันไล่สีได
2: ้เคยใช้อยู่
0: เคยใช้อยู่ไหมลูก
2: ค่ะ
0: ถ้าเป็นสีเทียนมันจะใช้ไม่ได้แต่เป็นสีช็อคเนี่ยมันจะผสมกันได้เวลาผสมกันเนี่ยเราสามารถเขียนเป็นรูปเหมือนได้นะลูก
2: เราเอามาเกลี่ยกัน
0: เคยเขียนรูปเหมือนไหมล่ะ
2: เคย
0: เขียนรูปคนไหม
2: เคย
0: เก่งเนี่ย
2: เจ้าสีตัวสีอะไรดีอะคะ
3: ไม่เคย
0: แล้วที่ไว้เอาตัวสีอะไร
2: ว่าเข้ากัน
0: สีเขียวเหร
2: อ
0: เอา
2: ดิ
0: สีเขียวเป็นนกแก้วนะ
2: เดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อน
0: เราอยากให้มันเป็นนกเงือกจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านผู้สูงอายุของผู้ชายนะครับแต่ศิลปะบำบัดเนี่ยเราจะไปทุกที่เราแต่ไม่ว่าไม่ได้มาทำรวมกันตรงนี้นะเราจะไปเป็นวันเราจะเดินไปทำนะวันนี้ดีมากเลยมียายกับหลานแล้วก็ยายมาช่วยนะ
1: เขาทำให้เราเนี่ยได้มีรอยยิ้มเขาดูแลคุณยายคุณตาทุกคนที่นี่ยังเรียกว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงเลยความสนิทชิดชอบอะไรอ่ะความสนิทชิดชอบที่ว่าเป็นกันเองกับคุณยายกับคุณตาที่นี่เขากลับไปเขาก็คงจะต้องดูแลเราได้ดีเหมือนที่เขาดูแลคุณยายคุณตาที่นี่เหมือนกันสบายใจมากเลยค่ะกับหลานคนนี้ภูมิใจหลานค่ะ
2: ก็เห็นคุณตาคุณยายเขาเล่นทำกิจกรรมกันก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็โอ้โหเซอร์ไพรส์มากเลยค่ะที่แบบแก่ขนาดนั้นแล้วแบบร่างกายแบบว่ายังไม่สุดโทรมยังไม่แบบเหมือนยังเป็นสาวอยู่เลยค่ะเหมือนกับว่าร่างกายแค่เหมือนกับคนแก่แต่ว่าข้างในนี่โอ้โหเหมือนผู้ใหญ่แบบเหมือนสาวเหมือนเด็กเลยค่ะ
4: วันนี้เท่าที่สังเกตคือทั้งสองคนมีใจนะคะมีใจที่เป็นจิตอาสาจริงก็ยอมรับว่าอย่างนี้เลยค่ะนะคะมีใจก็คือเข้าได้แม้กระทั่งคุณยายหรือคุณตาซึ่งคุณตาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับคุณตาคุณยายที่บ้านอาจจะเป็นเรียกว่ายังไงมีสภาพที่ไม่พร้อมนะคะที่จะพูดจะตอบจะอะไรเนี่ยแต่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เข้าได้ดีแล้วก็คือสนใจมีความสนใจมีความที่เรียกว่าสังเกตอันนี้อย่างกิจกรรมวาดภาพเนี่ยคือสังเกตน้องเคที่น่ะจะไปที่คุณตาคนนึงดูทำไมอันนี้คุณตาก็อธิบายเหมือนกับภาษาท่านนะคะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่น้องก็เหมือนกับว่าน้องนี่นำให้ใช้อันนี้สีนี้สีอะไรอย่างเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็คือชอบค่ะชอบอยากให้มีจิตอาสามาช่วยให้ความสุขคุณตาคุณยายแบบนี้บ่อยๆนะคะหรือทุกวันก็ยิ่งดีค่ะ
5: การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยสามารถเตรียมได้ตั้งแต่วัยผู้ใหญ่เลยนะคะจริงๆรากฐานของการเป็นผู้สูงอายุที่ดีเนี่ยต้องเริ่มมาจากวัยเด็กที่ดีด้วยวัยเด็กมีพัฒนาการที่ดีเติบโตเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งเข้าวัยผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณผู้ชมรายการที่เป็นผู้ใหญ่กำลังดูอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปเพราะว่าสุขภาพดีในวัยผู้สูงอายุเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นได้ณปัจจุบันเลยนะคะโดยการเตรียมตัวดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงค่ะมีสุขภาพจิตใจที่สดใสนะคะรวมไปถึง

0: เตรียมการรองรับหรือแผนในการเกษียณอายุในเรื่องของเศรษฐฐานะเรื่องของสังคมสิ่งแวดล้อมค่ะการที่ถ้าปัจจุบันนี้เราเป็นผู้สูงวัยแล้วแล้วก็ต้องอาศัยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเนี่ยเบื้องต้นก็คงต้องเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับวัยผู้สูงอายุก่อนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและความต้องการทางสิ่งแวดล้อมถ้าเผื่อว่าผู้สูงอายุเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นว่าจะมีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นบ้างและเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถทำให้อยู่ในวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ในตอนต่อไปคุณยายและคุณหลานแสนสนจะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจของคุณให้พร้อมแล้วออกไปด้วยกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ Work Hard ออกกำลังใจสวัสดีครับ

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัฏฐกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอาทิติอิณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพ ขอไปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัฏฐสูตรคือข้อปฏิบัติหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะให้บังเกิดความรักคิดถึงซึ่งกันและกันกรณีมัฏฐสูตรนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติตนแล้วเกิดถูกรังเกียจเดียดฉันท์เหมาะแม้แต่เทวดาซึ่งเป็นมิตรต่อพระภิกษุเทวดาซึ่งเป็นมิตรพระภิกษุมีความเริ่มใสในพุทธศาสนายังรังเกียจเดชานภิกษุกลุ่มนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงการอยู่ร่วมกันเรียกว่าอยู่กับสัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีก็รักษาอยู่กับเทวดาก็คุ้มครองแปลว่าสอนพุทธบริษัทและชาวโลกทั้งหลายที่เรียกว่าชาวโลกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรามานับถือพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นหลักวิชาการในการปฏิบัติว่าหากแม้ว่าประสงค์การอยู่ร่วมกันยังมีความสุขต้องมีข้อปฏิบัติ15ประการท่านทั้งหลายหากแม้ว่าท่านได้ปฏิบัติครบ15ประการอย่างยืนยงคงมั่นท่านก็จะเห็นผลของการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยเมื่อฟังอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ที่เราอยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีรักษาอยู่กับเทวดาคุ้มครองนั้นเพราะเราปฏิบัติแล้วตามคำสอนของบุคคลที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นอุปนิสัยของเราเองนี่คือหลักการอันสำคัญที่เราควรจะศึกษากันเพื่ออะไรเพื่อตัวเรานี้อยู่กับที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้แต่ไปโทษสิ่งอื่นคนอื่นมันต้องพิจารณาที่ตัวเราว่า1เราได้ศึกษาไหม2เราเชื่อการศึกษานั้นไหม3เราเห็นคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเขาอยู่ได้ยังมีความสุขไหม4ที่เราอยู่ไม่ได้นั้นเราดื้อรั้นไหมต้องพิจารณาตัวเองการสอนตนเองนั้นอัตนาโจทยตานังพึงสอนตนด้วยตนเองคือพิจารณา

คำนี้โบราณจึงได้กล่าวว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนเขาป่วยการตนคือตัวเราเตือนไม่ได้ใครนะใครจะเตือนคนเรามันไม่อยากให้ใครตำหนิเราท่านอาตมาเองก็เหมือนกันบางครั้งบางทีเราก็มีทิฐิแต่บางทีก็ดูข้อแนะนำจากท่านผู้ชมจากญาติโยมทั้งหลายว่าควรจะเป็นอย่างไรท่านแนะนำเรื่องด้วยความรักนับถือเคารพบูชาหรือเปล่าและคำแนะนำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าเราก็พิจารณาหากว่าคำแนะนำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยต่อผู้อื่นด้วยเราเป็นพระเราก็ต้องปฏิบัติคนเราพออายุเยอะๆเข้าพอมีตำแหน่งมียศศักดิ์มีเกียรติมีเงินมีทองมันก็มักจะดื้อเป็นธรรมดาท่านไอ้ความดื้อนี่แหละเป็นเหตุให้เราเนี่ยพลาดพลั้งในฐานะที่เราเป็นผู้มีเงินมีอายุมียศมีศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตหรือมีชื่อเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันทรงแสดงเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทั้งหลายอาตมาได้กล่าวเอาไว้แล้วว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรณียเมตตกุศเรนยันตังปะทังยันตังสันตปะทังอภิสเมจัสโกพระองค์ได้ตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบทางสงบพระพุทธเจ้านั้นคืออยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติและถ้าเราฟังไปแล้วทางสงบสงบแห่งกิเลสของเราด้วยทางสงบแห่งกิริยาด้วยนี่เรียกว่าและมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือ1. สักโกเป็นคนกล้า 2. อุชุเป็นคนซื่อตรงเพียง2ข้อนี้อาตมาก็แสดงหลายตอนแล้วให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมตอนนี้กลับย้อนกลับไปดูในรายการธรรมรสธรรมรัตน์ซึ่งทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ได้ส่งขึ้นดาวเทียมระบบดาวเทียมถาม Google YouTube ดูก็จะได้แสดงเรื่องราวย้อนรอยถอยหลังไปนั่นแหละท่านผู้ชมก็จะสามารถติดตามย้อนหลังได้แล้วก็จะสามารถนำไปเปิดเป็นเสียงก็ได้เป็นภาพก็ได้ใน DVD ที่เรามีอยู่นี้ถ้าเรามีเครื่องขยายเสียงเราcopy จากรายการมาแล้วปล่อยแต่เสียงก็ได้ไม่ต้องปล่อยเป็นภาพก็ได้ก็ต่อสัญญาณเสียงออกไปคนก็ได้ฟังกันเพลินๆไม่ต้องเปิดให้มันลั่นหูหรอกท่านอะไรที่มันดังนะแสบแก้หูคนมันไม่ฟังหรอกมันตะเบงสอนกันอย่างเนี้ยเปิดให้มันเพลินๆทำไปๆข้อแรกสักโกได้แสดงแล้วอุชุก็ได้แสดงไปแล้วแต่เขาบอกอุชุคือความซื่อตรงนี้ได้กล่าวว่าเหตุของความไม่ซื่อตรงคือ1โลภคนโลภย่อมไม่ซื่อตรงโลภเกินความรู้ความสามารถอยากจะเร่งรัดความรวยการมีอยู่มีกินมีใช้ให้เหมือนคนที่เขามีกันโดยไม่ได้ศึกษาว่าที่เขามีอย่างยืนยงคงมั่นนั้นเขาใช้เวลาเท่าไหร่คนโลภก็ไม่มีความไม่ซื่อตรงคนอยากใหญ่มีความไม่ซื่อตรงต่อคนอื่นต่อนายของตัวตนเองต่อนายของตนเองต่อเพื่อนร่วมงานเพราะอยากใหญ่คนอยากใหญ่อยากดังเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนท่านผู้ชมทั้งหลายลองหัดพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าดูแค่ศีลก็แล้วกันศีลก็คำว่าอุชุเนี่ยความซื่อตรงมีผลต่อเนื่องถึงกันไหมข้อแรกปาณาติบาตเอาผ่านไปอาจจะไม่ลึกซึ้ง อธิบายก็ยาวไปข้อที่2อธินาทานถามว่าอธินาทานการฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้น

ฆ่าเขาตายหรือการนะฮะการฉกฉวยการช่อฉนที่เราเรียกปัจจุบันคอร์รัปชันมันเป็นอธินาทานและมันเป็นผลเสียต่อเราเองไม่มีใครเขาเชื่อมั่นหรอกการช่อโกงแม้แต่ในวงการพนันก็ช่อโกงกันสินค้าก็ช่อโกงกันสินค้าก็มีอธินาทานแปลว่าอะไรอยากได้กำไรมากแต่คุณภาพต่ำแล้วใครเขาจะไปไว้ใจนี่ก็คือเหตุว่าให้เราพิจารณาดูศีลนี่แหละอธินาทานลาเวรมณีเนี่ยสอนผลของความไม่ซื่อตรงกับสอนผลของความซื่อตรงลาธินาทานนี้ก็ยังสอดส่องไปถึงว่าเพื่อประกันความไม่ซื่อตรงก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องอบายมุขคนมีอบายมุขไม่ซื่อตรงเว้นจากอบายมุขเสียแล้วความซื่อตรงก็จะเกิดขึ้นตัดความโลภเสียตัดความบันเทิงเสียก็จะรักษาศีลข้ออธินาทานได้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาก็อธินาทานโกงข้อสอบทุจริตต่อข้อสอบก็ไปอธินาทานถาวรเพราะจะมีถือว่าเป็นถาวรเพราะผลคะแนนที่ได้นั้นเป็นอธินาทานมาแล้วใครชอบไปไว้ใจล่ะท่านประการต่อมาก็คือศีลข้อที่3กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปาทานสมาธิยามิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความซื่อตรงว่าต้องซื่อตรงต่อคู่ครองถ้าเราเป็นคนเที่ยวกลางคืนเป็นคนเจ้าชู้เราก็ไม่ซื่อตรงใช่ไหมแล้วใครจะไปวางใจคู่ครองไม่ไว้วางใจลูกเต่าไม่ไว้วางใจไม่มีใครไว้วางใจแม้แต่คู่ครองคนใหม่คู่เคียงคนใหม่คู่ขาคนใหม่เขาก็ไม่ไว้วางใจเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามและความไม่ไว้วางใจเนี่ยมีความสุขกันสักคนหนึ่งไหมมันไม่มีความสุขกันทุกคนละท่านเพราะไอ้คนคนเดียวนี่แหละบางทีคนคนเดียวเนี่ยทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงโลกต่างมีผลกระทบหมดประกาศธรรมมุสาวาทมีผลต่ออุชุไหมมีผลคนที่กล่าวคำมุสานั้นย่อมปกปิดเรื่องปานาติบาตย่อมปกปิดอธินาทานย่อมปกปิดเรื่องความประพฤติส่วนตัวเรื่องครอบครัวย่อมปกปิดเรื่องความชั่วอันเกิดจากอบายมุขเพราะฉะนั้นจึงต้องกล่าวคำมุสาว่าคือโกหกตลกกินปริ้นป้อนค่อนขอดจะได้ปากของตนจะได้ประกาศจะได้กฎหมายความลึกซึ้งอย่างนี้ต้องพิจารณาเรียกว่ามีสติปัฏฐานสูตรคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานลองพิจารณาใคร่ครวญดูเถิดจะเกี่ยวเนื่องถึงกันดีก็ดีนะให้ผลดีต่อเราเลยถ้าร้ายให้ผลร้ายเลยท่านนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจะต้องพึงศึกษาสั่งสอนศึกษาอย่างนี้ก็ไม่พอต้องสั่งสอนด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเรามองเห็นคนคนนั้นโกงคนนี้โกงเราไว้ใจไหมถ้าเราดูซิว่าในโลกใบนี้การประกอบธุรกิจการค้าขายนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองระดับชาติทั่วโลกเนี่ยได้รับความไว้วางใจไหมไม่ได้รับความไว้วางใจแม้แต่กฎบัตรกฎหมายซึ่งเราเบี่ยงเบนอย่าลืมว่าการมุสาวาทในเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมุสาวาทส่งสำนวนไปโดยการบิดเบือนใครก็จะไว้ใจตำรวจเพราะอะไรเพราะตำรวจอาจจะอยากจะได้เงินก็ได้อัยการมุสาวาทผู้พิพากษามุสาวาทจะได้รับความไว้วางใจจากใครไหมแต่ทำไมต้องมุสาวาทล่ะเพราะหนึ่งกลัวอำนาจสองอยากได้อำนาจขยับขึ้นมาสามอยากได้เงินตราที่วิ่งเต้นกันผลร้ายก็คือไม่มีใครไว้วางใจใครแล้วตัวท่านจะอยู่ได้อย่างไรสังคมอยู่ได้อย่างไร

เมื่อกฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดคือ2มาตรฐานที่เราพูดกับปัจจุบันเนี้ยคำว่า2มาตรฐานดับเบิลสแตนดาร์ดนั้นผู้ที่พูดคนแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกทำอะไรก็ย้าย2มาตรฐานให้มันเป็นมาตรฐานเดียวถ้าเราทำ2มาตรฐานมันก็ไม่มีใครไว้วางใจท่านดูเถอะรถมาตรฐานยุโรปกับรถที่ขายในแถบเอเชียบางประเทศทำไมมาตรฐานไม่เหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ตัวเหล็กกล้าไม่เท่ากันคุณภาพไม่เท่ากันจนเราจำเป็นจะต้องไปสั่งรถจากต่างประเทศถ้ารุ่นใดรุ่นใดประกอบนอกเราถึงจะเอามีความมั่นใจอะไรที่มันมาตรฐานนั้นไม่ได้ถนนหนทางไม่มาตรฐานเราทำแบบดับเบิลสแตนดาร์ดคือเราไม่ซื่อตรงการประกอบธุรกิจโดยไม่ซื่อตรงนั้นมันเป็น2มาตรฐานไม่ได้และบางทีไอ้ความโลภเนี่ยมันก็เกิดจากอยากได้ตะกายยศคนอยากได้ตะกายยศมันก็ทำให้เกิดความโลภควบคุมไม่อยู่บางคนก็บอกว่าเลยตามเลยถ้าผู้ชมอยากคิดเรื่องบางเรื่องมาเลยตามเลยนะเฮ้ยของฟรีนะของดีนะเลยตามเลยไม่ได้ท่านเลยตามเลยไม่ได้ไม่อย่าไปเลยตามเลยอาตมาเป็นพระเนี่ยนับตั้งแต่มาเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการวัดบางทีเราก็เลยตามเลยไม่ได้ท่านก็เลยบอกกราบเรียนพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสุพระพุทธโฆษาจารย์วีระพัฒจารีตอนนั้นท่านเป็นชั้นราชแล้วก็เลื่อนระดับมาเป็นชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองเสด็จชั้นสมเด็จบอกกันเลยว่าผมจะต้องขอพรข้อหนึ่งเพื่อความซื่อตรงหนึ่งเป็นเลขาต้องเอาอย่างพระอานนท์8ประการแต่ประการที่สุดต่อมาที่ขอก็คือว่าขอผมไม่รับกิจนิมนต์ในเขตปกครองได้ไหมพระเดชพระคุณรับได้แต่ถ้าผมไม่รับเนี่ยจะขวยเขินไหมจะกระดากใจไหมถ้าขวยเขินกระดากใจผมก็เป็นเลขาให้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เลยตามเลยเพราะอะไรเพราะระดับอายุพรรษาของเราที่มีมิจฉาตำแหน่งเขาก็ถวายปัจจุปัจจัยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามียศตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อกับผู้บังคับบัญชาได้ในตำแหน่งต่างๆที่กฎหมายอำนวยหรือการวิ่งเต้นติดต่อซองที่เขาใส่มาเนี่ยมันเท่าไหร่ เขาคงใส่ไม่เหมือนกับพระรูปอื่นหรอกแล้วมารับมาแล้วเลยตามเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วหน้าที่การงานก็จะเสียหายความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอนุญาตให้ไม่รับกินนิมนต์ในเขตภาคก็จะทำงานถวายจะทำงานถวายแต่ถ้าบอกว่าขวยเขินลำบากใจเพราะรูปอื่นเขารับก็จะไม่ทำงานเพราะจะเป็นปัญหาต่อหน้าที่การงานซองที่ถวายนั้นเลยตามเลยทุกอย่างเลยตามเลยไม่ได้มาตรฐานมันเสียท่านสมเด็จพระคุณหลวงพ่อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อจะครองตัวเองเพราะว่าระดับพระผู้ใหญ่ระดับนี้แล้วถ้าครองตัวไม่ดีก็คงไม่กล้าถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้าไม่มีอุชุปฏิปันโนเมื่อตกลงกันได้อย่างนี้แล้วก็ไม่รับกิจในหมู่ในเขตภาคในเขตปกครองยกเว้นความจำเป็นซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันมันจะมาเอาค่าน้ำมันมารอจ่ายบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาหนักมือของผู้ที่รับเนี่ยอยู่ใต้มือของผู้ที่ให้เสมอใครให้อะไรกับเราเนี่ยเราอยู่ใต้มือเขาถ้าการให้สิ่งนั้นเขามีจุดประสงค์อย่างอื่นแล้วเราอ่านไม่ออกหรอต้องอ่านให้มันออกคนอ่านคนไม่ออกเนี่ย

ปัญหาตามมาเยอะที่ได้กล่าวท่านผู้ชมว่าพระเดชพระคุณพระราชสุรวาทีตอนนั้นท่านอยู่วัดชัยพฤกษมาลาชื่อเดิมชื่อนรงค์ปัจจุบันอยู่วัดมหาธาตุเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดท่านบอกอาตมาตั้งแต่เจอหน้ากันเลยว่าจำไว้นะน้องน้องมีตำแหน่งใหญ่ตอนอายุน้อยหลวงพี่จะขอร้องว่าหนึ่งอย่าให้เกิดความขัดสนจะต้องเลี้ยงตนเองได้ในศิลปะของความเป็นพระถ้าขัดสนเรื่องตัวเองเรื่องงานเรื่องบ้านช่องก็เป็นเหตุให้น้องปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประกันความไม่ผิดพลาดเรื่องนี้มาพี่จะสอนการเป็นพิธีกรตามงานต่างๆให้สองจะสอนการสวดพุทธาภิเษกตำรับวัดมหาธาตุให้และตำรับวัดท่านก็มีน้องคนจะสวดได้ทั้งสองทำนองจะสอนวิชาการเทศให้บังเช่นมหาชาติบางตอนบางส่วนการแหล่จะสอนสุการสวดพานยักษ์ให้เอาเพื่ออะไรเพื่อน้องจะได้ไม่ต้องไปแบมือขอใครความขัดสนเกิดขึ้นมาใดทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ผิดอาตมาก็เลยต้องฝึกทุกอย่างไปสวดพานยักษ์ในคอแทบแตกนะท่านผู้ชมเพราะต้องเรียนรู้เรื่องทำเนียมพานยักษ์ทำรองพานยักษ์วัตถุมงคลในพิธีพานยักษ์และก็ได้เป็นพิธีกรด้วยแล้วเมื่อเราได้โดยสุจริตแล้วก็มาเรียนสำนักงานได้สงเคราะห์คนได้เลี้ยงน้องได้สงเคราะห์ญาติได้สงเคราะห์สิ่งต่างๆได้ก่อสร้างได้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสำคัญถ้าผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีศิลปะไม่มีอาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนของท่านสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสบสารอาตมาก็เชื่อเพราะท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีนก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกันกรองจะรวบรวมถวายให้แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับข่าวคุยกันแล้วใหม่ๆก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยในอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้
ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆท่านผู้ชมก็จะได้ว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผัก

ความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุวชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถามตัวเองเลยครับว่าเมื่อเราหยุดทำงานแล้วและไม่มีรายได้เราจะมีเงินใช้เพียงพอหลังหยุดงานหรือไม่แต่ปัญหาเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับหากเรารู้จักการวางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ 4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการเฉพาะบางบริษัทเท่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อให้พนักงานมีเงินออมยามเกษียณหรือเมื่อหยุดทำงานไปแล้วโดยความพิเศษของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีข้อได้เปรียบกว่ากองทุนอื่นคือทุกครั้งที่เรามีการหักเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะสมทบเงินเข้ากองทุนให้เราทุกเดือนครับเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะได้ออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึ

าข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะ

0: รู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้เช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นThe Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Privity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SMEs Private Equity Trust Fund กอง Trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ

0: SME ก้าวไกลไปด้วยกัน
1: ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
2: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อที่1 นะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้น

ข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรงด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะตัดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำโอทีเพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้หมดให้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไป

ไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียวเวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือจ่ายเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

ขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสได้อีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ขอเสนอธรรมะที่เป็นการประยุกต์ในการอยู่ร่วมกันของชาวโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างวันที่20ถึงวันที่23สิงหาคมพุทธศักราช2559ได้เดินทางมาร่วมประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปที่จัดขึ้นณวัดศรีนครินทรวรารามเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากนั้นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมมาตรวจสถานที่มาดูความพร้อมของสถานที่ณวัดไทยนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์ซึ่งเป็นวัดที่

0: ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศหรือชื่อเดิมท่านชื่อสำรวจได้มาดำเนินการจัดตั้งขึ้นได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในฐานะพระธรรมทูตไทยที่มาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในยุคต้นๆแล้วก็ในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ทำหน้าที่ได้พัฒนาวัดสร้างวัดมีอุโบสถที่เหมาะสมสำหรับการจัดบรรพชาอุปสมบทได้เป็นแหล่งถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทยได้แล้วก็เมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมานี้ท่านก็ได้รับการอุปถัมภ์จากกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยท่านรัฐมนตรีได้มาเปิดศูนย์วัฒนธรรมไทยณวัดไทยนอร์เวย์นี้ด้วยซึ่งในปัจจุบันในปีนี้พุทธศักราช2559ในช่วงนี้ช่วงเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2559นี้ทางบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็ได้ทำโครงการอุปสมบทพนักงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ครองมีพระชนมายุ84พรรษาซึ่งการบรรพชาอุปสมบทก็เป็นการบรรพอุปสมบทตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นมาก็จะเป็นการจำพรรษา1พรรษา3เดือนเต็มๆซึ่งถ้าบ้านเราประเทศไทยก็ถือเป็นพรรษาหลังหรือพรรษาที่2ก็จะไปจบในเดือน12เพราะฉะนั้นการบรรพชาอุปสมบทแบบนี้ผู้ที่อุปสมบทก็เป็นพนักงานการบินไทยเป็นผู้บริหารและพนักงานฝ่ายต่างๆจำนวน9รูปด้วยกันก็ได้มาพบปะสนทนาธรรมกับท่านซึ่งท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจได้ปฏิบัติภาระของตนได้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยมีวิปัสสนาจารย์ซึ่งเป็นพระสงฆ์ไทยมาสอนเป็นการเฉพาะด้วยโดยการปฏิบัติอย่างนี้ท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศก็ได้เปิดโอกาสให้ญาติโยมได้มาร่วมปฏิบัติธรรมมาสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นปฏิบัติธรรมตามโอกาสของแต่ละท่านแต่ละคนที่ประสงค์จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่เสริมชีวิตที่เป็นการปฏิบัติในฐานะชาวพุทธเพราะชาวพุทธไทยเราถือว่าถ้าเป็นพระสงฆ์ก็ให้เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเป็นสาธุชนอุบาสกอุบาสิกาก็ให้ปฏิบัติตามหลักทานศีลภาวนาเป็นเรื่องใหญ่จะได้ถูกต้องกับหน้าที่เหมาะสมกับภาวะของตนอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นวัดไทยนอร์เวย์ที่ท่านได้ปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศมาปัจจุบันท่านก็ได้อนุเคราะห์ให้พระธรรมทูตไทยมาปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่นี่อยู่ด้วยก็คือให้พระสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่รุ่นที่อายุพรรษายังไม่มากนักมาฝึกตนฝึกกับท่านท่านก็จะฝึกให้ในภาระต่างๆในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนทั่วทุกมุมมาทำบุญมาปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติทานศีลภาวนานั่นเองแล้วก็กลับไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของตนให้เหมาะสมในแต่ละจังหวะและโอกาสในขณะเดียวกันท่านก็ยังมีโครงการที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลของไทยเราแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นโดยการอนุเคราะห์อย่างนี้สถานที่ก็เหมือนอยู่กลางทุ่งนากลางท้องนาซึ่งรอบๆก็มีชาวนาที่ปลูกข้าวแบบข้าวของท้องถิ่นแล้วก็ท่านก็อยู่ในเขตอย่างนี้มองเห็นบรรยากาศทิวทัศน์ที่งดงามพาจิตให้สงบพาใจให้สบายผ่องใสก็จะทำให้ชีวิตงดงามแล้วก็การปฏิบัติอย่างนี้ท่านได้ทำงานร่วมกับราชการอย่างเช่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็อุปถัมภ์ดูแลส่งเสริมในการปฏิบัติภารกิจมหาเถรสมาคมของคณะสงฆ์ไทยก็อนุญาตส่งเสริมการปฏิบัติของท่านจนยกย่องท่านให้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเป็นเบื้องต้นแล้วแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีกระทรวงวัฒนธรรมมาเปิดเป็นศูนย์วัฒนธรรมของไทยเราโดยที่วัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่แล้วอย่างเช่นการแต่งกายของอุบาสกอุบาสิกาเป็นการแต่งกายแบบชาวไทยในเวลามีงานต่างๆก็คือชุดไทยนั่นเองซึ่งดูแล้วทำให้สบายตาได้ฟังเสียงก็สบายหูท่านบอกว่ามีนโยบายแต่งอย่างนั้นให้ญาติโยมได้แต่งอย่างนั้นก็เพื่อที่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สำนึกรู้ต นเองแล้วก็ปฏิบัติตนได้เหมาะสมและงดงามไปด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีดนตรีไทยเพื่อให้อนุชนได้มีความสนใจรักและเรียนรู้กับวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้ก็จะได้ย้อนรำลึกถึงความเป็นไทยของเราไปด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีเอกชนอย่างเช่นบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมาทำกิจกรรมณสถานที่ที่วัดท่านนี้ก็เป็นการสร้างสาธารณประโยชน์มีจิตที่เป็นกุศลมีจิตที่เป็นสาธารณะให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำอย่างนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากราชการท้องถิ่นอย่างไรท่านบอกให้ฟังว่าทางราชการท้องถิ่นอย่างเช่นท่านนายอำเภอของเขตนี้ก็มาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำมาเยี่ยมมาร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอยู่ติดวัดก็ให้ความอนุเคราะห์เป็นกัลยาณมิตรที่ดีแล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้ทำกิจกรรมอย่างอื่นๆต่างๆได้ที่จะเป็นเชื่อมทางพุทธศาสนาการปฏิบัติอย่างนี้ทำให้เป็นการรำลึกถึงการทำงานเป็นการสนองงานตามหลักของคนไทยเราก็คือการทำหน้าที่ทำงานเพื่อที่จะให้สถาบันหลักของชาติของเราก็คือสถาบันชาติความเป็นไทยสถาบันศาสนาก็คือพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นร่มโพร่มไทรของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นณประเทศนอร์เวย์นี้รุ่นเก้ารัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสมาที่นี่มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาเชื่อมความสัมพันธ์ในดินแดนยุโรปก็ได้เสด็จมาที่นอร์เวย์นี้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านเจ้าวาดท่านเจ้าคุณพระวิมลศาสนวิเทศพร้อมด้วยท่านสาธารณชนก็ได้อัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่5มาประดิษฐานไว้ณที่วัดแห่งนี้ด้วยเพื่อเป็นการตอกย้ำว่ารุ่นเก้ารัชกาลที่5ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราได้มีความให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาท่านเสด็จไปไหนก็จะมีพระพุทธศาสนาไปด้วยจึงเป็นของคู่กันท่านจึงได้อัญเชิญมาตั้งประดิษฐานไว้ที่วัดแห่งนี้ด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงการให้ความสำคัญกับสถาบันมหากษัตริย์นั้นท่านก็ได้จัดกิจกรรมมาตลอดมาจนถึงปัจจุบันก็คือในการจัดการบรรพชาสมบทของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็เป็นการจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีในปีพุทธศักราช2559นี้แล้วก็ถวายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าของเราที่มีพระชนมายุ84พรรษาแล้วก็ปีหน้าท่านก็บอกว่าจะจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราที่เจริญพระชนพระพรรษาครบ90พรรษาด้วยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการทำงานของพระสงฆ์ไทยในฐานะเป็นพระธรรมทูตในต่างแดนก็มาทำงานร่วมกับราชการจากประเทศไทยที่มาอยู่ในท้องถิ่นนี้ร่วมกับประชาชนร่วมกับเอกชนที่มีโอกาสมาร่วมปฏิบัติมาอยู่ในสถานที่ณต่างแดนอย่างนี้ทำงานร่วมกับราชการท้องถิ่นประชาชนสาธุชนท้องถิ่นมาร่วมกันปฏิบัติในสิ่งที่จะเกิดประโยชน์ในชีวิตของตนเกิดประโยชน์กับสังคมให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติสืบไป
1: ปฐมเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรารภเรื่องมัทธกุณฑารีเทพบุตรที่ท่านพระอัตถกถาจารย์ได้นำมาเล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทคุตกนิกายมีความย่อว่ามัทธกุณฑารีเทพบุตรนี้ก่อนที่จะไปบังเกิดเป็นเทพบุตรท่านได้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอาทินนะบุพกพราหมณ์แปลเป็นภาษาไทยว่าผู้ไม่เคยให้อะไรแก่ใครๆภาษาไทยเราปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนตรณีหรืออยากหน่อยก็ขี้เหนียวนะไม่ให้อะไรแก่ใครๆเลยทั้งๆที่เป็นเศรษฐี มากมีเงินทองมากมาย

อาทินกับภูพพรามนี้มีบุตรชายคนหนึ่งอายุประมาณ36ปีได้เกิดเรื่องก็ได้เกิดโรคประจำตัวเรียกว่าโรคผอมเหลืองในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าโรคโลหิตจางบ้างอาทินกับภูพพรามอาทินกับภูพพรามเห็นลูกชายป่วยแทนที่จะไปหาหมอหรือแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญในทางโรคก็เพราะเหตุที่แกขี้ตนีไม่ต้องการเสียค่ารักษาให้แกหมอจึงไปสอบถามหมอที่มีชื่อเสียงว่าคนเป็นโรคอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ต้องใช้สมุนไพรอะไรเข้ามาประกอบเป็นยาเพื่อให้คนเจ็บไข้ได้ป่วยรับประทานหมอก็บอกให้อาทินะปภกับพรามแกก็ไปซื้อสมุนไพรมาประกอบยาเอาเองแต่เพราะความไม่รู้ว่าส่วนผสมของยาแต่ละตัวละตัวนั้นจะต้องใช้สมุนไพรมากน้อยเท่าไหร่นั่นแกซื้อสมุนไพรมาแล้วแกก็ต้มรวมกันไปแล้วก็ให้ลูกชายดื่มกินนั่นแทนที่โรคจะทุเลาเบาบางโรคกับสุดหนักลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งใกล้จะตายตาพรามนี่แกก็คิดไกลออกไปอีกว่าถ้าขืนให้ลูกชายตายอยู่ในภายในเรือนพวกเพื่อนบ้านได้ยินข่าวก็จะพากันมาเยี่ยมเมื่อมาเยี่ยมแล้วก็จะเห็นสมบัติพัสดุฐานในบ้านอย่างมากมายก็จะตำหนิติเตียนแกก็เริ่มลูกชายนั้นเลยยกเตียงที่ลูกชายนอนป่วยนั้นมาไว้ที่ระเบียงบ้านในเช้าตรู่ของวันนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยของลูกชายของอาทินะปุพพกับพรามซึ่งมีชื่อว่ามัทธกุณฑรีเห็นอุปนิสัยที่เขาจะได้รับส่วนกุศลจากการที่ได้เห็นพระพุทธองค์นั้นรุ่งเช้าตรู่ได้เวลาเที่ยวบิณฑบาตพระพุทธองค์จึงครองจีวรทรงบาทเดินผ่านหน้าบ้านอาทินะปุพพกับพรามในขณะนั้นมัทธกุณฑรีนอนหันหลังให้หน้าบ้านนอนตะแคงหน้าเข้าหาเรือนหันหลังทางหน้าบ้านพระพุทธองค์ทรงยืนประทับอยู่นอกประตูรั้วแล้วก็เปล่งรัศมีไปกระทบหน้าของมัทธกุณฑรีหนุ่มมัทธกุณฑรีได้เห็นแสงพระรัศมีจึงพลิกกายกลับมาตามมองตามกระแสรัศมีก็ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระสิริลักษณะตามมหาปุริสลักษณะงดงามก็เกิดความศรัทธาเริ่มใส่ดำริว่าเราป่วยหนักไม่สามารถแม้ที่จะขยับขยื่นกายยกมือขึ้นนมัสการ

สัมมาสัมพุทธเจ้าได้จึงขอทำจิตให้เริ่มใสในพระพุทธองค์เพียงเท่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระดำริว่าเพียงพอแก่ประโยชน์ที่มัทธคุณดารีจะได้รับแล้วจึงเสด็จดำเนินไปบิณฑบาตต่อไปพอเสด็จรับสายตามัทธคุณดารีก็ได้ถึงแก่ความตายพร้อมทั้งจิตที่มีศรัทธาผ่องใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยแรงอนุภาพแห่งศรัทธาดังกล่าวเมื่อมัทธคุณดารีดับจิตแล้วก็ได้ไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตมีวิมานใหญ่โตงดงามควายอทินนะปุพพกะพราหมณ์เมื่อลูกชายตายก็มีความเสียใจนำลูกชายไปเผายังป่าช้าด้วยความอาลัยรักลำลึกนึกถึงรูปอยู่ตลอดเวลาทุกเย็นแกก็จะไปยังป่าช้าแล้วก็ร้องไห้คร่ำครวญรำพันถึงลูกชายของตนควายมัทธรีเทพบุตรเมื่อไปอุบัติบังเกิดบนวิมานก็พิจารณาด้วยตนเองว่าสมบัติที่เกิดขึ้นแก่เรานี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะเราเองก็ไม่ได้เคยฟังไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยบางเกิดขึ้นได้อย่างไรสมบัติอันโอฬารนี้ก็ทราบว่าเกิดขึ้นเพราะทำจิตให้เกิดศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติสติระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทางรูปกายสมบัติแล้วก็มองต่อไปว่าบัดนี้บิดาของเรากระทำอะไรอยู่ก็รู้ว่าตกเย็นก็จะไปร้องไห้คร่ำครวญถึงเราทุกวันก็คิดที่จะปลดเปลื้องทิฏฐิของบิดาแต่ว่าจะต้องหาอุบายแบบหนามยอกเอาน้ำบ่มจึงแปลงมาเป็นมนุษย์น้อยเป็นเด็กน้อยในเวลาที่พราหมณ์ไปป่าช้าไปร้องไห้รำพันถึงโรคมัทธคุณดารีเทพบุตรก็แปลงเป็นเด็กน้อยมาร้องไห้มาคร่ำครวญอยู่ใกล้ๆอทินนะปุพพกะพราหมณ์เห็นเด็กน้อยมาร้องไห้คร่ำครวญก็เกิดจิตสงสารเข้าไปถามว่าพ่อหนูร้องไห้ต้องการอะไรอาทินนากะปุพพะขอโทษมัตตคุณดารีเทพบุตรก็ตอบว่าเรามีรถอยู่คันหนึ่งแต่ยังขาดล้อที่จะมาประกอบพรามก็บอกว่าพ่อหนูน้อยต้องการล้อชนิดไหนยินดีจะทำให้มัณฑคุณดารีเทพบุตรในร่างของเด็กน้อยก็บอกว่ารถของเราสำเร็จด้วยทองคำต้องการพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นล้อจึงจะเหมาะสมอาทินนากะปุพพกะพราหมณ์ได้

ได้ฟังก็ยิ้มย่อหัวเราะว่าเธอบ้าไปแล้วจะเอาพระจันทร์และพระอาทิตย์มาเป็นรองรถของเธอไม่มีทางสำเร็จหรอกเพียงแค่คิดก็บ้าแล้วมัทคุณดารีเทพบุตรก็สวนว่าระหว่างเรากับท่านใครจะบ้ามากกว่ากันท่านร้องไห้คร่ำครวญถึงบุตรที่ตายแล้วแล้วก็ไม่เห็นหน้าข้าตาอะไรแต่เราเนี่ยร้องไห้ต้องการเอาพระจันทร์พระอาทิตย์เห็นอยู่ด้วยตาและคนทั้งโลกก็เห็นเพราะฉะนั้นเราทั้งสองเนี่ยใครจะบ้าว่ากันพรามก็ได้คิดมัทคุณดารีเทพบุตรจึงบอกว่าเราเป็นลูกชายท่านแล้วก็สงสารจึงมาแนะนำให้ท่านได้รับความตรณีให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสมบัติที่เราได้เป็นเทพบุตรมีวิมานใหญ่โตนี้เพราะเกิดจากบุญที่ระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเป็นปัจจัยอทินนบุพกับพรามก็ไปถามเข้าไปเฝ้าแล้วไปถามพระพุทธเจ้าคนไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมได้ไปเกิดบนสวรรค์มีอยู่หรือพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าก็ท่านได้ไปพบได้เห็นเองแล้วเป็นคำตอบอยู่ในตัวแรกและได้ทรงตรัสต่อไปว่าแม้ว่าจะไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมแต่ได้เจริญพระพุทธคุณเป็นอารมณ์เมื่อตายจากโรคนี้ไปแล้วก็สามารถไปบังเกิดในสวรรค์ได้และได้ตรัสพระคาถาตามที่ได้ยกมาไว้เป็นเบื้องต้นที่ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าสภาวธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานมีใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าหากว่าคนมีจิตใจดีการทำการพูดก็ดีตามและเพราะการกระทำการพูดและจิตที่คิดดีความสุขก็ย่อมจะติดตามบุคคลนั้นไปเหมือนเงาติดตามตัวบุคคลไปฉะนั้น

0: ระดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ4/2560นิติบุคคลร่วมทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญ

0: ด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรี Finnovate Digital Ventureตัวอย่าง private equity เช่น SME private equity trust fund กอง trust เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง funding portal ตัวอย่าง funding portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ 31/2562 ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งอาจมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
1: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ

นักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์

0: โอ้โทษครับพี่ห้องน้ำอยู่ไหนครับ
1: ไม่รู้
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้พี่ครับห้องน้ำอยู่ไหนครับพี
2: ่ทางนู้นพี่
0: ไม่ใช่เว้ยโอ้โทษครับห้องน้ำอยู่ทางไหนครับชัดเลยคุณคือพยาไร9842

0: คุณก็คือพยัคฆ์ร้าย008
1: ใช่แล้วครับคุณกำลังอยู่กับรายการพยัคฆ์ร้ายไวท์ทองวันนี้ขออนุญาตจริงๆครับต้องทำเสียงให้หล่อนุ่มเพื่อให้สู้กับแขกรับเชิญคนสำคัญของเราให้ได้ทำไมถึงหล่อเป็นยังไงคุณอาอัศวินรัตนประชาอัศถึงสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับทำยังไงถึงได้ขนาดนี้แล้วครับผม
2: อาละ
1: อายุแค่นี้ยัง
2: จะมวยชกกันเลยมีภารกิจอะไรให้อาทำ
1: มีแน่นอนครับผมจะต้องเดินตามลูกศรไปยังกล่องภารกิจหามันให้เจอแล้วเปิดมันออกมาคุณอาพร้อมไหมครับ
2: พร้อม
1: ถ้าพร้อมก็เดินตามลูกศรไม่ได้เลยครับ
2: ได้อ๋อที่เอง

0: ยังไม่ถึงอีกเลยนะอ๋อที่แท้ก็อยู่ตรงนี้เอง
1: ยิงแอปเปิ้ล2ลูกให้สำเร็จจากนั้นจึงไปยิงธนู10ดอกเพื่อทำคะแนนรวมให้ได้อย่างน้อย50คะแนนขึ้นไปจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์สบายมาก
2: พูดได้ว่าการเวลาทำอะไรความหล่อและเสน่ห์อันเหลือล้นของเขาคนนี้ไม่ได้จริงๆครับถึงวัยจะขยับเข้าเลข7แล้วแต่พยักร้าย9842ก็ยังดูแข็งแรงและกระฉับกระเฉงไม่แพ้หนุ่มสมัยนี้เลยครับมิสเตอร์อาร์จึงอยากพิสูจน์ความสามารถว่าเขาจะปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงได้หรือไม
3: ่และแล้วตอนนี้ภารกิจอยู่ในกำมือของพยักร้ายของเราแล้วเป็นไงบ้างครับยากไหมฮะ
0: สบายมาก
3: มันไม่เหมือนเล่นหนังเล่นละครมันต้องใช้ทักษะใช้สมาธิใช้สายตาเยอะมากเลยทีเดียวนะครับถ้ามั่นใจขนาดนั้นพบกับผู้เชี่ยวชาญของผมเลยดีกว่าขอเชิญครับผม
4: สวัสดีครับ
5: พี่อัศวิน
4: ตาในตรงใจผมเลยนะเนี่ยโอ้ผมขอเซลฟี่หน่อยนะครับผม
0: ได้ๆๆ
5: ผมสบายพี่ถ่ายรูปบ่อยเท่าไหร่
4: เดี๋ยวผมขอถ่าย2คนนะครับขอถ่าย2คนครับ
5: เราอยู่สายเ
0: ดีย
5: ว
0: โอเค
5: รูปเดียว
4: โอเคนี้มุมนี้มุมอีก
5: ได้
4: มุมนี้ก็ได้ขึ้นเอามุมนี้ด้วย
5: ขึ้นที่ง่ายผม
4: ครับเดี๋ยวผมขอ2คนครับผมขอ2คนครับนึงครับผม
5: จะมาอธิบายก่อนเลยครับว่าต้องใช้ธนูประเภทไหนใช้อะไรยังไง
4: ไม่มีอะไรมากครับตำที่ก็แค่มีลูกมีธนูแล้วก็มีเป้าแค่นั้นเองครับขอคุณนิดนึงคร
0: ับ โอเคได
3: ้ถ้างั้นติดตามในช่วงหน้าปฏิบัติภารกิจว่าจะสำเร็จหรือไม่สงสัยจะสำเร็จขนาดนี้

0: ช่วงแท็กทีมไวทอง
1: คราวนี้เรามาถึงกติกาในการยิงธนูว่ามีอะไรบ้างรบกวนคุณหมงครับ
2: ครับผมกติกาการยิงธนูเราจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเข้าเส้นยิงเลยครับผมก็จะยิงพร้อมกันแล้วก็เก็บลูกพร้อมกันโดยการที่ยิงแต่ละครั้งเนี่ยเราต้องเช็คในแถบเป้าเราเสมอว่ามีคนอยู่หลังเป้าหรือเปล่าเพราะว่าในกรณีที่บางคนยิงหลุด
1: แล้วไป
2: ครับผมแล้วเดินเข้าไปเก็บลูกอยู่อาจจะกลับมาช้าหน่อย
1: ยังไม่เสร็จเลยเพื่อนล่อซะแล้ว
3: เราก็

0: เรื่องความปลอดภัยไว้ก่อน
1: ใช่ครับผมเวลายืนยิงเนี่ยให้เรายิงตามแนวเป้าตัวเองเท่านั้นแล้วก็ห้ามยิงสูง
0: การยิงธนูเขาจำกัดไวไหม
1: ไม่จำกัดไวครับยิงไวไหนก็ได้ครับผม
0: อย่างคุณอา
1: ร
0: ์ก็ยิงได้นะ
1: ได้ครับผม
2: ผมก็ได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: การนับคะแนนนับเป็นยังไง
1: ในวงนี้เนี่ยมันจะมีทั้งหมด10แต้มนะครับก็คือนับแต้มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10เนี่ยจะมี2วง
2: 2วง
1: ครับผม2วงตัวนี้จะเป็น X กับ10
2: ทำไมต้องมี2วงครับ
1: ครับตรงนี้ใช้ในกรณีที่เรายิงชุดออฟก็คือยิงกันคนละลูกแต่ถ้าในกรณีที่เรายิงตัดเส้นก็จะนับแต้มสูงไว้ก่อน
2: โอ้เยี่ยมเลยครับแม่
0: แล้วการยิงธนูมันได้ประโยชน์อะไรกับร่างกายยังไง
1: ครับผมก็อย่างแรกเลยเรื่องการควบคุมการหายใจครับแล้วก็คุมแขนกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อไหล่แล้วก็ไปจนถึงกล้ามเนื้อหลัง
2: อยากลองซ้อมแล้วครับผมพวกเราไปด้วยกันนะฮะ
1: ได้เลยครับผมครับไปด้วยกันเลยครับโอเคครับแบบนี้เลยครับ
2: ให้ผมรออยู่ตรงนี้แหละครับ
3: และพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านก็เริ่มการเรียนยิงธนูกันเลยครับโดยเริ่มจากการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการยิงธนูนั่นเองครับ
1: ครับผมอย่างแรกเลยนะครับก็ธนูเนี่ยข้อห้ามมีอยู่อย่างเดียวก็คือห้ามน้าวสายเปล่าและปล่อยเล่นนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดการแตกหักได้จากตัวนี้ครับโดยการที่เวลายิงนะครับผมเริ่มจากเราจะจับกริปบริเวณนะฮะโดยการใช้ฝ่ามือ
2: ฝ่ามือ
1: ครับผมค้ำลักษณะมันจะเป็นการดันและดึงข้างซ้ายเราจะดันครับผมแล้วข้างขวาเกี่ยวสายแล้วยกศอกดึง
3: แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการจับคันธนูครูฝึกก็เริ่มดัดท่าให้ได้องศาที่ถูกต้องนะครับดู00เป็ดแล้วท่าทางไม่ค่อยมั่นใจครับส่วนพยัคฆ์ร้าย9842ของเราท่าทางใช้ได้เลยทีเดียว
1: การใช้ลูกครับเราจะวางลูกบนนี้นะครับแล้วก็หนีไว้ใต้ทองเหลืองที่ติดกับสายเวลายืนยิงเนี่ยการยืนเราจะยืนค่อมเส้นครับโดยการที่เท้าขนานกันครับผมความกว้างก็ประมาณช่วงไหล่ของเราดึงยืนสบายๆนะฮะคราวนี้ตอนดึงนะครับเก็บ3นิ้วใต้ลูกนะฮะยกไปที่เป้าคราวนี้ตอนดึงเนี่ยเราจะใช้แค่นิ้วเกี่ยวเฉยครับแล้วก็ดึงที่ข้อศอกอย่างเดียวใช้ข้อศอกดึงแม้งหลังพอดึงมาเสร็จปุ๊บเอานิ้วของเราแตะเข้ามุมปากคราวนี้เราก็สามารถเล็งตามแนวลูกได้ครับโดยการใช้ตาขวาของเรานะฮะมองแล้วก็ปล่อยนะครับ
3: แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พยัคฆ์ร้ายจะต้องยิงกันเองแล้วนะครับพยัคฆ์ร้าย008ยังท่าทางยังไม่ค่อยเข้าที่สักเท่าไหร่ครับพยัคฆ์ร้าย9842ของเรานี่เริ่มได้ที่แล้วพร้อมยิงครับลูกแรกก็เข้าเป้าเลยทีเดียวตามด้วยลูก2ลูกที่3แหมเกือบเข้ากลางเลยครับแล้วก็มาถึงบททดสอบในการยิงลูกแอปเปิ้ล2ลูกครับลูกธนูดอกแรกแหมไปดูภาพช้าครับไม่โดนนะครับไปโดนแผงกั้นซะแทนและลูกที่2ครับลูกธนูดอกที่2นี่โอ้โหไปดูภาพช้ากันครับเข้ากลางเลยทีเดียวแล้วยังกระเด็นไปโดนอีกลูกลงไว้พร้อมกันเลยครับ
1: ก่อนที่จะเริ่มยิงเนี่ยเดี๋ยวผมขอแนะนำน้องเยาวชนคนหนึ่งนะฮะ
0: หุ้ย
1: ก็ความท้าทายตรงนี้นะฮะก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิงแข่งกับน้องโดยที่จะให้น้องยิงเปิดแต้มก่อนนะครับผมส่วนกฎกติกาครับผมก็จะให้พยัคฆ์ร้าย9842ยิง10ลูก
2: 10ลูก
1: รักษาแต้มให้ถึง50แต้มถ้าครบ50แต้มแล้วเนี่ยสามารถชนะน้องได้เลยแต่ว่าถ้าไม่ถึง50แต้มน้องจะเป็นผู้ชนะ
0: โอเค
2: ถ้าอย่างนั้นจงอย่าได้ออกมือยิงเลย
3: แล้วก็ถึงเวลาที่เยาวชนของเราจะยิงเปิดแต้มให้ก่อนนะครับทั้งหมด10ลูกในระยะ18เมตร5ลูกแรกจะได้กี่แต้มกันแหมเข้าเกือบกลางทุกอันเลยนะครับและ5ลูกแรกครับได้ไป35คะแนน5ลูกต่อไปครับฝีมือไม่ตกเลยทีเดียวพยัคฆ์ร้าย9842ต้องมีหนาวและน้องก็ได้เพิ่มไปอีก46คะแนนรวมเป็น81คะแนน แล้วก็มาถึงเวลาของพยัคฆ์ร้าย9842ครับยิงในระยะ5เมตรลูกแรกได้ไป6แต้มครับค่อยๆยิงอย่างใจเย็นครับไปที่ลูกที่2ครับจะกลางหรือไม่ได้9แต้มครับแหมเกือบเลยทีเดียวใจร้อนครับตามอีกลูกเลยครับลูกที่3ยังเข้าไปที่9แต้มครับลูกที่4ครับเข้าไปที่8แต้มครับและลูกที่5ครับเข้าไปที่8แต้มเช่นกันครับและ5ลูกแรกก็ได้ไป39แต้มครับต่อกันด้วยลูกที่6ครับยังแกว่งๆดูแกว่งๆแม่แรงไม่พอนั่นเองครับไปครึ่งนึงนี่แรงหายไปเยอะเลยทีเดียวลูกที่6เข้าไปที่7แต้มครับลูกที่7ครับแหมนิ่งมากเลยครับลูกที่7เข้าไปที่8แต้มครับลูกที่8ครับเหลืออีก3ลูกเท่านั้นลูกที่8เข้าไปที่8แต้มอีกแล้วครับลูกที่9ครับอีก2ลูกสุดท้ายลูกที่9ไม่ตั้งใจยิงครับลูกที่9ยังเข้าไปที่เดิมครับ8แต้มและลูกสุดท้ายครับ6แต้มเราไปดูกันครับว่าคะแนนรวมทั้งหมดเป็นเท่าไหร่
2: ปฏิบัติการในครั้งนี้ก็สำเร็จเสร็จสิ้นลงด้วยความสวยงามครับบททดสอบอันแรกที่ให้ยิงแอปเปิ้ล2ผลนะฮะยิงไปแค่2ดอกดอกแรกถ้าเป็นยิงหนึ่งดอกที่2เสียบใจกลางยังไม่พอหางสะบัดมาโดนอีกผลล่วงไปทั้ง2ธนูลูกเดียวแอปเปิ้ล2ผลโอ้โหจะมีที่ไหนครับอันนี้สวยงามประทับใจเฮกันทั้งกองถ่ายส่วนเรื่องการแข่งขันนับคะแนนกับน้องคนสวยนี่เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์
1: ครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับที่ว่าให้ผ่านขั้นต่ำไม่ให้เกิน50แต้มแต่พยัคฆ์ร้ายทำไปได้77แต้ม
2: โอ้โหเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าปฏิบัติการครั้งนี
1: ้ประสบความสำเร็จครับผม
2: เย้เป็นยังไงบ้างครับคุณอาครับรู้สึกยังไงบ้างสำหรับ
4: ก็ยิงหลายๆดอกครับปวดไหล่นิดหน่อยเขาบอกที่เป็นโรคปวดไหล่
2: อุ้ยนั่นดีนะครับงั้นช่วงหน้าเราไปพบกับคุณหมอที่ห้องวิจัยไวทองเลยครับ
5: คุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่บ้างไหม
4: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้ว
5: อาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไป
2: ช่วงห้องวิจัยไวทองเอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับพบกับคุณหมอประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะสวัสดีพยัคฆ์ร้ายทั้งสองท่านนะคะวันนี้มิสเตอร์อาร์มีข้อความฝากถึงพวกคุณค่ะ
2: มาอีกแล้ว
6: พยัคฆ์ร้าย9842ผมยอมรับตามตรงครับว่าแอบริษยาความหล่อเหลาของคุณมากแต่ไม่ต้องห่วงผมแยกแยะความรู้สึกส่วนตัวกับเรื่องภารกิจได้เพราะฉะนั้นผมก็ยอมรับตามตรงอีกนั่นแหละครับว่าวันเวลาทำอะไรคุณไม่ได้เลยแถมอายุก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อภารกิจของคุณแต่อย่างใดคุณยอดเยี่ยมมาก
2: โอ้โหขนาดมิสเตอร์อาร์ยังอิจฉา
5: ใช่
7: ครับ
5: เป็นยังไงบ้างคะไปเป็นโรเบนทูดกันมาน
7: ี่ครับผลงาน
5: อันนี้คือผลงานหลังจากผ่านการฝึกไปกี่วันกี่ชั่วโมง
7: แป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงครับเพราะพวกเราเนี่ยไม่เคยยิงธนูกันมาเลย
5: แล้วพยัคฆ์ร้ายของเราผลงานเป็นยังไงบ้างคะ
2: คะแนนที่ได้77แต้มครับ
5: 77แต้ม
2: เกินไปมากโหเลยนะครับ
5: ได้เยอะขนาดนี้ไหนคุณอาลองแสดงท่าทางเหนี่ยวสายธนูให้ดูหน่อยได้ไหมคะเอาเท่ๆเลยค่ะเล่นหล่อเลยค่ะ
2: ครับมือขวายังไงครับมือขวาอย
7: ู่
2: นะฮะ
7: อยู่ที่ปากครับ
5: ปากค่ะคุณอาทำท่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของปวดไหล่ไหมคะ
7: ผมมีปัญหาปวดเบ้าไหล่อยู่แล้วบางทีเอี้ยวผิดท่าเนี่ยปวดก็ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร
5: จริงๆอาการปวดข้อไหล่หรือข้อไหล่ติดเนี่ยมันเจอได้เยอะมากในผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะไม่คิดว่าสิ่งนี้เป็นปัญหาจนกระทั่ง

0: อทีคืออาการเป็นมากแล้วก็เป็นเรื้อรังไปแล้วอาการของมันเนี่ยมันเกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือการที่หนักเกินไปอาการของโรคข้อไหล่ติดหรือปวดไหล่เรื้อรังเนี่ยก็จะเป็นอาการปวดที่หัวไหล่อาจจะมีการร้าวลงแขนอาการจะยิ่งปวดมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในท่านอนหรือเราพลิกตะแคงตัวโอทับไหล่ขนาดเราจะยิ่งปวดมากเลยนอกจากนั้นนอกจากโรคไหล่ติดเนี่ยก็จะมีอีกภาวะหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักการเป็นภาวะของเอ็นใต้สะบักอักเสบ
1: เอ็นใต้สะบักอักเสบ
0: ใช่ไหมคะที่อันนี้เป็นคนละโรคกับไหล่ติดนะคะการรักษาก็ต่างกันการดำเนินโรคความรุนแรงก็ต่างกันโรคนี้เนี่ยเกิดเนื่องจากว่าเอ็นที่วิ่งอยู่ใต้สะบักเราเนี่ยเกิดความเสื่อมตามวัยประกอบกับกระดูกสะบักของบางท่านอาจจะเสื่อมแล้วก็งอกลงไปกดที่เส้นเอ็นทำให้เวลาเราขยับท่าทางบางท่าอย่างเช่นท่าที่ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะเนี่ยเราจะมีการเจ็บซีดแล้วก็หยุดเลยทำต่อไม่ได้โรคมีรักษาต่างกันจากโรคหัวใจติด
1: ผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้ดูแลตัวเองยังไง
0: ค่ะเมื่อรู้สึกเจ็บให้หยุดแค่ค่ะให้หยุดเลยให้พักแขนอาจจะหาผ้าพันแขนห้อยแขนเอาไว้นะคะอย่างน้อย 2-3 วันแล้วก็วันแรกๆเนี่ยประคบเย็นที่ไหล่ด้านนั้นนะคะประคบเย็นไว้ก่อนประมาณ3วันหลังจากนั้นค่อยประคบอุ่นแล้วค่อยใช้ยานวดห้ามนวดตั้งแต่วันแรกเพราะกล้ามเนื้อมันจะบาดเจ็บมากขึ้นอาจจะใช้ยาพวกยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อรับประทานได้ในช่วงสั้นๆจริงๆของคุณอาเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงขั้นว่าเป็นไหล่ติดเพียงแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้มันลิมิตอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอาจจะติดได้สักวันนึงมันก็จะมีท่าทางการบริหารข้อไหล่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรายังพอมีเวลาเราลงมายืนเลยค่ะ
2: ครับ
1: อ๋อเอาแล้วครับวันนี้ได้ยืดเส้นยืดสาย
0: ได้ยืดเส้นยืดสายท่าที่คนไข้จะติดง่ายสุดก็คือท่ายกขึ้นหรือ
2: ยกขึ้น
1: แค่ง่ายๆอย่างนี้ก็ติดแล้วเหรอ
0: ใช่ติดค่ะบางคนได้แค่นี้เลย
2: ครับ
0: ยกขึ้นนะคะยกขึ้นท่ากลางปีค่ะกลางปีออกเอาให้สุดให้ชิดหูเลยอีกท่าหนึ่งคือท่าถูหลังค่ะท่าถูหลัง
1: ถูหลังนี่ผมชอบ
0: ถ
1: ู
0: หลังไง
1: ไม่ใช่ต้องแข็งไหมคร
0: ับ ถูเองนะคะไม่ใช่ใครถูให้ก็ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยก็ผ้าค่ะผ้าเช็ดตัวทำนี้เลยสมมติเราจะบริหารไหล่ข้างขวาดึงลงดึงผ้าลงไหล่หมุนออกสลับข้างกันสลับข้างกัน
1: เอากันใหญ่เลย
0: ดึงลงหมุนออก
2: ดึงลงหมุนออก
0: พอเราจะหมุนเข้าแล้วก็อย่างนี้ดึงขึ้นหมุนเข้าแล้วก็ดึงขึ้นหมุนเข้า
1: ทำแล้วอย่าได้ผ้า
2: เหมือนใช้ผ้าเช็ดตัว
0: ผ้าเช็ดตัวผ้าขาวม้าผ้าอะไรก็ได้ค่ะมันก็เป็นการบริหารเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดการติดในอนาคตเวลาทำท่าไหนรู้สึกตึงคุณอาอย่าเพิ่งท้อค่ะตึงเนื้อตึงค้างไว้แล้วเมื่อวันทำครั้งต่อไปมันจะทำได้มากขึ้นเรื่อย
1: ๆแล้วผมว่านั่งกันก่อนดีกว่าไหม
0: โอเคค่ะชุดนั่ง
2: โอเคครับ
1: โดยสรุปแล้วสุขภาพของพยักร้ายของเรานะครับ
0: จริงๆก็ยังถือว่าฟิตมากเลยนะคะเพราะว่า77ต้านถึงจะ5เมตรก็เถอะมันจะต้องใช้แรงใช้การเกร็งกล้ามเนื้อใช้สมาธิที่สุดยอดมาก
2: ใช้กำลังทางด้านขวามาก
0: ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างนี้ก็คือว่าคุณอาเนี่ยผ่านฉลุยเลยภารกิจนี้นะคะ
1: ผ่านนะครับดังนั้นทางรายการครับเรามีประกาศนียบัตรนะครับขออนุญาตมอบไว้ให้เป็นที่ระลึกนะครับกับพยาบาลของเรานะครับนั่งเลยครับและทั้งหมดนี่ก็คือเรื่องของรุ่นใหญ่แต่หัวใจไวทีนะครับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์แพทย์หญิงเทพขจีเก่งกิจโกศลนะฮะแล้วก็พยักร้ายของเรานะครับคุณอาอัศวินรัตนประชาขอบคุณครับและครั้งหน้าเรากลับมาพบกันใหม่กับรายการพยักร้ายวันทองสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
3: ดูเอาเองครับหล่อไม่เลิกจริงๆครับผมต้องทำอย่างนี้จริงต้องทำอ๋อ
4: เอาละพอละว่าจะมีภารกิจอะไรให้อาทำ
3: เดี๋ยวข้ามไปนิดนึงยังไม่ได้แนะนำชื่อเลยครับ
4: นะ
1: เอาละครับเรากลับเข้ามาอยู่ในห้องวิจัยไวทองกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวพบกับคุณหมออาจารย์แพทย์หญิงที่ประจำห้องแห่งนี้นะครับผมคุณหมอ

0: งานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
1: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
2: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
3: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

0: ีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ก่อนจะตามเทรนเนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้แบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวมันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

คุณแม่ของผมเนี่ยเขาก็จะหยิกเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยเขาจะหยิกคราวนี้พอเราหยิกพอเขาหยิกเนี่ยเราก็รู้ก็คือหาถุงมือมาสวมนะมันก็ช่วยป้องกันเราได้ส่วนหนึ่งนะอีกอันหนึ่งก็คือเวลาป้อนข้าวบางทีเขาไม่พอใจเนี่ยเขาก็จะตีเลยเวลาเขาตีนี่เขาก็จะเต็มกำลังเขาว่าครั้งแรกช่วงแรกๆก็คือจะโดนเข้าที่หน้าเนี่ยตอนแรกก็งงแล้วก็คือเวลาโดนมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็มันก็ปี๊ดขึ้นมานะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็งงเหมือนกันว่าเออถ้าเราป้อนเราดูแลเขาทำไมเขามาตีเราทำไมแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นอาการของโรคเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต่อไปเราก็ต้องระวังนะก็ไอ้ถุงมือนี้ก็จะช่วยได้จากหนักเป็นเบาแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็จะเข้าไปเนี่ยเราจะรู้ว่าเขามีอาการลักษณะเนี้ยบางทีเข้าไปเราก็ต้องคือเข้าไปถึงเราก็จับมือเขาก่อนนะจับมือเขาหรือว่าเวลาจะเข้าหาเขาเนี่ยการเข้าหาเนี่ยเวลาเดินเข้าหาเนี่ยเราต้องคันเข่าคันเข่าเข้าหาเขาเพราะว่าถ้าเราเดินเข้าไปตรงๆเนี่ยในขณะที่เขานั่งเนี่ยเขาจะเหมือนว่าเราเข้าไปบางทีเขาคือเขาจะไม่รู้ว่าบางทีเขาแยกแยะไม่ออกเขาคิดว่าใครจะมาทำร้ายเขาก็จะป้องกันตัวนะคราวนี้ถ้าเราคันเข่าเข้าไปเนี่ยจากที่เขาคิดว่าเราจะเข้าไปทำร้ายก็

0: จะเบาลงก็จะไม่มีอาการก้าวร้าวเกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเขาก้าวร้าวเนี่ยเวลาเขาไปปุ๊บเราก็จะจับมือเขาก่อนเนี่ยเป็นการป้องกันตัวเราอีกทีนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราตอบโต้เขาด้วยความรุนแรงเนี่ยผลออกมาก็คือถ้าพูดก็คือไงอ่ะถ้าภาษาทั่วๆไปก็คือบันไลทั้งคู่ก็คือมันก็จะแรงขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเขาก็อารมณ์เสียเราก็อารมณ์เสียต่างคนต่างเสียคราวนี้จากการที่ได้มาอบรมเนี่ยทางอาจารย์ก็บอกว่าถ้าเกิดช่วงนั้นเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามก็จะกันคนที่โดนออกไปคือเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเขาไม่ได้นะเราต้องยึดเขาเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางคนที่จะเปลี่ยนก็คือคนรอบข้างเขาดังนั้น เมื่อเขากระทำไปแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาไม่รู้เนี่ยคนที่โดนกระทำก็พยายามเอาคนที่โดนกระทำออกไปเพื่อแล้วเอาคนใหม่เข้ามาเพื่อลดความรุนแรงลงมันก็จะดีขึ้นครับผม
1: เวลาเรามีความขัดแย้งกันนะครับเรามักจะหาเหตุผลมาโต้แย้งกันนะครับแล้วก็บางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยถึงแม้ว่าการใช้อารมณ์นั้นจะไม่สามารถหาข้อยุติทางความคิดได้ครับ
2: สำหรับความขัดแย้งที่เกิดกับผู้ป่วยสมองเสื่อมนั้นจะยิ่งเพิ่มความเครียดและความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะไม่มีเหตุผลใดจะชนะผู้ป่วยสมองเสื่อมได้เพราะว่าภาพในสมองที่เขาเห็นเนี่ยจะไม่ตรงกับความจริงที่เราพยายามอธิบายเขาฟังนะคะไม่ว่าเขาจะคิดผิดหรือทำอะไรผิดเขาก็จะไม่เข้าใจค่ะ
1: วันนี้เราจะมาปลดล็อกเรื่องของปัญหาความรุนแรงแล้วก็ความขัดแย้งนะครับที่อาจจะนำไปสู่สงครามกลางบ้านระหว่างผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและญาติๆกันครับ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับเหตุการณ์จำลองตอนสมองเสื่อมกับสงครามกลางบ้านกันค่ะ

0: เดี๋ยวนี้นะแม่นั่นมันเครื่องเบญจรงค์ของคุณยายที่แม่ห่วงนักห่วงหนาไม่ใช่หรอพี่แตนมาพาแม่ไปห้องพี่แตนก่อนเร็วเดี๋ยวแม่เหยียบเศษจาน
1: พวกแกอย่ามายุ่งกับแม่แกจะทำร้ายแม่เหรอ
2: ปล่อย
1: อย่าดิ้นสิแม่ตัวแค่นี้ทำไมแรงเยอะจังเลย
0: ไปแล้วแม่เดี๋ยวเหยียบเศษจานไปตรงนี
1: ้ปล่อย
0: มือมาเร็ว
1: ปล่อย
3: คุณยายเอารายงานหนูไปทิ้งถังขยะทำไมคะต้องส่งครูวันนี้ด้วยเนี่ยย้ำหมดเลยคุณยายร้องไห้ทำไมคะมันช่วยไหมคนร้องมันต้องหนูสิโอ๊ยหนูไม่ไหวแล้วนะจะทำยังไงเนี่ยทำไมคุณยายเป็นแบบนี
0: ้แม่แม่เอาคุณยายไปไว้บ้านลุงเลยหนูไม่ไหวแล้วแก้วเสียงดังเป็นอะไร
4: อ้าวแม่ร้องไห้ทำไมทะเลาะกับยายลูกแก้วอีกแล้วล่ะสิ
1: ฉันอยากตายอะ
4: วัยรุ่นก็อย่างนี้แหละอย่าไปถือสาหลานมันเลยลูกแก้วกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรามาช่วยกันให้กำลังใจหลานมันนะแม่นะ
1: ฉันอยากตายอะ
4: จะเสียใจอะไรกันนักหนาเนี่ยแม่ที่หนูพูดไปเนี่ยแม่เข้าใจบ้างไหมแม่จะเสียใจทำไม
1: ฉันอยากตาย
4: ทำไมแม่เป็นอย่างนี้อะแม่ไม่ฟังหนูเหรอแม่ได้ยินหนูไหมเนี่ยแม่เข้าใจหนูไหมที่หนูพูดเนี่ย
1: ฉันอยากตาย
4: แม่หนูพูดกับแม่เนี่ยแม่จะตายทำไม
5: แม่คะหนูขอยืมกำไรมุกไปใส่งานโรงเรียนลูกแก้วหน่อยได้ไหมคะ
1: เออเอาไปเถอะ
5: ขอบคุณค่ะกล่องนี่คะ
1: พูดเลยนะ
6: คุณแม่บอกว่าจะเอากำไรมุกค่ะคุณยาย
5: แหวนเพชรมี3วงทำไมเหลือวงเดียวล่ะคะ
1: นึกได้แล้วให้เขาไปแล้ว
4: ให้ใครคะแม่ช่วงนี้หนูไม่ค่อยเห็นแม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะไม่เห็นได้เจอใครเลยนี่คะ
6: ป้าที่เพิ่งย้ายมาเช่าอยู่ข้างบ้านเรามาหาคุณยายคุณยายพาเข้าไปคุยในห้องนอนด้วย
1: ใช่ๆให้คนนั้นไปอ่ะ
5: แม่แม่ให้แหวนเพชรกับกำไรมุกเข้าไปหรอ
1: ใช่ใช่ให้เข้าไปแล้ว
5: แม
1: ่ของฉันอ่ะฉันจะให้ใครก็ได้
5: เอ้าแม่แม่ทำอย่างนี้ได้ยังไง
4: ได้ไงอ่ะ
5: แม่จะเอาของในบ้านไปยกให้คนอื่นได้ยังไงลูกก็มีหลานด้วยแม่อย่าทำอย่างนี้แม่
7: ฉันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ตอนนี้บ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขกลับร้อนระอุไปด้วยเสียงทะเลาะเบาแว้งเสียงร้องไห้ของแม่มันเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยสาเหตุที่เป็นเรื่องบ้างไม่เป็นเรื่องบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กๆน้อยๆมันก็กลายเป็นการทะเลาะแม่ซึ่งเป็นคนใจเย็นก็ร้องไห้ง่ายๆโดยไม่ฟังเหตุผลและหากไม่พอใจแม่ก็จะคว้างปาทำลายข้าวของแตกเสียหายฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางสมรภูมิลบมันคือสงครามกลางบ้านที่ไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและต้องทำอย่างไรที่จะยุติสงครามนี้

0: มันจะเป็นไปได้ไงต้อยพี่ไม่อยากเชื่อเลย
1: คุณยายป่วยอะคะก็เห็นแค่หลงๆลืมๆนิดหน่อยตามภาษาคนแก่ไม่ใช่เหรอคะ
2: คุณแม่ของคุณมีอาการของภาวะสมองเสื่อมนะครับคุณหมอก็จะทำการรักษาโดยการใช้ยานะครับซึ่งยาเนี่ยก็จะทำให้คนไข้มีอาการนิ่งขึ้นแต่ว่าหมอเองก็ไม่รับประกันนะครับว่ายามันจะสามารถทำให้ลดอาการถดถอยของภาวะสมองเสื่อมลงไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยการดูแลจากญาติๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญกว่านะครับลองศึกษาจากยูดีนี้ดูนะครับ
3: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในผู้ป่วยที่มาจากสมองเสื่อมปัญหาหลอดเลือดสมองเนี่ยช่วงต้นจะมีปัญหาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของความหงุดหงิดความก้าวร้าวอารมณ์เนี่ยจะมาบ่อยมากชัดมากบางทีลูกกับครอบครัวไม่เข้าใจเลยว่าเรื่องเล็กนิดหน่อยแต่ว่าผู้ป่วยเนี่ยโกรธรุนแรงกัดเกลี้ยวและบางครั้งด่าหยาบคายนะคะหรือว่ามีการลงไม้ลงมือกับเรื่องที่ไม่ควรจะเป็นหรือบางทีอีกฝ่ายหนึ่งโต้เถียงนิดเดียวก็ถูกลงไม้ลงมือซะแล้วซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ผู้ป่วยเคยเป็นมาในอดีตนะคะอันนี้เนี่ยถ้าหากมีปัญหาพฤติกรรมซึ่งเราคิดว่าจะเป็นอันตรายกับคนรอบตัวหรือเป็นอันตรายกับตัวเองเราอาจจะต้องให้ยานะคะอันนี้ก็เป็นช่วงต้นนะคะช่วงต้นก็คือจะต้องทำให้ความสามารถสมองเขาเนี่ยดีอยู่ต่อไปให้เขาสามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ทำได้ให้ดีที่สุดนะคะยาจะมีบทบาทและตอบสนองได้ดีกับคนบางคนแต่อย่างไรก็ตามการดูภาพใหญ่ภาพรวมนะคะของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยน่าจะช่วยเยอะผู้ป่วยในระยะนี้เราอยากให้เขาได้เข้าสังคมอย่างที่เขาเคยเป็นนะคะแล้วก็พยายามช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนจะไปเช่นถ้าจะไปในกลุ่มนี้มีเพื่อนหลายคนเราอาจจะทำให้ผู้ป่วยรู้ซะก่อนว่าวันนี้น่าจะเจอคุณป้าคนนี้เจอคุณลุงคนนี้ที่เขาจะมาเจอกันคนนี้นะเขาเคยทำอะไรอย่างนี้นะเคยเป็นเพื่อนแม่ตอนไหนนะอย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ผู้ป่วยมีความมั่นใจขึ้นแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะเขาอาจจะไม่ได้ลืมหมดจดหมดสิ้นนะคะแต่เขาลืมเฉพาะบางเรื่องบางตอนและบางครั้งการเจอผู้มาคุยซักถามเขาอาจจะงงนิดนึงแล้วอาจจะนึกชื่อไม่ออกเพราะนั้นถ้าหากว่าเตรียมตัวให้เข้าไปก่อนจะทำให้ของพวกนี้ง่ายขึ้นและผ่านไปได้อย่างไม่ลำบากนัก
0: ดูอะไรอยู่จ๊ะ
5: อ้าวพี่แตนแก้วมาดูกัน
6: วิธีดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม
4: ในช่วงที่สองของการเปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะช่วงที่สองนี่เราพบว่าผู้ป่วยจะสูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองไปโดยเฉพาะกิจวัตรประจำวันที่เราเรียกว่าของธรรมดาธรรมดาเริ่มจะบกพร่องอันที่อาจารย์เจอบ่อยที่สุดเลยคือคนไข้เริ่มลืมหรือละเลยเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปากคนไข้อาจจะไม่แปรงฟันหรือว่าถ้าเคยมีฟันปลอมที่จะต้องใส่แล้วถอดคนไข้ก็ลืมถอดฟันปลอมหรือว่าถอดออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงกับมันให้มันเรียบร้อยหรือบางทีก็เก็บฟันปลอมไว้แบบที่ไม่เคยเป็นแต่ก่อนนี่จะออกมาปุ๊บก็จะทำความสะอาดแล้วก็แช่น้ำเอาน้ำยาเอาเม็ดยาใส่เข้าไปแต่ว่าบางทีอาจจะกลับเอาออกมาแล้วไม่ล้างไม่อะไรเลยห่อกระดาษไว้แล้วก็วางไว้ในที่ที่ไม่ควรจะวางก็อาจจะต้องมานั่งหากันใหม่ทีหลังต่อไปจะมีปัญหาเรื่องของการอาบน้ำแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้านะคะอาจจะเลือกเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม
1: จะเป็นแบบนี้หรอ
4: มีทั้งแบบเบอร์ไปมีทั้งแบบน้อยไปลูกคนไข้บอกอาจารย์ขาเดี๋ยวนี้คุณแม่หนูลงมากินข้าวชุดราตรีทุกวันเลยค่ะนะคะคุณแม่ก็มาแบบนั้นแต่คนหนึ่งก็บอกไม่ยอมอาบน้ำเลยหลายวันแล้วเป็นเดือนคุณแม่ก็จะไม่ยอมได้แต่ล้างหน้าเอาน้ำมาแตะๆหน้า
1: ถ้าคุณยายไม่อาบน้ำแปรงฟันหนูรับไม่ได้อ่ะ
0: เงียบๆรับฟังก่อนดิลูก
4: ช่วงระดับ2นี่เป็นช่วงที่ยากที่สุดในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมช่วงที่จะฆ่ากันจะทิ้งกันจะทุบตีกันก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะเนื่องจากผู้ป่วยยังมีแรงมีกำลังแต่มีเหตุมีผลน้อยลงทุกทีญาติจะอิจฉาระอาใจญาติจะโกรธญาติจะทุบตีพอทุบตีไปแล้วบางทีญาติก็เสียใจว่าไม่น่าเลยแต่ว่าพอถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยมันยับยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้จริงๆเราพบว่าการให้ญาติกับญาติได้เจอกันได้ตั้งสติ ได้ระบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นช่วยผู้ป่วยช่วยทั้งญาติและผู้ป่วยอย่างยิ่งค่ะญาติจะรู้ว่าเขาไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนอื่นมีครอบครัวอื่นที่เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ต่างคนต่างมีแนวทางการแก้ปัญหาซึ่งเมื่อเอามาประสบมาคุยกันมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะทำให้สามารถปรับเอาไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยของเราได้ดีขึ้นค่ะ

0: ตอนนี้พวกเราเข้าใจแล้วว่าภาวะสงครามกลางบ้านที่เกิดขึ้นเป็นเพราะภาวะสมองเสื่อมของแม่แล้วใครล่ะจะต้องเป็นคนยุติสงครามนี้
1: น่าเห็นใจนะคะคุณย่อถ้าบ้านไหนที่ต้องทะเลาะ กันทุกวันเนี่ยก็เหมือนสงครามที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะ
2: ใช่ฮะสงครามกลางบ้านก็ต้องให้คนภายในบ้านนั้นแก้ปัญหากันเอาเองนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณย่อเราต้องยอมยกธงขาวกันบ้างนะคะพักรบกันบ้างความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นเอง
2: ครับแล้วหมอน้ำฝนครับผมมีเทคนิคดีๆจากญาติที่ดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมมาฝากครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาปลดล็อกวิธีการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจากผู้มีประสบการณ์ตรงกันค่ะ
3: ณตอนนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ถ้าทางด้านการแพทย์นะคะก็รับยาจากคุณหมอที่รักษาทางด้านประสาทโดยตรงนะคะแล้วก็เรื่องอาหารการกินก็ดูแลใจใส่นิดนึงจากแต่ก่อนคือปล่อยให้เขาทำเขาอยากกินอะไรก็ปล่อยให้เขาทำเขาก็จะทำแต่แบบเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเพิ่มทำแล้วเปลี่ยนอย่างอาหารอย่างข้าวเนี้ยเขาบอกว่าตัวนั้นดีต่อสมองบำรุงสมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเสริมให้เขาอาหารการกินวิตามินหรืออะไรเงี้ยอาหารเสริมก็เสริมให้เขานอกจากนั้นก็จ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเนื่องจากว่าทั้งทุกคนนะคะทำงานกันหมดแต่ก็คือจะพยายามที่แบบจะทิ้งเขาไว้คนเดียวให้น้อยที่สุดประมาณนั้นนะคะก็คือช่วงเช้าที่ไปทำงานเราก็จะมีแม่บ้านมาอยู่เป็นเพื่อนซึ่งได้คนที่ถูกใจแหละที่แบบเขาแฮปปี้เขาสามารถใช้ชีวิตร่วมอยู่ได้ไม่ซีเรียสอะค่ะ
4: หลักๆนี้ถ้าเป็นผมนี่ผมดูแลตัวเองก่อนดูแลตัวเองไปถึงว่าจิตใจเนี่ยทำความเข้าใจเขาว่าเขาเป็นแล้วหมอบอกแล้วยังไม่หายยังไงก็รักษาไม่หายงั้นสิ่งที่เราต้องทำระดับแรกคือทำใจมันต้องเป็นแล้วเราก็อยู่กับมันพอเริ่มรักษาตัวเองปุ๊บเข้าไปรักษาพ่อตามอาการก็ดูแลกันทุกอย่างครับแกขับถ่ายไม่ได้เราก็เช็ดตัวให้หลังๆหนักขึ้นก็คือกลืนไม่เป็นมีเสมหะกระดูกเสมหะให้แล้วก็พอแกเริ่มอีกหลังๆนี่แกมีอีกโรคนึงโรคเลือดในสมองมันทำให้แกเดินไม่ได้ก็ไปศึกษาว่าเขาฝึกยืนกันยังไงก็ต่อเตียงฝึกยืนให้แกทำกายภาพบำบัดให้แก

0: แล้วก็ให้อาหารทางสายทุกอย่างครับเพราะแกช่วยตัวเองไม่ได
1: ้ดูแลไก่ตรงใกล้ชิดค่ะแล้วก็เลี้ยงหมา3ตัวคือเราจะมีกัน2คนพี่น้องเพราะคุณพ่อคุณแม่เสียไปแล้วส่วนพี่สาวคนโตก็มีครอบครัวแต่ว่าพี่สาวคนโตเนี่ยเป็นไม่มากเป็นแค่สมองเสื่อมธรรมดาทั่วไปใช้ชีวิตได้ปกติหาคุณหมอท่านเดียวกันแล้วพี่สาวคนโตก็พยายามพูดกับพี่สาวคนที่2แต่พี่สาวคนที่2เค้าก็ไม่รับข้อมูลเค้าเป็นคนมั่นใจสูงค่ะคือตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจเค้าทําไมเราปรารถนาดีแล้วเค้าบอกทำตัวไม่น่ารักกับเราจนกระทั่งมาเห็นโปสเตอร์ที่ลามาแล้วพี่ก็มาอบรมแล้วพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนึงซึ่งดีมากวันวานของอาจารย์สินิธรพี่อ่านแล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าเค้าเป็นโรคเค้าไม่รู้คือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราพี่มีปัญหาเรื่องการจัดยาเขามากเวลาจัดยากับเขานี่แทบจะฆ่ากันตายเลยเขาบอกเธอไม่ต้องมาบังคับฉันคือเขาเป็นคนที่แบบมั่นใจสูงพี่จัดยาทำอะไรน่ารักก็รักเช่นเอาผ้าหมามาปะอย่าลืมกินยานะเขาก็รำคาญเขาไม่ชอบมากแล้วทุกครั้งที่มาหาหมอพี่ก็จะมีการบ้านในคุณหมอว่าคุณหมอคะขอให้คุณหมอช่วยพูดคุณหมอก็ช่วยพูดแต่กลับไปคนไข้ก็ลืมพอไปรอบที่สองเจอคุณหมอเจษฎาอีกพี่ก็ขอให้คุณหมอพูดอีกเหมือนเดิมคุณหมอก็พูดให้ตอนนี้เขาก็ยอมทานบ้างแต่ว่าเขาก็จะเพ่บอกว่าถ้าวันนี้อารมณ์ไม่ดีเขาก็จะไม่ทานตอนหลังพี่ก็ใช้วิธีซื้อไอศกรีมสเวนเซ่นก็ชอบกินมิ้นช็อกอะค่ะรสมิ้นช็อกโกแลตก็ชอบมากพอเขากินเขาก็จะยอมทานยาแต่ถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีเกี้ยวกาดแบบรุนแรงนี่มากเราก็ต้องหลบเฟสเลยเขาก็จะมีอาการแบบว่าจะทำร้ายร่างกายเราเพราะเราพอเราหนีไปข้างนอกไปปั่นจักรยานกลางแดดบ่ายๆเนี่ยร้อนๆกลับมาเขาบอกไปเที่ยวไหนมาหรอคือเขาก็จะจำเราไม่ได้ระมัดระวังก็มีเช่นว่าเวลาเขาจะเดินไปไหนพี่เขาจะคอยตามเขาแล้วเขาก็จะไล่พี่ไปไกลๆอะไรเงี้ยสภาพพี่ก็แอบไปหลบแบบเนี้ยก็ยอมให้เขาเดินไปแต่ว่าก็ต้องขบังหาเขาก็ไม่ไว้ใจเราคือเขาค่อนข้างจะเหมือนเด็กอะซนมากที่ลามาหายมาแล้วรอบนึงแล้วรอบที่สองก็หายเนื่องจากรอหมอนานเขาบอกเขาจะไปห้องน้ำเขาจำได้แต่พอเขาเดินไปก็ออกอีกทางนึงคือเรามาด้วยกัน2คนเนี่ยพี่จะต้องประกบเขาตลอดแล้วเขาก็ไม่ชอบพี่มากๆอะไรอย่างเงี้ย
2: เรียกว่าในความโชคร้ายที่ชีวิตของลูกคนนึงต้องมารับรู้ว่าแม่ต้องมาเป็นสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์เบื้องต้นเนี่ยนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าเราโชคดีตรงที่เขาจะอารมณ์ดีตลอดเขาไม่ซึมเศร้าเพราะถ้าเขาซึมเศร้าเนี่ยแม้กระทั่งตัวลูกหรือตัวผู้ดูแลเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนได้แต่ตรงนี้ก็คืออย่างเวลาเราโมโหเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคือเราตัวเราอะโมโหแต่เขาอะแป๊บนึงเขาก็ลืมแล้วว่าเมื่อกี้เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรนะเขาคือคนป่วยเราปกติเราต้องบริหารตัวเองให้ได้อย่าไปโกรธเขาอะไรประมาณนี้
1: รู้สึกเหนื่อยมากคือไม่ขัดแย้งค่ะแต่บางทีรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็แอบไปร้องไห้บ้างแต่บางทีพยายามไม่เอาความเศร้าเพราะว่าความเศร้าเป็นบ่อเกิดทำให้พี่ป่วยโรคนี้ได้เร็วเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์ของตระกูลพี่ก็เลยต้องมาที่รามาเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ได้ไปพบกับใครหลายคนที่เขาเป็นเหมือนพี่แล้วทำให้พี่รู้สึกมีกำลังใจบ้างรู้สึกไว้คิดว่าได้ทำมาดีถ้าไม่ได้ทำจะเสียใจมากกว่านี้คือแบบว่าคิดว่าทำไปเรื่อยๆจนกว่าไม่ไหวเนี่ยก็นั่นแต่บางทีพี่ไม่ไหวไม่เหนื่อยพี่ก็ไปนอนพักอย่างเงี้ยคือพี่จะเป็นคนชอบร้องเพลงชอบวาดรูปอะไรบางอย่างพี่ก็หยุดหายไปทำน้อยลง
0: ถ้าเขาเป็นเนี่ยผมก็อยากรู้ว่ามันไม่ใช่เขาคนเดียวครับมันยังมีคนอีกหลายๆคนที่เป็นแล้วก็ช่วงแรกๆมันทำใจยากแต่ก็ยังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกันแล้วเขาก็ยังอยู่ได้ทำไมเราจะอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยถ้าเราคิดว่าเอ้ยไอ้นั่นเราไม่เคยทำแต่มันก็ยังมีอีกหลายคนที่เขาต้องเจอแล้วเขาทำได้ก็มันก็น่าจะเรียนรู้ที่จะทำได้แล้วอยู่ด้วยกันกับครอบครัวได
3: ้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆข้อมูลทุกๆประสบการณ์และทุกๆกำลังใจนะครับที่มาร่วมแบ่งปันกันในรายการวันนี้ครับ
4: ค่ะก็เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างมากนะคะให้เราปลดล็อกความรู้ความเข้าใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะจากผู้ใกล้ชิดโดยตรงค่ะ
3: และสัปดาห์หน้านะครับกลับมาติดตามเคล็ดลับและสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามในการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมในรายการปลดล็อกสมองเสื่อมครับ
5: เฮ้ยช่วยด้วยแกเป็นใครมานอนในห้องฉันได้ยังไง
6: เออพ่อเอง
5: พ่อใคร
6: ก็เป็นสามีเธอไง
5: จะบ้าเหรอฉันยังไม่เคยแต่งงานออกไป
6: เอ้ย
5: ไป
6: วาย
5: ออกไป
6: เฮ้ย

0: ไปไป
1: เดี๋ยวจี
0: ไปอ้าวพ่อทำไมมานอนตรงนี้ล่ะห้องมีไม่นอน
1: ก็เธอเป็นคนไล่ฉันออกจากห้องเองโวยวายไม่รู้จัก
2: มันก็จะเป็นอะไรที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ดูแลซึ่งบางทีเราจะไม่เข้าใจเพราะเราจะคิดถึงแต่ที่เราเคยรู้จักว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเกินความคาดคิดของเราค่ะก็อาจจะไม่สนุกนะคะแต่ว่าเผื่อได้รู้ว่าอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ในครอบครัวผู้ป่วยสมองเสื่อม

0: Bond The Series สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหุ้นกู้กับชานมไข่มุกกันนะครับใช่แล้วครับชานมไข่มุกแล้วหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมาเกี่ยวกันได้ยังไงตามมาชมกันเลยครับเวลาเราสั่งชานมไข่มุกเราก็ต้องเลือกระดับความหวานก่อนใช่ไหมครับว่าชอบความหวานระดับไหนใส่น้ำตาลกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมชอบขมเข้มขอแบบ no sugar ความหวาน 0% หรือใครชอบหวานเพิ่มอีกนิดก็เป็น 25% หรือใครน้ำตาลตกก็จัดไปเลยครับ 125% แต่ก็ต้องระวังนะครับยิ่งหวานมากอร่อยมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากขึ้นนะครับและระดับความหวานของชานมไข่มุกนี่เองครับที่เปรียบเหมือนกับความเสี่ยงหรืออันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ส่วนความอร่อยของชานมก็เหมือนกับผลตอบแทนของหุ้นกู้ครับโดยหุ้นกู้บางตัวที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่ก็มีความเสี่ยงที่จะเสียเงินต้นสูงตามเช่นกันครับอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งเป็นการประเมินความเสี่ยงที่ผู้ออกหุ้นกู้จะผิดนัดชำระหนี้โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือที่เราเรียกกันว่า Credit Rating Agency โดยใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ A3 ตัวหรือ Triple A ไปจนถึง D เรียงจากลำดับความเสี่ยงต่ำไปสูงซึ่ง Credit Rating จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือ Investment Grade หมายถึงกลุ่มระดับลงทุน Rating ตั้งแต่ Triple A จนถึง Triple B ลบเป็นหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทที่มีฐานะมั่นคงผลประกอบการดีจึงมีความเสี่ยงต่ำและให้ผลตอบแทนไม่สูงมากกลุ่ม Investment Grade คือกลุ่ม Rating 3แถวบนเริ่มตั้งแต่ Triple A ซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเสี่ยงต่ำที่สุดแต่อาจจะให้ผลตอบแทนที่น้อยกว่า Rating อื่นถัดไปคือ Double A ถึง A ความเสี่ยงต่ำมากถึงต่ำและ Triple B ความเสี่ยงปานกลางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่ม Non Investment Grade หมายถึงกลุ่มต่ำกว่าระดับลงทุนเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงถึงสูงสุดแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ากลุ่มนี้ไล่ตั้งแต่ Double B ลงมาถึง C และอันดับสุดท้ายคือ Rating D หมายถึงผู้ออกหุ้นกู้ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วซึ่งอาจอยู่ระหว่างเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลายตอนนี้ก็พอเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าหุ้นกู้ที่มีระดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ Investment Grade ขึ้นไปก็เหมือนกับชานมที่หวานน้อยเสี่ยงต่ำกว่าส่วนหุ้นกู้ที่เครดิตเรตติ้งต่ำกว่า Investment Grade ลงมาก็เหมือนกับชานมที่หวานมากเสี่ยงมากกว่าการซื้อชานมไข่มุกก็คล้ายๆกับการเลือกซื้อหุ้นกู้นะครับเวลาเราซื้อชานมเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากกินความหวานแค่ไหนตามความชอบและดีกรีความรักสุขภาพของแต่ละคนซึ่งก็เหมือนกับการเลือกซื้อหุ้นกู้ที่เราจะเลือกตัดสินใจโดยอิงจากระดับเรตติ้งให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงของเราด้วยเช่นกันนอกจากระดับความหวานหรือความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแล้วหุ้นกู้ยังมีความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยพื้นฐานเช่นความเสี่ยงทางการเมืองภัยธรรมชาติหรือเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่มีผลต่อหุ้นกู้ทุกตัวไม่ว่าจะได้เรตติ้งระดับใดก็เปรียบเหมือนกับชานมไข่มุกที่แม้ว่าจะหวานมากหรือหวานน้อยตัวไข่มุกก็ยังมีทั้งแป้งและน้ำตาลอยู่ดีนั่นเองครับแล้วรู้ไหมครับว่าเรตติ้งสามารถจัดทำที่ตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้และตัวหุ้นกู้เองอีกด้วยซึ่งเรตติ้งทั้ง2อย่างนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเมื่อลงทุนไปแล้วต้องติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสามารถติดตามข้อมูลได้จากแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ซึ่งก.ล.ต.ได้มาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะครับโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยครับ Bond The Series ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์
1: ก่อนจะตามเทรนด์เนี่ยเตรียมใจมาหรือยังเพราะคริปโตมันผันผวนแบบนี้หรืออย่างนี้ข่าวหรือข้อมูลเล็กๆก็สร้างผลกระทบได้หรือบางครั้งเนี่ยก็อาจแค่ความเห็นของคนคนเดียวอ ันพาคุณขึ้นไปจุดสูงที่สุดได้พริบตาและอาจพาคุณสูงขึ้นไปได้อีกแต่ก็ตกลงมาได้ช็อกเลยดิบางทีมันก็จะมีความเสี่ยงอะไรแบบนี้แหละครับเทรดคริปโตผันผวนสูงคริปโตเคอเรนซีศึกษาดีๆก่อนจะตัดสินใจ

0: นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัยพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่พี่อ้อยใจแดนอีสานนักร้องลูกทุ่งขาแดนซ์และนักแสดงมากความสามารถวันนี้จะพาพี่อ้อยใจไปไหว้พระขอพรไปชมวิถีชาวบ้านและไปกินของอร่อยขึ้นชื่อในแบบฉบับบ้านสาขลาจังหวัดสมุทรปราการรับประกันว่าสนุกแน่นอนครับวัดสาขลาวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านสาขลาสันนิษฐานกันว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อครั้งรบชนะพม่าวัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอายุกว่า200ปีด้วยครับชาวบ้านที่นี่ต่างเรียกกันว่าพระปรางเอียง
2: มาถึงตำบลนาเกลือกันแล้วเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: ก็ต้องแวะมาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดสาขากันก่อนวัดแห่งนี้นะครับเขาสร้างมา200กว่าปีแล้วนะครับ
3: โอ้โ
2: หแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวนี้เลย
3: ครับ
2: นะครับ
4: เลยไม่เกิด
2: ชาวบ้านนับถือกันมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลฮะ
1: หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัยมีความงดงามและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านสาขลาเป็นอย่างมาก
2: เอาละฮะเดี๋ยวผมจะพานะครับคุณหมอกับพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับลอดพระราหูเขาเชื่อกันว่าเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างในนะครับ

0: ตอนจะออกก็คือให้รูปท้องช้างก็บอกขอให้เงินทองความสำเร็จเข้ามาสู่เรามางานเงินมันจะได้เข้ามาสบายเอาละครับประสบความสำเร็จครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการ
2: ชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีที่นี่จึงมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนที่เรียบง่ายรวมไปถึงบ้านเรือนที่ยังคงลักษณะแบบดั้งเดิมไว้อย่างน่าสนใจ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีของเด็ดเยอะมากแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราจะพาไปเที่ยวกันที่นี่ดีไหมจ๊ะ
3: ดีมากเลย
0: เดี๋ยววันนี้จะถามความรู้เพิ่มเติมแบบคุณหมอด้วย
3: ยินดีมากเลย
0: กระดูกพุน
3: กระดูกพุนครับ
0: เป็นกันเยอะนะ
3: ผมสูงวัย
0: ถูกต้องแล้วมองผมทำไมเนี่ย

0: ยิ่งวิ่งมันยิ่งไหลลง
1: ไม่รู้จักแล้วกระดูกคุณน่ะ
2: แล้วป้าก็อยู่น้ำเค็มบ้านไม่เป็นหรอก
3: มันใครเป็นไม่รู้จัก
4: กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ถึงได้เกิดโรคกระดูกพุน
5: ก็ไม่รู้อะค่ะแต่คิดว่ามันต้องอันตราย
6: โรคกระดูกพุนน่าจะเป็นโรคที่กระดูกเสื่อมหรือเปล่าคะ
7: รุ่นใหญ่พาซ่า
8: ซ่า
9: พาซ่า
10: ซ่า
11: ซ่า
12: ซ่า
4: โรคกระดูกพุนนี่นะฮะมันคืออะไรไอ้โรคนี้มันคืออะไร
13: โรคกระดูกพุนเนี่ยก็หมายถึงโรคที่ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยลดลงจนทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักโดยที่ปกติมันไม่ควรจะหักปกติกระดูกของเราเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะแข็งครับส่วนที่อยู่ด้านในตรงกลางเนี่ยก็คือกระดูกที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีไขกระดูกอยู่ข้างใน
4: ครับ
13: สมมุติว่าคนปกติเนี่ยเราจะหักกระดูกเนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงเยอะมากเลยต้องมอเตอร์ไซค์ชนตกที่สูง 2-3 ชั้นแต่คนที่เป็นโรคกระดูกพุนเนี่ยเราอาจจะแค่เดินสะดุดกล้วยที่พื้นล้มกระดูกสะโพกหักก็หักละและความสำคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คนสูงอายุล้มกระดูกสะโพกชีวิตเขาจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะการผ่าตัดจะดีเลิศขนาดไหนเนี่ยการเดินก็จะไม่ 100%
4: โอ้เอาแล้วสาเหตุหลักๆของเขาอะฮะมันมาจากอาหารการกินการไม่ดูแลสุขภาพหรือการนอนหรืออะไรฮะคุณหมอ
13: จริงๆแล้วโดยปกติคนเราจะเริ่มสะสมกระดูกมวลกระดูกเนี่ยตั้งแต่ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 30-35 นะครับเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่ในวัยก่อน30เนี่ยการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีแคลเซียมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมมวลกระดูกไว้เยอะ
4: สำคัญมาก
13: สำคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมวลกระดูกเราจะค่อยๆลดลงตามเวลาไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคนที่สะสมไว้เยอะเนี่ยพอเขาอายุเยอะเขาลดไปไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดกระดูกหัก
4: อย่างนี้ก็ต้องทานพวกแคลเซียมสะสมเอาไว้เยอะ
13: ๆสะสมไว้เยอะๆเลย
4: และเนื่องจากว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยทองใช่ไหมครับ
13: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณหมอป่าและพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันก่อนนะครับบอกเลยว่าดังมาก
14: ดังมาก
4: ถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วไม่ทานนี่ถือว่าแบบมาไม่ถึงเป็นข้าวต้มกุ้งน้ำแดงนะฮะผมบอกเลยว่าผมมาบ่อยมาก
13: ร้านนี้หรือเปล่าครับพี่ก๊อฟครับ
4: แอบหมกคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงผมมาบ่อยผมมาบ่อยเดี๋ยวผมพาไปนะฮะคือการทานข้าวต้มเนี่ยนะครับบอกว่าคือมันจะทำให้แบบมันกลืนง่ายมันเคี้ยวง่ายมันไม่ลำบากอยู่ไหนวะ
15: เอาแม่มาตู้แม่ไม่ทักละเดินเกือบถึงสุดซอยแล้วอ่ะสวัสดีค่ะแม่
16: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ
15: ้
16: า
15: แม่สุราง
4: แม่จ๋าแม่เปิดมากี่ปีแล้ว
16: 30กว่าปีแล้วจ้ะ
4: โหเหรอ
16: จ้ะ
4: ไม่เคยปิดเลยเหรอแล้วนอนตอนไหน
17: แสดงฝีมือดีเนี่ยโอ้เปิดมา30กว่าปี
16: จ้ะ
4: แม่จ๋าอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ย
16: ก็มีหัวประกาศไข่เป็ดจ้ะแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทีย
14: ม
16: แล้วก็กุ้งสดจ้ะ
4: งั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะ
16: จ้ะ
4: เอามาแล้วมาแล้ว
13: ข้าวต้มมาแล้วครับ
4: ขออนุญาตนะครับ
17: น่ากินมาก
4: ดูหน้าตาดีเน
17: า
4: ะ
17: ใช
4: ่หน้าตาดีมาก
13: เนี่ยกุ้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมีแคลเซียมอ๋อ
4: เหรอทานเข้าไปเลยใช่ไหม
13: ทานได้แต่ว่าอย่ากินเยอะมากเพราะว่ามันจะหมดนะ
4: เฮ้ยเดี๋ยว

0: หมอตลกนี่หว่า
1: อร่อยจริงขอบคุณค่ะ
0: อร่อยนะผมชอบรสชาติมันแบบถ้าแบบคุณผู้ชมชอบข้าวต้มแบบโบราณอันเนี้ยมันกลมกล่อมเนาะ
1: ใช่ใช่
0: เนาะพี่เข้าใจนะ
1: ไม่ใส่ชูรสใช่ไหม
2: จ้ะไม่เค็มไม่หวานเกินไปนะทานได้ทุกวัยนะคุณแม่ครับชามเท่าไหร่ครับเน
1: ี่
2: ย
1: 20บาทค่ะ
0: โอ้เฮ้ย
2: ราคาก็ย้อนยุคเหมือนกันนะราคา20บาทเอง
1: ถ้าจะกินข้าวต้มกุ้งน้ำแดงต้องกินที่นี่ที่เดียวจ้ะที่อื่นไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: จ้ะ
0: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อนะครับเอ้านี่เจอแม่นั่งชิลอยู่เลยคุยซะหน่อยคุยซะหน่อยแม่สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: แม่ทำอะไรเนี่ย
3: ขายของค่ะ
0: ขายของ
3: ค่ะ
0: อันนี้กุ้งนี่แม่จับเองป่ะ
3: ไม่ได้จับเองค่ะเปิดมาจากวัง
0: ฮะ
3: เปิดมาจากวัง
0: เปิดมาจากวังเอาแม่ปะโถแต่คุณรุ่นนายก็ไม่บอก
3: วังกุ้งค่ะค่ะวังกุ้งค่ะ
0: อายุประมาณนี้น่าจะมีโอกาส
5: รุ่นเดียวอ้อยใจ
0: มีปัญหาเรื่องกระดูกพุนไหมอ
2: ายุเท่าไหร่ละเอ่ย
3: อายุ67ตอนนี้ก็เขาบอกเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะ
2: คนสูงอายุเนี่ยมักจะมีโรคข้อต่างๆเช่นปวดข้อเท้าปวดเข่าเวลาที่เขาจะลุกเนี่ยจะลุกยากนั้นมีความเสี่ยงที่จะล้มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีกระดูกพุนด้วยเนี่ยก็ล้มทีเดียวก็อาจจะชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆแนะนำว่าตอนเช้าเราก่อนที่จะขายของเนี่ยง่ายๆที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะเรายืนขึ้นมาแล้วก็แกว่งแขนแกว่งแขนง่ายๆเนี่ย
3: เอาว่าเงี้ยเลย
0: แม่แกว่ง
2: บ้านนี้ประมาณนี้กำลังดี
0: ครับ
2: ตรงถ้าเป็นเรื่องของเข่าด้วยเลยการออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะนั่งบนเก้าอี้ห้อยขาลงแล้วก็เหยียดเข่าเกร็งค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำทีละข้างให้ได้วันหนึ่งสัก 70-80 ครั้งกล้ามเนื้อของเขาเขาก็จะแข็งแรง
0: ออกกำลังกายนะ
3: จ้ะ
0: นะครับไม่รบกวนแม่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ

0: ไอ้โรคนี้มันน่ากลัวไหมคะทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
1: โรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยทันทีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นกระดูกพรุนเราลื่นล้มแล้วกระดูกสะโพกหักนะครับเราราว 15-30% จะเสียชีวิตใน1ปี
2: โอ้เหรอทำไมหมอไม่เป็นลูกแล้ว
1: คือเหมือนกระดูกหักเฉยๆไม่น่าจะเสียชีวิตนะครับแต่เวลาที่เรากระดูกสะโพกหักเนี่ยจะทำใหผู้ป่วยสูงอายุมีโอกาสติดเตียงสูงกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะไม่ค่อยขยับตัวขยับนิดนึงสะโพกก็จะเจ็บนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในทางเดินหายใจติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งสาเหตุพวกนี้จะนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด
2: โอ้โหอันตรายมากร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
5: ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคกระดูกพรุนที่ชุมชนบ้านสาขลาแห่งนี้ครับที่นี่ถึงจะดูเป็นชุมชนเล็กๆแต่ขอบอกเลยว่ามีของดีของเด็ดซ่อนอยู่ในนี้อีกเพียบเลยครับ
2: ร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
2: คิดดูว่าอร่อยขนาดไหนไม่งั้นเปิดมานานนี้ไม่ได้เชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะ
7: ล้างค่ะ
2: ล้าง
6: แล้วก็เล็ก
2: เล็ก
7: มันออสค
2: ่
7: ะ
2: ออส
6: แต่ตัวจริงนี่หลอกกว่าในหนังนะคะในทีวีค่ะ
2: แม่จ๋าแม่พูดเยอะๆผมเสพติดคำชมมีความสุขร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้วอ่ะ
6: ค่ะ80กว่าแล้วค่ะ
2: ตายตั้งแต่สมัยไหนอ่ะ
6: ตั้งเตี่ยค่ะ
2: ก็รับกันมาเป็นทอดๆทอดๆอย่างเงี้ยหรออ
0: ร่อยจริงนะกาแฟ
6: ผมไม่คะผมไม่คะโน่นเจ้าตำรับอยู่โน่นเลยค่ะ
2: อ๋อเหรอ
6: ค่ะสมัยนั้นมีคนจะมาจ้างเตี๋ยนี่ไปบอกสูตรเฉยๆนะคะไปคุมเฉยๆเนี่ยให้เดือนละ 8,000 เตี๋ยยังไม่เอาเลยค่ะ
2: สมัยก่อน
6: 80ปีก่อนนะคะ
2: 80ปี

0: เราได้ 8,000
1: ค่ะแล้วตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คะ
2: ตีเป็นแสนเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือยกล้อป่ะ
1: ค่ะอันนี้ยกล้อค่ะอันนี้ยกล้อค่ะได้ไหมคะได้ไหมคะผมไป
2: ถึงแล้วก็แบบคือผมว่าคนที่ชอบกาแฟต้องทานอย่างนี้มาชนปานต้องโกปับปับปับแม่ปับปับปับปับนี่นี่คนสมัยก่อนเขาต้องแบบเอาจิ้มลงไปมันจะแบบอร่อยเนี่ยจิ้มเนี่ยจิ้มเนี่ย
3: แล้วกันฟันปลอมหรือเนี่ยแล้วคุณหมอให้ทราบว่ากระดูกพุนนี่มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยป่ะคะ
4: กระดูกพุนนี่มีส่วนกับกรรมพันธุ์ด้วยนะจะมีหลายปัจจัยมากเลยกรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมีประวัติว่าล้มบนพื้นราบธรรมดาแล้วมีกระดูกสะโพกหักอันเนี้ยถือว่าตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพุนละ
2: อุ้ย
4: เราอาจจะต้องตระหนักแล้วว่าเราอาจจะต้องไปรีบไปเช็คมวลกระดูกของเราม
2: ันเช็คขั้นตอนจริงๆคือเขาตรวจจากเลือดหรือเขาตรวจจากอะไรหมอ
4: เขาจะมีเป็นเครื่องมวลกระดูกพวกนี้จะเป็นเครื่องตัวใหญ่นี่นอนอยู่ในเครื่องแล้วก็จะสแกนด้วยรังสีปริมาณน้อยๆนะครับที่2จุดสำคัญก็คือบริเวณกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าตรวจแล้วเจอกระดูกพรุนอันตรายเพราะว่าถ้ากระดูกมันยุบขึ้นมาจะมีผลกับคุณภาพชีวิตสูง
2: พี่อ้อยต้องไปตรวจแล้วเคยตรวจบ้างไหม
3: โอ้ตรวจเช็คร่างกายประจำเลยเมื่อก่อนเยอะใจกลัวนะเดี๋ยวนี้ชอบไปโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยจะรอนานแค่ไหน
2: สบายใจกว่าเน
3: า
2: ะ
3: ร่างกายของเราใช่ไหมไม่มีเวลาป่วยไปแล้วไม่มีใครมาดูแลเราเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วยว่าบางคนบ่นว่าโอ้ไปหาหมอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อยใจไม่บ่นเลย
4: ดีมากเลย
3: สบายสบายรอได้ตั้งแต่เช้ายันมืดก็รอได
2: ้แม่เคยได้ยินไอ้โรคกระดูกพรุนไหมครับ
1: เคยค่ะแล้วก็เคยไปตรวจ
2: เอาเคยตรวจแล้วนี
1: ่ครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่พุนแต่ว่ากระดูกบางแล้วก็ให้ทานแคลเซียม
4: โอเค
1: แต่ว่าไปตอนหลังก็ไม่ผิดปกตินะคะ
2: แสดงว่าดีขึ้น
1: หมอก็ไม่ได้แนะนำอย่างอื่น
2: แม่ก็ระวังตัวแล้วกันเนา
1: ะ
2: ดูแลตัวเองกันด้วยนะนะสามสาวนะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโรคกระดูกพุนนี่นะฮะมันมีความรุนแรงมันแบ่งแยกเป็นระดับได้ไหมครับ
4: เราพูดถึงมวลกระดูกละกันมวลกระดูกเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจมวลค่ามวลกระดูกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3แบบคือมวลกระดูกปกติกระดูกบางและเป็นกระดูกพุนนะครับถ้ามวลกระดูกปกติก็คือเราก็เทียบเท่าคนปกติถ้ากระดูกบางเนี่ยเราแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักจากการพัดตกหกล้มธรรมดาเนี่ยยังไม่มีนะครับอันที่3คือกระดูกพุนกลุ่มนี้คือถือว่าเป็นโรคแหละ
2: ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นสถิติเนี่ยฮะไอ้เจ้าโรคกระดูกพุนเนี่ยนะครับอยู่อันดับไหนฮะ
4: ปัจจุบันจากสถิติจากการรายงานจากต่างประเทศเนี่ยเขาเจอเป็นอันดับที่2รองจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ
2: 2เลยเหรอ
4: เจอบ่อยมาก
3: มันปวดมันทรมานนะคะคุณหมอ
4: ไม่มีอาการอะไรเลยยกเว้นที่เราจะอยู่ดีกระดูกหักขึ้นมา
2: อันนี้มันอันตรายมากตรงนี้มันเป็นโรคแบบเป็นภัยเงียบจริงๆไงคือไม่รู้มันจะเริ่มเมื่อไหร่
4: ใช่ครับ
2: เอาละฮะเรานั่งมอเตอร์ไซค์กันมาก็ไกลพอสมควรนะ
4: ครับ
2: แต่ว่ามีของดีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาเนี่ยไม่แวะมามันก็กระไรอยู
3: ่ใช่
2: วันนี้นะครับก็มานั่งขูดกองเชียร์มากันร้อยกว่าชีวิต มาโชว์ให้เราดูอันนี้นี่คือต้นอะไรครับ
5: ต้นลุยค่ะ
2: ต้นลุยนี่เราจะเห็นทั่วไปไหมฮะ
5: ไม่ทั่วไปมันจะมีเฉพาะที่หนังเข็ม
2: อ๋อ
3: แล้วทำไมถึงรู้ว่ามันหาได้คะ
5: ก็รับเป็นเด็กๆก็เห็นครั้งปู่ย่าตายายอ่ะ
2: อ๋อ
5: แต่มัน
2: ฮะ
5: อาจจะพูดอะไร
2: แต่มันลืมเนาะเราก็เผลอไปทัก
5: แต่มันจะมีแค่หน้าเดียวป
2: ี
5: นึงอ่ะมีตั้งแต่เดือนพฤษภา
2: ถึง
5: ไปถึงตุลาแล้วมันก็จะหมดไปเลย
2: เขาบอกว่าอร่อยมากนะเขาจะเอาไปเชื่อมเหมือนพวก
4: กินได้เลยหรือเปล่า
2: พวกเผือกจะเพื่อ
4: ยังใช่ไหมครับ
2: มันขมงั้นมาเล่าขั้นตอนให้เราฟังหน่อยทำไงฮะอันดับแรกไปเด็ดมา
5: ไปเด็ดจากต้นมาแล้วก็มาขูดอย่างนี
2: ้ครับ
5: ลองแม่ลองขูดตัว
2: เด็ดลอง
5: ขูดให้หมดเปลือกอ่ะ
2: อย่างเงี้ยแม
5: ่ต้องแผ่วๆหน่อยนะขูดแรงมากเนี่ยเนื้อหายหมด
2: คุณหมอครับเป็นไงบ้างครับปกติตัวแต่คนไข้นี่ต้องมานั่งขูดอย่างเงี้ย
4: ชินนะครับคล้ายๆกับการขูดกระดูกนะครับ
2: โ
3: อ้แล้วฮะกระดูกคนนี้ก็ต้องขูดอย่างนี้เหรอคะ
4: ขูดเหมือนกัน
3: ว้าว
2: คุณผู้ชมครับผมขูดเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะสวยๆอย่างเงี้ยข้างในนี่นี่นะครับงดงาม
5: เอานี่ไปต้มใส่ในน้ำ
2: ต้มเลยใช่ไหม
5: ที่หม้อน่ะต้มเปล่าๆเนี่ย6น้ำ
2: ต้ม6น้ำถึงจะ

0: ายขม
1: จ้ะ
0: นานเหมือนกันกว่าจะได้กินนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราต้มไป5นาทีแม่ก็ได้พูดมาว่าลูกเอ้ยแม่มีต้มเอาไว้แล้วด้วยนะแม่ครับแล้วให้นั่งรอทำไมครับแม่ อะไรของแม่เขาเนี่ย ต้มเสร็จแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือทานได้ยัง
2: นี่ก็ทานได
0: ้อันนี้กินได้เน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็เอาไปเชื่อม
0: บ้า
2: ได้หมดเลย
0: นี่ฮะเอาหมดเลย
2: ทั่วขน
0: โอ้เราต้องเชื่อมทิ้งไว้กี่นาทีครับ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมง
0: ค่ะให้มันงวดเลยนะแม่ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถามกันตรงๆอย่าบอกนะว่ามีทำเสร็จไว้แล้ว
2: เสร็จแล้ว
0: นั่นไงบ้าเชียวเอาละครับได้เวลาที่ทุกคนรอยคอกันแล้วนะครับ
3: คอยครับ
0: เอามาชิมกันดีกว่าเชิญเลยครับ
3: ขอมือเลยแล้วกันนะครับขออนุญาต
0: ขออนุญาตนะครับนี
4: ่อร่อยอร่อย
3: ผมว่าหวานกำลังดีไม่ได้หวานมาก
4: ถ้าใส่กะทิไปเนี่ยจะเป็นอีกรสชาติไง
0: ก็ได้นะ
3: ได
0: ้นะมันกินได้หลายแบบมากอ่ะเอางี้ดีกว่า
3: น่าจะไปปรับเปลี่ยนได้หลายแบบเลย
2: แกงบวชก็อร่อย
0: โอ้โ
3: หแสดงว่ามีแล้ว
2: เคยทำกิน
0: ขอบคุณครับแม่
3: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณ
0: ลาเลยนะแม่นะดูแลสุขภาพนะไปพวกเราเว้ย
2: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลย
0: ทุกคนครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
2: ครกบุ๋ม
0: ครกบุ๋มบ้าจังเลยเราเนี่ย
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
7: อีกหนึ่งของดีที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อของบ้านสาขาแห่งนี้ก็คือกุ้งเหยียดครับกุ้งเหยียดที่บ้านสาขาเขาอร่อยเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กัน
0: ผมพามาที่อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของบ้านสาขานะฮะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเป็นภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อมากขึ้นหน้าขึ้นตาเหมือนสิวเหมือนฝ้าเอาไปยักหน้าเอาไปอยู่กับแม่สุนทรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
0: คนนี้เลยเจ้าของต้นตำรับสูตรกุ้งเหยียดโด่งดังมากไหนไหนมาสอนหน่อยสอนหน่อยทำไง
2: กุ้งเหยียดนะเราก็จับมาเราก็มาดัดทำมันอย่างนี
0: ้ครับ
2: มันจะตรงอย่างนี้เราค่อยเรียงลงไป
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่
0: แล้วมันไม่งอคืนเหรอแม
2: ่มันไม่งอเนี่ยเราก็มันไม่ใช่ตรงของมันเองนะเราต้องทำให้ม
0: ัน เอาเหร
2: อเรียงลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยนึงมันถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำตาลตัวมันก็ไม่ตรง
0: มันเคลือบไว
2: ้ใช่มันจะเคลือบไว้อ่ะแล้วก็อันเกลือนิดนึงทีนี้ว่าถ้าเรายกต้มเพราะมันโดนน้ำมันก็จะงออ
0: ่าใช่
2: เราก็เอา
0: เ
2: ธอยกอันนี้ไหวมาก
0: อันนี้เหรอ
2: ใช่ใช
0: ่อ๋อเอานี่ไปทับเหรอ
2: ใช่ทับ
0: อุ้ยอันนี้ต้องทำขึ้นมาสิ
2: ทำ
0: ใช่ไหม
2: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลยต้องเป็นอย่างนี
0: ้ครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
2: ครกบุ๋ม
0: บ้าจังเลยเราเนี่ยจริงๆเลยอ่ะรับทุกมุกโอเคทับไว้
2: ก็ทับอย่างนี้แหละแล้วก็ขึ้นตั้ง
0: แล้วก็ไปต้ม
2: ใช่
0: นานไหมครับ
2: เราไม่ต้องเปิดเลยนะถ้าเราไปเปิดก่อนนี่จะง
0: อ
2: โ
0: อ้ยเหยียดนี่นะตรงแนวเนี่ย
3: ตรงเป๊ะเลย
0: สุดยอดสุดยอดส
4: ุดยอดรสชาตินี่หวานมัน
0: กรอบ
4: กรอบกินได้ทั้งตัวนะฮะแคนเซีย
0: คือจะบอกว่าทานเป็นอาหารจานหลักก็ได้ทานเป็นอาหารทานเล่นก็ด
4: ีเค็มมาก
0: นั่งดูที่วงทีวีดูละครดูรายการของเราเงี้ยหยิบมากัดเพลินดีอ่ะดีแล้วที่สำคัญคืออะไรคือว่ามันมีแคลเซียมไงอย่างที่คุณหมอบอกไงมันก็บำรุงร่างกายด้วยนะหมอนะ
3: ใช่ครับ
0: โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะสมมติว่าเป็นละมันมียารักษาได้ไหมครับ
9: ยารักษาเรื่องกระดูกพรุนแน่นอนต้องทานแน่นอนในร่างกายที่เซลล์กระดูกเราจะมีเซลล์ที่สร้างกระดูกและเซลล์ที่ทำลายกระดูกทั้งสองเซลล์เนี่ยต้องทำงานประสานกันอย่างสมดุลนะครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยเขาจะทำงานเด่นขึ้นมาทำให้กระดูกค่อยๆบางลงกลายเป็นกระดูกพรุนในที่สุดนั้นยาที่เราจะใช้ในการรักษากระดูกพรุนเนี่ยก็คือยาที่ยับยั้งการสลายกระดูกของเซลล์ตัวนั้นก็จะทำให้เซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยเขาค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาที่กระตุ้นเซลล์ที่สร้างกระดูกให้เขาสร้างเร็วขึ้นนะครับก็จะมียาอยู่2ประมาณ2แบบนี้ที่เราใช้กันหลักๆ

0: ครับตอนนี้นะฮะคุณอยู่กับตัวแทนสาวงามเรียกว่าส่วนตำบลนะครับที่มีการทำขนมจากนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับแม่เปี๊ยะนะฮะ
1: เปาะ
0: นั่นแหละสุดยอด
1: ลูกป๊อปคุณหมอหายไปไหนเนี่ย
0: คุณหมอเขาหิวเขาขอเดินไปตรงนี้แป๊บนึงเด
1: ี๋
0: ยวตามมาแจมต่ออันนี้อยู่ข้างๆผมนี่คืออันนี้คือลูกจาก
2: ลูกจากค่ะค่ะออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีเนื้อ
3: ทำขนมจากเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ต้นจากแถวนี้เยอะมาก
2: ะ
0: นะฮะมีตลอดทั้งปีส
2: ุ
0: ดท้ายก็เลยหาวิธีการที่จะนำมาแปรรูปนะครับ
3: ไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะใครมาเก็บก็ได
2: ้ที่ใครที่มันนะคะแต่เขาไม่ห่วงกันนะคะ
3: ไม่ห่วง
0: เอาจริงปะเนี่ย
2: จริงค่ะ
0: ไม่ห่วงหรอ
2: ไม่ห่วงค่ะเอาเรือไปใส่ได้เป็นลำๆเลย
0: เอาเขาพูดเองนะเดี๋ยวสอยเลยพวกเรา
3: โอ้ปกติเห็นมันยาวๆเลยแม่ทำสั้นนิดเดียวเองเหรอ
2: เยอะแล้วมันไม่อร่อยค่ะ
0: ผมว่ากำลังดีออกเนี่ยกำลังดีคืออร่อยจังเลยอ่ะ
3: อร่อยมากไม่หวานมากค
0: ่
3: ะ
0: ใช่มันเคี้ยวไปนะคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นของความไหม้อ่ะมันนิดนึงมันไม่ได้ไหม้นะแต่มันเป็นกลิ่นของเขาเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านหอมหวานอร่อยแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะแทรกอยู่ทุกอนูเลยสุดยอดอร่อยจริงถามถึงความรู้สึกในการมาบ้านสาขาในวันนี้กันบ้างดีกว่าคุณหมอเคยมาไหม
4: โอ้โหในครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกเลยนะ
4: แล้วประทับใจมาก
2: ประทับใจ
4: ได้มาทานขนมพื้นบ้านนะครับกุ้งเหยียดโอ้รสชาติอร่อยมากเลยและโอ้ธรรมชาติไม่คิดว่าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเราจะมีธรรมชาติมีโอโซนออกซิเจนดีขนาดนี้ลมดีสบายมากเลย
0: วันนี้ที่มาพี่อ้อยประทับใจส่วนไหนมากที่สุด
5: พี่อ้อยใจขับรถไม่เป็นมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มารู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตัวเองแบบหายใจคล่องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสาวขึ้นเยอะ
0: แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เนาะวันนี้ก่อนลาจากไปฮะพี่อ้อยฮะสักหน่อยมาไม่เต้นไม่ได้ไม่ได้จะปะจะปะปะจะปะจะปะจะปะลักษณะตอนนี้กระดูกคุณไม่มีปัญหาแล้วฮะมีปัญหาเรื่องหายใจไม่ทันมากกว่าขอขอบคุณสองท่านนะครับครับขอบคุณครับพี่อ้อยใจครับครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่ภาษาสวัสดีครับ
6: ครับ
0: นี่เวลาทำงานต้องเอารูปมาดูตลอดเลยเหรอเราติดรูปใคร
7: ติดรูปเธอ
0: เฮ้ยโอ้โหกี่ปีเนี่ย
7: เป็น10ปีได
0: ้10ปีเหรอบ้าน่ะแม่ยังดูเหมือนเดิมอยู่เลย
7: ใช่
0: แหมใช่ด้วยอะไรที่ดีเอาหมด
8: รุ่นใหญ่ภาษา

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
5: ครับ
4: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
6: บางคอยไหมน้อง
4: อ่ะคิดให้ดีนะ
7: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
8: คอยบรีฟชิดนายเลยพี
4: ่อ่ะเป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโต

0: ที่เวียงไปเวียงมา
1: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮ็กได้
2: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
3: โอ้โห
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
2: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
4: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
5: แม่มามาเร็วเร็ว
6: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
7: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
8: อ้าวไปน้องเต้าร
0: ู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าสัปดาห์นี้ก๊อฟเบญจพลขอชวนคุณหมอป่านอาจารย์นายแพทย์กุลพัฒน์จุนสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนในผู้สูงวัยพร้อมด้วยแขกรับเชิญรุ่นใหญ่พี่อ้อยใจแดนอีสานนักร้องลูกทุ่งขาแดนซ์และนักแสดงมากความสามารถวันนี้จะพาพี่อ้อยใจไปไหว้พระขอพรไปชมวิถีชาวบ้านและไปกินของอร่อยขึ้นชื่อในแบบฉบับบ้านสาขลาจังหวัดสมุทรปราการรับประกันว่าสนุกแน่นอนครับวัดสาขลาวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนบ้านสาขลาสันนิษฐานกันว่าเป็นวัดที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นเมื่อครั้งรบชนะพม่าภายในวัดแห่งนี้ยังมีเจดีย์เก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอายุกว่า200ปีด้วยครับชาวบ้านที่นี่ต่างเรียกกันว่าพระปรางเอียง
2: มาถึงตำบลนาเกลือกันแล้วเนี่ยนะครับ
3: ครับ
2: ก็ต้องแวะมาสักการะหลวงพ่อโตที่วัดสาขากันก่อนวัดแห่งนี้นะครับเขาสร้างมา200กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแถวนี้เลย
3: ครับ
2: นะครับ
4: เลยไม่เกิด
2: ชาวบ้านนับถือกันมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกราบเพื่อเป็นสิริมงคลฮะ
1: หลวงพ่อโตพระพุทธรูปศิลปะสมัยอู่ทองปางมารวิชัยมีความงดงามและเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวบ้านสาขลาเป็นอย่างมาก
2: เอาละฮะเดี๋ยวผมจะพานะครับคุณหมอกับพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับลอดพระราหูเขาเชื่อกันว่าเป็นการนำเอาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไปทิ้งไว้ข้างในนะครับ

0: เขาบอกว่าตอนจะออกก็คือให้รูปท้องช้างก็บอกขอให้เงินทองความสำเร็จเข้ามาสู่เรามางานเงินมันจะได้เข้ามาสบายเอาละครับประสบความสำเร็จครับผม
1: ครับ
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จังหวัดสมุทรปราการ
2: สมุทรปราการ
0: ผมพามาที่นี่ครับตลาดโบราณนะครับบ้านสาขา
3: บ้านสาขาชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า200ปีที่นี่จึงมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นวิถีชุมชนที่เรียบง่ายรวมไปถึงบ้านเรือนที่ยังคงลักษณะแบบดั้งเดิมไว้อย่างน่าสนใจ
0: เขาบอกว่าที่นี่มีของเด็ดเยอะมากแล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นเราจะพาไปเที่ยวกันที่นี่ดีไหมจ๊ะ
4: ดีมากเลย
0: เดี๋ยววันนี้จะถามความรู้เพิ่มเติมแบบคุณหมอด้วย
4: ยินดีมากเลย
0: กระดูกพรุน
4: กระดูกพรุนครับ
0: เป็นกันเยอะนะ
4: ผมสูงวัย
0: ถูกต้องแล้วมองผมทำไมเนี่ย

0: ยิ่งวิ่งเลยนี่ไหลลง
1: ไม่รู้จักแล้วเรากระดูกพุ่นน่ะ
2: ป้าป้าก็อยู่น้ำเค็มบ้าไม่เป็นหรอก
1: มันใครเป็นไม่รู้จัก
3: กินอาหารที่มันไม่มีประโยชน์ถึงได้เกิดโรคกระดูกพุ่น
4: ก็ไม่รู้อะค่ะแต่คิดว่ามันต้องอันตราย
5: โรคกระดูกพุ่นน่าจะเป็นโรคที่กระดูกเสื่อมหรือเปล่าคะ
0: รุ่นใหญ่พาซ่า
6: ซ่า
7: พาซ่า
8: ซ่า
9: ซ่า
10: ซ่า
3: โรคกระดูกพุ่นนี่นะฮะมันคืออะไรไอ้โรคนี้มันคืออะไร
11: โรคกระดูกพุ่นเนี่ยก็หมายถึงโรคที่ความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยลดลงจนทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักโดยที่ปกติมันไม่ควรจะหักปกติกระดูกของเราเนี่ยจะมี2ส่วนส่วนที่อยู่ด้านนอกเนี่ยก็จะแข็งครับส่วนที่อยู่ด้านในตรงกลางเนี่ยก็คือกระดูกที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำมีไขกระดูกอยู่ข้างใน
3: ครับ
11: สมมติว่าคนปกติเนี่ยเราจะหักกระดูกเนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงเยอะมากเลยต้องมอเตอร์ไซค์ชนตกที่สูง 2-3 ชั้นแต่คนที่เป็นโรคกระดูกพุ่นเนี่ยเราอาจจะแค่เดินสะดุดกล้วยที่พื้นล้มกระดูกสะโพกหัก
3: ก็หักเลย
11: ก็หักแล้วและความสำคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่คนสูงอายุล้มกระดูกสะโพกหักชีวิตเขาจะเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่ว่าเราจะการผ่าตัดจะดีเลิศขนาดไหนเนี่ยการเดินก็จะไม่ 100%
3: โอ้เอาแล้วสาเหตุหลักๆของเขาฮะมันมาจากอาหารการกินการไม่ดูแลสุขภาพหรือการนอนหรืออะไรฮะคุณหมอ
11: จริงๆแล้วโดยปกติคนเราจะเริ่มสะสมกระดูกมวลกระดูกเนี่ยตั้งแต่ช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 30-35 นะครับเพราะนั้นถ้าเรายังอยู่ในวัยก่อน30เนี่ยการออกกำลังกายการทานอาหารที่มีแคลเซียมการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่แอลกอฮอล์ต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยสะสมมวลกระดูกไว้เยอะ
3: สำคัญมาก
11: สำคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมวลกระดูกเราจะค่อยๆลดลงตามเวลาไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นคนที่สะสมไว้เยอะเนี่ยพอเขาอายุเยอะเขาลดไปไม่ถึงจุดที่ทำให้เกิดกระดูกหัก
3: อย่างนี้ก็ต้องทานพวกแคลเซียมสะสมเอาไว้เยอะ
11: ๆสะสมไว้เยอะๆเลย
3: และเนื่องจากว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยทองใช่ไหมครับ
11: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณหมอป่าและพี่อ้อยใจเนี่ยนะครับมารับประทานอาหารด้วยกันก่อนบอกเลยว่าดังมาก
12: ดังมาก
3: ถ้าหากว่ามาที่นี่แล้วไม่ทานนี่ถือว่าแบบมาไม่ถึงเป็นข้าวต้มกุ้งน้ำแดงนะฮะผมบอกเลยว่าผมมาบ่อยมาก
11: ร้านนี้หรือเปล่าครับพี่ก๊อฟครับ
3: แอบหมกคุณหมอไม่ต้องเป็นห่วงผมมาบ่อยเดี๋ยวผมพาไปนะฮะคือการทานข้าวต้มเนี่ยนะครับบอกว่าคือมันจะทำให้แบบมันกินง่ายมันเคี้ยวง่ายมันไม่ลำบากอยู่ไหนวะ
13: เอาแม่มาตัวแม่ไม่ทักละเดินเกือบถึงสุดซอยแล้วอ่ะสวัสดีค่ะแม่
14: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ
13: ้
14: า
13: แม่สุรางแม่จ๋าแม่เปิดมากี่ปีแล้ว
14: 30กว่าปีแล้วจ้ะ
13: โหเหรอ
14: จ้ะ
13: ไม่เคยปิดเลยเหรอแล้วนอนตอนไหน
15: แสดงฝีมือดีเนี่ยโอ้เปิดมา30กว่าปี
14: จ้ะ
13: แม่จ๋าอธิบายหน่อยมีอะไรบ้างเนี่ย
14: ก็มีหัวประกาศไข่เป็ดจ้ะแล้วก็ผักชีต้นหอมแล้วก็กระเทีย
12: ม
14: แล้วก็กุ้งสดจ้ะ
13: งั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะ
14: จ้ะ
13: เอามาแล้วมาแล้ว
11: ข้าวต้มมาแล้วครับ
13: ขออนุญาตนะครับ
15: น่ากินมาก
13: นี่หน้าตาดีเน
15: า
13: ะ
15: ใช
13: ่หน้าตาดีมาก
11: เนี่ยกุ้งตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมีแคลเซียมอ๋อ
13: เหรอฮะทานเข้าไปเลยใช่ไหม
11: ทานได้แต่ว่าอย่ากินเยอะมากเพราะว่ามันจะหมดนะฮะ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยหมอตลกนี่หว่า
1: อร่อยจริงๆขอบคุณค่ะ
0: อร่อยนะผมชอบรสชาติมันแบบถ้าแบบคุณผู้ชมชอบข้าวต้มแบบโบราณอันเนี้ยมันกลมกล่อมเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วพี่เข้าใจนะ
1: ไม่ใส่ชูรสใช่ไหม
2: จ้ะ
3: ไม่เค็มไม่หวานเกินไปนะทานได้ทุกวัยนะคุณแม่ครับชามเท่าไหร่ครับเน
1: ี่
3: ย
1: 20บาทค่ะ
0: โอ้เฮ้ย
3: ราคาก็ย้อนยุคเหมือนกันนะราคา20บาทเอง
1: ถ้าจะกินข้าวต้มกุ้งน้ำแดงต้องกินที่นี่ที่เดียวจ้ะที่อื่นไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: จ้ะ
0: อร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวต่อนะครับอ้าวนี่เจอแม่นั่งชิลอยู่เลยคุยซะหน่อยคุยซะหน่อยแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: แม่ทำอะไรเนี่ย
4: ขายของค่ะ
0: ขายของ
4: ค่ะ
0: อันนี้กุ้งนี่แม่จับเองป่ะ
4: ไม่ได้จับเองค่ะเปิดมาจากวัง
0: ฮะ
4: เปิดมาจากวัง
0: เปิดมาจากวังเอาแม่ปะโถแต่คุณรุ่นนายก็ไม่บอก
4: วังกุ้งค่ะค่ะวังกุ้งค่ะ
0: อายุประมาณนี้น่าจะมีโอกาส
5: รุ่นเดียวบอกไว้ใจ
0: มีปัญหาเรื่องกระดูกพุ่นนะ
3: อายุเท่าไหร่ละเอ่ย
4: อายุ67ตอนนี้ก็เขาบอกเป็นข้อเข่าเสื่อม
3: คนสูงอายุเนี่ยมักจะมีโรคข้อต่างๆเช่นปวดข้อเท้าปวดเข่าเวลาที่เขาจะลุกเนี่ยจะลุกยากนั้นมีความเสี่ยงที่จะล้มอยู่แล้วเพราะนั้นถ้ามีกระดูกพุนด้วยเนี่ยก็ล้มทีเดียวก็อาจจะชีวิตเปลี่ยนได้จริงๆแนะนำว่าตอนเช้าเราก่อนที่จะมาขายของเนี่ยง่ายๆที่สุดสำหรับผู้สูงอายุนะเรายืนขึ้นมาแล้วก็แกว่งแขนแกว่งแขนง่ายๆเนี่ย
4: จ้ะเอาก็เงียบเลย
0: แม่แกว่ง
3: นี่ประมาณนี้กำลังดี
0: ครับ
4: จ้ะ
3: ตรงถ้าเป็นเรื่องของเข่าด้วยเลยการออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะนั่งบนเก้าอี้ห้อยขาลงแล้วก็เหยียดเข่าเกรงค้างไว้ประมาณ10วินาทีทำทีละข้างให้ได้วันหนึ่งสัก 70-80 ครั้งกล้ามเนื้อของเขาเขาก็จะแข็งแรง
0: ออกกำลังกายนะ
4: จ้ะ
0: นะครับไม่รบกวนแม่แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ

0: ไอ้โรคนี้มันน่ากลัวไหมคะทำให้เสียชีวิตได้ไหมคะ
1: โรคนี้เนี่ยไม่ได้ทำให้เสียชีวิตโดยทันทีนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเกิดภาวะกระดูกหักขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะทุพพลภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นกระดูกพรุนเราลื่นล้มแล้วกระดูกสะโพกหักนะครับเราราว 15-30% จะเสียชีวิตใน1ปี
2: โอ้เหรอทำไมหมอไม่เป็นลูกแล้ว
1: คือเหมือนกระดูกหักเฉยๆมันไม่น่าจะเสียชีวิต
2: ทำไม
1: นะครับแต่เวลาที่เรากระดูกสะโพกหักเนี่ยจะทำใหผู้ป่วยสูงอายุมีโอกาสติดเตียงสูง กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเราก็จะไม่ค่อยขยับตัว ขยับนิดนึงสะโพกก็จะเจ็บนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับ ปัญหาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะติดเชื้อในทางเดินหายใจติดเชื้อในกระแสเลือดซึ่งสาเหตุพวกนี้จะนำไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด
2: โอ้โหอันตรายมากร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
4: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าย
5: ังอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของโรคกระดูกพรุนที่ชุมชนบ้านสาขลาแห่งนี้ครับที่นี่ถึงจะดูเป็นชุมชนเล็กๆแต่ขอบอกเลยว่ามีของดีของเด็ดซ่อนอยู่ในนี้อีกเพียบเลยครับ
2: ร้านนี้นี่ผมแนะนำมากนะฮะถ้าหากว่ามาเที่ยวที่นี่นะต้องเข้าไปทานเพราะว่าร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้ว
3: โอ้โห
2: คิดดูว่าอร่อยขนาดไหนไม่งั้นเปิดมานานนี้ไม่ได
0: ้
2: เชิญครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างจ๊ะ
7: ล
2: ้
7: างค่ะ
2: ล้าง
6: แล้วก็เล็ก
2: เล็ก
7: เป็นออสค
2: ่
7: ะ
2: ออส
6: แต่ตัวจริงนี่หลอกกว่าในหนังนะคะในทีวีค่ะ
2: แม่จ๋าแม่พูดเยอะๆผมเสพติดคำชมมีความสุขร้านนี้เปิดมา80กว่าปีแล้วอ่ะ
6: ค่ะ80กว่าแล้วค่ะ
2: ตายตั้งแต่สมัยไหนอ่ะ
6: ตั้งเตี่ยค่ะ
2: ก็รับกันมาเป็นทอดๆๆๆเงี้ยเหรออ
0: ร่อยจริงนะกาแฟ
6: ผมไม่คะผมไม่คะโน่นน่ะเจ้าตำรับอยู่โน่นเลยค่ะ
2: อ๋อเหรอ
6: ค่ะสมัยนั้นมีคนจะมาจ้างเตี๋ยนี่ไปบอกสูตรเฉยๆนะคะไปคุมเฉยๆเนี่ยให้เดือนละ 8,000 เตี๋ยยังไม่เอาเลยค่ะ
2: สมัยก่อน
6: สมัยก่อน80ปีก่อนนะคะ
2: 80ปีที่แล้วได้ 8,000
6: ค่ะถ้าตอนนี้เงินเดือนเท่าไหร่คะ
2: ตีเป็นแสนเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือยกล้อป่ะ
6: ค่ะอันนี้ยกล้อค่ะอันนี้ยกล้อได้ไหมคะได้ไหมคะผมไปไหมคะ
2: ถึงแล้วก็แบบคือผมว่าคนที่ชอบกาแฟต้องทานอย่างนี้มาชนปานต้องโกปับปับปับแม่ปับปับปับปับนี่คนสมัยก่อนเขาต้องแบบเอาจิ้มลงไปมันจะแบบอร่อยเห็นไงจิ้มไง
0: แล้วกันฟันปอมหลุดแล้วคุณหมอเขาอยากทราบว่ากระดูกพรุนนี่มันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ด้วยป่ะคะ
1: กระดูกพรุนนี่มีส่วนกับกรรมพันธุ์ด้วยนะจะมีหลายปัจจัยมากเลยกรรมพันธุ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยมีประวัติว่าล้มบนพื้นราบธรรมดาแล้วมีกระดูกสะโพกหัก
2: อ
1: ันนี้ถือว่าตัวเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นกระดูกพรุนละ
2: อุ้ย
1: เราอาจจะต้องตระหนักและว่าเราอาจจะต้องไปรีบไปเช็คมวลกระดูกของเราม
2: ันเช็คขั้นตอนจริงๆคือเขาตรวจจากเลือดหรือเขาตรวจจากอะไรหมอ
1: เขาจะมีเป็นเครื่องมวลกระดูกพวกนี้จะเป็นเครื่องตัวใหญ่นิดนึงนอนอยู่ในเครื่
2: อง
1: แล้วก็จะสแกนด้วยรังสีปริมาณน้อยๆนะครับที่2จุดสำคัญก็คือบริเวณกระดูกสันหลังกับกระดูกสะโพกเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยถ้าตรวจแล้วเจอกระดูกพรุนอันตรายเพราะว่าถ้ากระดูกมันยุบขึ้นมาจะมีผลกับคุณภาพชีวิตสูง
2: พี่อ้อยต้องไปตรวจแล้วเคยตรวจบ้างไหม
0: โอ้ตรวจเช็คร่างกายประจำเลยเมื่อก่อนเยื่อใจกลัวนะเดี๋ยวนี้ชอบไปโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยจะรอนานแค่ไหน
2: สบายใจกว่าเน
0: า
2: ะ
0: ร่างกายของเราใช่ไหมไม่มีเวลาป่วยมาแล้วไม่มีใครมาดูแลเราเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วย
2: ใช่
0: บางคนบ่นว่าโอ้ไปหาหมอทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแต่อ้อยใจไม่บ่นเลย
1: ดีมาก
0: สบายสบายรอได้ตั้งแต่เช้ายันมืดก็รอได
2: ้แม่เคยได้ยินไอ้โรคกระดูกพรุนไหมครับ
6: เคยค่ะแล้วก็เคยไปตรวจ
2: เอาเคยตรวจแล้วนี
6: ่ครั้งหนึ่งคุณหมอก็บอกว่าไม่พุนแต่ว่ากระดูกบางแล้วก็ให้ทานแคลเซียม
1: โอเค
6: แต่ว่าไปตอนหลังก็ไม่ผิดปกตินะคะ
2: แสดงว่าดีขึ้น
6: หมอก็ไม่ได้แนะนำอย่างอื่น
2: แม่ก็ระวังตัวแล้วค่ะเนา
6: ะ
2: ดูแลตัวเองกันด้วยนะนะสามสาวนะนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ โรคกระดูกพรุนเนี่ยนะฮะมันมีความรุนแรงมันแบ่งแยกเป็นระดับได้ไหมครับ
1: เราพูดถึงมวลกระดูกละกันมวลกระดูกเนี่ยเวลาที่เราไปตรวจมวลค่ามวลกระดูกเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3แบบคือมวลกระดูกปกติกระดูกบางและเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้ามวลกระดูกปกติก็คือเราก็เทียบเท่าคนปกติถ้ากระดูกบางเนี่ยเราแค่กระดูกบางเฉยๆแต่ความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักจากการพัดตกหกล้มธรรมดาเนี่ยยังไม่มีนะครับอันที่3คือกระดูกพรุนกลุ่มนี้คือถือว่าเป็นโรคแล้ว
2: ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นสถิติเนี่ยฮะไอ้เจ้าโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะครับอยู่อันดับไหนฮะ
1: ปัจจุบันจากสถิติจากการรายงานจากต่างประเทศเนี่ยเขาเจอเป็นอันดับที่2รองจากโรคหลอดเลือดและหัวใจ
2: 2เลยเหรอ
1: เจอบ่อยมาก
0: มันปวดมันทรมานนะคะคุณหมอ
1: ไม่มีอาการอะไรเลยยกเว้นที่เราจะอยู่ดีกระดูกหักขึ้นมา
2: อันนี้มันอันตรายมากมันเป็นโรคแบบเป็นภัยเงียบจริงๆไงคือไม่รู้มันจะเริ่มเมื่อไหร่
1: ใช่ครับ
2: เอาละฮะเรานั่งมอเตอร์ไซค์กันมาก็ไกลพอสมควรนะ
1: ครับ
2: แต่ว่ามีของดีที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามาเนี่ยไม่แวะมามันก็กระไรอยู
0: ่ใช่
2: วันนี้นะครับก็มานั่งขูดกองเชียร์มากันร้อยกว่าชีวิตมาโชว์ให้เราดูอันนี้นี่คือต้นอะไรครับ
3: ต้นลุยค่ะ
2: ต้นลุยนี่เราจะเห็นทั่วไปไหมฮะ
3: ไม่ทั่วไปมันจะมีเฉพาะที่หนังเข็ม
2: โอ
0: ้แล้วทำไมถึงรู้ว่ามันหาได้คะ
2: เออ
3: ก็รับเป็นเด็กๆก็เห็นครั้งปู่ย่าตายายอ่ะ
2: อ๋อ
3: แต่มัน
2: ฮะ
3: อาจจะพูดอะไร
2: แต่มันลืมเนาะเราก็เผลอไปทัก
3: แต่มันจะมีแค่หน้าเดียวป
2: ี
3: นึงอ่ะมีตั้งแต่เดือนพฤษภา
2: ถึง
3: ไปถึงตุลาแล้วมันก็จะหมดไปเลย
2: เออเขาบอกว่าอร่อยมากนะเขาจะเอาไปเชื่อมเหมือนพวก
1: กินได้เลยหรือเปล่า
2: พวกเผือก
1: ย
2: ัง
1: ใช่ไหมครับ
2: มันขมงั้นมาเล่าขั้นตอนให้เราฟังหน่อยทำไงฮะอันดับแรกไปเด็ดมา
3: ไปเด็ดจากต้นมาแล้วก็มาขูดอย่างนี
2: ้ครับ
3: ลองแม่ลองขูดดู
2: ไหมไม่ได้ลอง
3: ขูดให้หมดเปลือกอ่ะ
2: อย่างเงี้ยแม
3: ่ต้องแผ่วๆหน่อยนะขูดแรงมากเนี่ยเนื้อหายหมด
2: คุณหมอครับเป็นไงบ้างครับปกติตัวแต่คนไข้นี่ต้องมานั่งขูดอย่างเงี้ย
1: ชินนะครับคล้ายๆกับการขูดกระดูกนะครับ
2: โ
0: อ้แล้วฮะกระดูกคนนี้ก็ต้องขูดอย่างนี้เหรอคะ
1: ขูดเหมือนกัน
0: ว้า
2: วใช่คุณผู้ชมครับผมขูดเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วมันก็จะสวยๆอย่างเงี้ยเขียวๆหน่อยนี่ๆนี่นะครับงดงาม
3: เอานี่ไปต้มใส่ในน้ำ
2: ต้มเลยใช่ไหม
3: ที่หม้อน่ะต้มเปล่าๆเนี่ย6น้ำ

0: ต้ม6น้ำถึงจะหายขม
1: จ้ะ
0: นานเหมือนกันกว่าจะได้กินนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราต้มไป5นาทีแม่ก็ได้พูดมาว่าลูกเอ้ยแม่มีต้มเอาไว้แล้วด้วยนะแม่ครับแล้วให้นั่งรอทำไมครับแม่ อะไรของแม่เขาเนี่ย ต้มเสร็จแล้วเป็นแบบนี้อันนี้คือทานได้ยัง
2: นี่ก็ทานได
0: ้อันนี้กินได้เน
2: า
0: ะ
2: แล้วก็เอาไปเชื่อม
0: ป้า
2: ได้หมดเลย
0: นี่ฮะเอาหมดเลย
2: ทั่วขุน
0: โอ้เราต้องเชื่อมทิ้งไว้กี่นาทีครับ
2: ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
0: ให้มันงวดนะแม่ใช่ไหมเอางี้ดีกว่าถามกันตรงๆอย่าบอกนะว่ามีทำเสร็จไว้แล้ว
2: เสร็จแล้ว
0: นั่นไงว่าเชียวเอาละครับได้เวลาที่ทุกคนรอยคอกันแล้วนะครับ
3: รอคอยครับ
0: เอามาชิมกันดีกว่าเชิญเลยครับ
3: ขอมือเลยแล้วกันนะครับขออนุญาต
0: ขออนุญาตนะครับนี่
4: อร่อยอร่อย
3: ผมว่าหวานกำลังดีไม่ได้หวานมาก
4: ถ้าใส่กะทิไปเนี่ยจะเป็นอีกรสชาติ
0: ก็ได้นะ
3: ได
0: ้นะมันกินได้หลายแบบมากอ่ะเอางี้ดีกว่า
3: น่าจะไปปรับเปลี่ยนได้หลายแบบเลย
2: แกงบวชก็อร่อย
3: โอ้แสดงว่ามีแล้ว
2: เคยทำกิน
0: ขอบคุณครับแม
3: ่ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณ
0: ลาเลยนะแม่นะดูแลสุขภาพนะไปพวกเราเว้ย
2: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลย
0: ทุกคนครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
2: ครกบุ๋ม
0: ครกบุ๋มบ้าจังเลยเราเนี่ย
6: คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่าอีกหนึ่งของดีที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อของบ้านสาขาแห่งนี้ก็คือกุ้งเหยียดครับกุ้งเหยียดที่บ้านสาขาเขาอร่อยเด็ดยังไงเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กัน
0: ผมพามาที่อีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับของบ้านสาขานะฮะบอกเลยว่าที่เนี่ยคือเป็นภูมิปัญญาที่ขึ้นชื่อมากขึ้นหน้าขึ้นตาเหมือนสิวเหมือนฝ้าเอาไปอยู่กับแม่สุนทรสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: คนนี้เลยเจ้าของต้นตำรับสูตรกุ้งเหยียดโด่งดังมากไหนไหนมาสอนหน่อยสอนหน่อยทำไง
2: กุ้งเหยียดนะแล้วก็จับมาแล้วก็มาดัดให้มันอย่างนี
0: ้ตั
2: วมันจะตรงอย่างนี้เราค่อยเลียงลงไป
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่
0: แล้วมันไม่งอคือเหรอแม
2: ่มันไม่งอเนี่ยเนี่ยเราก็มันไม่ใช่ตรงของมันเองนะเราต้องทำให้ม
0: ัน เอาเหร
2: อเลียงลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลหน่อยมันถ้าหากว่าเราไม่มีน้ำตาลตัวมันก็ไม่ตรง
0: มันเหมือนมันเคลือบไว
2: ้ใช่มันเคลือบไว้อ่ะแล้วก็อันเกลือนิดนึงทีนี้ว่าถ้าเรายกต้มเพราะมันโดนน้ำมันก็จะงอ
0: ใช่
2: เราก็เอา
0: เ
2: ธอยกอันนี้ไหวมาก
0: อันนี้เหรอ
2: ใช่ใช่
0: อ๋อเอานี่ไปทับเหรอ
2: ใช่ทับ
0: อุ้ยอันนี้ต้องทำขึ้นมาสิ
2: ทำ
0: ใช่ไหม
2: ทีแรกนั้นป้าใช้ครกไงแล้วมันหล่นทับเท้าป้ามันเลยเปลี่ยนเลยต้องเป็นอย่างนี
0: ้ครกหล่นทับเท้าแล้วเป็นอะไรเปล่า
2: ครกบุ๋ม
0: บ้าจังเลยเราเนี่ยจริงๆเลยอ่ะรับทุกมุกโอเคทับไว้
2: ก็ทับอย่างนี้แหละแล้วก็ขึ้นตั้ง
0: แล้วก็ไปต้ม
2: ใช่
0: นานไหมครับ
2: เราไม่ต้องเปิดเลยนะถ้าเราไปเปิดก่อนนี่จะง
0: อโอ้ยเหยียดนี่นะตรงแนวเนี่ย
3: ตรงเป๊ะเลย
0: สุดยอดสุดยอดส
4: ุดยอดรสชาตินี่หวานมัน
0: กรอบ
4: กรอบกินได้ทั้งตัวนะฮะแคลเซียม
0: คือจะบอกว่าทานเป็นอาหารจานหลักก็ได้ทานเป็นอาหารทานเล่นก็ด
4: ีเค็มมาก
0: นั่งดูทีวงทีวีดูละครดูรายการของเราเงี้ยหยิบมากัดเพลินดีอ่ะดีแล้วที่สำคัญคืออะไรคือว่ามันมีแคลเซียมไงอย่างที่คุณหมอบอกไงมันก็บำรุงร่างกายด้วยนะหมอนะ
3: ใช่ครับ
0: โรคกระดูกพรุนนี่นะฮะสมมติว่าเป็นละมันมียารักษาได้ไหมครับ
7: ยารักษาเรื่องกระดูกพรุนแน่นอนต้องทานแน่นอนในร่างกายที่เซลล์กระดูกเราจะมีเซลล์ที่สร้างกระดูกและเซลล์ที่ทำลายกระดูกทั้งสองเซลล์เนี่ยต้องทำงานประสานกันอย่างสมดุลนะครับเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆเซลล์ที่ทำลายกระดูกเนี่ยเขาจะทำงานเด่นขึ้นมาทำให้กระดูกค่อยๆบางลงกลายเป็นกระดูกพรุนในที่สุดนั้นยาที่เราจะใช้ในการรักษากระดูกพรุนเนี่ยก็คือยาที่ยับยั้งการสลายกระดูกของเซลล์ตัวนั้นก็จะทำให้เซลล์ที่สร้างกระดูกเนี่ยเขาค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นยาที่กระตุ้นเซลล์ที่สร้างกระดูกให้เขาสร้างเร็วขึ้นนะครับก็จะมียาอยู่2ประมาณ2แบบนี้ที่เราใช้กันหลักๆ
0: ชมครับตอนนี้นะฮะคุณอยู่กับตัวแทนสาวงามเรียกว่าสุดตำบลนะครับที่มีการทำขนมจากนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับแม่เปี๊ยะนะฮะ
1: เปาะค่ะ
0: นั่นแหละสุดยอด
5: ลูกก๊อฟคุณหมอหายไปไหนเนี่ย
0: คุณหมอเขาหิวเขาขอเดินไปตรงนี้แป๊บนึงเดี๋ยวตามมาแจมต่ออันนี้อยู่ข้างๆผมนี่คืออันนี้คือลูกจาก
1: ลูกจากค่ะค่ะออกมาจะเป็นอย่างนี้ค่ะจะมีเนื้อ
5: ทำขนมจากเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ต้นจากแถวนี้เยอะมาก
1: ค่ะ
0: นะฮะมีตลอดทั้งปีสุดท้ายก็เลยหาวิธีการที่จะนำมาแปรรูปนะครับ
5: ไม่มีใครเป็นเจ้าของใช่ไหมฮะใครมาเก็บก็ได
1: ้ที่ใครที่มันนะคะแต่เขาไม่ห่วงกันนะคะไม
5: ่ห่วงไม่ห่วง
0: จริงปะเนี่ยไม่ห่วงหรอ
1: ไม่ห่วงค่ะเอาเรือไปใส่ได้เป็นลำๆเลย
0: เอาเขาพูดเองนะเดี๋ยวสอยเลยพวกเรา
5: โอ้ปกติเห็นมันยาวๆนี่แม่ทำสั้นนิดเดียวเองเหรอ
1: เยอะแล้วมันไม่อร่อยค่ะ
0: ผมว่ากำลังดีออกเนี่ยกำลังดีอร่อยจังเลยอ่ะ
5: อร่อยมากไม่หวานมากค
0: ่
5: ะ
0: ใช่มันเคี้ยวไปนะคุณผู้ชมมันจะมีกลิ่นของความไหม้อ่ะมันนิดนึงมันไม่ได้ไหม้นะแต่มันเป็นกลิ่นของเขาเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านหอมหวานอร่อยแล้วก็เนื้อมะพร้าวนะแทรกอยู่ทุกอนูเลยสุดยอดอร่อยจริงถามถึงความรู้สึกในการมาบ้านสาขาในวันนี้กันบ้างดีกว่าคุณหมอเคยมาไหม
7: โอ้โหนี่ครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกเลยนะ
7: แล้วประทับใจมาก
5: ประทับใจ
7: ได้มาทานขนมพื้นบ้านนะครับกุ้งเหยียดโอ้รสชาติอร่อยมากเลยและโอ้ธรรมชาติไม่คิดว่าใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยเราจะมีธรรมชาติมีโอโซนออกซิเจนดีขนาดนี้ลมดีสบายมากเลย
0: วันนี้ที่มาพี่อ้อยประทับใจส่วนไหนมากที่สุด
5: พี่อ้อยใจขับรถไม่เป็นมาไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ได้มารู้สึกดีใจแล้วรู้สึกตัวเองแบบหายใจคล่องแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสาวขึ้นเยอะ
0: แข็งแรงขึ้นอย่างนี้เนาะวันนี้ก่อนลาจากไปฮะพี่อ้อยฮะสักหน่อยมาไม่เต้นไม่ได้ไม่ได้จะปะจะปะปะจะปะจะปะจะปะลักษณะตอนนี้กระดูกคุณไม่มีปัญหาแล้วฮะมีปัญหาเรื่องหายใจไม่ทันมากกว่าขอบคุณสองท่านนะครับครับขอบคุณครับพี่อ้อยใจครับครั้งหน้ามาเจอกันใหม่นะครับกับรายการรุ่นใหญ่ภาษาสวัสดีครับ
8: ครับ
0: นี่เวลาทำงานต้องเอารูปมาดูตลอดเลยเหรอเราติดรูปใคร
2: ติดรูปเธอ
0: เฮ้ยโอ้โหกี่ปีเนี่ย
2: เป็น10ปีได
0: ้10ปีเหรอบ้าน่ะแม่ยังดูเหมือนเดิมอยู่เลย
2: ใช่
0: แหมใช่ด้วยอะไรที่ดีเอาหมด
9: รุ่นใหญ่ภาษา

่เป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่

็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอความเจริญในพระสัทธรรมของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังผ่านรายการพุทธธรรมนำปัญญาโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญานั้นเป็นรายการที่จะได้นำธรรมะของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาให้สาธุชนพุทธบริษัทได้สดับรับฟังและนำไปประพฤติปฏิบัติเพราะคำสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนับว่าเป็นอริยสัจก็คือความจริงอันประเสริฐคำสอนของพุทธเจ้านั้นสามารถที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรสามารถประพฤติปฏิบัติได้เมื่อเราประพฤติปฏิบัติได้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญเป็นการพัฒนาตัวของเราโดยคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการพัฒนานะพัฒนาอะไรท่านทั้งหลายเป็นการพัฒนากายของเราพัฒนากายของเราให้มีความสมบูรณ์ให้มีความสมบูรณ์แบบให้มีความสมบูรณ์แ

ในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมถ้าเราไม่พัฒนากายของเราให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้ก็จะทำให้สังคมเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนและการพัฒนากายในส่วนนี้ได้แก่ใน

ถ้าเราบริโภคอาหารพอประมาณแล้วก็เป็นการพัฒนากายของเราประการต่อมาศีลภาวนาก็คือพัฒนาพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมของเราให้อยู่ในสังคมร่วมกันได้อย่างมีความสุขเพราะเราเกิดมานั้นมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปเรียกว่ามาจากนะสังคมคนละแบบคนละอย่างเมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็จะต้องมีการปรับเข้าหากันปรับการใช้ชีวิตปรับพฤติกรรมให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขประการที่3จิตภาวนาก็คือการพัฒนาจิตนะพัฒนาจิตนะให้มีความผ่องใสท่านทั้งหลายพัฒนาจิตให้มีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพัฒนาจิตของเรานะให้มีความถูกต้องให้มีความเห็นชอบถ้าจิตของเราไม่มีความถูกต้องไม่มีความเห็นชอบหรือจิตของเราไม่ผ่องใสจะทำอะไรนะเราคิดลบทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ชีวิตของเราไม่พัฒนาหรือว่าจิตของเราไม่พัฒนาประการต่อมาก็คือนะปัญญาภาวนาได้แก่พัฒนาปัญญานะนี่มีความสำคัญนะโดยรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นการพัฒนาปัญญาของเราเรียกว่าภาวนาปัญญาพัฒนาปัญญาของเราเพื่อให้ตัวของเรานั้นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเพื่อให้เราเกิดความรู้แยกความดีความชั่วออกจากกันความดีเราก็ทำเราก็ประพฤติเราก็พอกพูนให้มากยิ่งขึ้นส่วนความชั่วเราก็เลิกเราก็ลดเราก็ละนี่ก็คือการพัฒนาปัญญาถ้าต่างคนต่างพัฒนาปัญญาตามหลักที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วก็จะทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมคำสอนไว้มากมายหลายประการโดยคำว่าปัญญานั้นแปลว่าแสงสว่างแปลว่าความรู้ความรอบรู้แต่ในที่นี้ก็จะนำพุทธธรรมทำให้เราเกิดปัญญาคือแสงสว่างในการดำเนินชีวิตนะโดยองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้เนี่ยตรัสนะว่าทิวาตปฏิอาทิโจรติมาภาติจันทิมาสันนัตโธคติโยตปฏิชายีตปฏิพรหมโนอัฏฐะสัพพะมโหรติงพุทโธตปฏิเตชะสาซึ่งแปลว่าพระอาทิตย์ย่อมส่องแสงในกลางวันพระจันทร์ย่อมรุ่งเรืองในกลางคืนพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมรุ่งเรืองพราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรุ่งเรืองส่วนพระพุทธเจ้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนี่ก็คือคำสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นแสงสว่างให้แก่ชีวิตของเราดังที่ในสมัยหนึ่งณขณะที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดบุพพารามวัดบุพพารามนั้นเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นผู้บริจาคทรัพย์แล้วก็องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระบัญชาให้พระมหาโมคคัลลานะเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างวัดบุพพารามก็ใช้ระยะเวลาไม่นานก
การก่อสร้างก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อย

องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระองค์ก็เสด็จประทับจำพรรษาที่วัดปุพพารามเมื่อพระองค์ประทับจำพรรษาแล้วก็ปรากฏว่าในช่วงวันออกพรรษาก็คือวันมหาปวารณาเมื่อถึงวันมหาปวารณาพระเจ้าประสิทธิโกศลซึ่งเป็นผู้ครองนครสาวัตถีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาก็ได้เข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์นั้นได้ทรงเครื่องพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์แบบเรียกว่าทรงเครื่องพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องแบบนักรบมีความน่าเกรงขามแล้วก็มีความรุ่งเรืองเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมหาปวารณาในวันมหาปวารณานั้นก็ถือว่าเป็นวันเพ็ญเป็นวันเพ็ญที่มีพระจันทร์เรียกว่าเต็มดวงณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลพระองค์เสด็จเข้าไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปถากก็ได้อุปถากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าก็อยู่ไม่ไกลจากพระพุทธเจ้าเมื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าช่วงเย็นๆช่วงโพลเพอาจประมาณสัก18นาฬิกาหรือ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาประมาณช่วงนี้แล้วก็ช่วงนั้นช่วงออกพรรษาก็เป็นเรียกว่าเข้าหน้าหนาวท่านทั้งหลายเข้าหน้าหนาวก็จะมืดเร็วเมื่อมืดเร็วแล้วพระมหากษัตริย์พระเจ้าประสิทธิโกศลทรงเครื่องแบบนักรบไปเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความสง่างามเมื่อไปเฝ้าแล้วพระองค์ก็มีเรียกว่าทรงเครื่องแบบเมื่อทรงเครื่องแบบแล้วมีความผ่องใสพระอานนท์ได้นั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อที่จะอุปถากองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ท่านก็สังเกตท่านทั้งหลายท่านก็สังเกตว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลณขณะที่พระองค์เสด็จมาเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็มองเมื่อมองแล้วก็เห็นพระเจ้าประสิทธิโกศลมีความสง่ามีความรุ่งเรืองแล้วท่านก็มองไปที่พระเถระรูปหนึ่งก็คือพระกรุฑายีพระกรุฑายีก็มีเสนาสนะอยู่ไม่ไกลจากที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ก็มองไปเมื่อพระอานนท์มองไปแล้วณขณะนั้นพระกรุฑายีท่านก็นั่งเรียกว่านั่งเข้าฌานณขณะที่พระสงฆ์ท่านนั่งเข้าฌานนั้นตัวท่านนี้ก็จะนิ่งเรียกว่าไม่ขยับแล้วก็ผิวพรรณของพระกรุฑายีนั้นเรียกว่ามีผิวพรรณดังทองณขณะที่นั่งเข้าฌานสมาบัติเพราะเกิดจากพระอาทิตย์เกิดจากพระจันทร์ท่านทั้งหลายเกิดจากพระจันทร์นี้เรียกว่ากำลังขึ้นพระอานนท์ท่านก็มองไปเมื่อมองไปแล้วท่านก็พิจารณาว่าพระมหากษัตริย์ทรงเครื่องแบบ
มีความรุ่งเรืองมีความสง่างามส่วนพระสาวกของอสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าผู้สิ้นกิเลสนั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองและก็ขณะนั้นเป็นเวลาช่วงโพลเพนะพระอาทิตย์ท่านทั้งหลายพระอาทิตย์ก็กำลังเรียกว่าจะรับขอบฟ้าเมื่อพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าพระจันทร์นะหรือว่าพระจันทร์ก็เรียกว่าขึ้นบนท้องฟ้าเมื่อพระจันทร์ขึ้นบนท้องฟ้าแล้วก็ส่องแสงพระจันทร์ลงมาหรือว่าส่องแสงพระจันทร์ลงมากระทบพระกาลุทายีกระทบพระเจ้าประสิทธิโกศลเรียกว่ามีความสุขสว่างสวยเรียกว่ามีความผ่องใสนะแล้วก็ท่านก็มองเรียกว่ามองไปรอบๆก็เห็นเรียกว่าแสงของพระจันทร์นะเรียกว่าปนกับแสงของพระอาทิตย์นะที่กำลังจะรับขอบฟ้าท่านก็กำหนดพิจารณาว่าพระจันทร์นั้นส่องแสงสว่างในกลางคืนส่วนพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วท่านก็นะมององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระอนุนก็นั่งมองนะเมื่อนั่งมององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะก็ได้เห็นพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความรุ่งเรืองหรือว่าสว่างสวยเมื่อมีความรุ่งเรืองสว่างสวยพระสรีโรภาสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทั้งหลายมีความรุ่งเรืองสว่างสวยด้วยท่วมทับหรือว่าแสงของพระจันทร์ท่วมทับแสงของพระอาทิตย์และท่วมทับหรือว่าสรีโรภาสของพระกาลุทายีที่นั่งเข้าฌานสมาบัติท่วมทับสรีโรภาสของพระเจ้าประสิทธิโกศลที่เรียกว่าแต่งเครื่องแบบอย่างเต็มรูปแบบพระอานนท์ท่านนั่งกำหนดพิจารณาเมื่อนั่งกำหนดพิจารณาแล้วณขณะที่พระเจ้าประสิทธิโกศลเมื่อเข้าเฝ้าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเสด็จกลับไปที่พระราชวังพระอานนท์ก็เข้าไปทูลถามองค์สนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็แรกๆก็เรียกว่าไม่ใช่เชิงทูลถามในเชิงทูลว่าพระอาทิตย์ส่องแสงในเวลากลางวันพระจันทร์ส่องแสงในเวลากลางคืนพระมหากษัตริย์ที่ทรงเครื่องแบบเต็มหรือว่าเต็มพระยศของพระองค์หรือว่าทรงเครื่องพระราชอิสริยาภรณ์หรือว่าเต็มรูปแบบมีความผ่องใสพระเถระที่นั่งเข้าฌานสมาบัติมีความผ่องใสมีความรุ่งเรืองก็จริงแต่ว่าพระสรีโรภาสขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรุ่งเรืองมีความผ่องใสเรียกว่ากลบรัศมีของรัศมีทั้ง4ประการนั้นองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสให้พระอานนท์ได้รับฟังเป็นภาษาบาลีว่าทิวาตปติอาทิโจเป็นอาทิตามที่อาตมภาพได้อัญเชิญมาเบื้องต้นแล้วองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตัดต่อไปอีกว่าองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เรียกว่ามีเดชถึง5ประการคำว่าเดชนั้นแปลว่าความเจริญแปลว่าความรุ่งเรืองแปลว่าการ

ขาไหม้หรือแปลว่าความร้อนก็ได้อย่างเช่นคำว่าเตโชนะคำว่าเตโชนี่ก็คือเป็นภาษาบาลีนะบ้านเราก็เรียกว่าเดชนะเตชะก็แปลว่าความรุ่งเรืองนะแปลว่าความร้อนแปลว่าการเผาไหม้นะหรือแปลว่าการย่ำยีนะความมืดมิดนะการกำจัดความมืดมิดก็ได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้นะตรัสให้พระอานนท์นะได้ฟังว่าดูก่อนอานนท์เราตถาคตนั้นเรียกว่ามีความรุ่งเรืองด้วยเดช5ประการเดช5ประการนั้นประการที่1ก็คือจรณเดชประการที่2คุณเดชประการที่3ปัญญาเดชประการที่4ปุญญเดชประการที่5ธรรมเดชก็คือ5ประการนี้เป็นเดชก็คือเป็นสิ่งที่ทำลายความมืดเป็นสิ่งที่ทำลายสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเรามาดูคำว่าเดช5ประการของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้ประการที่1จรณเดชคำว่าจรณเดชนี้คืออะไรท่านทั้งหลายจรณเดชคือศีลเครื่องดำเนินไปเราเกิดมาบนโลกนี้เมื่อเกิดมาแล้วท่านทั้งหลายจะต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศีลแล้วจะอยู่ที่ไหนก็เกิดความทุกข์เกิดความลำบากเกิดความเดือดร้อนเอาพื้นฐานง่ายๆศีล5เนี่ยท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดไม่มีศีล5จะอยู่ที่ไหนได้ไหมอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นหรือเพียงแค่ขาดศีลเพียงข้อเดียวเท่านั้นนะอยู่ที่ไหนก็ลำบากเพราะฉะนั้นศีลแปลว่าเครื่องดำเนินไปเครื่องดำเนินไปอย่างไรท่านทั้งหลายเครื่องดำเนินให้ชีวิตเป็นไปข้างหน้าหรือเครื่องดำเนินให้ชีวิตมีความเจริญไปข้างหน้าถ้าไม่มีศีลแล้วความเจริญไปข้างหน้าจะไปต่อได้ไหมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคำว่าศีลจึงมีความสำคัญคำว่าศีลนั้นมีความหมายหลากหลายนะแปลอย่างไรก็ไม่ผิดนะท่านทั้งหลายนะบัณฑิตต่างๆบัณฑิตหลายๆคนแปลว่าศีลนะแปลว่าเย็นก็ถูกศีลแปลว่าความปกติก็ถูกศีลแปลว่าสูงสุดก็ถูกนะศีลแปลว่าศีรษะก็ถูกนะศีลแปลว่าความงดเว้นจากความชั่วก็ถูกศีลแปลว่าเจตนาศีลแปลว่าคุณความดีก็ถูกหรือว่าคำว่าศีลนั้นแปลได้หลากหลายแต่ว่าแปลได้หลากหลายแล้วให้เรามาขมวดคำว่าศีลนะศีลคืออะไรท่านทั้งหลายคือความดีงามที่เราประพฤติปฏิบัติความดีที่เราประพฤติปฏิบัติทำให้ตัวเราเดือดร้อนไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนั่นก็ถือว่าเป็นศีลนะถ้าเราไม่ไปฆ่าสัตว์นะคนอื่นไม่เดือดร้อนนะสัตว์อื่นไม่เดือดร้อนนั่นก็เรามีศีลเราไม่ไปขโมยของผู้อื่นนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแสดงว่าเรามีศีลเราไม่ประพฤติผิดในของรักของหวงของผู้อื่นนะในของที่ผู้อื่นเกิดความหวงเรียกว่าผิดศีลข้อที่3นะเราไม่ผิดศีลข้อที่3ก็ทำให้คนอื่นนะไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดความเดือดร้อนเราก็มีศีลนะเราไม่พูดโกหกเราไม่นะพูดคำหยาบนะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดหลอกลวงเราก็มีศีลแล้วนะเราไม่ดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมทั้งนะสิ่งเสพติดต่างๆท่านทั้งหลาย
หรือแม้กระทั่งสิ่งใดก็ตามที่เราดื่มเข้าไปแล้วทำให้เราเกิดความมัวเมาเกิดความประมาทนั่นก็คือว่าสงเคราะห์เข้าในศีลข้อที่5เมื่อเรามีศีล5ข้อแล้วชีวิตของเราดำเนินไปได้ไหมดำเนินไปได้เราจะไปที่ไหนเรามีศีล5ไม่ต้องกลัวท่านทั้งหลายไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำร้ายใครทำใครจะมาทำลายหรือใครจะนะมาแกล้งใครจะมาทำอะไรเราไม่ต้องไปกลัวเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องป้องกันศีล นั้นถือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลเป็นพื้นฐานของการทำความดีเพราะศีล นั้นท่านทั้งหลายถือว่าเป็นพื้นฐานของความดีข้อต่างๆเช่นเรามีศีลนะ5ข้อข้อที่1เราไม่ไปฆ่าสัตว์ข้อที่2ไม่ไปลักขโมยข้อที่3ไม่ประพฤติผิดในประเวณีข้อที่4ไม่โกหกไม่มุสาข้อที่5เมื่อดื่มสุราเมรัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อเรามีศีลแล้วจะไปติดต่อกิจการการงานต่างๆคนให้มีคนมีความเชื่อถือไหมคนมีความเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเรามีศีลคนไว้เนื้อเชื่อใจไหมไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเรามีศีลแต่ถ้าบุคคลไม่มีศีลแล้วชีวิตดำเนินไปไม่ได้เลยแม้แต่จะก้าวขาออกจากบ้านท่านทั้งหลายคนไม่มีศีลจะก้าวขาออกจากบ้านนะบางทีไปไม่ได้เลยกลัวอะไรนะกลัวเจ้าหน้าที่กลัวผู้ที่เราเคยทำร้ายจะมาทำลายเรากลัวคนนั้นกลัวคนนี้กลัวสิ่งต่างๆเพราะอะไรเพราะเราไม่มีศีลเกิดจากพฤติกรรมเพราะฉะนั้นจรณเดชจึงมีความสำคัญที่จะทำให้เราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วนี่ท่านทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีศีลนะให้ครบถ้วนถึงแม้ว่าบางทีบอกโอ้เราไม่มีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติไม่มีโอกาสที่จะรักษาศีลอย่างน้อยท่านทั้งหลายให้เรารักษาศีลก็คือเจตนาเจตนานี่ก็คือศีลเจตนาในการไม่ทำความชั่วนั้นเป็นศีลนะเรามีเจตนานะไม่ฆ่าสัตว์เรามีเจตนาไม่ลักทรัพย์เรามีเจตนาไม่โกหกเราไม่มีเจตนาในการทำความชั่วนั่นถือว่าเป็นศีลนะและการรักษาศีลนั้นนะไม่จำเป็นที่จะต้องมาสมาทานศีลกับพระนะเพราะบางท่านคิดว่าการรักษาศีลจะต้องไปสมาทานศีลกับพระจะต้องไปวัดอันที่จริงแล้วคือการรักษาศีลนั้นมี2แบบก็คือศีลสมาทานได้แก่การสมาทานการเปล่งวาจารับจากพระสงฆ์อีกประการหนึ่งก็คือศีลอธิษฐานได้แก่เราอธิษฐานเราอธิษฐานศีล5นะศีล5ข้อก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็อธิษฐานศีล5อธิษฐานเป็นภาษาไทยก็ได้เป็นภาษาบาลีก็ได้เราไม่ต้องไปกังวลใจว่าเราอธิษฐานหรือว่าท่องศีล5ข้อเป็นภาษาบาลีกลัวท่องไม่ถูกกลัวท่องไม่ถูกเราก็อธิษฐานศีลเป็นภาษาไทยอธิษฐานศีลในใจของเรานี่แหละอธิษฐานศีลทุกๆวันว่าก่อนออกจากบ้านหรือก่อนที่เราเรียกว่าตื่นนอนพอตื่นนอนปั๊บเราก็อธิษฐานเลยวันนี้เราจะรักษาศีล5ข้อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นี่ก็ถือว่าเป็นผู้มีศีลนะถึงแม้ว่าเราจะขาดจะพลั้งเผลอไปบ้างแต่อย่างน้อยท่านทั้งหลายเราก็เป็นผู้มีศีลเมื่อเรามีศีลแล้วศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราดำเนินไปข้างหน้าศีลนั้นก็จะเป็นเครื่องให้ชีวิตของเราไปสู่ความสุข
ความเจริญนะเรียกว่าเรามีศีลศีลก็จะเป็นพาหนะนำเราไปสู่ความสุขนี่ก็คือเป็นข้อแรกเรียกว่าจรณเดชก็คือศีลได้แก่เจตนาหรือว่าศีลคือเครื่องดำเนินไปเพราะฉะนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมนำปัญญานะก็ได้นะนำปัญญานะให้ท่านทั้งหลายได้มองเห็นว่าการรักษาศีลมีความสำคัญอย่างไรโดยตอนต่อไปนั้นอาตมาภาพนะจะได้มาเล่าถึงนะเดชอีก4ประการนะให้ท่านทั้งหลายได้นะสดับนะรับฟังท้ายที่สุดแห่งการพูดคุยการปาฐกถาในวันนี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาจงรวมเป็นเดชะเพราะว่าปัจจัยปกป้องท่านทั้งหลายพร้อมทั้งบุคคลผู้เป็นที่รักให้มีความสุขมีความเจริญเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบได้ทำขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกประการเทอญ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดี
0: รายการธรรมร
1: ายการธรรมรถ
0: นะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่วัดหลองตองจังหวัดนครราชสีมาค่ะโดยวันนี้นะคะพระมหากรวิกอสุรสโกวสุรามเทพรารามพรเทพหานครท่านก็จะมาตอนนี้ชื่อว่าปรัชญามหาเวสสัญชาเวสสัญชาดกซึ่งถือว่าเป็นตอนต่อเนื่องจากตอนที่แล้วค่ะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอย่างไรบ้างติดตามรับชมได้ค่ะ

0: เป็นอันว่าท่านเป็นอันว่าท่านสาธุชนทั้งหลายชูชกขอทานเรียบร้อยแล้วก็ได้เงินเพื่อนก็มาฝากเพื่อนเพื่อนก็มีลูกสาวคนชื่อว่าอมิตนาต่อมา
1: พ่อแม่อมิตนา
0: แม่มีเงินใช้นี้มีเงินใช้นี้
1: ชูชกก็เลยยกลูกสาว
0: แล้วชูชกก็พาอมิตนาไปอยู่บ้านทุนนวิท
1: แล้วก็
0: บรรดา
1: ภรรยาพราหมณ์
0: ทั้งหลายก็มาด่าว่า
1: อมิตนา
0: ว่าทำไมมาทีหลังดังกว่า
1: เพราะอมิตนา
0: เชื่อพ่อแม่แล้วก็รักจะมีสามีแก่แล้วก็แก่ไม่เป็นไรยาแล้วเราเป็นภรรยาแล้วก็ปฏิบัติหน้าน
1: างพราหมณี
0: นางพราหมณีในมาลายโยม
1: ไม่ค่อยทำอะไรโยม
0: นะเรียกว่า
1: ปฏิบัติสามี
0: ก็เลย
1: บรรดาสามีก็เลยมาตำหนิ
0: เมื่อตำหนิแล้วนางพราหมณีก็ไปว่าน
1: างไปรอ
0: ตีที่ทาง
1: ตีที่ทาง
0: อมิตนาเสียใจน้อยใจ
1: มาบอกว่า
0: ต่อไปไม่ไปตักน้ำไม่ดูแลแล้วต้องไปหาคนใช้มาถ้าไม่หาหนูจะกลับ
1: พ่อแม่
0: ชูชกรักภรรยา
1: ก็เลย
0: ไป
1: หา
0: ธาตุมารับใช้
1: อมิตนาก็รู้ว่า
0: พระเวสสันดร
1: เป็นบุคคลที่ต้องการ
0: เป็นทางบารมีก็เลย
1: ให้
0: ไปขอ
1: พระชาลี
0: พระชาลีที่อยู่ที่
1: บัดนี้อยู่ที่
0: เขาขี่โยงกด
1: ผ่าน
0: ชูชกก็เดินทาง
1: ต่อไป
0: เป็นอันว่า
1: ชูชก79
0: พระคาถา
1: จบ
0: ต่อไปกันที่6
1: สามสิบห้าพระคาถา
0: 35พระคาถา
1: เท่าชรา
0: ตาชูชก
1: เงินเดินไป
0: พบกับ
1: พรานเจตบุตร
0: เฝ้าประตูป่า
1: ก็โกหกมุสาวาท
0: ว่าเป็นราชกระทรวงใหญ่
1: บัดนี้
0: ต้องการจะนำ
1: สาร
0: ไปให้พระเจ้าเวสสันดร
1: บัดนี้
0: ประชาชนให้ภัย
1: แล้วขอให้กลับ
0: พรานเจตบุตร
1: หลง
0: ก็เลยต้อนรับ
1: รุ่งเช้าก็ตาม
0: ชี้ทางว่า
1: อุดรเชียงเฉียง
0: เหนือเชียงเฉียง
1: พระเวสสันดรอยู่ที่นั่น
0: 33
1: พระคาถาก
0: ันมหาพล
1: กันที่7
0: เท่าชราตาชก
1: เดิน
0: ออกไปจนถึง
1: อาสมบทของอา
0: จุตฤศี
1: เป็นฤศี
0: มองโลกในแง่ดี
1: มองโลกสวย
0: แล้วก็ถูก
1: เท่าชราตา
0: ชูชกเองนั้น
1: เป็นกัลยาณมิตร
0: เป็นเจ้าเวสสันดร
1: ตั้งแต่บวชมา
0: ไม่เคยเจอกันเลย
1: อยากจะมาสนทนาธรรม
0: ด้วย
1: อจุตฤศีก็บอกว่า
0: พักคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็
1: เดินทาง
0: ออกเดิน
1: อจุตฤศีก็
0: ชี้
1: ให้ชมนก
0: ชมไม้

0: ลงตรงใจตรงใจนะ
1: อยู่แล้วโยมนะ
0: เขาบอกอย่างนี้
1: เขาบอกอย่างนี
0: ้คนจริงนะ
1: คนจริง
0: นะเมืองเพชรคนใจเด่นใจเด่น
1: สุพรรณ
0: คนขยัน
1: คนขยันสระบุรี
0: คนดี
1: คนดี
0: สีอยุธยา
1: แต่ถ้าคน
0: แน่ถ้าคนมี
1: ต้องที่วัด
0: ต้องที่วัด
1: คลองตองเท่านั้น
0: เป็นอย่างนั้นนะ
1: เป็นอย่างนั้นนะ
0: ญาติโยม
1: ญาติโยม
0: มีสำนวนว่าน้ำไม่เคยน้ำไม่เคยเปลี่ยนใจปลา
1: การเวลาไม่เคยเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจ
0: คน
1: น้ำเหมือนหนึ่ง
0: ใจอันใส
1: ใจอันใสบริสุทธิ
0: ์ของโยมวัด
1: ของโยมวัดลองตอง
0: บ้านโพ
1: บ้านโพ
0: เห็นไหมน้ำใจโยมเป็นไง
1: น้ำใจโยมเป็นไง
0: น้ำ
1: ลอง
0: น้ำ
1: ลอง
0: น้ำใจลอง
1: น้ำใจโยม
0: ถ้าโยมไม่ช่วยกันไม่
1: ช่วยกันอย่างเงี้ยนะ
0: จะเสร็จช้า
1: จะเสร็จช้าน
0: ี่คนละเล็กละน้อย
1: คนละเล็กละน้อย
0: จากร้อยก็มาจากร้อยก็มาจากโยมนะ
1: นี่แหละโยมนะ
0: เป็นอันว่า
1: เป็นอันว่า
0: 80พระคาถา
1: 80พระคาถา
0: ต่อไปกันที่8
1: ต่อไปกันที่8
0: พระคาถา101พระคาถากุมารเฒ่าชรา
1: ตาชรา
0: ตาชูชกบัดนี้
1: บัดเห็นช่อฟ้าอยู่ลิฟต์อยู่ลิฟต์แกก็ไม่กระแกก็ไม่กระ
0: หมายแน่วันโน้นหมายแน่วันโน้นแล้วสิหนอสมสองหลัง
1: สมสองหลัง
0: ถึงแล้ว
1: ถึงแล
0: ้
1: ว
0: แต่มันเย็นแล้วโยมมัดสีป่านี้คงจะกลับ
1: นี้คงจะกลับเข้าแล้ว
0: ตอนนี้เอาไปรองไม่ได้
1: รับรองไม่ได้เลย
0: แม่
1: ที่ไหนเลย
0: แม่คนไหนจะให้
1: ลูกคนไหนจะให้ลูก
0: ต่อหน้าต่อตา
1: ต่อหน้าต่อตา
0: คนอื่นไป
1: ก็เลย
0: ไปนอน
1: ไปนอน
0: บนชะง่อนผา
1: บนชะง่อนผา
0: แล้วก็หลับไป
1: แล้วก็หลับไป
0: รุ่งเช้าร
1: ุ่งเช้า
0: คำนวณเวลา
1: บัดนี้มัดสีเข้าไปแล้ว
0: ผลไม้แล้ว
1: ยังเหลือแต่พระเจ้าเวสสันดร
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: กับกุมารทั้งสอง
0: เข้าไปขอตัวนี้ได
1: ้ไปขอตัวนี้ได้แน่นอน
0: เพราะเจ้าเวสสันดร
1: ทานน้ำบารมี
0: ทานน้ำบารมีอยู่แล้ว
1: เมื่อเข้าเฝ้าแล้วก็
0: เข้าเฝ้าแล้วก็กราบทูล
1: ขอ
0: พระชาลี
1: พระกันลี
0: พระกันหา
1: สองกุมาร
0: สองกุมาร
1: กลัวก็ลง
0: กลัวก็ลงไปซ่อนตัวอยู่ใน
1: ซ่อนตัวอยู่ในสระ
0: ธรณีนิสบัว
1: แล้วกษัตริย์
0: มีปัญญา
1: เหมือน
0: น้ำไม่ต้องเสียม
1: ไม่ต้องเสียม
0: มันก็แหลม
1: ไปอยู่ใต
0: ้ใบบัว
1: ใต้ใบบัวอยู่ในน้ำ
0: อยู่ในน้ำ
1: ใต้ใบบัวเอาใบบัวปิดบางท
0: ีเอาใบบัวปิดบางที
1: ก็เอา
0: สายบัวนะโยม
1: สายบัวนะโยม
0: ดึงขึ้นมาถอนขึ้นมาแล้วก็
1: ตัวดำไปในน้ำ
0: เอาสายบัว
1: เอาสายบัว
0: โผล่
1: แล้วก็หายใจได้
0: หายใจ
1: ทางปาก
0: หายใจทาง
1: นี่คนฉลาด
0: เหมือนกับ
1: น้ำไม่ต้องเสียม
0: มันก็
1: ปรากฏว่า
0: น้อยฉลาด
1: น้อยกว่าพ่อไปนิดนึง
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: พระชาลีกันหา
0: พระชาลีกันหาเนี่ย
1: ถอยหลังลง
0: มันก็มีแต่ลอย
1: ไถ
0: ลอยลงเนี่ย
1: พระเวสสันดรจับได
0: ้ฉลาดไม่เท่าพ่อ
1: หรอก
0: ตอนเดินลง
1: มันไม่
0: ม
1: ี
0: มีแต่ถอยหลัง
1: จะหลอกพ่อว่า
0: จะหลอกพ่อไปแล้ว
1: กะไปแล้ว
0: ก็เลยรู้ว่าลูก
1: ก็เลยเรียกขึ้นมา
0: แล้ว
1: จะเรียกขึ้นมา
0: เพื่อจะมอบให
1: ้เท่าชราตา
0: เรียกด้วยทำนอง
1: ยาน
0: รัก
1: ของเก่า
0: อนุรักษ์ยมนะ
1: โยมนะ

0: เรือรั่วเรือรั่วโยมโยมใครอยากใครอยากจะสำเร็จประโยชน์
1: สำเร็จประโยชน
0: ์สิ่งที่มันยาก
1: ส
0: ิ่
1: งที่มันยากยาก
0: ไม่อับปาง
1: ไม่อับปาง
0: ทำอะไรแล้ว
1: ทำอะไรแล้ว
0: สำเร็จดูล่วง
1: สำเร็จดูล่วง
0: เหมือนสำเภา
1: เหมือนสำเภา
0: แก้ว
1: สำผลสัมภส
0: ผลสัมภส
1: จากฝั่งนี้
0: จากฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้น
1: จากโลกิยะ
0: ไปสู่โลกิยะ
1: ไปสู่โลกุตตระ
0: ถ้าใครไม่ติด
1: ใครไม่ติด
0: ตรงนี้นะจะอยู่ที่เก่า
1: จะอยู่ที่เก่า
0: เรือจะอยู่ตรงนั้น
1: เรือจะอยู่ตรงนั้นแหละนะ
0: นะ
1: ไม่วนไป
0: ไม่วนมา
1: ไม่ถึงฝั่ง
0: ไม่ถึงฝั่งทันที
1: มีมากมีน้อย
0: มีมากมีน้อย
1: ติดโยม
0: รับรองได
1: ้รับรองได
0: ้ฝั่งแน่นอน
1: ฝั่ง
0: แน
1: ่นอนเหมือนพระเจเวศ
0: นดร
1: อุปมา
0: อุปมา
1: ราชาลี
0: พระราชาลี
1: เป็นพระแก้วสำเภา
0: แก้วสำเภา
1: ทอง
0: เป็นญาณนาว
1: าผลสัน
0: ผัส
1: ผลสันผัส
0: แล้วแล้ว
1: ก็จะพาบรรดา
0: คนที่
1: เป็นปุถุชน
0: ไปสู่
1: ความเป็น
0: วาริยะ
1: อริยะบุคคล
0: ที่ดีกว่าเดิม
1: ที่ดีนะ
0: เดิมนะโยมนะ
1: พระเจเวศนดร
0: ตรัสเรียก
1: ทั้งสองกุมาร
0: ก็ปรึกษาก
1: ันว่า
0: เราเป็นลูกก
1: ันเราเป็นลูก
0: กันใหญ่เลย
1: ใหญ่เลย
0: จะให้พระบิดา
1: จะให้พระบิดาตรัสเรียกทั้งสองสามครั้ง
0: ขึ้นมากราบแล้วก็ร้อง
1: แล้วก็ร้อง
0: พระเจเวศสันดร
1: ก็มอบ
0: พระชาลีพระกัน
1: หา
0: ให้
1: พระ
0: กันหา
1: ให้เท่าจรา
0: ตีฆ่าตัวไว้ว่า
1: ชาลีฆ่าตัว
0: ฆ่าตัว
1: พันกันหา
0: ผู้น้อง
1: กันหาผู้น้อง
0: ไม่น้อย
1: อีกไม่น้อย
0: สิ่งของอีกไม่น้อย
1: ทองอีกไม่น้อย
0: ทองคำ
1: ทองคำอีกไม่น้อย
0: ร้อยตำลึง
1: ไพ่สาม
0: ถึงมือพราม
1: สองกุมาร
0: เป็นไ
1: ทยญาติโยมสาธุชน
0: ญาติโยมสาธุชน
1: หลายพระเวชสันดรรักลูกนะ
0: ถ้าไม่อย่างนั้น
1: ไม่ทำอย่างนั้น
0: ไม่ตั้งท่าตัวอย่างนี้หรอกโยม
1: ใครจะถ่ายได้
0: ทองพันตำลึง
1: ร้อยตำลึง
0: อย่างน
1: ี้ต้องกษัตริย์เท่านั้นแหละ
0: จึงจะถ่ายได้
1: หรือมหาเศรษฐี
0: เท่านั้นแสดงว่า
1: พระองค์ก็ยังรัก
0: ลูก
1: เขาเรียกว่า
0: บัว
1: ตัดยังเหลือใหญ
0: ่
1: หัวใจของพ่อแม่
0: เป็นเกี้ยวตาดวงใจ
1: แต่พระองค
0: ์
1: ตั้งปณิธานไว้ว่า
0: จุดหมายปลายทาง
1: คือพระพุทธเจ้า
0: ก็เลย
1: มอบ
0: ให้
1: เท่าชะตา
0: ได้แล้วก็เลยเอา
1: พันธนาการ
0: ภูพระชาลี
1: ที่แขนขวาก
0: ันหา
1: แขน
0: จุดกระชาก
1: ลากตี
0: ออกประตูป่า
1: ไป
0: 101ประการ
1: ที่8กุมารจบ

0: มัดสี
1: เข้าป่าม
0: ันแปลกจริง
1: มันแปลกจริง
0: แท้แปลกแท้เมื่อก่อนนี้ไม่ว่าจะเป็น
1: เผือกมัน
0: มะม่วงมัน
1: มัน
0: ลูกจันทร์จีน้อยนาสาลีนามุต
1: พุษา
0: ไม่มีให้เก็บ
1: เหมือนกับ
0: วันก่อนน
1: าง
0: ย้อนรีบย้อน
1: หวนคืนเคหา
0: ด้วยความ
1: รัก
0: พัสดา
1: พ
0: ัสดาน
1: าง
0: ทรมาวิตกกังวล
1: เกิดพายุพยับ
0: ฟ้ามืดมืดไปทั่วพยมฟ้าแดงปาน
1: เลือด
0: แตก
1: ทิศ
0: มืดทิศ
1: อย่างไม่มนอย่างไม่เคยมี
0: ใกล้ค่ำแล้วห่วง
1: พระ
0: เจ้าเวสสันดร
1: จะเสวย
0: ผลไม
1: ้
0: พระชาลีจะเสวยผลไม
1: ้พระกันหาจะ
0: เสวยนมก็วิ่งบ้างเดิน
1: บ้างกลับ
0: ถึงระหว่างทางช่องแคบ
1: เสือสองส
0: ั
1: ตว์
0: เป็นเทวดาแปลงมาก
1: ั้น
0: เพื่อเปิดโอกาสให้ชูชก
1: พาชาลีกันหา
0: ประตูป่าไปก่อน
1: มัตสีจะได้ตาม
0: ไม่ทัน
1: พอคำนวณเวลาว่าวันนี้
0: ชูชกแล้ว
1: ไปไหนตอนไหนแล้วก็เลยเปิดหนทาง
0: พระนางมัสสี
1: กราบสัตว์ทั้งสาม
0: แล้วก็
1: อุ่นแล้วก
0: ็แบ่งผลไม้
1: ครึ่ง
0: นี
1: ่
0: หัวอกแม
1: ่ทำยังไงก็ได้
0: ความรักของแม่
1: เหตุ
0: อยู่เหนือเหตุผล
1: อุ้มไม่หนัก
0: เหนื่อยไม่พัก
1: รักไม่ลวงไม่เลิกผิด
0: ไม่คิด
1: ยอมตายแทนลูก
0: ยอมอาย
1: แทนลูกได
0: ้ท่านสาธุชนทั้งหลายมัตสีกลับ
1: ถึงอาสม
0: ไม่เห็น
1: ลูกน้อยทั้งสอง
0: ก็ถามพระเจเวสสันดร
1: พระเจเวสสันดร
0: ก็ตำหนิ
1: แกล้งบริภา
0: คกรรมสีเอ้ย
1: เมื่อเช้า
0: จะเข้ากันแสง
1: เสียจนหลายซ้ำ
0: ที่แท้มัตสีคงจะไปเจอ
1: สี
0: คนทัน
1: ที่ไว้หนุ่ม
0: รุ่น
1: เกิดศรัทธา
0: แม่จึงแวะ
1: ทำบุญทอดประทับ
0: เรียกว่า
1: ให้สม
0: บัตินี้มา
1: ถึง
0: แกล้งร้องมัตสี
1: หน้าบานมันดอกชบา
0: เลยนะ
1: ผู้หญิงท่านสาธุชน
0: ทั้งหลาย
1: โดยเฉพาะมัตสี
0: ไม่เห็น
1: ใจเป็นซ้ำ
0: เป็นซ้ำที่หนึ่ง
1: ซ้ำสองดุ
0: ถูก
1: สามีบริพา
0: เสียพระทัย
1: ก็เลย
0: ตามหาลูก
1: หลาย
0: จล
1: นนับจำนวนด้วย15
0: ระยะทาง
1: กลับมาอีกวา
0: ระหนึ่ง
1: พรรุ่งใกล้สว่าง
0: เพียเต็มที
1: พระเจเวสสันดร
0: ก็

0: เห็นพระมัสสี
1: สลบไปเข้าไปเข้าไปถ่ายวินนางสิ้นชีวิต
0: ลืมสติว่า
1: ลืมสติว่าตัวเป็นพระ
0: นางมัสสี
1: ขึ้นมาวางขึ้นมาวางบนตัก
0: เอามือลูบ
1: เอามือลูบ
0: ดูหัว
1: คลำดูหัวใจ
0: ก็รู้ว่ามัสสี
1: น้องพี่
0: ย
1: ัง
0: ไม่ตายยังไม่ตายเสียเลยทีเดียว
1: จึงเสด็จกลับ
0: เข้าคันทกุฎี
1: ต
0: ั
1: ดเอาวารี
0: มาพร
1: มมา
0: ประเดียว
1: เข้าสักประเดียว
0: มัสสีก็ได้สติ
1: ก็ได้สติ
0: ฟื้นตื่นคืนมา
1: แต่หน้าตาย
0: แต่หน้าตาย
1: ังซีดเซียว
0: พูดได้คำเดียว
1: โยมจ๋า
0: โยมจ๋า
1: ใกล้จะจบ
0: ใกล้จะจบแล้ว
1: อีกสัก20 บาทโยม
0: อันนี้
1: มัสสีไม่ได้พูดหรอก
0: มัสสีไม่ได้พูดหรอก
1: อาตมาพูดเองอ
0: าตมาพูดเอง
1: นี่โยมโมทนาสาธุ
0: นะตรงไหนก็ติดได้โยมตรงไหนก็ติดได้โยม
1: ทั้งหมดเป็นของวัด
0: เป็น
1: รองวัด
0: รองตองของเราน
1: ะโยม
0: นะโยม
1: มีอานิสงส์แรงสร้างโบสถ์แรงสร้างฟังเทศน์มาชาติเทศน์มหาชาติทอดกฐินทอดประปา
0: ฝังลูกนิมิตเป็นงานใหญ่คนไทยชอบทำโยม
1: เอาละท่านสาธุชนทั้งหลาย
0: มัสสีหลาย
1: มัสสีก็คืนมา
0: พูดคำเดียว
1: ประโยคแรกว่า
0: หรือคำแรกว่า
1: เสด็จพี
0: ่ลูกรักทั้งสอง
1: เรา
0: สองที่เราอยู่ที่ไหนเพคะ
1: ราชเวท
0: ท่านดอนก็ตรัสตอบว่าม
1: ั
0: ส
1: สี
0: เมื่อวาน
1: ที่ประธาน
0: ให้กับตา
1: ชุชกไปแล้ว
0: มัสสีก็อนุโมทนาในปิยบุตร
1: ที่รัก
0: มีทานเป็นที่รัก
1: แล้วก็
0: เรียกว่า
1: เทวดาทั้งหลาย
0: ก็อนุโมทนา
1: แผ่นดินสะเทือน
0: เลื่อนลั่น
1: 90พระคาถา
0: 90พระคาถาจบ
1: กันที่10
0: กันที่10
1: สักกันที่10
0: สักเท้าสักกะเทวราช
1: เกรงว่า
0: ถ้าใครมาขอ
1: มัสสีไปอีกคนแล้วก็บัด
0: ตอนเนี้ย
1: พระเวสสันดร
0: ไม่บรรลุธรรมแน่
1: ลำบาก
0: ไม่มีใคร
1: อุปถัมภ์
0: ก็เลย
1: ถ้าจะเป็นพระอินทร์
0: มาขอ
1: ง่ายๆก็คงไม่ให้
0: ก็แปลงเป็นพราหมณ์
1: เป็นคนแก่มา
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: ก็ประทานให้
0: ได้แล้ว
1: พระอินทร์ก็
0: กลายร่าง
1: แล้วก็เล่าความจริงให้ฟังว่าม
0: าขอป้องกัน
1: คนอื่นไม่ให้มาขอตัดหน้า
0: เพราะว่าถ้าคนอื่น
1: ให้คืน
0: ให้พระเจ้าเวสสันดร
1: คืนเอาไว้ปฏิบัติ
0: เพื่อจะได้บรรลุ
1: สัมมาสัมพุทธญาณ
0: ตามที่ตั้งใจไว้
1: แล้ว
0: ต่อจากนั้นพระอินทร์ก็
1: ให้พรแก่
0: พระเจ้าเวสสันดร
1: ก็ขอว่า
0: พรที่หนึ่งเป็นต้นว่า
1: พระบิดาหายโกรธ
0: โทษแล้วก็
1: ยก
0: ทัพพระเกียรติยศ
1: มารับ
0: เกียรติยศ
1: มาเดินเข้าเมือง
0: เป็นต้น
1: พระอินทร์ก็ลาดับสวรรค
0: ์43
1: พระคาถาจบ
0: กันที่11
1: มหาราช
0: กัจจราช
1: กัจจใหญ
0: ่นะ
1: มหาราช
0: กัจจราช
1: กัจจใหญ่กันที่
0: 69
1: พระคาถา
0: เท่าชราชูชก
1: ก็พากันหา
0: ชาลีเดินทาง
1: ร้อนแรมไปต้องการ
0: แรมไปต้องการจะกลับบ้าน
1: ธนวิทย์
0: ราชาลีพระกนา
1: ราชาลีพระกนา
0: ใช้
1: ภรรยาสาว
0: ปรากฏว่า
1: เดินทางมาถึง
0: ค่ำไหนนอนนั่น
1: แล้วก็
0: มาถึงทาง
1: สองแห่ง
0: จากทาง
1: ไปบ้านธนวิทย
0: ์ไปบ้านธนวิทย
1: ์
0: ย้อนกลับมา
1: เทวดาดลใจให้หลงทาง
0: ย้อนกลับมา
1: แล้วแกเขาเรียกอะไร
0: ตัวเองเนี่ยก็ผูก
1: พระชาลีพระกันหา
0: ไว้ที่โคนต้นไม้ที
1: ่โคนต้นไม
0: ้ส่วนแกก็
1: กลัวสัตว์ร้ายในยาม
0: ไปค่ำคืน
1: นอนบนข้า
0: คบไม้
1: สมก็เป็นตัว
0: เห็นแก่ตัวมาก
1: เอาเปรียบเด็กหน้าดูประโยชน
0: ์เทพยดาก็สงสาร
1: ก็เลยแปลงกายมาเป็น
0: และพระนาง
1: มัสสี
0: มานำพระ
1: ผลไม้
0: พระกันหาเสวย
1: และก็
0: ให้อาบน้ำ
1: ให้ทา
0: เครื่องหอม
1: ต่างนานา
0: แล้วก็ขับ
1: กล่อม
0: ให้หลับนอน

0: พระชาลีกันหาหลับ
1: หลายๆคืนเป็นอย่างนี
0: ้ท่านสาธุชนกล่าว
1: พระเจ้ากรุงสน
0: ไม่รู้เป็นไร
1: คืนนี้
0: ไม่
1: หล
0: ับตาไม่
1: หล
0: ับ
1: ตาแต่ว่าย
0: ังไงก็ฝืน
1: ยังไงก็ไม่หลับ
0: คิดถึงหลาน
1: ก็เลยให้เครื่อง
0: ให้สี
1: เครื่อง
0: เป่ามาประคอง

มึงอ่ะเห็นป้องเห็นป้องจะถึงกำเนิดจะถึงกำเนิดมาลองกระป๋องเข่งกระป๋องเข่งกระป๋องถึงกระป๋องเข่งป้อง

0: มาขาดที่วัดขาดที่วัดลองต่อถ้าโยมไม่ถ้าโยมไม่ต่อนะตรงนี้ไม่มีงานเทศมีงานเทศแล้ว
1: เพราะซอมัน
0: ขาดจะไม่ขาด
1: ไม่รู้จะไป
0: สีไม่ได้
1: สีไม่ได้แล้ว
0: โยมต้องต่อ
1: และเมื่อพระเจ้า
0: พระองค์สนชัย
1: หลับ
0: แล้วก็ฝัน
1: ว่ามีชายรูปร่าง
0: ดำ
1: ตัวใหญ่
0: ลุงผ้าแดง
1: ดอกบัวมาสอง
0: ดอก
1: ตูดอก
0: ตูแรก
1: แย้มรุ่งเช้า
0: ลุ่งเช้า
1: จะได้ทำนายว่าจะได้ประยุรญาติจางกันเป็นนาน
0: ก็คือพระ
1: ชาลี
0: ปัญหา
1: เท่าชราตาจุชก
0: ก็พา
1: เทวดาดลใจ
0: พาม
1: าถึงกรุง
0: เชตุดร
1: พระเจ้าพงศ์สนชัยก็ให้คนไปเชิญเข้ามาเด็กอะไรมอมแมมแล้วก็มีคนแก่
0: ชาติราช
1: ี
0: ก็รู้ว่าเป็นหลาน
1: ก็เลย
0: ไถ
1: ่ฆ่าตัว
0: เมื่อถ่ายฆ่าตัว
1: จบแล้ว
0: สองกุมารก็
1: เป็นไทยไม่เป็นทาส
0: แล้วก็ให้ชูชก
1: ไปอยู่ชก
0: ประสาท
1: เจ็ดว
0: ันเจ็ดคืน
1: เรียกว่า
0: ไปเสวย
1: ความสุข
0: เพราะดีใจ
1: ที่ได้พบหลาน
0: ชูชกพามา
1: ชูชกเป็นคน
0: ทุกข์ตะเข็นใจ
1: ไม่เคยอยู่ที่ดี
0: ๆไม่เคยกินอาหาร
1: ดีๆโย
0: กินอาหาร
1: ในอาหาร
0: ในวังก็เลย
1: กินไม่บรรยะ
0: ธาตุย่อย
1: เรียกภาษาชาวบ้าน
0: ท้องแตก
1: ตา
0: ตัวโกงตาย
1: แล้วโย
0: เกิดกันที่5
1: ตาย
0: ที่5
1: ตายกันที่11
0: แสดงว่าจะจบ
1: แล้วใช่มั้ย
0: แล้ว
1: ประกาศหาญาติ
0: ชกไม่มีญาติเพราะไปอยู่กับใคร
1: ก็ตายหมด
0: ใช่มั้ยญาติเลย
1: ราชตาแล้ว
0: พ่อแม่ญาติน้อง
1: แข่งกันตายไม่เหลือสักคน
0: ก็ไม่มีใครมารับ
1: ทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติ
0: ก็เข้าพระฤทธิ์เข้าพระคลังหลวง
1: พระชาลีก็เตือน
0: เตือนพระอัยการ
1: ว่าพระอัยการ
0: เข้าใจกันแล้ว
1: ตั้ง
0: ครับ
1: พระเกียรติยศ
0: ไปรับ
1: พระเกียรติยศไปรับ
0: พระ
1: น
0: าง
1: มา
0: ครองเมือง
1: เถิด
0: 69ประกาศ
1: 69
0: ประกาศการที่11
1: การที่2
0: การที่2
1: ของกษัตริย์36
0: พระคาถา
1: พระเจ้ากรุงสน
0: ชัย
1: ตั้งพระชาลี
0: ตั้งพระชาลีเป็นทัพหน้า
1: ลงไปทัพหลัง
0: ไปยัง
1: กิริวงศ์
0: กิริวงศ์กด
1: ป่ายมพาน
0: หกกษัตริย์ไม่ได้เจอกัน
1: มานาน
0: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: สลบทั้งหมดเลย
0: พร้อมด้วยข้าราชบริพารฝนโบกกระพัด
1: จึงตกลงมา
0: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: สิบสาม
0: กันมาอยู่กันที่ที่สอง
1: คือ
0: ฝนโบกกระพัดตก
1: ฝนตก
0: จึงมีเทศมหาชาติ
1: ฝนโบกกระพัด
0: ตกลงมาแล้ว
1: มีลักษณะก็คือ
0: หลายลักษณะ
1: คือหลาย
0: สีแดง
1: ท้ายกลีบ
0: ตกลงมาแล้ว
1: ใครต้องการ
0: ให้เปียกก็เปียก
1: และก็จะตก
0: สองครั้ง
1: ในพระศาสนา
0: ในพุทธศาสนา
1: ที่พระพุทธเจ้า
0: เป็นพุทธเจ้าแล้วนะก็ไปโปรดพระพุทธมารดา
1: ที่
0: นิโครธาราม
1: แล้วก็
0: ครั้งเนี้ยครั้งที่6กษัตริย
1: ์พบกัน
0: แล้วก
1: ็
0: จะตก
1: พระยุรญาติเท่านั้น
0: เป็นฝนพิเศษ
1: น้ำมนต์ของเรา
0: ท่านสาธุชนทั้งหลาย
1: ถือว่าเป็นฝนโบกพระพัก
0: ใครได้รับการ
1: ประพรม
0: และเป็น
1: โรคภัยไข้เจ็บหาย
0: ผลหมากลาบไม้
1: เป็นยา
0: เอาน้ำมาทานน้ำมนต์
1: ผลไม้มาเป็น
0: นั้นเป็นเรื่องสังความ
1: เป็นเรื่องของความ
0: ศรัทธา
1: เป็นเรื่องของ
0: ความตั้งใจ
1: ความมั่นใจ
0: ปรากฏว่า
1: ท้าวสักกะก
0: ็บันดาลให้ฝนโบก
1: พระพัดตก
0: กษัตริย์พร้อม
1: ด้วย
0: ราชบริพาร
1: ฟื้น
0: แล้วก็ขอคำ
1: แล้วก็ขออภัยซึ่งกัน
0: ขออภัยซึ่งกันและกันเตร
1: ีย
0: มตัวจะกลับ
1: 36
0: พระสาม
1: คาถาจบ
0: การสุดท้าย
1: นคร
0: กัน
1: พระ48
0: พระคาถาก็จัดกระบวนทัพมีความสุขกาย
1: สบายใจ
0: ร้องก้องกังวาน
1: เดินทาง
0: เดินทาง
1: พระเจ้าเวสสันดร
0: ก็มาครอง
1: อายุ
0: 120ปี
1: พระชาลี
0: ก็ครองราช
1: อายุ120ปี
0: ตรงนี้เป็น
1: ความเคล็ดลับ
0: ความเชื่ออย่างหนึ่งว่า
1: หลังมานี้
0: เราท่านทั้งหลายจงรักภักดี
1: จากเทศมหาชาติ
0: เฉลิมพระเกียรติ
1: เพื่อต้องการให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
0: หรือ
1: พระบรมวงศานุวงศ์
0: มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
1: ให้ครบ3 สถาบัน
0: พระศาสนาพระมหา
1: เราจึงจัด
0: อายุ120 ปี
1: เหมือนพระเจเวสสันดร
0: อาตมา
1: อาตมา
0: ชี้แจงแสดง
1: พระเทศนามหานาม
0: เวสสันดร
1: ชาดก
0: มาโดยลำดับ
1: มัก
0: เวลา
1: จึงขอ
0: สมมุติ
1: พระสัทธรรมเทศนา
0: ลงไว้แต่เพียงเท่านี้

0: ค่ะคุณผู้ชมคะ
1: การบริจาค
0: การบริจาค
1: แม้ว่าจะไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแต่ว่าบุญก็จะตามลักษณะตามลักษณะทำไว้ทำไว้อย่างที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะได้ตรัสว่า
0: ผู้ให้อาหาร
1: ให้กำลัง
0: ชื่อว่าให้กำลัง
1: ผู้ให้ผ้า
0: ชื่อว่าให้วันนะ
1: ผู้ให้ยาน
0: ผู้ให้ยาน
1: ชื่อว่าให้ความสุข
0: ชื่อว่าให้ความสุข
1: ผู้ให้ประทีปโคมไฟ
0: ประทีปโคมไฟ
1: ชื่อว่าให้
0: แหลบสูตรที่ให้ที่พักอาศัย
1: พักอาศัย
0: ให้ทุกอย่างค่ะ
1: ให้ทุกอย่างค่ะ
0: ผู้ที่ให้ธรรมทาน
1: ให้ธรรมทาน
0: ให้อมฤตธรรมค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะ

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขอจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีตนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เรารู้สึกอาหารอร่อยมองเห็นสิ่งต่างๆสวยงามกลิ่นนี้หอมหรือเหม็นเสียงนี้เป็นเสียงใบไม้ที่กำลังลิ้วตามลมหรือว่าเป็นเสียงปะทุของไฟกำลังไหม้สิ่งเหล่านี้เป็นการรับรู้ผ่านประสบการณ์ผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะที่จะเป็นคนช่วยให้เด็กๆ เข้าใจผ่านการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งการเล่นทำให้ระบบประสาทสัมผัสทั้ง8ทำงานประสานกันอย่างเป็นองค์รวมประสบการณ์แต่ละครั้งจากการเล่นจะสะสมการเรียนรู้สนับสนุนการเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: การมองเห็นทำให้เราประมวลผลและรับรู้วัตถุที่เรามองในสิ่งแวดล้อมรอบตัวการทำงานของระบบการมองเห็นข้อมูลด้านจักษุสัมผัสจากดวงตาของเรานะคะกล้ามเนื้อตาจะส่งเข้าไปที่สมองค่ะเพื่อประมวลผลสมองก็จะประมวลผลออกมาว่าเห็นอะไรเข้าใจและตีความว่าเรากำลังเห็นอะไรอยู่การมองตามวัตถุและการทำงานสอดประสานกันของดวงตาทั้งสองข้างนะคะจะทำให้ดวงตาและมือทำงานสอดประสานกันไปค่ะความสามารถของเด็กในการแยกแยะความแตกต่างเพียงเล็กน้อยนะคะของวัตถุเช่นอักษร Nกับอักษร M เด็กๆ เขาอาจจะยังไม่สังเกตเด็กบางคนนะคะเขายังมองไม่เห็นว่านี่คือตัว M นี่คือตัว N เป็นโอกาสเลยค่ะที่ผู้ใหญ่จะชวนเขาสังเกตและมองให้เห็นความแตกต่างของวัตถุเพียงเล็กน้อยอันนี้นะคะหรืออักษรชอช้างกับสอโซ่ค่ะนี่ต้องชวนเด็กๆมองดูนะคะว่ามีความแตกต่างของสิ่งเหล่านี้อยู่ค่ะ
1: ความแตกต่างของชอช้างและซอโซ่นะคะเราอาจจะชวนให้เด็กๆเห็นก็ได้ค่ะว่าตรงหัวของชอช้างเป็นกลมๆแต่ว่าถ้าเป็นซอโซ่เนี่ยต้องพยักหน้าหนึ่งทีอย่างนี้นะคะหรือเราอาจจะชวนให้เด็กๆใช้นิ้วชี้ของเราวาดลงไปที่ดินก็ได้ค่ะค่อยๆวาดชอช้างกลมๆลากลงมาแล้วก็หางช้างส่วนซอโซ่เราก็ต้องมีวงกลมแล้วก็พยักหน้าหนึ่งทีก่อนที่จะเดินทางมีหางของช้างอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
0: การแยกพื้นหลังออกจากวัตถุที่อยู่ข้างหน้าจดจำสิ่งที่เห็นและลำดับของมันเช่นเวลาที่เราเล่นเกมไพ่จับคู่อะค่ะเราก็จะสังเกตถึงความเหมือนความต่างและลำดับของมันนะคะรวมทั้งรู้ว่าเขากำลังมองอะไรอยู่แม้วัตถุนั้นจะเป็นเพียงบางส่วนค่ะถ้าเด็กมองเห็นและแยกแยะความแตกต่างไม่ได้การไปเรียนนะคะก็จะกลายเป็นความท้าทายของเขาในแต่ละวันไปเลยค่ะ
2: การเล่นที่ช่วยทำให้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นนี้นะคะทำได้ง่ายๆในบ้านของเราเลยค่ะอย่างเช่นการเล่นเกมจับภาพผิดอะค่ะแล้วก็มองหาว่าอะไรนะภาพใน A กับภาพใน B อะไรที่ต่างกันหรืออย่างที่บ้านจิ๋วเนี่ยชอบเล่นกันมาแต่เด็กเลยก็คือการเขียนตัวเลข1ถึง100อย่างสเปะสปะในกระดาษเสร็จแล้วก็มาเอาปากกาคนละสีนะคะเหมียวใช้สีน้ำเงินจิ๋วใช้สีแดงแล้วก็ลองวงว่าอันนี้1อยู่ตรงไหน2อยู่ตรงไหน3อยู่ตรงไหนแล้วดูว่าสีของใครเนี่ยได้มากกว่ากันหรือเราจะหาจิ๊กซอมาต่อร่วมกันไปกับเด็กๆก็ได้นะคะเด็กเล็กๆก็อาจจะเริ่มที่9ชิ้นแล้วก็เพิ่มความท้าทายมาเป็นแบบว่า35ชิ้น36ชิ้นแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะคะเขาชอบความท้าทายแล้วอาจจะภาพขนาดใหญ่แล้วก็ชวนกันหาเนาะ500ชิ้น 1,000 ชิ้นเนี่ยอันนี้ก็ช่วยเรื่องของระบบประสาทสัมผัสการมองเห็นด้วยเช่นกันค่ะ
0: เรามีตัวอย่างกิจกรรมสำหรับการฝึกประสาทสัมผัสการมองเห็นนะคะ
1: กิจกรรมนี้ทำได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะเพียงแค่มีกระดาษแล้วอาจจะเอากระดาษมาต่อๆกันให้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เนาะแล้วเราก็ใช้สีค่ะสีเดียวกันเนี่ยค่ะในการวาดเส้นทางที่สลับซับซ้อนวันนี้ค่ะเราชวนให้พี่ปาจะไปไหนนะพี่ปาหาบ่อน้ำเนาะเส้นทางพี่ปาจะต้องไปอย่างไรบ้างลองใช้สายตาในการมองหาเส้นทางก่อนก็ได้นะคะจากนั้นก็ลองใช้นิ้วค่ะที่จะลากแล้วก็พี่ปามาถูกแล้วใช่ไหมแล้วพี่นกล่ะพี่นกก็บินไปหาเด็กๆของพี่นกที่อยู่ในรังเลยฟิวเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่เด็กๆสนุกแล้วเขาก็สามารถที่จะครีเอทสร้างสรรค์ต่อยอดไปได้เลยบางทีเด็กๆ ก็อาจจะเป็นคนวาดเองค่ะแล้วชวนให้ผู้ใหญ่ผู้อำนวยการเล่นเป็นคนเล่นนะคะเชื่อไหมว่าสมุดเล่มที่บ้านจิ๋วนะมีเป็นหนาๆเลยค่ะสำหรับเกมแบบนี้บางทีเราเห็นเลยว่าโดนัทเนี่ยไหลเข้าปากเด็กเป็นภาพเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบว่าวันนี้มีเกมมาให้เล่นอันนี้เป็นการที่ให้เขาเนี่ยได้บริหารทั้งตาการมองเห็นแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสที่เขาเป็นภาพต่อภาพสัมพันธ์กันด้วย
0: ค่ะ

0: การรับรสทำให้เราระบุกลิ่นและรสชาติทั้ง5ได้นะคะรสชาติทั้ง5ได้แก่เค็มหวานเปรี้ยวขมและกลมกล่อมค่ะสิ่งที่เด็กชอบกินในช่วงต้นของชีวิตนั้นนะคะจะส่งผลต่อความชอบในการรับประทานอาหารของเขาค่ะสิ่งที่ครอบครัวตระเตรียมให้เขาในวัยเด็กนะคะก็จะทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในการระบุรสชาติขั้นพื้นฐานทั้ง5ได้ค่ะรสชาตินะคะจะเดินทางไปสัมผัสที่ตุ่มรับรสของเรานะคะระบบประสาทสัมผัสเราที่รับรสจากตุ่มรับรสใช่ไหมคะก็จะประมวลผลร่วมกับกลิ่นที่ได้รับค่ะแล้วก็แปลงผลออกมานะคะว่าเราเนี่ยจะชอบกลิ่นหรือรสชาติของอาหารนั้นไหมนะคะแล้วก็ระบบประสาทสัมผัสรวมถึงการรับกลิ่นเนี่ยส่งผลอย่างมากต่อความชอบในอาหารนะคะในแง่มุมนี้ค่ะเราสามารถที่จะแยกรสของอาหารที่แตกต่างกันได้นะคะโดยที่เด็กๆจะสนุกกับการกินอาหารก็ต่อเมื่อเขาสามารถที่จะระบุได้ว่าอาหารนั้นอ่ะมีรสอะไรซึ่งก็เป็นรสพื้นฐานก็คือเปรี้ยวหวานขมเค็มหรือกลมกล่อมค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เราจะเล่นสนุกกับเด็กๆได้โดยการแนะนำให้เด็กๆรู้จักอาหารที่มีรสที่หลากหลายเหล่านั้นนะคะพอเด็กๆรู้จักรสขั้นพื้นฐานนี้แล้วนะคะก็จะเป็นการบ่มเพาะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะรับประทานอาหารได้หลากหลายค่ะไม่ไปติดรสชาติที่จัดจ้านเกินไปนะคะจนเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการปรับระดับการรับรู้รสสัมผัสหมายถึงความสามารถที่จะตอบสนองต่อการรับรู้รสชาติได้อย่างพอเหมาะพอดีดังนั้นผู้ใหญ่จึงไม่ควรที่จะเอารสชาติของตัวเองไปตัดสินว่าเด็กควรจะชิมหรือชอบรสชาติแบบไหนนะคะให้เด็กๆ เขาได้สะสมความชอบในรสชาติต่างๆด้วยตัวเขาเองเพื่อจะสะสมประสบการณ์แล้วก็สนับสนุนการเติบโตของเด็กๆค่ะ
1: หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราทำแกงจืดมาสักถ้วยหนึ่งแล้วเขาอยากจะบีบมะนาวลงไปใส่แล้วก็เป็นแกงจืดรสเปรี้ยวก็ลองให้เขาได้สะสมประสบการณ์ตรงนั้นดูใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้เราจะมาทำซุปสวนสนุกกันค่ะเรามาชวนเด็กๆ ดูนะคะว่าบนโต๊ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาทำซุปสวนสนุกไปด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือว่าเอาแครอทปอกเปลือกเนาะแล้วก็พอปอกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักปั๊มกันเวลาทำซุปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างสะอาดเลยนะคะหรือว่าเป็นผักที่เราปลูกเองเนี่ยอาจจะลองให้เด็กๆเนี่ยได้ชิมรสชาติของความสดใหม่เด็กจะได้รู้ว่ามีรสแบบนี้มีรสที่แตกต่างกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะได้กลิ่นแต่รสซุปแล้วเราก็ลองหยิบตาปั๊มอันที่เราชอบเลยค่ะจับให้มั่นคงตรงกลางแล้วก็กดลงไป

0: ตรงนี้เด็กๆก็จะรู้ถึงน้ำหนักมือแล้วก็รู้ถึงผิวสัมผัสของผักด้วยนะคะว่าผักชนิดนั้นเนี่ยเราต้องใช้แรงกดระดับไหนถึงจะออกมาเป็นรูปทรง
1: ไม่มีค่ะ
0: พี่เต่าโอ้สวนสนุกนี้มีเต่าด้วยของเราเป็นรูปจรวดร็อกเก็ตแล้วก็ใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็จริงแล้วแบบนี้ก็ใส่เข้าไปในซุปได้นะคะอะไรอะไรก็ใส่ได้เนาะตาปั๊มเหล่านี้ก็มีหลายรูปทรงค่ะหาได้ในตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะเด็กๆคนไหนจะชอบลายอะไรก็ลองทำดูเลยค่ะเรียบร้อยแล้วปรุงรสวันนี้เราอยากจะได้ใบหัวใจใส่เข้าไปสัก5ใบเป็นซุปรสอร่อยของเราต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะหลังจากปรุงแล้วก็เติมน้ำเข้าไปเราสามารถที่จะใส่เนื้อสัตว์เข้าไปนะคะเพื่อจะเพิ่มโปรตีนแล้วก็พอต้มสุกเราก็มาชิมด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มแล้วนะคะ
2: เดี๋ยวน้ำเดือดแล้วบอกนะนี่เตรียมหมูสับไว้แล้วเดี๋ยวจะไปใส่เลย
1: โอเคตึ
0: ้งการมาทำซุปสวนสนุกแบบนี้นะคะเราก็ได้ชวนเด็กๆเนี่ยได้กระตุ้นระบบประสาทสัมผัสตั้งหลายอย่างแน่ไม่ว่าจะเป็นรับรู้ถึงผิวสัมผัสระบบประสาทสัมผัสการได้กลิ่นเนาะระบบประสาทสัมผัสการรับรสกิจกรรมน้อยแต่ได้มากเล็กๆแต่ได้หลากหลายเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอซุปสุกเราลองให้เด็กๆมาชิมกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการรับกลิ่นการรับกลิ่นจะทำให้เราตัดสินใจได้ค่ะว่ากลิ่นนั้นปลอดภัยและหอมเช่นกลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นนั้นมีอันตรายเช่นกลิ่นควันค่ะแล้วกลิ่นนะคะยังเป็นระบบที่เชื่อมโยงกับความรู้สึกของเราด้วยค่ะกลิ่นสามารถที่จะพาเราหวนระลึกถึงความทรงจำหรือทำให้เราเดินทางข้ามห้วงการเวลาได้ด้วยนะคะพี่จิ๋ว
1: ว่าแล้วเลยค่ะเด็กบางคนชอบไปทะเลเพราะว่าเวลาที่เราได้รับกลิ่นทะเลเนาะกลิ่นของความเค็มนิดๆสายลมที่ประทะเข้าหน้าเราเนี่ยมันทำให้รู้สึกสนุกแล้วก็สดชื่นอย่างจิ๋วเองก็ชอบไปทะเลนะคะแล้วก็หลายครั้งเองเนี่ยกลิ่นมันก็ไปเข้าสู่ความทรงจำด้วยเหมือนกัน
0: ว่าตอนนั้นได้เล่นสนุกกับ
1: ใช่ได้เล่นสนุกได้วิ่งเล่นแล้วรู้สึกเย็นสบายรู้สึกปลอดภัยใช่เลยเหมือนกับว่าได้ชาร์จพลังไปอีกครั้งหนึ่ง
0: ค่ะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าระบบประสาทการรับกลิ่นนะคะเขาจะใกล้ชิดกับความทรงจำเพราะว่ามีเส้นประสาทที่วิ่งตรงไปที่สมองของเราในส่วนที่มันใกล้เคียงกับสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ค่ะการรับกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเตือนภัยให้เราด้วยนะคะบางทีเราได้รับกลิ่นดมนมที่มีกลิ่นบูดเนี่ยค่ะเราก็จะรับรู้ได้เลยว่าอันนี้ทานไปแล้วท้องเสียเราก็จะไม่ทานนะคะหรือเราได้กลิ่นของเทียนไขที่ไหม้ความรู้สึกไหม้นี้มันเป็นอันตรายอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อฟังแบบนี้แล้วนะคะเหมาะมากๆเลยที่เราจะพาเด็กๆออกไปเล่นนอกบ้านไปเล่นตามฤดูกาลเพื่อให้เขาได้รับกลิ่นที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นกองฟางกลิ่นโคนกลิ่นสายลมหรือกลิ่นฝนที่กำลังจะมานะคะเด็กๆเองก็จะได้กลิ่นที่แตกต่างกันไปสังเกตนะเด็กๆเนี่ยมักจะมีตุ๊กตาตัวโปรดแล้วก็บางทีเนี่ยเด็กบางคนไม่ยอมที่จะให้ออกไปซักเลยด้วยซ้ำเพราะว่าเขาอะค่ะชอบติดกับกลิ่นนั้นกลิ่นที่ทำให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยหลายครั้งเลยค่ะที่เราอะมักจะรู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรานึกถึงกลิ่นของคุณยายหรือกลิ่นของคุณแม่เป็นเพราะว่ายายอะเลี้ยงเรามาแล้วก็อบกอดเราเสมอในวัยเด็กเนาะการที่ได้หวนนึกถึงหรือการที่ได้กลับไปอบกอดอีกครั้งนึงเนี่ยก็เหมือนกับการเติมพลังชีวิตให้กับตัวเราเหมือนกันการกอดการสัมผัสแล้วก็การที่เด็กๆจะได้กลิ่นอย่างใกล้ชิดอะค่ะมันเข้าไปสู่เมมโมรี่ในสมองใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้รับรู้ลักษณะศาสตร์ของการรับกลิ่นได้อย่างหลากหลายหรือแม้แต่ดอกกุหลาบ1ดอกเองเนี่ยเวลาเด็กไปดมดอกที่1ดอกที่2ดอกที่3เนี่ยค่ะถ้าเขาได้ดมอย่างละเอียดเขาจะรู้เลยว่าดอกกุหลาบทุกดอกก็มีกลิ่นที่ไม่เหมือนกัน
0: ค่ะกลิ่นเดียวกันนะคะก็กระตุ้นอารมณ์แต่ละคนแตกต่างกันไปค่ะเพียงแค่ได้กลิ่นที่ผ่านเข้าไปนะคะอนุภาคของกลิ่นเนี่ยผ่านเข้าไปในสมองของเราจากนั้นเนี่ยเขาก็จะไปประมวลผลค่ะแล้วก็จำแนกกลิ่นว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การรับรู้

0: คุณลักษณะของกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นเอกลักษณ์ว่าเนี่ยเป็นกลิ่นของอาหารชนิดไหนนะหรือว่าเป็นกลิ่นที่เราจะตอบสนองว่าเป็นกลิ่นเนี่ยปลอดภัยหรือไม่นะคะเช่นกลิ่นของควันจากเทียนไขที่ล้มลงไปค่ะอาจจะเกิดไฟไหม้เนาะแล้วก็ในแง่มุมสำคัญของประสาทสัมผัสรับกลิ่นนะคะการแยกแยะกลิ่นเนี่ยคือความสามารถในการที่จะจำแนกสิ่งต่างๆนะคะที่เราเผชิญอยู่ในทุกวันทั้งกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่โปรดปรานหรือกลิ่นที่เราไม่ชอบนะคะพลังของประสาทสัมผัสชนิดนี้ค่ะจะปรากฏชัดเจนตั้งแต่วัยทารกด้วยซ้ำนะคะก็คือว่าเราจะเห็นได้จากเด็กที่ดื่มนมจากเต้าของแม่ค่ะเขาก็จะรับรู้กลิ่นของแม่นะคะพอเขาคลอดออกมาเขาก็จะแยกแยะได้ว่านี่คือกลิ่นของแม่นี่กลิ่นคือของผู้หญิงคนอื่นอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เวลาแม่อุ้มก็จะสงบผ่อนคลายแต่บางครั้งเวลาที่แบบว่าคนอื่นอุ้มแล้วเขายังงองแงอยู่อาจจะเป็นเพราะว่ากลิ่นเนี้ยไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินและรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเอง
0: ใช่เลยค่ะพี่จิ๋วแล้วก็ในทำนองเดียวกันนะคะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะทนกลิ่นบางกลิ่นไม่ได้มันก็จะมีปัญหาเรื่องของการเข้าสังคมอะค่ะ
1: บางทีเขารู้สึกคลื่นไส้อาเจียนหรือเวียนหัวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะการที่เราพาเด็กๆพาเด็กเล็กๆออกไปเรียนรู้โลกกว้างออกไปได้รับกลิ่นที่หลากหลายหรืออาจจะแบบว่าบอกเขาด้วยก็ได้ค่ะว่านี่คือกลิ่นของกาแฟในร้านกาแฟนี่คือกลิ่นของซุปก๋วยเตี๋ยวในร้านก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รับรู้ของกลิ่นนั้นเนาะแล้วเขาก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นค่ะแล้ววันนี้พาเด็กๆออกไปดมกลิ่นนอกบ้านหรือยังคะออกไปเล่นกันค่ะ

0: ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินค่ะการได้ยินไม่เพียงจะช่วยให้เราได้ยินเสียงเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้เราแยกแยะความแตกต่างตีความเสียงต่างๆเพื่อตอบสนองอย่างเหมาะสมค่ะพี่จิ๋วระบบการได้ยินก็เหมือนกับระบบประสาทสัมผัสอื่นๆค่ะก็คือเป็นระบบที่ซับซ้อนนะคะแล้วก็มีผลโดยรวมต่อศักยภาพในการกำกับตนเองความสามารถของเด็กในการเรียนรู้ด้วยนะคะระบบการได้ยินที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพยังมีบทบาทสำคัญต่อการสื่อสารด้วยนะคะทารกที่ได้ยินเสียงแม่ตั้งแต่อยู่ในครรภ์เนี่ยหลังจากคลอดออกมาแล้วนะคะเขาก็จะได้ยินเสียงอื่นด้วยแต่เสียงของแม่ก็ยังเป็นเสียงที่ทารกชื่นชอบและรู้สึกอุ่นใจนะคะเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็กระบบการได้ยินของเขาก็จะพัฒนายิ่งขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อได้เรียนรู้การใช้ภาษาการแยกแยะเสียงต่างๆก็ยังคงระบุเสียงที่ชวนให้สบายใจก็คือเสียงของพ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูเขาค่ะพี่จิ๋ว
1: ที่โรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้เรากระตุ้นเรื่อง sensory play ระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนี้โดยชวนให้เด็กๆค่ะทำของเล่นเรียนรู้ผ่านการเล่นของสิ่งนั้นก็คือโทรศัพท์สายจากกระบอกไม้ไผ่เราติดกับป่าชุมชนเนาะเราไปเอากระบอกไม้ไผ่มาหั่นเป็นช่องๆเสร็จแล้วเอากระดาษแปะเข้าไปเวลาที่เด็กๆเล่นนะคะสายก็จะต้องตึงให้คนนึงเนี่ยค่ะเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็ดึงให้ตึงๆสายนี้ตึงปุ๊บก็คุยผ่านอาจจะชวนสั่งอาหารหรือว่าทำเป็นโทรศัพท์คุยกันเด็กๆก็จะได้กระตุ้นเรื่องของการได้ยินด้วยค่ะ
0: แต่นั่นแหละค่ะคนเราก็มีความอดทนต่อระดับเสียงที่แตกต่างกันไปนะคะซ
1: ึ่
0: งก็เป็นเรื่องธรรมดาม
1: ีเด็กหลายคนค่ะที่มาเล่นที่โรงเล่นแล้วเวลาที่ได้ยินเสียงสตาร์ทรถปุ๊บร้องไห้ขึ้นมาเลยค่ะคราวนี้เนี่ยทางเราเองก็เลยคุยกับคุณแม่ค่ะว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ใครจะสตาร์ทรถเราเตรียมตัวบอกเด็กๆกันดีไหมคะให้เขาได้เตรียมตัวว่าจะเป็นเสียงที่เขาอาจจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะรู้สึกกังวลหรือแม้แต่เวลาที่เรามักจะบอกว่ารถมารถมาเด็กก็เลยจำว่าอันนั้นจะต้องตื่นตัวเป็นพิเศษก็ทำให้เขากลัวถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเดี๋ยวนะจะสตาร์ทรถแล้วนะเสียงจะดังขึ้นเขาจะได้รู้สึกว่าเขาจะได้ตั้งหลักกับการได้ยินเสียงที่ดังขึ้น
0: ผู้ใหญ่คะตรงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างที่พี่จิ๋วชวนให้เห็นว่าเวลาที่เด็กๆเขาตระหนกตื่นกับเสียงใดๆก็ตามที่เขาไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็มันตื่นตระหนกเกินไปค่ะเราไม่ต้องรีบไปกำกับว่าให้เขาสงบลงนะคะแต่ค่อยๆ อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเสียงดังระดับนี้คือปรากฏการณ์แบบไหนก็จะเป็นโอกาสทองอีกแล้วค่ะที่เราจะทำให้เด็กๆได้เข้าใจสิ่งต่างๆที่มันแปลกออกไปจากชีวิตหรือความคุ้นเคยของเขานะคะ
1: พี่เหมียวมีเกมจะมาชวนเล่นค่ะเป็นเกมเจ้าเหมียวเรียนแบบใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปเล่าเลย
0: เกมนี้นะคะเป็นเกมที่เล่นง่ายค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรนะคะเจ้าแมวน้อย

0: ยอมเรียนแบบค่ะก็เล่นกัน3คนขึ้นไปนะคะจะแบ่งกันแบบนี้ค่ะมีผู้นำและมีผู้ตามนะคะแล้วก็มีผู้ที่เป็นเจ้าแมวน้อยนะคะถ้าเล่นกันหลายๆคนเนาะก็ให้เจ้าแมวน้อยอยู่ตรงกลางก็อาจจะให้เด็กๆค่ะอยู่ตรงกลางแล้วผู้นำเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนนำโดยการกระซิบให้คนอื่นนะคะเรียนแบบและทำท่าแบบเดียวกันนะคะเราอาจจะเริ่มต้นจากการเล่นอ้าวปรบมือ3ครั้ง1 2 3พร้อมกันแล้วจากนั้นก็กระซิบค่ะกระซิบแต่ด้วยเสียงที่เบานะคะพอครบทุกคนแล้วเราก็ทุกคนทำท่าปรบมือแล้วก็ทำท่าที่กระซิบไปถ้าเจ้าแมวอะค่ะเรียนแบบถูกต้องก็คือเขาชนะแต่ถ้าเขาเรียนแบบไม่ถูกต้องก็พยายามต่อไปค่ะ
1: ซึ่งเจ้าแมวตัวนี้อาจจะเป็นคนที่มีระบบประสาทสัมผัสการได้ยินที่ดีเยี่ยมก็เลยได้ยินเสียงกระซิบของคนรอบวงแล้วก็เลยทำท่าได้ถูกแมวก็เลยชนะไปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรือถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังในภาวะปกติของเขาเขาก็จะจดจ่อมากขึ้นค่ะเพื่อจะเงี่ยหูฟังว่าเขากระซิบอะไรกันอยู่นะแล้วฉันจะได้เรียนแบบถูกแล้วก็ชนะในเกมนี้ค่ะ
1: เด็กที่ถูกฝึกฝนหรือว่าถูกชี้ชวนให้มีรายละเอียดกับระบบประสาทสัมผัสการได้ยินนะคะเขาจะใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานขึ้นมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาไปดูหนังฟังเพลงเนี่ยเขาจะแยกรายละเอียดของเส้นเสียงหรือแม้แต่นี่ว่าเวลาที่เขาไปเดินในธรรมชาติเขาก็จะรับรู้ได้ว่าอันนี้เป็นเสียงนกเสียงนกตี้ตีวิทเสียงนกกาว่าวแล้วก็เสียงปะทุของไฟซึ่งมันก็จะไปช่วยบอกกับตัวเราเนอะว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นเสียงที่เตือนความอันตรายแล้วเขาก็จะได้ตื่นตัวแล้วก็ไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นระบบประสาทสัมผัสการได้ยินเนี่ยสำคัญต่อเด็กๆมากเลยนะคะแล้วก็การที่เราเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเพลย์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็สามารถทำให้ดูได้โดยการที่เรารับฟังเด็กๆอย่างมีรายละเอียดตั้งใจฟังด้วยหัวใจเมื่อเราเป็นสิ่งนั้นเด็กๆก็จะเป็นสิ่งนั้นด้วยค่ะ
0: ในแง่ของการเรียนรู้นะคะเมื่อเด็กๆ เขามีความละเอียดในการได้ยินแยกเสียงที่เป็นพื้นหลังแยกเสียงที่เป็นเสียงที่โดดเด่นออกมานะคะในการเรียนรู้เช่นเรื่องภาษาเขาจะแยกออกว่าซอโซ่หรือชอช้างรอเรือหรือลอลิงนะคะมันก็จะสนับสนุนการเรียนรู้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาอ่ะมีความละเอียดตรงนี้น้อยก็จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนค่ะ

0: บทเรียนนี้จะมาชวนเล่นขายของร้านอาหารเปิดแล้วค่ะมาเล่นกันเลยการเล่นขายของนะคะจะเป็นการเล่นแบบ sensory play ค่ะที่จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการรับรสการได้กลิ่นการได้ยินแล้วก็การมองเห็นค่ะที่สำคัญการเล่นขายของนะคะจะช่วยพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางสังคม
1: ทักษะด้านการสื่อสาร
0: ใช่เล่นได้ทุกวันเลยค่ะเด็กๆก็ชอบเล่นขายของผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบเล่นขายของนะคะที่โรงเล่นค่ะเราให้เด็กๆได้เก็บดอกไม้ให้เด็กๆได้เอาดอกไม้นะคะมาเล่นขายของด้วยกันเราเอาไมโครเวฟเนาะที่มันเสียแล้วอะค่ะเอาเครื่องออกแล้วก็มาตั้งเด็กๆก็เล่นเป็นอบขนมกันหรือว่ากาน้ำที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะเราก็มาตั้งเอาไว้มีถาดมีอะไรก็วางไว้ไม่ต้องซื้อหาก็ได้นะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ธรรมชาติเด็กๆก็จะได้รับรู้ถึงเรื่องผิวสัมผัสต่างๆด้วยการเล่นขายของนะคะใครๆก็เล่นได้วัยไหนก็เล่นได้เพศไหนก็เล่นได้ค่ะเวลาที่มีเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายมาเล่นเนาะเขาก็จะได้ฝึกทักษะการสื่อสารทักษะการเข้าสังคมเด็กผู้ชายก็เล่นขายของได้นะคะเพราะเขาจะได้เห็นความหลากหลายไม่ว่าจะเห็นผักเห็นผลไม้เห็นวัตถุดิบได้ลองจับอุปกรณ์เด็กหลายคนก็พัฒนาการเล่นขายของมาเป็นเชฟมาเป็นไปทำเล่นจากของเล่นกลายเป็นเล่นจากวัตถุดิบแล้วก็เล่นแบบปรุงจริงๆได้ด้วยนะคะการเล่นขายของเนี่ยเป็นการเล่นอิสระเลยค่ะไม่ต้องไปกำกับอะไรนะคะเล่นไปด้วยกันให้เด็กๆ เป็นคนนำค่ะแล้วเราก็เป็นคนตามเอาล่ะร้านขายของเปิดแล้ววันนี้ใครจะเป็นลูกค้าบ้างคะ
1: สวัสดีค่ะนี่พาเพื่อนๆมาด้วยค่ะ
0: ยินดีต้อนรับค่ะสู่ร้านขายของวันนี้เรามีอาหารมากมายเลยมีอาหารตามสั่งมีส้มตำยำผลไม้แล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะหรือว่าจะทานกาแฟก็ได้เลย
1: โอ้เมื่อกี้ไปเดินชมสวนมารู้สึกเหนื่อยจังเลยขอสั่งพิซซ่าและยำผลไม้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะคุณเหมียวและนี่คือของสมนาคุณสำหรับการรอค่ะ อันนี้กินได้จริงเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะทำยำผลไม้ให้มาเดี๋ยวจุ๊จะลองทำยำผลไม้ให้เหมียวก่อนนี่เลยว้าวน่ากินมากๆดอกนี้ก็น่ากินแล้วก็ต้องใส่นี่เข้าไปด้วยใส่สตรอเบอรี่เข้าไปด้วยมาค่ะยำผลไม้จานแรกนะคะเพื่อนๆมากินกันแล้วนี่คุณเหมียวอยากกินคนเดียวแบ่งเพื่อนด้วยนะคะ
1: ได้แต่ขอกินสตรอเบอรี่ก่อนนะเพราะว่าชอบ
0: ต้องทำพิซซ่าให้คุณเหมียว
1: เดี๋ยวให้เพื่อนชิมด้วยนะคะ
0: ใส่แป้ง
1: แครอท
0: แล้วก็ตีแป้งหน่อยดีกว่าเสียน้ำตาลนิดหน่อยนี่เธอตำได้ไหม
1: ได้
0: เดี๋ยวเราจะต้องมาปรุงพิซซ่าจ้านี่ใบต้อยติ่งเทศนะที่บ้านเราปลูกด้วย
1: นี่พิซซ่าหน้ารวมของเราเสร็จแล้วค่ะเอาเข้าเตาอบตรงไหนคะ
0: ข้างหลังเลยจ้าเธอนี่ทำเร็วจังเลยทำไม่รอเพื่อนเลยเมนูอาหารเสร็จแล้วค่ะการเล่นขายของแบบนี้นะคะเราเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เล่นอิสระไม่ต้องไปกำกับเรื่องเวลาหรือว่าชี้นำใดๆนะคะนะ Playworker นะคะก็อาจจะช่วยการเตรียมอุปกรณ์หรือว่าพากันไปชี้ชวนในสวนว่ามีอะไรที่จะเอามาใส่มาเล่นได้อีกนะคะการเล่นอิสระก็คือการปล่อยให้เด็กๆเนี่ยได้ลองทำได้เล่นแล้วเราอะค่ะในฐานะผู้ใหญ่ในฐานะ Playworker ก็เป็นคนตามที่จะเป็นยังไงนะคะอะไรเอ่ยไหนอันไหนให้แม่ชิมอันนี้นะคะเพื่อเสริมเข้าไปค่ะ
1: แล้วก็การเล่นอิสระนะคะเราสามารถที่จะบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกได้เลยค่ะหลังจากที่เราไปชี้ชวนกันหาของเล่นเล่นกันสนุกสนานไปแล้วนะคะช่วงท้ายค่ะเรามาชวนเด็กๆช่วยกันเก็บกวาดเก็บของเล่นแยกประเภทพืชผักที่เราเตรียมมาก็อาจจะพากันไปทำเป็นปุ๋ยหมักต่อไปล้างเก็บภาชนะให้เรียบร้อยก็จะเป็นการบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวกเล่นแล้วเก็บด้วยกันนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกค่ะว่าวันนี้เราจะเล่นขายของกันพอร้านอาหารเปิดเสร็จแล้วเราก็มาช่วยกันเก็บให้การเก็บเป็นส่วนหนึ่งของการเล่นด้วยกันค่ะ
0: ค่ะ

จะเห็นว่าการเล่นอยู่ในทุกมิติของชีวิตการเล่นอิสระสำคัญต่อการเติบโตของเด็กเพียงแค่เด็กๆได้เล่นมีผู้ใหญ่ใจดีคอยอยู่เคียงข้างสนับสนุนอำนวยการเล่นให้เขาได้เติบโตทดลองค้นหาเด็กที่ได้เล่นจะพบความสุขความงามแล้วก็ได้ค้นพบตัวเองเพราะเราอยากเห็นเด็กเติบโตการเล่นจึงเริ่มได้เลยมาเล่นไปด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้คือหลักสูตร Play to Progress โดยโรงเล่นพิพิธภัณฑ์เล่นได้การเล่นเนี่ยอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันแค่หันไปก็เท่ากับเล่นแล้วค่ะและอย่าลืมนะคะไปเล่นกันค่ะเล่นให้เป็นไปได้ไกล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์

กาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

มีคำถามข้อแรกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ผมอยากทราบว่าทำอย่างไรถึงจะติดเกมน้อยลงครับ หลักสำคัญในการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนความเคยชินคือเราต้องใช้โยนิโสมนสิการต้องคิดพิจารณาในทางที่เกิดความอยากเปลี่ยน ถ้าใจหนึ่งอยากเปลี่ยนอยากเล่นน้อยลงใจหนึ่งก็ยังพอใจกับการเล่น ในระดับปัจจุบันก็คงไม่ได้ผลคือต้องสร้างความรู้สึกว่าอยากจะเลิกจริงๆความอยากจะเลิก เกิดด้วยความคิดอย่างไรก็ง่ายๆก็คือการพิจารณาข้อดีข้อเสียของการเล่นเกมอย่างที่เล่นในปัจจุบันให้เอากระดาษเขียนสองหัวข้อว่าข้อดีข้อเสียคุณและโทษแล้วก็ลองรวบรวมข้อคิดจนกระทั่งเราสามารถเห็นชัดเลยว่าข้อเสียมากกว่าข้อดีแล้วต้องระลึกไว้อย่าลืมต้องคิดในทั้งนี้บ่อยๆโดยเฉพาะข้อเสียที่รู้สึกว่า ทำให้เรามีปัญหาและจะเป็นปัญหาทั้งสุขภาพที่เล่นเกมมากไม่ได้ออกกำลังกายหรือว่าทำให้จิตฟุ้งซ่านการ สมาธิสั้นเป็นต้นเสียเวลาเสียสตางค์ให้เราลองจัดลำดับว่าอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญในชีวิตของเราอะไรคือเป้าหมายชีวิตของเราและการเล่นเกมนี่มันสอดคล้องกับการก้าวไปสู่เป้าหมายชีวิตแล้วมากน้อยแค่ไหนอีกคำหนึ่งที่หรือว่าคุณธรรมของเราอีกข้อหนึ่งนอกจากโยนิโสมนสิการคือมัตตัญญูตาเท่าไรจึงจะพอดีคำนี้ว่าพอดีก็ควรจะอยู่ในสมองเราตลอดเวลาในการบริโภคสิ่งต่างๆหรือการละเล่นต่างๆว่าเท่าไรจึงจะพอแล้วเราจะรู้ยังไงว่าพออันนี้เป็นปริศนาหรือว่าที่ทุกคนต้องถามตัวเองที่

ยกตัวอย่างในเรื่องดูพอแล้วก็ดูผลดีข้อดีข้อเสียต่อจิตใจข้อดีข้อเสียต่อสุขภาพข้อดีข้อเสียต่อความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นต้น

ที่จะไม่อยากแต่เราหยุดความอยากไม่ได้สักทีเราควรทำอย่างไรครับขอบคุณครับก็นึกก็สังเกตว่าความอยากบางอย่างในความอยากที่เราเรียกว่าตัณหาไม่มีจุดจบยิ่งได้ยิ่งอยากได้ไม่มีวันไหนที่จะรู้สึกว่าพอแต่ความอยากบางอย่างนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเช่นสมมติว่าเราอยากไปกรุงเทพถ้าเราไปถึงกรุงเทพแล้วความอยากนั้นก็หายด้วยปริยายไปใช่ไหมมันไม่ใช่ว่ายังอยู่ไปถึงกรุงเทพแล้วก็ยังอยากไปกรุงเทพเพราะมันถึงจุดหมายปลายทางแล้วถ้า ความอยากที่เป็นกุศลหรือว่าความอยากที่เป็นจุดมีจุดจบเราก็ไม่เรียกว่าตัณหาก็เรียกว่าฉันทะนั้นเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนกระแสของจิตในแรงโดนบันดาลใจที่เป็นออกมาทางตัณหาให้เปลี่ยนให้เป็นฉันทะทีนี้ถ้า เรื่องอยากที่ว่าอยากที่จะไม่อยากนั้นคือความแล้วสังเกตได้ง่ายไม่ยากว่าการตัดสินว่าจะไม่ทำสิ่งนั้นต่อไปหรือจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่โกหกอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราตั้งใจได้และทำตามความตั้งใจนั้นได้ถึงจะยากก็ยังไม่เหลือวิสัยแต่ถ้าเรามองด้านในเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเราจะห้ามมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆที่ต้องค่อยกล่าวค่อยๆแก้ดังความไม่อยากจะอยากถ้าเห็นความทุกข์ในการอยากแบบตัณหานี่ปัญญาก็เกิดขึ้นในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเกิดความเบื่อหน่ายในความอยากระดับนี้ความอยากจะหายเพราะเป็นสิ่งที่เราสังสมมาแล้วเป็นนิสัยที่ฝังลึกในใจฉะนั้นเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างเช่นเราเจริญความสันโดษเราก็ถามเท่าไหร่ว่าพอดีแย่อย่างถ้าสิ่งใดแล้วเรารู้ปัญญาก็บอกว่าพอดีแล้วความอยากที่เกิดขึ้นเราก็ไม่เอาด้วยเราก็สักแต่ว่าสังเกตมันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปแต่เราก็จะไม่ตอบสนองเมื่อเรามีหลักสมาธิที่เราก็ประเมินว่าเท่าไรจึงพอความอยากที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตกลงอย่างนี้ด้วยความสมัครใจเราก็ดูมันเกิดดับมันจะค่อยๆอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงในขณะเดียวกันเราก็พยายามเปลี่ยนความอยากของเราให้เป็นความอยากที่เป็นตัณหาให้มันเป็นความอยากที่เป็นฉันทะเพราะความอยากที่เป็นฉันทะก็เป็นส่วนหนึ่งของทางปฏิบัติไม่ใช่อุปสรรคต่อความเจริญงอกงามในจิตใจโอ้มีแต่ผู้ชายหมดเลยที่ต้องสลับเหมือนไพ่เนี่ยที่สลับไพ่หน่อยจะทำอย่างไรให้ทราบว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรคะโอ้ไม่ยากมาก คือผู้ที่เจริญสมาธิภาวนาถึงขั้นสูงอัปปนาสมาธิบางท่านอาจจะเกิดญาณระลึกชาติได้แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็น
ผลของการทำสมาธิเสมอไปที่จริง

ผู้ที่ทำสมาธิถึงขั้นนี้ที่ระลึกชาติได้ก็ยังเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมีบางท่านที่ระลึกชาติได้ก็มีญาณที่ยังมีญาณรู้ชาติก่อนของคนอื่นได้บ้างแต่ถ้าเราไปขอให้ทราบไม่แน่ว่าท่านจะให้หรือไม่ให้ท่านจานเองเคยไปที่สถาบันหนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาที่เขาเรียกว่า psychic institute แบบสถาบันคนมีญาณวิเศษอะไรต่างๆที่ไปก็เพราะว่า ลูกศิษย์อาตมาลูกหนึ่ง ลาสิกขาแล้วไปเรียนที่นี่ พออาจารย์ใหญ่ในสถาบันรู้ว่าอาตมาจะไปแคลิฟอร์เนียก็ให้ลูกศิษย์ติดต่อนิมนต์ไปเยี่ยมให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเยี่ยมแล้วก็เขาขออนุญาตให้แสดงความสามารถต่างๆและมีคนหนึ่งก็มาอ่านออร่าตัวนี้ออร่าโอ้สวยมากมีสีนั้นสีนี้เขาก็มีดินสอสีแล้วก็วาดออร่าให้อาตมาถวายแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่บอกว่าเขาเป็นคนระลึกชาติได้แล้วก็เขาขออนุญาตอาตมาก็โอ้ได้เพราะอาตมาระลึกไม่ได้แล้วก็เขาระลึกชาติอาตมาสามชาติ แต่คือปัญหาคือถ้าเราเจอคนนี้ก็ไม่รู้เนาะจะจริงหรือไม่จริงแล้วก็ไม่มีเครื่องพิสูจน์เราก็พวกนี้ต้องฟังหูไว้หูนะแต่เขาบอกว่าชาติหนึ่งเป็นฟาร์เมอร์ที่อินเดียมีที่ดินมากมายมีวัวมีควายเป็นร้อยๆตัว อีกชาติหนึ่งเป็นผู้หญิงเป็นหมอผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จมากเป็น หมอมีชื่อเสียงแบบหมอสมุนไพรสมัยก่อนแล้วก็อีกชาติหนึ่งบอกว่าเป็นชาวตะวันตกที่เรืออับอางเรือจมน้ำแล้วก็ขึ้นบกในประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าว่าทีนี้ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยต่อไปในเมืองนั้นเขาไม่ได้ใช้คำว่าเมืองไทยแต่ก็ว่าแล้วซึ่งเราฟังแล้วถือว่าเป็นเรื่องสนุกแต่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะก็บางท่านนี่ก็ระลึกชาติได้ด้วยการสะกดจิตแต่นั่นก็อันตรายเหมือนกันแต่ต้องระมัดระวังหนูอยากทราบว่าวิธีการที่จะหายจากความไม่มั่นใจในตัวเองคืออะไร ที่จริงแล้วมีเรื่องนี้มีสุดโต่งนะความไม่มั่นใจในตัวเองเลยอันนั้นไม่ดีมันเป็นปัญหามากแต่ในขณะเดียวกันความเชื่อมั่นในตัวเองมากก็ไม่ดีเหมือนกันที่จริงก็ดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันก็เกิดเพราะผู้นำประเทศเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ใช่เพราะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองนี่ความเราต้องแยกแยะด้วยระหว่างความไม่เชื่อมั่นในตัวเองและความระมัดระวังความรอบคอบคือถ้าเราเอาความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นหลักมันก็ทำให้ประมาทได้ง่ายมากแล้วทำให้
ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยไม่รับฟังคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองมักจะเชื่อมั่นความคิดความเห็นตัวเองมากกว่าอย่างอื่นดังนั้นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองถ้าเป็นลักษณะที่ไม่เชื่อความคิดตัวเองจนเกินไปมันก็เป็นส่วนที่ดีก็ได้เป็นส่วนของปัญญาก็ได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แต่ยังไม่ตัดสิน 100% คอยรับฟังจากคนอื่นให้ค่อยๆศึกษาไปจึงจะสรุปอย่างนี้จะดีแต่ถ้าเป็นความไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยอันนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเลยแล้วก็ต้องถามว่าแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไรไม่กล้าทำหรือทำให้ไม่เชื่อส่วนมากก็จะเกี่ยวกับว่ากลัวคนอื่นเขาจะว่าเอากลัวคนอื่นจะล้อเลียนจะหัวเราะเป็นต้นซึ่งเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามบอกต้องทำให้ได้ใช่เขาจะหัวเราะเขาจะว่าอะไรก็ช่างมันอย่างที่ท่านอาจารย์เคยบอกที่อาตมาได้ภาษาเร็วเพราะพูดผิดถูกก่อนจะพูดถูกได้แล้วไม่กลัวคนหัวเราะไม่กลัวคนแบบอมยิ้มอะไรแค่ใครจะว่าอะไรช่างมันก็เลยว่าธรรมดาของคนเรียนภาษาว่าจะต้องออกเสียงผิดจะต้องอะไรผิดจึงจะถูกได้ก็ไม่มีอะไรหรอกที่จะให้มันถูกตั้งแต่วันแรกใช่ไหมดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ไม่ต้องอายหรอกถ้าทำอะไรผิดทำอะไรไม่ถูกต้องทำอะไรมีความผิดพลาดเพราะคนมีปัญญาไม่รังเกียจความผิดพลาดแต่พร้อมที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อจะขัดเกลาตัวเองต่อไปนั้นในจะมาจริงว่าไอ้คำบริกรรมที่เราเคยแนะนำคนที่เชื่อมั่นในตัวเองในเวลาเข้าที่ประชุมหรือว่าเข้าในที่ไหนต้องบริกรรมอยู่ในใจว่าฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้ฉันอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองต้องปริกรรมว่าฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้ฉันอาจจะถูกก็ได้แต่สำคัญก็คืออย่าไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากจนเกินไปไม่ต้องอายหรอกถ้าเรายังไม่เก่งยังไม่ดีนะแต่เรากำลังพัฒนาตัวเองแต่ถ้าเรากลัวความผิดพลาดกลัวตัดสินแล้วมันจะไม่พัฒนาได้สักทีโอ้มีหนูอยากทราบว่าถ้ามีเพื่อนมาใช้ของของเราโดยที่ไม่ได้ขอเราก่อนแล้วเราบอกเขาไปแล้วว่าไม่ชอบจะทำยังไงดีคะก็ต้องใจเย็นๆนะก็พูดอีกทีว่าถ้าจะใช้ของต้องขออนุญาตก่อนนะถ้าคนนั้นบางที่เราก็ให้โอกาสเขาก่อนบางทีแบบกิเลสครอบงำแล้วว่าลืมตัวอะไรๆบางอย่างถ้าเป็นครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังให้โอกาสอยู่แต่ถ้าเป็นครั้งที่สามเนี่ยดูว่าเขาแกล้งเขาไม่สนใจเขาไม่เคารพเราอันนี้บางทีก็ต้องคุยกับคุณครูบ้างหรือว่าจะต้องประชุมหมู่เพื่อนให้พูดคุยในเรื่องนี้อันนี้เป็นเพราะปัญหาอย่างนี้ที่เราแนะนำเรื่องวงกลมกัลยาณมิตรซึ่งเราไม่ต้องทำเป็นทางการบางทีเราก็ประชุมกันเอง5 6 7คนอะไรอย่างนี้คุยกับเรื่องที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเวทีที่เราจะยกเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาพูดคุยกันได้พอเราพูดในวงกลมไม่ใช่2ต่อ2ก็จะช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วการวาจาของเราก็จะได้
เรียบร้อยแล้วก็ไม่ทำให้ปัญหาลุกลามอยากทราบว่าถ้าเราอยากจะชักชวนใครไปทำความดีแต่คนนั้นไม่อยากทำทั้งที่เราบอกเปรี้ยวแล้วแล้วควรทำอย่างไรดีครับขอบพระคุณครับ หนึ่งเราก็ต้องเคารพในสิทธิคงทุกคนที่จะโง่ถ้าคนยืนยันว่าจะโง่ยืนยันว่าจะไม่ดีแล้วก็เรื่องของเขาใช่ไหมเราก็ไปบังคับอะไรไม่ได้ทีนี้การที่เราอยากให้คนมาทำความดีหนึ่งเราก็ต้องมีเทคนิคในการพูดในการชักชวนใช่ไหมคือเรื่องการรู้จักกาลเทศะเรื่องการพูดในลักษณะที่เขาจะสนใจได้อย่างเช่นบางทีเราอยากจะไปทำความดีแต่ว่าในหลังจากทำความดีเราไปทานข้าวด้วยกันหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งอย่างนี้ใครว่าวันพาชวนไปเที่ยวคือตอนเช้าว่าจะไปทำบุญแล้วก็หลังฉันจะไปโน่นต่ออะไรอย่างเงี้ยคือที่แรกเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ไปเพื่อทำบุญเขาไปเพื่อเที่ยวแต่เมื่อเขาไปทำบุญแล้วไปทำความดีแล้วเขาอาจจะรู้สึกดีกว่าที่คิดนะมันก็ดีเหมือนกันบางทีก็เราก็ต้องวางแผนเล็กหน่อยอย่างไรก็ตามในความปรารถนาดีต่อเพื่อนที่เรียกว่าเมตตาก็ต้องอยู่ในบริบทของพรหมวิหาร4ข้อแต่ข้อสำคัญคืออุเบกขานั้นหมายความว่าในกรณีที่เราอยากช่วยให้คนมีความสุขอยากช่วยให้เขาพ้นทุกข์แต่เรายังทำไม่ได้เขาไม่พร้อมหรือว่าเขาไม่ไว้ใจเราพอหรือว่าเขาพอใจกับสิ่งที่เขายังเป็นอยู่เขาทำอยู่เราก็ต้องถอยออกมาก่อนแล้วก็ให้จิตใจของเราเป็นกลางไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ท้อใจแต่เราพร้อมที่จะเข้าไปช่วยอีกเมื่อไหร่ที่เขาพร้อมได้คือไม่ใช่ว่ายกเลิกเลยว่าแม่เขาไม่เอาแล้วก็เรื่องของเขาฉันก็ไม่เอาอีกแล้วเพียงแต่ว่าเราถือว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาเราก็ถอยออกมาหน่อยแล้วก็คอยหาโอกาสที่ดีกว่า

เมื่อผมอยู่นอกโรงเรียนชอบมีคนมาถามว่าทำไมถึงเป็นพุทธในโรงเรียนก็มีถามเหมือนกันผมอยากทราบว่าผมควรตอบยังไงดีครับโอ้ไม่ใช่ว่าอาตมาจะเป็นผู้ป้อนคำตอบสิฮะเป็นหน้าที่ของเราที่จะมีเหตุผลของตัวเองแล้ว เราก็เชื่อชาวดาธาถ้าถามอาตมาเป็นต้นก็จะบอกว่าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์เรามีศักยภาพในการฝึกตนและการฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจตนให้ละสิ่งเศร้าหมองในจิตใจให้บำเพ็ญสิ่งดีงามในการชำระจิตใจก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราถึงความเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เราก็ไม่เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าดลบันดาลไม่เชื่อว่าความเจริญงดงามของเราก็อยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อในการกระทำของตัวเองแล้วคำ เมื่อเราเชื่อในการกระทำของตัวเองเราก็มีวิธีพิสูจน์ไม่ใช่เชื่อในสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ที่ไม่มีทางรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าเรา

เรียนตัวเองได้เราสามารถปล่อยวางความทุกข์ในสิ่งเศร้าหมองในจิตใจเราได้เราก็พยายามลองดูเพื่อพิสูจน์ว่าพุทธเจ้าสอนจริงพุทธเจ้าสอนให้เราบำเพ็ญสิ่งดีงามในจิตใจเราก็พยายามบำเพ็ญเพื่อพิสูจน์ว่าคนเราบำเพ็ญความดีได้ไหมแล้วทำแล้วเป็นยังไงพุทธเจ้าสอนว่าเราสามารถเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งปวงเราก็ต้องพยายามทำตามนั้นเราชอบความเป็นพุทธพระพุทธเจ้าให้เราเชื่อในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้และเรากำลังพิสูจน์และเราพอใจว่าพุทธเจ้าสอนจริงอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ว่านั้นไม่ได้หมายความว่าต้องพูดตรงตามที่ท่านอาจารย์พูดแต่ว่าอยากให้ทุกคนถามตัวเองในข้อนี้ให้มากเพราะว่าอาตมาสังเกตมานานแล้วว่าชาวไทยนี่ส่วนมากไม่ค่อยได้กำหนดว่าความเป็นพุทธอยู่ตรงไหนแล้วทำไมเราจึงเป็นพุทธแต่ถ้าคนที่ศาสนาอื่นมาถามเราก็ต้องสามารถบอกว่าทำไมเราพอใจกับการเป็นพุทธนี่ว่าเป็นหน้าที่สำคัญ

กราบนมัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบวิธีการเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดครับก็อยากให้เรานั่งนั่งคิดมันก็ทำเป็น mind map อะไรอย่างนี้ก็ได้ว่าเท่าที่เราสังเกตในชีวิต อะไรคือสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้ไปได้ดีการเรียนรู้สนุกมีความสุขแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้การเรียนรู้ไม่ก้าวหน้าหรือว่ายากเราก็น่าจะมีข้อมูลจากชีวิตของเราพอสมควรทีนี้เราถ้าง่ายๆแล้วก็แปลงทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทางปัญญาและความคิดว่ามันมีอะไรที่เราเอกิริยาการกระทำของเรา อย่างเมื่อกี้นี้ก็มีถามเรื่องหลังเล่นเกมมีการใช้เวลาในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่นำให้สู่ความสุขที่แท้จริงแต่กินเวลามากจึงทำให้เวลาเรียนรู้น้อยลงมีเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ก็มีส่วนที่ทำให้เราต้องการให้ดำเนินชีวิตทั้งกายในลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้แต่ที่สำคัญ มากอย่างหนึ่งก็คือมีต้องมีสติมีความอดทนมีสติมีสมาธิในการเรียนรู้เพราะถ้าจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านวุ่นวายหดหู่ซึมเศร้าวิตกกังวลจิตใจไม่มีกำลังจะเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ก็จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะนั้นแล้วก็ต้องจัดการกับอารมณ์ต่างๆอยู่ในจิตใจต้องรู้จักบริหารอารมณ์บริหารความรู้สึกนึกคิดเราไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ แล้วก็ ตัวสำคัญในตัวฉันทะที่ว่าสร้างความกระตือรือร้นสร้างความพอใจสร้างความรักในการเรียนรู้เมื่อมีความภาคภูมิใจหรือว่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็จะพยายามเรียนรู้ในทั้งจากสิ่งนอกตัวและภายในตัวแล้วปัญญาก็จะเกิดแต่ในด้านปัญญาและความคิดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้

ต่างๆมันจะเป็นความคิดผิดบางอย่างว่าเช่นว่าฉันไม่เก่งฉันก็ทำอย่างนี้ไม่เป็นฉันก็ไม่ชอบเนี่ยคือพอมีความคิดอย่างนี้มันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้เพราะนั้นกลั่นกรองความคิดโดยเฉพาะความคิดที่เป็นที่บ่นทำลายความเพียรและความตั้งใจเรียนฉันสรุปแล้วว่าทำยังไงจะเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ดีที่สุดหนึ่งก็ให้เขียน mind map แล้วดูว่าสิ่งที่เอื้อต่อการเรียนรู้และสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้แล้วแบ่งออกเป็น3หัวข้อใหญ่ว่า1การกระทำด้วยกายด้วยวาจา2อารมณ์3ความคิดว่า พฤติกรรมอย่างไรการจิตใจต้องไปอยู่สภาพอย่างไรความคิดอย่างไรจึงจะเอื้อที่สุดต่อการเรียนรู้กราบนมัสการเจ้าค่ะหนูอยากทราบว่าหากพ่อแม่เริ่มเข้าวัยทองฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเราเองก็เข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงเช่นกันเราจะทำยังไงให้ปรับตัวเข้ากันได้ค่ะเรื่องนี้อาตมาว่าหลักสำคัญคือการเอาใจเข้าใส่ใจเราใช่ไหมคือเราต้องพยายามเรียนรู้ว่าหนึ่งตัวเราอย่างสมมติว่าเราก็กำลังเข้าวัยรุ่นโฮอร์โมนกำลังคึกขนองเราก็พยายามเรียนรู้จากตัวเราแล้วว่าอาการแปรปรวนทางจิตใจอะไรที่กำลังเกิดขึ้นให้เราศึกษาให้เรารู้เท่าทันแล้วก็คอยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้ทราบให้ท่านได้เข้าใจเราว่าที่เราทำท่างองแงอย่างนั้นหรือว่าเราไปพูดไม่สุภาพอย่างนี้ขอโทษไม่ต้องขอโทษขออภัยจะพยายามตั้งสติไปคือถึงแม้ว่าจะมีอาการทางจิตใจหรือว่าตามสมองก็แล้วแต่สิ่งที่เรายังควบคุมได้คือการแสดงออกทางกายทางวาจาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าใจเราแล้วก็พยายามให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจเราแล้วเราก็ต้องชวนให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจท่านแล้วให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ค่อยให้เราเข้าใจท่านด้วยคือมีการแลกเปลี่ยนเราทุกคนกำลังเข้าสู่วัยแปรปรวนอารมณ์ก็แปรปรวนอะไรก็แปรปรวนทำยังไงเราจึงจะอยู่การอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อการเหมือนเดิมเราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องไหนต้องให้อภัยในเรื่องไหนบ้างต้องค่อยคุยกันแลกเปลี่ยนช่วยกันถ้าเราไม่สมหวังเราต้องทำยังไงครับก็ไม่ต้องทำอะไรสมหวังนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดในชีวิตใช่ไหมคือสิ่งที่เราต้องระลึกไว้อยู่เสมอเพราะเราตั้งความหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันจะมีผลสองอย่างอยู่เสมอคือสมหวังกับผิดหวังคือเวลาคือแน่นอนแล้วเราต้องการจะสมหวังไม่อยากให้ผิดหวังแต่ถ้าเรามีปัญญานี้เราจะไม่ลืมว่าความผิดหวังเกิดขึ้นได้เหมือนกันแล้วถ้าเราก็ควรจะถามตัวเองว่าถ้าผิดหวังแล้วจะทำยังไงต่อควรจะเตรียมตัวไว้หลวงหน้าอีกอย่างหนึ่งระหว่างความสมหวังกับผิดหวังถ้าเราสังเกตจากประสบการณ์เราเองบ้างจากคนรอบข้างบ้างจาก
การอ่านการฟังบ้างเช่นว่าในหลายเรื่องเหลือเกินที่การผิดหวังเป็นเหตุให้สมหวังทีหลังอย่างดูคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ส่วนมากถ้าว่าแต่งงานก็คนรักแรกใช่ไหมคนแรกที่รักนี่ก็คือสามีภรรยาแล้วส่วนมากไม่แล้วเคยอกหักมาแล้วเคยผิดหวังในเรื่องความรักกับคนนั้นคนนี้จนสุดท้ายก็ได้เจอคนที่รักจริงแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ แต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นเช่นนี้ไม่ได้ผ่านความผิดหวังในเรื่องความรักก็ไม่ได้เจอไอ้คู่ครองในที่สุดใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายๆในอย่างอาตมาเองมีอยู่ก่อนที่ตัดสินมาเมืองไทยมีช่วงหนึ่งคิดจะไปบวชเป็นพระเซนในญี่ปุ่นแล้วสุดท้ายผิดหวังว่ามีอุปสรรคมากมายไปไม่ได้แต่ตอนหลังรู้สึกโล่งใจแล้วโอ้นี่ดีเกินที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นเพราะตอนหลังไม่นานไม่กี่เดือนก็ได้ก็ได้เข้าสู่สายหลวงพ่อชาแล้วก็เอิ้นนี่ใช่นี่ก็คือสิ่งที่ถูกจริตถูกที่สุดนั้นสิ่งที่ไอ้ความสมหวังที่ย้ายลวงในชีวิตของอาตมาก็เกิดจากการผิดหวังในเรื่องอื่นอาตมาว่าเรื่องนี้ธรรมดามากและทุกคนก็คงถ้าทบทวน อดีตที่ผ่านมาก็จะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นว่าบางทีก็พวกสมหวังในเรื่องหนึ่งทำให้ผิดหวังในเรื่องอื่นพอผิดหวังในเรื่องหนึ่งก็ทำให้สมหวังในเรื่องมันก็เป็นเรื่องธรรมดามันมุดเวียนอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเอาจริงเอาจังกับมันมากจนเกินไป

ทำยังไงให้เราจัดการกับความทุกข์และความเครียดให้หมดจด ก็ความทุกข์ก็คงไม่ได้หายทีเดียวแต่ว่าเราพูดเรื่องความคงจะหมายถึงความทุกข์แบบหนักๆเนาะแล้วและความเครียด เรื่องความเครียดเนี่ยในระดับหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอในชีวิตเมื่อมีความกดดันโดยสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันเลือกวิสัยเราก็ต้องอยู่ใน สถานการณ์อย่างนี้สภาวะอย่างนี้ว่าจะมีสิ่งที่ต้องทำแล้วก็มีความกดดันจากสิ่งแวดล้อมจากเวลาจากคุณพ่อคุณแม่อะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็คือความรู้สึกกดดันและความเครียดนั้นถ้าเราต้องการจะอยู่แบบไม่ให้เครียดเลยอันนั้นอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คำถามที่ดีกว่าคือทำยังไงเราจึงจะจัดการกับความเครียดหรือว่าให้ความเครียดให้น้อยที่สุดแล้วสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนเห็นชัดก็คือในความทุกข์ทุกอย่างรวมถึงความเครียดที่มันเป็นปัญหาตัวทรมานแต่ตัวที่ทำให้มันเรารู้สึกว่าไม่ไหวก็คือความไม่อยากคือเครียดก็อย่างหนึ่งไม่อยากเครียดก็อย่างหนึ่งตัวเครียดบางทีมันก็ต้องมีเพราะสถานการณ์อย่างที่ว่าแต่ตัวความไม่อยากเครียดความรังเกียจความเครียดความเครียดว่าเครียดอันนี้ก็จะทำให้ความเครียดเพิ่มขยายมากโดยไม่จำเป็นอันนี้ก็เลยอยากให้สังเกตตัวนี้ถ้าตื้อปล่อยวางตัวนี้ได้นี่จะดีมากอย่างหนึ่งเรื่องสติทำให้เราทำงาน

อย่างประเภทเดินทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวคือความเครียดที่เพิ่มขึ้นที่มันเกิดจากความคิดใช่ไหมคิดปรุงแต่งว่าถ้าทำอย่างนี้ไม่ได้พ่อแม่จะผิดหวังนะทำอย่างนี้ไม่ได้คุณครูจะโอ้ถ้าทำอย่างนี้มันสอบไม่ได้แล้วจะทำยังไงคือมันเป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับงานไม่ใช่การคิดเพราะงานไม่ใช่เพราะคิดเพราะสิ่งที่ต้องทำในเวลาจำกัดวันนั้นเราก็ปนทำลายกำลังใจของเราด้วยปล่อยคิดเพราะนั้นการเจริญสติการทำสมาธิจนสามารถระงับความคิดฟุ้งซ่านความคิดปรุงแต่งได้ก็จะทำให้ความเครียดน้อยลงเพราะนั้นในชีวิตเราชีวิตของมนุษย์จะมีสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายกายไม่สบายใจได้ตลอดเวลาแล้วก็จะหลีกเลี่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้แล้วการเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยแทนที่จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เราเข้มแข็งทำให้เรามีกำลังแต่สิ่งที่ต้องระวังคือความไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ไม่พอใหญ่ที่เป็นไม่ชอบที่เป็นอย่างนี้เพราะนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจะทำอย่างไรให้สามารถเอาชนะใจตนเองได้คือการปฏิบัติธรรมการมาพูดเรื่องไตรสิกขาอีกทีเราต้องมีการปฏิบัติในด้านพฤติกรรมในด้านจิตใจหรืออารมณ์และในด้านปัญญาและความคิดนั้นพฤติกรรมอารมณ์ความคิดอันนี้ทั้งสามด้านนี้ต้องพร้อมๆกันในเรื่องของพฤติกรรมและจิตใจเราอย่างดื้ออย่ามีคิดอยากทำอะไรๆที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็ต้องใช้กันเจตนางดเว้นควบคุมการแสดงออกทางกายทางวาจาทางจิตใจเราก็ต้องสร้างคุณธรรมต่างๆสติสมาธิความเมตตากรุณาความ ความเอื้อแฟบเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความฉันทะความพอใจในสิ่งดีงามความใฝ่ดีใฝ่รู้โยนิโสมนสิการเป็นทางด้านปัญญาให้เปลี่ยนความคิดผิดเป็นความคิดถูกนั้นเราก็ต้องเจริญด้วยการฝึกด้วยการฝึกตนแต่การฝึกตนนี้ใช้เวลาผลของการฝึกตนนี้มันจะไม่เห็นได้ง่ายๆซึ่งครูบาอาจารย์เปรียบเทียบว่าเหมือนการเดินกลางหมอกถ้าคนเราเดินกลางฝนไม่กี่ก้าวก็รู้สึกเปียกอยู่แต่ถ้าใครเคยเดินกลางหมอกจะรู้ว่าสามารถเดินไกลมากไม่รู้สึกว่าเปียกจนกระทั่งกลับไปถึงบ้านแล้วก็จับผ้าอู้มันเปียกหมดเลยวันนี้มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งต้องใช้ความใจเย็นด้วยผมอยากทราบว่ามีวิธีการฝึกเจริญสติที่อยู่ในชีวิตประจำวันที่ทำได้ในอิริยาบถต่างๆอย่างไรบ้างครับ มันแล้วแต่โอกาสอย่างเช่นในกรณีที่เราอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องคุยกับใครไม่มีอะไรเราก็ทำสติกับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ในความรู้สึกในร่างกายอย่างเช่นในระหว่างการล้างหน้าล้างตาหรือการอาบน้ำอาบฝนการแต่งตัวการเดินบันไดลงบันไดการเดินจากห้องนึงไปอีกห้องนึงในช่วงที่เราไม่ต้องพูดกับใครให้ก็เป็นโอกาสตั้งสติกลับมาอยู่กับตัวเอง
เป็นการปล่อยวางความเครียดที่สะสมอยู่ในชีวิตประจำวันก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ในบางเวลาถ้าเกิดเวลาว่างๆก็ให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก1นาทีเพื่อเป็นการตั้งสติขึ้นมาใหม่แต่ความพยายามที่จะอยู่ในปัจจุบันอยู่กับหน้าที่การงานของเราอยู่กับความอารมณ์กายเราใจเราในขณะนี้อยู่ในสภาพเช่นไรถ้าสติเราดีเราเจริญสติอย่างมากจะคุ้นเคยกับอารมณ์ต่างๆมากขึ้นมากขึ้นพอจิตใจเริ่มจะเป็นอกุศลจะมีสัญญาณเตือนภัยให้ระมัดระวังถ้าจิตใจเราเริ่มดีเราก็จะได้สนับสนุนจะทำให้ดียิ่งขึ้นนั้นมันก็อยู่ที่การปรับการเจริญสติให้เหมาะกับเหตุการณ์อย่างเช่นเราอยู่ในที่สมมติว่าเรากำลังแลกเปลี่ยนหรือปรึกษาหารือกันหรือสนทนากันเราจะตั้งสติกับลมหายใจตั้งสติกับคำบริกรรมก็ไม่ได้นั้นเราควรจะตั้งสติอย่างไรก็ตั้งสติอยู่กับวาจาของเราก็ต้องพูดให้เป็นสัมมาวาจาแล้วก็ตั้งสติในการฟังคนอื่นอย่างใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าตั้งใจฟังคนที่เราชอบหรือว่าคนที่มีความเห็นตรงกับเราแต่ให้ความเป็นธรรมกับทุกๆคนที่พูดให้ความเคารพให้ความเอาใจใส่มีสติอย่างนี้มีสติในการแสดงออกมีสติในการรับฟังนั้นสิ่งที่การเจริญสติมีรูปแบบเยอะแยะเลยในแต่ละวันอยู่ที่ว่าเราถามตัวเองว่าอยู่ที่นี่อย่างนี้ก็จะอยู่อย่างไรจึงจะมีสติให้มากที่สุด

ทำอย่างไรที่จะทำให้การโฆษณาเกินจริงหมดไปจากสังคมไทยครับคือที่จริงการโฆษณาเกินจริงถ้าเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ว่าผู้เกินคุณสมบัติของสินค้าหรือว่าพูดตรงๆว่าสิ่งนี้มีทำอย่างนี้ได้แล้วจะแก้ปัญหาอย่างนี้ได้แล้วมันก็ไม่แก้ปัญหาอย่างพวกนี้ก็น่าจะอยู่ในกรอบของกฎหมายคือในส่วนมากอาตมาไม่แน่ใจเรื่องกฎหมายในเมืองไทยเทียบกับต่างประเทศเป็นอย่างไรแต่ว่ามันมีมันเข้าใจว่ามันน่าจะต้องมีองค์กรที่ดูแลคุณภาพของการโฆษณาและควบคุมเรื่องนี้อันนี้จะจริงไอ้การโฆษณาเกินจริงนี้ก็ไม่ได้น่าเป็นห่วงเท่าการโฆษณาที่กดปุ่มคนให้คนเกิดความรู้สึกบางอย่างที่ผูกพันกับสินค้าต่างๆ อย่างเช่นการให้สร้างภาพที่ดูว่าอบอุ่นหรือว่ามีความหรือว่าฐานะอะไรส่วนมากนี่จะสินค้าบางอย่างจะโฆษณาได้เห็นว่าเขาไม่บอกหรอกแต่ว่าด้วยภาพจะให้เข้าใจว่าถ้าเราใช้สินค้านี้จะเป็นคนหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้สินค้านี้ในโฆษณาเลยคือมันเป็นเรื่องของฐานะในสังคมเพื่อมีส่วนร่วมในฐานะนั้นหรือว่าจะเข้า

0: สู่ฐานะนั้นโดยการใช้สินค้าของเขาอันนี้เป็นต้นซึ่งเขาไม่บอกแล้วเลยจะไปควบคุมด้วยกฎหมายไม่ได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นทุกวันทุกวันคือคนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองและเมื่อเห็นการโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเขากำลังกระตุ้นตัวนี้เนาะเขาอย่างเช่นประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะกระตุ้นความกลัวเดี๋ยวสังเกตไปว่าถ้าสมมติว่าตายแล้วไม่มีประกันชีวิตหรือว่าถ้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดเรื่องนั้นเกิดคือก็ต้องการใช้ความกลัวอะไรความรักของเราเป็นเครื่องมือให้เขาได้ขายประกันเพราะฉะนั้นสำหรับอาตมาไอสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็ไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่มันเป็นความรู้สึกที่เขาพยายามกระตุ้นให้เกิดขึ้นในจิตใจของผู้บริโภคซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้เอาละวันนี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาอาทิตย์หน้าก็ตอบต่อ
1: นิทานเรื่องพ่อแม่สอนหนูรู้จักใช้เงินสวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าวทุกเช้าหนูตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อแต่งตัวไปทำงานทำไมคุณพ่อต้องไปทำงานคะ
2: เราต้องหาเงินเพราะเงินไม่ได้งอกมาจากต้นไม้ถ้าเราขยันทำงานเราก็จะได้เงินเยอะๆไงล่ะ
1: แล้วทำไมเราต้องมีเงินเหรอคะ
2: เราต้องมีเงินมาใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นอย่างค่ากับข้าวค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าขนมของต้นข้าวยังไงล่ะ
1: คุณพ่อให้เงินค่าขนมหนูทุกๆวันจันทร์แถมหนูยังได้เงินพิเศษถ้าหนูเป็นเด็กดีช่วยแม่ทำความสะอาดห้องนวดบ่าให้พ่อหรือให้ออกไปซื้อของหนูก็ทำได้วันนี้คุณแม่ให้เงินหนู50บาทไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้คุณพ่อแค่ซื้อของเองหนูทำได้สบายมากระหว่างทางหนูเห็นรถเข็นขายไอติมหนูอยากกินไอติมก็เลยเอาเงินที่แม่ให้ไปซื้อไอติม20บาทหนูเหลือเงิน30บาทไปถึงร้านหนูตกใจมากแม่ค้าบอกว่าก๋วยเตี๋ยวราคา40บาทแต่หนูมีเงินแค่30บาทหนูเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ได้หนูเสียใจคุณพ่อไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวและหนูก็ไม่ได้เงินพิเศษหนูขอโทษทีหลังลูกต้องเอาเงินไปซื้อของที่จำเป็นก่อนแล้วถ้ามีเงินเหลือค่อยไปซื้อของที่อยากได้นะจ๊ะคุณแม่สอนให้หนูแบ่งเงินค่าขนมที่ได้มาหยอดใส่กระปุกสีสวยทุกๆวันทุกสิ้นเดือนคุณแม่ก็จะพาหนูไปฝากเงินที่ธนาคารหนูสงสัยว่าแล้วเราเอาเงินมาฝากธนาคารทำไมคะ
3: เพราะธนาคารจะให้เงินเพิ่มเป็นการขอบคุณเราเรียกเงินเพิ่มนี้ว่าดอกเบี้ยยังไงล่ะจ๊ะ
1: วันก่อนหนูเห็นตุ๊กตาของเพื่อนน่ารักมากคุณพ่อคะหนูอยากได้ตุ๊กตาบ้างจัง
2: เรามาช่วยกันเก็บเงินกันเถอะแล้วพ่อจะช่วยหยอดกระปุกให้เท่ากับที่หนูหยอดด้วยนะ
1: หนูอยากมีเงินหยอดกระปุกเยอะๆทุกวันหนูเลยอดทนไม่กินขนมพ่อกระปุกเต็มหนูทุบกระปุกแล้วช่วยนับเงินกับพ่อโอ้โหมีเงินตั้ง500บาทเย้ซื้อตุ๊กตาได้แล้วยังเหลือเงินอีกตั้ง200บาท
3: ดีใจด้วยนะจ๊ะที่ได้ตุ๊กตาแล้วแต่หนูก็ต้องเข้าใจนะว่าคุณพ่อช่วยหนูเก็บเงินแบบนี้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะบางครั้งคุณพ่อก็มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
1: งั้นหนูจะตั้งใจหยอดกระปุกจะได้ช่วยคุณพ่อคุณแม่ยามฉุกเฉินได้ค่ะตอนนี้ต้นข้าวหยอดกระปุกอยู่ทุกวันค่ะต้นข้าวภูมิใจทุกครั้งที่เงินเต็มกระปุกได้ซื้อของที่อยากได้และสะสมไปเข้าธนาคาร
2: โอ้โหต้นข้าวมีเงินในบัญชีเยอะแยะเลย
3: แม่ภูมิใจในตัวลูกนะจ๊ะ
1: เพื่อนๆประหยัดเงินแล้วมาหยอดกระปุกอย่างต้น

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่งCrowdfundingก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆก็ล่ะต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Centerดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

ตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อาลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อกัตตะวะ

่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตอนนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมี

ตุเตชัยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งพระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อรชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

โดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตการในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ามหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินจมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินจมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินจมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินจมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่า
ดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอ็นเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินจมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินจมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินจมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้
เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตาโพวินโยหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ส
ทรงสงบนิ่ง

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกา

เป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินตมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมมีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ลิเกเป็นที่ยอดนิยมเป็นสาขาศิลปะที่มีคนดูมากที่สุดเราภูมิใจมากที่เราได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์หอมหวนก็อยากจะให้ศิลปินทุกคนอนุรักษ์

0: ศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเนี่ยได้มีศิลปะพื้นบ้านอันเนี้ยคู่ชาติคู่แผ่นดินต่อไป
1: พระเอกลิเกมหาเสน่ห์ประจำคณะลิเกชื่อดังหอมหวนที่มีรูปงามร่ำสวยร้องเพราะเจรจาอ่อนหวานน่าฟังไปแสดงที่วิกไหนแฟนลิเกจะรุมล้อมกันแน่นขนาดชื่อเสียงของพระเอกบุญเลิศเลื่องลือไกลทั่วทุกภาคของประเทศไทยและดังไกลไปถึงต่างแดนจนได้รับการขนานนามว่าเป็นพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจจะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในYoung Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ค่ะ

0: ถ้าอาจารย์น้อมบวชนี่ท่านพาคนในพื้นบ้านมารวมกันหัดลิเกท่านก็เป็นหัวหน้าคณะก็เล่นแถวอยุธยาอ่างทองลพบุรีสุพรรณบุรีก็เล่นอยู่แถวนั้นจนมีชื่อเสียงสมัยสงครามครั้งที่สองท่านก็เล่นอยู่อยุธยาทางกรมศิลป์เขามีประกาศให้ลิเกเนี่ยต้องทำบัตรลิเกท่านก็ต้องเลยเข้ามาทำบัตรลิเกที่กรมศิลปากรท่านก็เลยพาคณะเข้ามาเล่นวิกบางลำพูวิกบางลำพูก็ตรงตลาดตอนนั้นเรียกตลาดทุเรียนท่านก็ได้มาเล่นประจำอยู่ที่นี่คือเล่นทุกคืนเลยเล่นประจำจนหัดลูกศิษย์ถึง9คณะในกรุงเทพก็แยกกันเล่นแต่ละที่ไปก็เลยเป็นคณะหอมหวนที่ดังที่สุดในสมัยนั้นมาหัดพวกผมเนี่ยเป็นรุ่นสุดท้ายเป็นรุ่นหอมหวนรุ่นพิเศษผมก็ไปเริ่มหัดทีแรกก็ไปหัดที่บางปะหันอยุธยาเริ่มเล่นจนเริ่มรู้สึกชักแข็งขึ้นแล้วนะก็ได้หัดเรื่องวรรณคดีเรื่องนิยายอะไรได้หลายเรื่องท่านเห็นว่าลิเกในกรุงเทพเนี่ยมันก็มากก็เลยเอาออกไปแสดงทางภาคตะวันออกจนพวกผมเนี่ยไปมีชื่อเสียงทางโน้นมากหลังจากนั้นผมก็มาเป็นพระเอกประจำอยู่วิกบางลำพูในกรุงเทพตั้งนั้นมาจนกระทั่งอายุ22ก็ลาท่านออกเป็นหัวหน้าคณะเองจากนั้นก็หัดลูกศิษย์เองจนเป็นหัวหน้าคณะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสมัยนั้นผมดังมากไปเล่นที่ไหนก็ดีก็ดังก็ดังคือแม่ยกก็เหมือนสมัยหนึ่งเราไปเล่นตามบิ๊กต่างๆเนี่ยแล้วก็เอาข้าวเอาพวกปลาพวกกับพวกผักอะไรเนี่ยมาให้แต่ต่อมานี่เขาก็เปลี่ยนเป็นพัฒนาเป็นมีให้เป็นพวงมาลัยกันนะเข้ามีให้สร้อยให้เพชรให้ทองให้รถแม่ยกพี่ยกอะไรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์คือผู้ลิเกเนี่ยส่วนมากนะไปจากคนจนการแต่งเนื้อแต่งตัวมาที่เขาพัฒนามาสมัยหลังมีแต่ของแพงๆชุดหนึ่งลิเกเนี่ยตกเท่าไหร่รู้ไหม40,000-50,000ก็ได้จากแม่ยกพี่ยกพวกนี้ช่วยกัน
1: อุรศาสตร์

0: หอมหวนเป็นลิเกที่ถ้าเปรียบเหมือนเป็นสำนักก็เราจะเปรียบเป็นสำนักเซาหลินที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายล้วนแล้วแต่ฝีมือฉกาจฉกรรจ์มีชื่อมีเสียงทั้งนั้นหลายๆท่านนะเป็นลิเกที่ลำสวยหอมหวนจะลำสวยนะในถ้าบอกว่าเป็นศิษย์สำนักหอมหวนเนี่ยอันดับต้นๆเลยก็คือลำสวยแต่งตัวสวยเป็นลิเกลูกกรุงอะไรประมาณนี้ครับสำหรับครูบุญเลิศนี่ท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วเนาะในแขนงลิเกของเรานี่แหละผมก็ชื่นชมในความรู้ความสามารถของท่านถือว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์คนหนึ่งของวงการลิเก
1: ยังไฟเวอร์

0: ด้วยความละเมียดทุกสำเนียงการร้องด้วยความอ่อนช้อยทุกวงรำผนวกกับพรสวรรค์เฉพาะตัวของพระเอกบุญเลิศทำให้ทุกบทบาทการแสดงของคณะหอมหวนติดตรึงใจแม่ยกจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน
1: ตอนนี้ก็เขียนบทพวกร้อยแก้วร้อยกลองลูกศิษย์ลูกหลานอะไรต้องการร้อยกลองอะไรต่างๆแล้วก็ต้องเขียนไปให้ไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยได้หยุดแล้วก็ต้องทำเหมือเรื่องดนตรีนี่แล้วก็ซ้อมไปบ้างคือท่องเพลงไว้เผื่อลูกศิษย์จะมาต่อซึ่งจะมาต่อก็จะเราจะได้เลือกเพลงให้ถูกกับลักษณะของการแสดง เรื่องการแสดงลิเกก็นานๆครั้งหนึ่งบางครั้งน้องๆเขาเชิญบางครั้งเจ้าภาพที่เคยดูเก่าๆเขาอยากจะดูอีกก็เชิญไปเล่นนิดๆหน่อยๆนะก็ไม่มากอะไร
2: จงร้องรำไปเถิดผมได้คุณครูบุญเลิศ

0: มากไม่ได้ผลละบุญผู้มีพระคุณเลิศล้ำ
1: ลูกศิษย์สมัยก่อนกับปัจจุบันมันก็ผิดกันนะสมัยก่อนเราเอาลูกศิษย์มาเลี้ยงไว้ในบ้านเลย20 30คนเราก็เลี้ยงรับผิดชอบทั้งหมดสมัยนี้ลูกศิษย์ก็จะอยู่ตามบ้านของเขาเราก็ตั้งใจว่าศิลปะพื้นบ้านของเราเนี่ยได้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยไปตลอดแล้วก็อยากจะได้เด็กๆทั้งหลายที่มีความรักในด้านศิลปะทั้งหลายเนี่ยมาหัดกันให้มากๆคือเราหัดเราสอนแล้วก็ไม่ได้คิดค่าสอนค่าอะไรเลยนะหัดได้ฟรี
2: ก็คือเมื่อก่อนนี้จริงๆแล้วพ่อของผมเนี่ยเขาก็เป็นนักแสดงลิเกแต่เป็นลิเกที่อยู่บ้านนอกไม่ค่อยจะมารู้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิเกจริงๆแล้วก็พอใจของผมเป็นลิเกเหมือนตามสายเลือดก็คิดไว้ว่าอยากครั้งหนึ่งถ้าจะเป็นลิเกแล้วก็อยากจะให้มันถึงที่สุดเจอของที่มันจริงที่สุดก็เลยเข้ามาฝากตัวกับอาจารย์บุญเลิศนะพินิจแล้วก็ท่านก็รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็สอนวิชาในด้านการแสดงลิเกทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้พอสมควรนะครับพ่อเราเป็นคนดีมากเลยที่วงการลิเกยกย่องสมที่เป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆครับเป็นผู้ให้จริงๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับลิเกทุกคนไม่จำเป็นต้องผมใครก็ได้ที่มีเวลาเข้าไปหาท่านให้หมดความภาคภูมิใจของผมก็คือพ่อเมตตาผมให้ผมใช้นามสกุลแล้วก็รับผมเป็นลูกบุญธรรมรับผมเป็นลูกศิษย์นี่คือความภูมิใจที่บางครั้งบรรยายไม่ถูกแล้วผมก็คิดว่าจะสืบทอดในสาขาของลิเกตามที่แบบของพ่อสอนมาก็จะทำให้พ่อเท่าที่ความสามารถผมจะทำได้มีพ่อบุญเลิศท่านเปิดโอกาสให้ผมใช้นาฏพินิจผมดีใจที่ได้เป็นศิษย์ไม่เคยจะคิดท้อถอยขอยึดคำครูผู้เจริญสิทธิ์จะขอเดินตามรอย
1: ยังไฟ

0: ลิเกศิลปะชั้นสูงที่ต้องใช้ทั้งชีวิตและจิตวิญญาณในการแสดงทุกท่วงท่าของการร่ายรำทุกสำเนียงที่ขับขานดำเนินเรื่องราวสร้างความสุขให้กับแฟนลิเกหอมหวนมาหลายทศวรรษวันนี้บุญเลิศนาฏพินิจพระเอกลิเกประจำคณะหอมหวนจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในลิเกเช่นเดียวกับเขาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าแห่งนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าของเรานะครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของชมรมลิเกโรงเรียนเรานะครับที่ได้ต้อนรับศิลปินแห่งชาติผู้ที่มีประสบการณ์และก็มีความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงลิเกไทยของเรานะครับจะมาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้วันนี้เราจะได้พบกับท่านอาจารย์บุญเลิศนาฏพินิจนะครับศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงนาฏดนตรีหรือลิเกครับ
2: เป็นไงเรียนลิเกลำบากไหมแต่ถ้ามีความพยายามพอเราเริ่มเรียนตั้งแต่เบสิกของเขาคือเพลงช้าเพลงเร็วไปก่อนเนี่ยนะเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันมีความสำคัญกับพื้นฐานของลิเกทั้งลิเกทรงเครื่องลิเกลูกบทแต่ว่าการรำเพลงช้าเพลงเร็วเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของทั้งสองลิเกทั้งสองอย่างเลยเพราะฉะนั้นต้องเรียนแม่บทไว้เป็นเบสิกครั้งแรกเลยครับมีอะไรสงสัยอะไรก็ถามนะถามได้ทุกคน
3: ในการคัดเลือกนักแสดงนะครับคัดเลือกจากอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีดูนักแสดงว่าควรจะแสดงเป็นตัวไหนบ้างครับ
2: ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาจะเลือก1คือรูปร่างก่อนหน้าตาคือไม่ต้องหล่อมากพอดูว่าพอแต่งหน้าแต่งตาแล้วน่าจะเป็นพระเอกพระรองได้สิ่งที่สองสำคัญที่สุดคือเสียงแล้วก็ต่อมาก็เป็นการรำจากนั้นก็เขาก็จะเลือกจะลองว่าใครสมองดีสมองไวแล้วก็คิดว่าจะต้องรำได้ก่อนร้องได้ก่อน
4: ผมอยากจะทราบว่าคุณสมบัติพื้นฐานของคนที่จะเล่นลิเกนะฮะมันต้องมีอะไรบ้างครับ
2: คุณสมบัติของลิเกเราก็ไม่มีอะไรมากคือ1เนี่ยเราจะต้องมีความนอบน้อมนะนอบน้อมต่อครูบาอาจารย์ท่านพูดสิ่งใดก็ควรจะจำเอาไว้เพื่อเป็นเครื่องติดตัวเราประจำว่าเราจะต้องทำในสิ่งนี้ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนไว้ให้แม่นยำอีกอย่างหนึ่งก็คือ เราจะเชื่อคำที่ไม่ทุกซนไม่ทำในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ห้ามหวง
5: อยากให้อาจารย์ช่วยสอนท่าเมตไตรหรือท่ารำค่ะที่ทำให้คนดูชื่นชอบ
2: คนจะชอบครั้งแรกเลยเนี่ยลิเกเนี่ยออกจากฉากเนี่ยจะบ่งบอกเลยว่าลิเกคือเนี่ยจะคือเป็นลิเกรำหรือเปล่าหรือเป็นลิเกออกไปเดินไปเฉยๆจะเป็นลิเกที่มีความรู้มีภูมิรู้ครูจะรำออกมาอยู่สมมติว่าออกจากฉากมาเลยก็รำออกมาเลยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย น้อยน้อยน้อยน้อยเสมอออกลักษณะของลิเกลำมันก็มีลำหลายอย่างลำสำคัญอยู่ว่าเราตีบทนะลำตีบทเนี่ย

0: ยแสนสวัสดิ์บิดตุราดบิดตุราดโปรดประทานบิดตุราดโปรดประทานเป็นไม่อิงควันยีมันก็มีบทเกลี้ยวบทโกรธนะบทเกลี้ยวบทโกรธบทรักรักมันก็ยังมีรักมากรักน้อย
1: อาจารย์ครับในสมัยก่อนคนที่จะเป็นลิเกได้ต้องฝึกฝนอะไรบ้างครับยากไหมครับ
0: สำคัญที่สุดคือใจต้องรักมันถึงจะเกิดความสำเร็จได้รู้จักใจของคนที่อยู่รวมกันต้องมีความสามัคคีรักใคร่กันและจะรู้ใจกันคนอยู่หลังก็ต้องดูคนหน้ารำยังไงก็ต้องรำตามกัน
2: คืออยากทราบว่าในสมัยของอาจารย์นะคะมีวิธีในการจำบทแบบไหนคะแบบจำบทยากไหมคะ
0: คือลิเกสมัยก่อนเนี่ยเขาหัดเนี่ยสองบทเนี่ยอาจจะฝึกถึงปีหนึ่งคือครูสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมานั่งจ้ำจี้จ้ำชัยอะไรเขาจะแกล้งดูว่าใครจะมีความเฉลียวฉลาดเขาจะสอนแล้วก็ไปกว่าจะเป็นบทนึงเนี่ยแสนยากลำบากมากหรอกไม่ใช่ง่ายเลย
3: อาจารย์ครับถ้างั้นผมขออนุญาตโชว์ให้อาจารย์ดูได้ไหมครับแล้วก็ให้อาจารย์ช่วยแนะนำว่าผมต้องแก้ไขยังไงบ้างคร
0: ับ ดี
3: ครับ10กว่าปีผ่านไปผมขอกล่าวใครลิขิต
0: ผมขอกล่าวใครลิขิต
3: ผมขอกล่าวใครลิขิตมาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
0: มาถึงชีวิตของเด็กวัดผมอัตตคัดขีดเขียน
3: ผมอัตตคัดขีดเขียนแต่เรื่องตำราวิชารบ
0: แต่เรื่องตำราวิชารบ
3: แต่เรื่องตำราวิชารบเรียนจนรู้จบตำรับ
0: เรียนจนรู้จบตำรับ
3: เรียนจนรู้จบตำรับเรื่องรบรับรอบรู้จนท่านหลวงปู่ให้เรียนเรื่องอั้งโลให้ล้มไม่แลเพราะผมมุ่งแต่เฝ้าเรียน
0: ค่อยๆครับบทพวกนี้บทสำคัญไม่ใช่ว่าคนอุ้ยลำขวานลำดาบลำทวนลำอะไรเก่งพอมาลำตีบทนี่ตีไม่ถูกก็ถือว่ายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเพราะเรื่องลำดาบลำทวนลำฝานอะไรเนี่ยมันลำจากหัดมาจึงได้มาเป็นจังหวะแต่การที่เราออกไปร้องเนี่ยร้องแล้วตีบทให้ถูกอันนี้สำคัญกว่าครูก็ดีใจมากที่มาวันนี้ได้มาพบลูกศิษย์ทั้งหลายที่พร้อมใจกันมาแล้วก็สนใจในศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องการจะให้ครูสอนก็พร้อมที่จะทำให้และก็จะเป็นที่ปรึกษามีสิ่งใดขาดเหลือก็ถามได้อนุญาตทุกๆคนเลยนะ

0: ครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เกรงใจท่านนิดหน่อยแต่พอได้นั่งคุยกันสักพักก็รู้สึกว่าท่านเป็นกันเองมากครับวันนี้ก็ได้เรียนรู้เรื่องเพลงสมัยก่อนๆ นะครับที่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังครับผมก็จะเก็บไว้สอนคนรุ่นหลังไว้ใช้ในการแสดงแล้วก็สืบต่อศิลปะวัฒนธรรมลิเกไว้นะครับให้อยู่กับแผ่นดินไทยไปตราบนานเท่านานครับ
1: รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ท่านได้มาให้ความรู้กับพวกหนูเพราะว่ามันก็เป็นโอกาสที่หาได้ยากค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอท่านตัวจริงค่ะหนูว่าวันนี้เนี่ยใช้เวลาน้อยแต่ว่าได้ความรู้ที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทั้งเรื่องแบบว่าการเปรียบเทียบลิเกสมัยนี้กับสมัยโบราณการทำให้คนชื่นชอบในตัวเราค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันก็ยากที่คนอื่นสอนแล้วเราจะเข้าใจง่ายขนาดนี้ค่ะหนูยังต้องฝึกอีกเยอะมากเลยค่ะกว่าจะได้เป็นแบบท่านค่ะเพราะว่าท่านก็ใช้เวลานานแล้วก็ทุกคำสอนที่ท่านสอนมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรำการร้องเพลงเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันปรับใช้ได้ทุกอย่างเลยค่ะ
2: คือถ้าพูดถึงหอมหัวเนี่ยเราเหมือนเป็นลิเกเมืองนะฮะเพราะว่าเราเป็นเด็กลิเกอยู่บ้านนอกแล้วถ้าได้ยินคำว่าหอมหัวเนี่ยมันจะเป็นลิเกเมืองที่มีความมาตรฐานเปรียบเทียบเราเป็นลิเกบ้านป่าเนี่ยถ้าได้ยินนามสกุลต่อท้ายว่าหอมหัวนั้นแสดงว่าโอ้น่ากลัวมีของอ่ะแล้วก็จริงๆแต่ละคนที่ผ่านคำว่าหอมหัวมาเนี่ยเขาจะมีการฝึกที่เข้มข้นไม่เหมือนลิเกบ้านป่าเราที่แบบว่าลำขึ้นเตียงเชิดเข้าฉากได้ก็ออกไปหากินกันแล้วคำว่าบุญเลิศหน้าพินิจเนี่ยเป็นลิเกที่เขาเรียกเป็นลิเกดารานะเพราะว่าเป็นผู้ที่มาปลุกวงการลิเกทีวีอ่ะก็คือบุญเลิศหน้าพินิจที่ได้ยินชื่อนะฮะเราก็ได้ดูจากตอนนั้นแล้วก็เก็บตำนานตรงนั้นเอาไว้ในความรู้สึกว่าลิเกทีวีที่ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วเราก็ไม่เคยเจอมาเลยแล้วจนมายุคหลังเนี่ยฮะได้มีโอกาสได้สัมผัสพ่อเลิศเนี่ยจะเป็นคนที่อุทิศให้กับวงการลิเกในส่วนที่เราได้เห็นนะก็คือเหมือนกับว่าในวงการลิเกต้องการจะให้แกไปทำอะไรอย่างเงี้ยแกค่อนข้างจะให้ความสำคัญคันลูกศิษย์ลูกหาตรงไหนที่แกถ่ายทอดได้แล้วก็แกก็พร้อมที่จะทำตัวให้เป็นเยี่ยงอย่างกับวงการลิเก
3: เกือบศตวรรษของลิเกคณะหนึ่งที่จัดการแสดงหน้าม่านสรรสร้างความสุขถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยให้ยืนยงต่อไปในแผ่นดินนี้ผ่านพระเอกลิเกขวัญใจคนดูตลอดกาลบุญเลิศนาฏพินิจคณะลิเกหอมหวน
4: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บบินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
5: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
6: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
4: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้า

0: ครับผมเศรษฐพงศ์ลีเลิศพงศ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได้
0: หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุก

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุกผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุหรือบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาเพื่อหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายและสอนวิธีการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงศ์กิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณหมอคะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอวัยวะที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญกับเราก็คือตา
1: ครับผม
0: ต้อหินก็ถือเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โรคนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคะ
1: ครับจริงๆโรคต้อหินเนี่ยเป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งของไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับของคนทั้งโลกเลย
0: ว้าวอันดับหนึ่งเลย
1: น
0: ะคะ
1: ก็คือเป็นตาบอดที่ไม่สามารถรักษาให้คืนมาได
0: ้ค่ะ
1: นะครับไม่เหมือนโรคต้อกระจกเจอเยอะกว่านี้แต่รักษาให้กลับมาเป็นปกติได
0: ้คือถ้าเป็นต้อหินแล้ว
1: ใช่ครับถ้าบอดแล้วก็บอดเลยรักษาไม่ได้แล้วนะครับ
0: ถือว่าเป็นโรคที่รุนแรงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเป็นโรคที่รุนแรงมากๆโรคหนึ่งนะครับ
0: สาเหตุของโรคเกิดจากอะไรคะ
1: ครับจริงๆแล้วคำว่าต้อก็คือแปลว่าตาคำว่าหินเนี่ยหมายความว่าลูกตาแข็งเหมือนหินคนสมัยก่อนคงเข้าใจอย่างนั้นนะครับเรียกโรคนี้ว่าโรคต้อหินปกติในลูกตาคนเราเนี่ยครับมันจะมีการสร้างสารน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงในลูกตาเพื่อให้สารอาหารให้ออกซิเจนกับอวัยวะข้างในดวงตาเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำก็ต้องมีการสร้างเข้าไปแล้วก็ต้องมีรูระบายออกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเกิดความผิดปกติขึ้นกับดวงตาทำให้น้ำที่สร้างเข้าไปแต่ว่ารูระบายออกมันตันหรือมันตีบก็จะทำให้น้ำเนี่ยไปคั่งอยู่ข้างในลูกตาความดันในลูกตาซึ่งไม่สัมพันธ์กับความดันโลหิตนะครับก็จะสูงขึ้นเมื่อความดันในลูกตาสูงขึ้นเนี่ยมันจะไปกดขั้วประสาทตาทำให้ขั้วประสาทตาเกิดการเสื่อมก็มีทั้งแบบเสื่อมแบบเฉียบพลันหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับส่วนใหญ่ที่เราพบโรคต้อหินเนี่ยส่วนใหญ่จะเสื่อมแบบเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปจนในที่สุดจากคนไข้เริ่มมองไม่เห็นจนสุดท้ายก็อาจจะตาบอดไปทั้งตาเลย
0: จะพบในเพศหญิงหรือเพศชายมากกว่ากันคะสำหรับต้อหิน
1: ครับจริงๆโรคต้อหินมีทั้งเป็นแบบเฉียบพลันนะครับแล้วก็แบบที่เป็นแบบเรื้อรังนะครับก็จริงๆแล้วทั้งสองอย่างเนี่ยก็พบได้พอๆกันนะฮะยุติธรรมทั้งผู้หญิงผู้ชายก็เป็นเหมือนกัน
0: มีความเสี่ยงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วในช่วงอายุอะค่ะมีผลไหมคะว่า
1: ครับจริงๆโรคต้อหินก็สามารถเจอได้ในทุกช่วงอายุแต่ช่วงอายุที่ถือว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นก็เหมือนหลายๆโรคของร่างกายนะครับปกติเราจะได้ยินว่าพออายุ40ปีขึ้นไปคนก็จะเริ่มบ่นเป็นนู่นเป็นนี
0: ่
1: เช่นกันครับดวงตาเนี่ยพอหลังอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยรูที่ใช้ในการระบายน้ำออกจากตาเนี่ยก็อาจจะมีการตีบมีการตันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในคนอายุเกิน40ปีขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินนะครับ
0: ไอ้ตัวน้ำที่คุณหมอว่าที่ต้องมีผลกับดวงตานี่คือหมายถึงน้ำตาหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่ครับเป็นน้ำทางภาษาแพทย์เขาเรียกว่าน้ำเอควีสก็คือเป็นน้ำที่หล่ออยู่ด้านในลูกตาครับไม่ได้เกี่ยวกับน้ำตา
0: คนละส่วนกับน้ำตาเลยใช่ครับ
1: เพราะว่าน้ำนี้เป็นน้ำที่คอยให้สารอาหารในการเลี้ยงดูอวัยวะข้างในลูกตา
0: ค่ะคนที่จะเป็นต้อหินเขาจะมีอาการเริ่มต้นบ่งบอกไหมคะว่าจะมีลักษณะอาการเป็นยังไงอะคะในเบื้องต้น
1: ครับโรคต้อหินเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับถ้ากลุ่มที่อยู่ๆเกิดอะไรขึ้นผิดปกติกับดวงตาแล้วก็เกิดการอุดตันของรูระบายเอเควียสออกจากตาอย่างฉับพลันเนี่ยพวกนี้จะมีอาการความดันตาขึ้นสูงมากคนปกติเนี่ยความดันในลูกตาเนี่ยเขาความสูงของความดันลูกตาไม่เกิน21มิลลิเมตรประหลอดนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยอาจจะมีความดันขึ้นไปถึง40ถึง50มิลลิเมตรประหลอดคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมาด้วยปวดตามากนะครับตามัวลงเฉียบพลันนะครับคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้นี่

0: ความดันตาจะค่อยๆขึ้นนะครับพอขึ้นเสร็จมันก็จะพอลูกตามันความดันในตาสูงมันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมทีละน้อยเพราะฉะนั้นคนไข้กลุ่มนี้บางทีไม่รู้ตัวเลย
1: ะ
0: นะครับรอจนวันดีคืนดีหรือวันร้ายคืนร้ายไม่รู้เกิดขยี้ตาหนึ่งแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมตาข้างนี้เห็นน้อยมากพอไปตรวจก็จะพบว่าบางทีการมองเห็นลดลงเหลือสัก 20-30% แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็จะรู้ช้าไม่ค่อยมีอาการนำมาก่อนยกเว้นเราทดสอบตาของเรา
1: อ๋อแสดงว่าการที่จะเกิดต้อหินเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกัน2ข้างใช่ไหมคะจะเกิดข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าอาจจะเกิดได้ทั้ง2ข้างพร้อมกัน
0: ส่วนใหญ่ถ้าสมมติเป็นต้อหินเฉียบพลันเนี่ยแน่นอนเป็นข้างเดียวก่อนเพราะเป็นแค่ข้างแรกเป็นก็อยู่บ้านไม่ได้แล้วก็ต้องมาหาคุณหมอแต่ต้อหินอย่างเรื้อรังเนี่ยก็เป็นได้ทั้งเป็น2ตาแล้วก็เป็นตานึงก็ได้นะ
1: คะคือต้อหินเนี่ยที่เรียกว่าต้อหินคือลักษณะจะมีอาการแข็งตาจะรู้สึกแข็งแล้วก็ปวดอย่างนี้หรอ
0: ใช่ครับเวลาคุณหมอมาวัดความดันในลูกตาให้ความดันในลูกตาจะสูงแต่ตัวคนไข้อาจจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะตาเรามันแข็งหรือยังไงนะครับ
1: วิธีการวัดความดันในลูกตาที่คุณหมอวัดบอกว่าเป็น
0: มิลลิเมตรประหลอด
1: มีวิธีการวัดยังไง
0: ครับก็มีหลายวิธีครับเดี๋ยวนี้ถ้าใครไปตรวจที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่จะได้เห็นว่ามีให้การอ่านตัวเลขเสร็จก็อาจจะมีกดเครื่องที่จะรู้ว่าค่าสายตาสั้นเท่าไหร่แล้วก็จะมีอีกเครื่องนึงซึ่งจะเหมือนมีลมยิงใส่ตาน
1: ะ
0: ครับวิลมยิงเสร็จปุ้งปุ๊บมันก็จะแปลผลออกมาว่าความดันตาเราเท่าไหร่อ๋อ
1: เป็นตัวเครื่องวัด
0: ที่
1: เรามองไปใช่ไหมคะอย่างนี้ในหลายๆร้านที่เป็นร้านตัดแว่นนะคะไอตัวเครื่องที่เขาวัดระดับสายตาอันนี้คือสามารถวัดค่าของ
0: ความดันตา
1: ความดันตาไม่ได้
0: มันเป็นคนละเครื่องกันลักษณะเครื่องจะคล้ายกันแต่ทำหน้าที่คนละอย่าง
1: คืออันนั้นใช้ได้แค่วัดสายตาว
0: ่
1: าเอียงสั้นไหม
0: ใช่ครับเพื่อประกอบแว่นแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ความดันตาเท่าไหร่นี้คงต้องไปที่ที่มีจักษุแพทย์มากกว่าเพราะว่าเครื่องนี้น่าจะอยู่กับจักษุแพทย์
1: ค่ะสำหรับโรคนี้จะต้องมีการวินิจฉัยโรคไหมคะ
0: ใช่ครับคือโรคนี้จะเป็นโรคที่เราเรียกกันว่าเป็นมหันตภัยเงียบนะครับเพราะว่าคนไข้เนี่ยจะตาบอดโดยจะไม่รู้ตัวมาก่อนเนื่องจากว่าโรคต้อหินเนี่ยเวลาเกิดการเสียของการมองเห็นเนี่ยมันจะเสียเป็นหย่อมๆก่อนเพราะอันเนี้ยไอ้มองตรงกลางเนี่ยคนไข้อาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะยังเห็นชัดอยู่ต่างกับโรคต้อกระจกซึ่งมันจะมีหมอกบังหมดทั้งการมองเห็นเพราะฉะนั้นคนไข้จะรู้ตัวเร็วแต่ถ้าสมมติว่าเป็นต้อหินเนี่ยมันอาจจะเสียหย่อมนี้หย่อมนี้หย่อมนี้ในขณะที่มองด้วยตาอีกข้างนึงไม่เสียเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาในการเห็นนะครับยกเว้นว่าเราไปเข้าเครื่องตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์นะครับคุณหมอก็จะมีตั้งแต่การตรวจระดับการมองเห็นซึ่งอาจจะยังปกติอยู่ก็ได้ในช่วงแรกแล้วก็มีการวัดความดันตาว่าความดันตาสูงไหมนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะดูลักษณะขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปเยอะหรือไม่แล้วก็ตัวที่ช่วยบอกได้อีกอันนึงก็คือการวัดความหนาของขั้วประสาทตาว่าถูกกดทำลายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์รวมทั้งการทำงานของขั้วประสาทตาเราเรียกการวัดอันนี้ว่าการตรวจลานสายตา
1: ลานสายตา
0: ใช่ครับก็คือว่าลานสายตาตรงหย่อมไหนมันหายไปหรือเปล่าเข้าลักษณะกันกับคนเป็นต้อหินก็แสดงว่าเป็นโรคต้อหิน
1: หมายถึงว่าการมองหนึ่งภาพเนี่ยในมุมซ้ายหรือมุมขวาในบางจุดเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดหรอคะถ้าเราปิดหนึ่งตา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ๋ออันนี้คือเรียกว่าภาพ
0: ลานสายตาเสียก็คือเป็นลักษณะที่เจอในคนเป็นโรคต้อหิน
1: ค่ะถ้าทราบแล้วว่าคนไข้ท่านนี้เป็นต้อหินวิธีการรักษามีวิธีใดบ้าง
0: ครับจริงๆวิธีการรักษาต้อหินก็ยังนับว่าเป็นความโชคดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเริ่มรู้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรักษาโดยการควบคุมระดับความดันไม่ให้สูงแล้ว
1: ค่ะ
0: สมมุติเสียไปแล้ว 20% เนี่ยเราเอาคืนไม่ได้แล้วนะครับ
1: ค่ะเสียแล้วเสียเลยใช
0: ่ครับหน้าที่ของเราก็คือรักษาประสาทตาอีก 80% ที่เหลือไว้ไม่ให้มันเสียโดยการลดความดันตาไม่ให้มันไปกดขั้วประสาทตา
1: ค
0: ่ะวิธีการรักษาเนี่ยก็มีตั้งแต่การใช้ยาหยอดตานะครับปัจจุบันเนี่ยยาหยอดตารักษาโรคต้อหินค่อนข้างมีประสิทธิภาพดีวัตถุประสงค์ของการหยอดก็คือเพื่อไปลดความดันตานะครับซึ่งแต่ต้องหยอดตลอดชีวิตนะครับพวกนี้จะต้องเข้าใจว่าหยุดหยอดเมื่อไหร่คนไข้บอกเอ๊ะไม่เห็นมีอาการเลยหยุดหยอดมาอีกทีนึงอาจจะตาบอดไปแล้วเอาคืนไม่ได
1: ้
0: ถ้าสมมติว่าหยอดยาแล้วยังไม่ได้ผลก็จะมีทางเลือกต่อไปก็คืออาจจะมีการใช้เลเซอร์ในการช่วยซึ่งอาจจะได้ผลสู้การใช้ยาหยอดตาไม่ได้เพราะฉะนั้นในทางเลือกแรกเลยเราก็จะใช้ยาหยอดตาก่อนยาหยอดตาแล้วก็ยังควบคุมความดันตาไม่ได้เลเซอร์แล้วก็ยังไม่ได้อยู่ก็จะไปถึงการผ่าตัดนะครับแต่ว่าเรียนว่าการผ่าตัดเนี่ยแสดงว่าตาค่อนข้างแย่แล้วนะครับความหวังก็ลดลงเยอะแหละเพราะฉะนั้นสำคัญสุดถ้ารู้ว่าเราเป็นต้อหินคุณหมอบอกให้หยอดยาต้องหยอดยาสม่ำเสมอแล้วก็มาตรวจตามนัด
1: ค่ะต้องห้ามหยุดหยอดเลยใช
0: ่ครับเพื่อไม่ให้ลุกลามไปจนกลายเป็นต้องไปทำเลเซอร์หรือไปผ่าตัดหรือตาบอดไปในที่สุด
1: ในการหยอดอะค่ะจะต้องมีความถี่ขนาดไหนไหมคะหมายถึงทุก4ชั่วโมงเหมือนการทานยาแก้ปวดอะไรอย่าง
0: นี้ไหมส่วนใหญ่ยาหยอดลดความดันตาลดก้อนหินเนี่ยมี

0: มีหลายตัวนะครับแล้วแต่ว่าคนไข้แต่ละคนคุณหมอก็จะวินิจฉัยว่ากรณีอย่างนี้ควรจะให้ยาตัวไหนก็จะมีตั้งแต่หยอดวันละครั้ง2ครั้งหรือ3ครั้งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของยาที่ได้ไป
1: อ๋อคนไข้แต่ละรายต้องการ
0: ยาไม่เหมือนก
1: ันยาไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เป็นตัวหยอดเหมือนกันแต่ประสิทธิภาพไม่เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้นั่นแสดงว่าถ้าคนที่มารักษาแล้วยาหมดก็ต้องกลับมา
0: พบคุณหมอแน่นอนคุณหมอ
1: ซื้อหยอดเองไม่ได้
0: ใช่ครับครั้งหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นต้อหินแล้ว
1: ค
0: ุณหมอจะนัดมาดูเป็นระยะช่วงแรกที่ยังเพิ่งเริ่มรักษากันใหม่ๆอาจจะนัดทุกเดือนแต่พอเริ่มคุมความดันตาได้ดีขึ้นคุณหมออาจจะบอกอ่ะงั้นเอายาไป3ขวด3เดือนนัดกันมาดูแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบ 100% จะต้องนัดติดตามการรักษา
1: คือถ้าไม่มารักษาก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การตาบอด
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: เปอร์เซ็นต์สูงไหมคะ
0: อ๋อสูงแน่นอนครับเพราะว่าพอเราหยุดยาหยอดลดความดันตาความดันตาก็กลับไปขึ้นใหม่มันก็จะไปกดขั้วประสาทตาค่อยๆเสื่อมลงจนสุดท้ายพอมันเสื่อมครบ 100% ตาข้างนั้นก็บอดไป
1: อาการที่เด่นชัดอะค่ะของการที่จะเป็นต้อหินแล้วนำไปสู่อาการตาบอดที่เด่นชัดเลยเป็นอาการยังไงอะ
0: ครับจริงๆคงพูดถึงกลุ่มเสี่ยงดีกว่านะครับว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะต้องไปตรวจตาว่าเราเป็นต้อหินหรือไม่นะครับอันแรกเลยก็คือคนที่มีอายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับอันที่สองคือคนที่มีประวัติครอบครัวนะครับเป็นโรคต้อหินนะครับหรือบางทีชาวบ้านอาจจะไม่รู้เอาเป็นว่ามีประวัติครอบครัวเป็นคนที่เป็นต้ออะไรก็ไม่รู้แล้วตาบอดอันนี้ให้สงสัยไว้ก่อนว่าในคนในครอบครัวจะเป็นต้อหินซึ่งพวกนี้อาจจะถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นอันที่1 นอกจากอายุเกิน40หรืออันที่2ถ้ามีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินก็ควรจะมาตรวจอันที่3คือมีประวัติการใช้ยาหรือโรคประจำตัวบางอย่างซึ่งเป็นความเสี่ยงเช่นมีการใช้ยาพวกสเตียรอยไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยที่ใช้กินหรือสเตียรอยที่ใช้หยอดยาก็ตามหยอดตาก็ตามก็ถือว่ามีความเสี่ยงหรือมีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงเช่นคนเป็นโรคเบาหวานก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อหินมากขึ้นแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือคนที่มีอุบัติเหตุกับดวงตานะครับเช่นเคยประสบอุบัติเหตุกระแทกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยผ่าตัดซ่อมลูกตามาอะไรเงี้ยพวกนี้ถือว่ามีความเสี่ยงต้องไปตรวจเรื่องต้อหินอย่างน้อยปีละหนึ่งคร
1: ั้
0: ง
1: หลายๆคนจะเคยได้ยินคำว่าสเตียรอยแต่ว่าไม่รู้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยสเตียรอยมันคือยาประเภทไหนส่งผลอะไรบ้าง
0: ครับจริงๆสมัยก่อนเขาคงเรียกสเตียรอยว่ายาผีบอก
1: นะ
0: ครับสมัยที่กฎหมายเราไม่เข้มแข็งเนี่ยไปตามร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรควบคุมเนี่ยเราได้ยาชุดมายาชุดเนี่ยอาจจะมีสเตียรอยปนมาด้วยสักเม็ด2เม็ดเพราะว่าสเตียรอยเนี่ยจะไปช่วยเหมือนหลอกร่างกายนะครับอย่างเช่นเป็นไข้เนี่ยไข้ก็จะลงนะครับแต่ว่าการติดเชื้อไม่ได้หายแถมจะทำให้ร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงสู้กับเชื้อได้น้อยลงเพราะฉะนั้นในระยะแค่เพิ่งเริ่มกินเนี่ยจะรู้สึกเหมือนดีขึ้นนะอย่างเช่นคนเป็นหวัดหรือคนเป็นอะไรก็ตามนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้แต่ว่าพอใช้ไปต่อไปในระยะยาวนอกจากผลข้างเคียงของตัวสเตียรอยซึ่งอาจจะเกี่ยวกับตาก็ทำให้เป็นต้อหินต้อกระจกอะไรเงี้ยแล้วยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยถูกกดภูมิคุ้มกันลง
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ก็คือเป็นยาสเตียรอยสมัยก่อนเราคงคิดว่ามันซ่อนอยู่ในยาชุดที่ขายกัน
1: แล้วอย่างนี้ปัจจุบันนี้เราจะทราบได้ไงคะว่ายาที่เราทานอยู่หรือไปซื้อตามร้านเนี่ยค่ะมันมีสเตียรอยผสมอยู่
0: ครับตอนนี้ยาสเตียรอยเป็นยาควบคุมตามร้านขายยาถ้าไม่มีใบสั่งแพทย์ไม่สามารถซื้อได
1: ้
0: น
1: ะคร ับ
0: ส่วนถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้สเตียรอยมาจากโรงพยาบาลเช่นคนเป็นโรคบางโรคจำเป็นต้องใช้สเตียรอยในการรักษาเล่นเช่นเป็นโรคข้ออักเสบเป็นโรคไตบางชนิดอะไรเงี้ยคุณหมอจะบอกว่าเขาใช้ยาสเตียรอยถ้าเรารู้ปุ๊บเราก็ต้องนึกได้แล้วว่าเรามีความเสี่ยงในการจะเป็นต้อหินก็ต้องไปตรวจตาอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สูงอายุแล้วเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีการไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีแต่ว่าในการไปตรวจตาของเราเนี่ยค่ะจะอยู่ในหมวดของการไปตรวจสุขภาพประจำปีไหมคะหรือว่าเราต้องสังเกตตัวเองแล้วก็ไปตรวจแยกอะค่ะ
0: ครับโดยทั่วไปถ้าสมมติว่าเราไปขอตรวจสุขภาพประจำปีโดยเฉพาะยิ่งในคนอายุเกิน40ซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดทั้งเรื่องสายตายาวเนาะ คนอ่านหนังสือไม่ชัดก็ไปเริ่มที่40เหมือนกันต้อหินต้อกระจกหรือจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมักจะไปเริ่มที่เนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตรวจสุขภาพตาคุณหมอตาก็มักจะดูให้หมดทั้งความชัดในการมองเห็นหรือความดันตา
1: ะ
0: นะครับเพื่อที่จะได้คอยเฝ้าระวังโรคที่ควรระวังให้เรา
1: แล้วอย่างหลายๆท่านที่ตอนนี้เริ่มจากเด็กเลยวัยรุ่นเนี่ยใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าคนที่วัยทำงานไม่อยากใส่แว่นเพราะว่าอาจจะห่วงสวยนิดนึงบุคลิกภาพใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะที่อาจจะ
0: เกี่ยวกับต้อหินใช่ไหมครับคอนแทคเลนส์ก็ไม่เกี่ยวกับต้อหินเหมือนกันเพราะว่าคอนแทคเลนส์เป็นการแปะไปที่กระจกตาดำเฉยๆนะครับก็เป็นความถ้าดูแลไม่ดี

0: ก็เป็นความเสี่ยงอันตรายอย่างอื่นกับลูกตาแต่ว่าไม่ได้ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดต้อหินเยอะขึ้น
1: แล้วอาหารนะคะมีผลกับการที่จะทำให้เกิดต้อหินไหมคะ
0: ครับจริงอาหารโดยทั่วไปไม่ค่อยมีผลในการความเสี่ยงในการเกิดต้อหินยกเว้นมียาบางชนิดนะครับก็ถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้อาจจะให้รักษาโรคอื่นแต่จะทําให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นต้อหินมากขึ้นแต่ว่าโดยทั่วไปคุณหมอก็คงแนะนําเราอยู่แล้ว
1: จะเป็นเรื่องยามากกว่าอาหารไม่มีแล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีหลีกเลี่ยงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดโรคนี้ได้ไหมคะ
0: ครับอันที่หนึ่งก็คงหลีกเลี่ยงตามปัจจัยเสี่ยงใช่ไหมครับเรื่องอายุคงหยุดไม่ได้เรื่องกรรมพันธุ์คงหยุดไม่ได้เราหยุดได้ก็เช่นการไปใช้ยาพวกสเตียรอยด์การควบคุมโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องเช่นเบาหวานแล้วก็ควบคุมน้ำตาลดีๆแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับดวงตาก็จะทำให้โอกาสในการเกิดโรคต้อหินน้อยกว่าที่จะควรจะเป็นนะคร
1: ับ ค่ะอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่หลายๆท่านลืมใส่ใจในสุขภาพแล้วก็ความสำคัญของอวัยวะที่เรียกว่าตาที่เราใช้ในการมองเห็นนิดนึงค่ะ
0: ครับจริงๆแล้วดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากนะครับโรคต้อหินที่เราพูดถึงกันวันนี้เนี่ยเป็นโรคที่เป็นสาเหตุตาบอดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นมฤตยูเงียบเพราะว่าคนไข้มักไม่รู้ตัวนะครับจนผิดปกติเยอะมากแล้วถึงไปพบแพทย์ก็มักจะแก้ไขไม่ทันเพราะฉะนั้นก็อยากฝากว่าในท่านที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นคนที่อายุเกิน40ปีขึ้นไปนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นต้อหินนะครับหรือมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานหรือทานยาพวกสเตียรอยด์ประจำเนี่ยแนะนำว่าควรจะไปพบจักษุแพทย์ปีละครั้งเพื่อให้ดวงตาของเราปลอดภัยจากต้อหินแล้วก็สามารถใช้มองโลกที่สดใสอย่างเงี้ยไปได้นานๆครับ
1: สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่คุณหมอได้กล่าวมานั้นนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องสังเกตแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นพิเศษนิดนึงค่ะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยต้องพบกับโรคต้อหินซึ่งอาจจะนำไปสู่การตาบอดได้สำหรับวันนี้นะคะเราได้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับโรคต้อหินต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยวงกิตติรักษ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้จะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายเพื่อป้องกันการล้มกันค่ะสำหรับท่าในวันนี้นะคะเรียกว่าท่าวิดกำแพงค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือผนังบ้านที่มีความมั่นคงนะคะท่านี้นะคะเริ่มต้นเราจะยืนหันหน้าเข้ากำแพงแบบนี้ค่ะระยะห่างจากตัวเรากับกำแพงนะคะประมาณช่วงแขนค่ะให้ศอกงอเล็กน้อยนะคะยืนกลางขาทั้งสองข้างห่างออกจากกันเล็กน้อยแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เราดันตัวเข้าหากำแพงในลักษณะที่ตัวตรงเราจะไม่งอหลังแบบนี้นะคะลองทำพร้อมกัน10ครั้งนะคะ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณแขนทั้งสองข้างหน้าอกแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณรอบๆสะบักค่ะท่านี้เราจะทำวันหนึ่ง 3-5 รอบนะคะรอบหนึ่งก็คือ10ครั้งค่ะถ้าทำท่านี้แล้วมีอาการปวดเมื่อยบริเวณที่แขนหรือสะบักให้เราพักแล้วก็ใช้เป็นการประคบเย็นเพื่อลดปวดได้นะคะ
3: สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงใส่ใจในจานกันนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะก็คือต้มสับปะรดค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมกันนะคะ

งั้นเรามาลงมือทำกันเลยนะคะนะคะอันดับแรกเราก็โขกเครื่องนะคะที่จะใช้ในการต้มส้มนะคะก็มีรากผักชีนะคะทีนี้ถ้าเราเกิดเราจะใช้พริกไทยเม็ดเนี่ยให้โขกพริกไทยเม็ดก่อนนะคะแล้วค่อยใส่รากผักชีแล้วก็หัวหอมลงไปแต่วันนี้เราใช้พริกไทยป่นนะคะเราก็โขกรากผักชีไปก่อนได้เลยนะคะนี่รากผักชีเขาจะมีน้ำนิดนึงนะคะเวลาโขกถ้าเกิดกระเด็นเนี่ยเราก็ใส่พริกไทยลงไปเลยนะคะแล้วก็มีกะปิค่ะกะปิเราใส่เล็กน้อยพอนะคะไม่ต้องใส่มากเราจะสีให้สีน้ำต้มๆเนี่ยค้ำไปแล้วก็กลิ่นกะปิก็จะแรงเกินไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่หัวหอมแดงนะคะหัวหอมแดงเวลาเราจะใส่โขลกเนี่ยนะคะให้ต่อยตามขวางนะคะเพราะว่าจะเวลาโขลกเนี่ยเส้นใยเขาจะได้ละเอียดเร็วขึ้นนะคะแล้วโขลกส่วนผสมให้เข้ากันช่วงนี้นะคะเราก็เปิดไฟนะคะต้มน้ำจะใช้น้ำซุปหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใช้น้ำซุปเนี่ยก็จะได้รสชาติของต้มส้มที่หวานอร่อยกว่านะคะน้ำซุปอาจจะเป็นน้ำซุปจากโครงไก่นะคะเมื่อโขกรากผักชีแล้วก็หัวหอมพริกไทยนะคะกะปิเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่กุ้งแห้งป่นนะคะกุ้งแห้งนี่เราต้องเวลาจะโขกกับเครื่องพวกนี้เราจะต้องป่นให้เรียบร้อยก่อนนะคะเลือกกุ้งแห้งที่ไม่มีเปลือกนะคะโขกส่วนผสมเข้ากันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ระหว่างที่นี่ก็ต้มน้ำซุปรอไว้เลยนะคะเราก็ใส่เครื่องที่โขลกลงไปนะคะทีนี้เวลาจะใส่เครื่องที่โขลกลงไปเนี่ยนะคะให้เราตักน้ำซุปมานิดนึงนะคะมาละลายเครื่องที่โขลกไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นก้อนนะคะคนให้ละลายนิดนึงคนให้ส่วนผสมจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาหั่นหมูนะคะหมูสามชั้นเนี่ยเราต้มก่อนนะคะต้มเพื่อไล่มันออกก่อนนะคะก็หั่นชิ้นพอคำนะคะไม่ต้องต้มถึงกับเปื่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาต้มรวมกับสับปะรดนะคะในสับปะรดเขามีเอนไซม์ที่จะช่วยย่อยโปรตีนนะคะก็จะทำให้เนื้อหมูเนี่ยนุ่มเร็วขึ้นนะคะอันนี้สำหรับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่ชอบหมูสามชั้นก็อาจจะใช้เนื้อหมูส่วนอื่นได้นะคะแล้วก็ใส่หมูสามชั้นที่เราต้มลงไปนะคะแล้วก็ใส่สับปะรดนะคะที่หั่นชิ้นพอคำลงไปนะคะคนให้เข้ากันสักครู่นะคะต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะสับปะรดที่เราจะเลือกมาในการทำต้มส้มเนี้ยนะคะควรเป็นสับปะรดที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะคะถ้าสับปะรดหวานเกินไปเนี่ยเราอาจจะต้องปรุงความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นนะคะความเปรี้ยวที่เราจะใช้ปรุงเนี่ยอาจจะเป็นน้ำต้มมะขามนะคะคั้นแล้วก็กรองให้เรียบร้อยนะคะแต่ถ้าสับปะรดเปรี้ยวแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไม่ต้องใส่น้ำมะขามก็ได้นะคะต้มส้มเนี่ยก็คือรสชาติจะออกส้มนะคะก็คือความเปรี้ยวนั่นเองนะคะให้มีเปรี้ยวแล้วก็เค็มหวานนะคะอันนี้พอต้มเดือดสักครู่หนึ่งนะคะเราก็มาปรุงรสได้เลยนะคะนะคะก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาทีนี้น้ำตาลปี๊บจะใส่มากน้อย

0: ันนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับเนื้อสับปะรดตามที่บอกนะคะนะคะหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปเลยนะคะคนให้เข้ากันอันนี้ก็เคี่ยวไปสักครู่ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ได้รสชาติของสับปะรดเนี่ยได้ออกมาแล้วก็จะทำให้หมูเนี่ยตามชั้นเนี่ยนุ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้สับปะรดต้มส้มนะคะการรับประทานสับปะรดต้มส้มเนี่ยนะคะจะต้องรับประทานร้อนๆหรืออุ่นๆนะคะจึงจะได้รสชาติที่อร่อยนะคะน่ารับประทานนะคะอันนี้เมื่อทานกับสับปะรดเนี่ยหมูสามชั้นเนี่ยก็จะลดความเลี่ยนลงนะคะเพราะว่าสับปะรดก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวเล็กน้อยนะคะสำหรับคุณค่านะคะของต้มส้มสับปะรดนะคะเราก็จะได้โปรตีนนะคะจากเนื้อหมูแล้วก็เส้นใยอาหารจากสับปะรดนะคะนอกจากจะได้กากใยอาหารช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วเนี่ยนะคะสับปะรดยังช่วยย่อยนะคะพวกโปรตีนต่างๆเวลาเราทานเนื้อสัตว์ไปเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะสับปะรดตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยย่อยได้ด้วยนะคะสำหรับเมนูในครั้งหน้านะคะจะเป็นเมนูอะไรกันนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนเมนูอาหารเพื่อสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำตามกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: อาจารย์แบบมีกิจกรรมที่หลากหลายมาก
2: คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราสามารถเริ่มต้นทำกิจกรรมใหม่ๆได้เสมอเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองวัยทำงาน

0: ก็ทำเต็มที่แต่เมื่อเราพ้นแล้วเป็นวัยเกษียณแล้วเราก็ยังทำอยู่แต่เราทำด้วยความสนุกมากขึ้นอย่างที่บอกอย่าให้มันมีความเครียดในการที่เราจะออกมาเผชิญโลกใหม่ๆดิฉันชื่อพัชราวลัยชัยปานีนับอายุปีนี้ก็ขึ้นปีที่70แล้วค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาก็รับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะบัญชีเนี่ยมี5สาขาวิชานะคะสาขาวิชาบัญชีธนาคารและการเงินการบริหารการจัดการการตลาดและก็สถิติบัญชีของดิฉันเนี่ยก็คือเรื่องของการบริหารการเงินนะคะงั้นดิฉันเป็นนักการเงินมากกว่านักบัญชีมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีแต่ว่าเป็นนักการเงินมากกว่าแล้วก็ตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ตำแหน่งสุดท้ายทางการบริหารก็เป็นหัวหน้าภาควิชาการธนาคารและการเงินดิฉันก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการนโยบายการเงินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ทำตั้งแต่ก่อนเกษียณจนถึงทุกวันนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ตอนที่เกษียณเนี่ยก็คือมันรู้สึกอิ่มตัวกับการสอนแล้วก็อยากจะไปใช้ชีวิตทางด้านอื่นบ้างเพราะตอนที่ยังรับราชการอยู่ก็ทั้งสอนแล้วก็ทำงานบริหารนะคะซึ่งมันก็เป็นความเครียดพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ย เรามีงานอื่นที่ควบคู่กันไปก็คือการดูแลทีมบาสเกตบอลให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายดันแหม่มในวัย70ปีเล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้เล่นบาสเอ็กซ์ไซส์อย่างแฮปปี้กิจกรรมดีๆต่อตนเองและสังคม
0: ที่ฉันสนใจแล้วก็ชอบกีฬาบาสเกตบอลก็เพราะเล่นกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะคะตอนสมัยเด็กเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนมาตาเดอีวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็เล่นบาสเกตบอลให้ทั้งคณะแล้วก็ทั้งจุฬาด้วย และกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีทีมบาสเกตบอลที่เล่นอยู่ประจำทุกบ่ายวันเสาร์ก็เรียกว่าไม่เคยทิ้งกีฬานี้ไปเลยกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาปะทะแล้วต้องใช้แรงหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอายุขนาดนี้แล้วยังเล่นได้อยู่หรือก็ขอบอกว่าเนื่องจากว่าดิฉันเมนเทนมาตลอดคือไม่เคยหยุดเลยนะคะแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยเราก็คำนึงถึงความปลอดภัยคือเราไม่ทำอะไรที่เกินตัวเองไปผู้ไปเล่นบาสเกตบอลแต่เราก็เล่นไปตามเพซตามกำลังแล้วก็เล่นไปตามวัย70นี่แหละค่ะแต่มันเป็นกีฬาที่แม้แต่คุณหมอประจำตัวก็แนะนำนะคะว่าไม่ให้หยุดหน้าที่ของผู้จัดการทีมบาสเกตบอลต้องทำอะไรบ้างความหมายผู้จัดการคือว่าเราก็แทบจะต้องดูในทุกเรื่องในการเตรียมตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันดูแลตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตารางการซ้อมตั้งแต่เรื่องของสถานที่ฝึกซ้อมนะคะเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬาเราต้องเป็นคนไปจัดหาโค้ชมานะคะแล้วโค้ชเนี่ยก็ควรจะมีโค้ชทั้งโค้ชเรื่องฟิตเนสก่อนเพราะว่ามันต้องบิวอัพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ปลุกกล้ามเนื้อเพราะบาสเกตบอลเนี่ยมันเป็นกีฬาที่เคลื่อนไหวเยอะการจัดการเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของฟิสิกอลอย่างเดียวนะคะแต่ทีมกีฬาเดี๋ยวนี้ก็จะพบว่าเรื่องของจิตวิทยาก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะดังนั้นในเวลาที่เรามาเฝ้าดูเขาฝึกซ้อมหรือว่าเราไปดูตามเกมการแข่งขันเนี่ยนะเราก็จะพบว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันบางทีเจอคู่แข่งขันที่อาจจะชื่อชั้นอ่อนกว่านะคะเราก็จะต้องบอกเด็กว่าจะมาทำแบบเหยาะแยะไม่ได้นะนะเราจะต้องคีปมาตรฐานและสามารถฐานของเรานะคะหรือเวลาที่ไปเจอคู่แข่งที่เขามีตัวที่ดูเปรียบฝีมือแล้วดูจะเหนือกว่าเราก็ต้องมีปลุกระดมให้มีจิตใจที่เข้มแข็งที่จะต้องไม่ย่อท้อและไม่ไปกลัวเราก็ต้องดูว่าในผลการแข่งขันวันนั้นจะเป็นไงเด็กๆ เล่นเต็มที่ไหมนะคะมีจุดไหนที่มันจะพัฒนาได้อีกในจุดไหนที่เราควรจะต้องตักเตือนเขาก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมแข็งแรงหน่อยงั้นแหละ

0: ถึงเราจะไม่เก่งในขั้นของการเป็นโค้ชแต่เราก็เข้าใจเกมพอสมควรนะแล้วก็เข้าใจความกดดันในขณะนั้นแล้วก็เข้าใจว่าพอที่จะมองเกมออกนะอันนี้ก็มีส่วนช่วยมากกว่าถ้าสมมติไม่รู้จักเกมนี้เลยเนี่ยมันก็ยากดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้จัดการทีมกีฬาแต่ละประเภทชนิดกีฬาเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือพื้นฐานของกีฬานั้นพอสมควรคือตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่50เลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะคะก็เราแข่งรอบแรกผ่านไปแล้วนะตอนนี้เราเข้ารอบ2เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดวันเดียวแล้วพรุ่งนี้แข่งนะคะเราเอาเด็กกลับมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าก็มีเซสชั่นของการซ้อมยิงบอลนะเรื่องของการชูตติ้งนะคะในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นต่ายแป้นลูกโทษหรือว่าจุด3แต้มนะคะก็ให้ซ้อมนะคะแล้วก็ส่วนรอบเย็นเนี่ยก็จะเป็นการวิ่งบอลแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของเกมนะคะเดี๋ยวโค้ชก็มาในเรื่องของระบบว่าเรารู้แล้วว่าเราจะแข่งกับใครในวันพรุ่งนี้นะเราจะวางแผนไว้ยังไงก็จะมีการซ้อมแผนกัน
1: อาจารย์หนักตอนนี้นี่69ปีครับเรียนอยู่ที่บัญชีจุฬาแล้วพอจบมาแล้วเนี่ยก็ไปเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลของจุฬานี่เป็นเรื่องกีฬาเลยนะฮะแล้วก็พอตัวเองเรียนบัญชีมานอกจากจะเป็นผู้จัดการทีมบาสเกตบอลจุฬาแล้วใช้ความรู้ความสามารถที่ตัวเองเรียนบัญชีมาเนี่ยมาเป็นกรรมการนโยบายการเงินให้กับจุฬาสําหรับผู้สูงวัยแล้วถ้าเราเจาะไปถึงเรื่องของสุขภาพของสมองจะมีการลดลงหรือสุขภาพของสมองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างในผู้สูงวัยฮะ
2: ครับในผู้สูงวัยนะครับหรือผู้สูงอายุเราครับเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนว่าความสามารถของสมองก็จะค่อยๆลดลงไปตามอายุ
1: ครับ
2: เราอาจจะจําความจําระยะสั้นได้ลดลงครับอาจจะเช่นเอาของไปวางเดินไปทําอย่างอื่นเอ๊ะฉันวางของอยู่ตรงไหนนะนะครับเรียกว่าความจําระยะสั้นอาจจะมีหลงลืมบ้างแต่ว่าจะไม่ลืมจนถึงกระทบการใช้ชีวิตประจําวันครับอย่างอาจารย์แบบอย่างเงี้ยยังสามารถทํากิจกรรมทางการเงินได้อยู่อันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนหรือบางคนถ้าในกรณีที่ลืมเช่นบางคนลืมปิดเตาแก๊สไฟไหม้เตาแก๊สอะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยเป็นลืมที่เริ่มส่งผลกระทบแล้วครับอย่างวัยหลังเกษียณมาไม่อยากให้ยึดติดกับคําว่าเกษียณเท่าไหร่ครับไม่ใช่ว่า60ปีแล้วเราจะต้องหยุดทํางานจริงๆ60ปีแล้วเรายังทํางานต่อเนื่องได้นะครับถ้าเกิดว่าสมรรถภาพสมองเราเนี่ยยังดีอยู่ทําได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการคิดวิเคราะห์การวางแผนทางการเงินสามารถทําได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในรายที่เริ่มมีความจําที่ถดถอยลงเริ่มมีการทําแล้วผิดพลาดมากขึ้นไม่เชิงว่าให้หยุดทํานะครับแต่ให้เลือกทําที่ง่ายมากขึ้นกว่าเดิ
1: ม
2: หรือในบางกรณีก็คือมีคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบภายในในตอนภายหลังครับว่าสามารถทําได้ถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าสามารถนํามาคิดวิเคราะห์ผลทั้งหมดได้เหมือนเดิมหรือเปล่าเงี้ยครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปห้ามเขาไม่ให้ทําเลยครับมันก็คือการทําให้เขาลดคุณค่าลงไม่ภูมิใจในตนเองอาจจะเกิดปัญหาอื่นตามมาด้วยซ้ําครับจริงๆพอเห็นว่าอาจารย์ทําหลายอย่างพร้อมกันใช่มั้ยครับก็อาจจะเกิดความเครียดได
1: ้
2: อาจจะแนะนําในเรื่องของการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมที่ทําครับเช่นอันนี้สําคัญมากที่สุดทําเป็นอันดับ1ก่อนเมื่อทําสําเร็จแล้วถึงจะค่อยทําความสัมพันธ์ลําดับรองลงมาเพื่อไม่ให้กดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็ไม่เกิดความเครียดครับ

0: อาจารย์แหม่มมีกิจกรรมที่หลากหลายมากหลายอย่างมากในทุกวันนี้ที่ทําอยู่นะฮะอาจารย์จิตโรจน์คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมครับ
1: ดีมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างของอาจารย์แหม่มเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมทางสมองอาจารย์แหม่มก็ยังทําอยู่ต่อเนื่องก็คือการจัดการด้านการเงิน
0: ครับ
1: ในเรื่องกิจกรรมทางกายอาจารย์แหม่มก็ยังมีความหลากหลายอีกไปผมว่าอาจารย์เองก็น่าจะมีความสามารถในด้านบาสเกตบอลด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ยิ่งในตอนนี้อาจารย์เพิ่มความสามารถในการดำน้ำ
0: ดำน้ำครับพี่เอก
1: จริงๆการว่ายน้ำการดำน้ำเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากของการออกกําลังกายครับเพราะว่าได้ทั้งในเรื่องของกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ได้เรื่องของการระบบการสูบฉีดไหลเวียนเลือดอย่างเงี้ยครับจะทําให้ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้เหมือนกันครับแล้วก็ช่วยป้องกันพวกข้อเข่าเสื่อมได้เหมือนกันครับ
2: เรียนมา3ปีแล้วค่ะดิฉันก็มีเพื่อนอยู่ชุดนึงที่เรียกว่าเราเป็นกลุ่มเป็นพวกชอบเที่ยวแบบผจญภัยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเช่าเรือไปเที่ยวซิมิลันกันดีกว่านี่ในการไปซิมิลันเนี่ยมันก็มีอยู่ 2-3 คนในทีมที่เขาดำน้ําพวกเราเนี่ยก็สโนว์เกิลเราถือว่าเราว่ายน้ําได้นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่เราขึ้นมาเขาจะบอกโอ๊ยข้างล่างมันสวยมากงู้นงี้ใช่มั้ยคะเราก็บอกว่าเราก็เห็นเหมือนกันคือคุยทับกันน่ะเราก็เห็นเหมือนกันเธอแค่ลงไปต่ํากว่าเราเนี่ย10กว่าเมตรเองก็โอเคอยู่งี้ไปจนกระทั่งมาถึงจุดนึงเขาเรียกว่าเกาะภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าริชริลเขาเรียกกองหินอันเนี้ยนะคะเขาไม่ให้ลงไปสโนว์เกิลเขาอนุญาตแต่การสกูบาไดฟ์คือดำสวยไม่สวยไม่รู้แต่ราคาคุยต้องมหากรรมมากเพราะว่าเราไม่ได้ลงไปดิฉันก็ติดอยู่ในใจตลอดเวลานะเอาล่ะมันจะยังไงขนาดไหนกันก็กลับมากรุงเทพก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็เลยเอาล่ะปรึกษาว่าเขาไปเรียนดำน้ำที่ไหนกันก็ได้ชื่อคุณครูแล้วก็ขอไปเรียนเลยขอเรียนตัวต่อตัวเลยด้วยเพราะว่าเป็นคนใจร้อนคือจะทําอะไรก็ทําให้มันเสร็จไปเลยก็เลยไปเรียนดำน้ํานี่แหละค่ะที่นี่เป็นที่ที่ครูเขาใช้สอนตอนเรียนน่ะมันก็ไปทะเลเลยไม่ได้ถูกมั้ยฮะแล้วก็จะเรียนจากในสระก็จะมีเรียนทฤษฎีก่อนนะคะเรียนทฤษฎีให้เข้าใจว่าในการดำน้ําเนี่ยนะคะมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีคือใต้น้ำเนี่ยกับบนน้ำกับบนบกมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะก็สอนให้เราเข้าใจถึงเรื่องของความดันต่างๆเพื่อความปลอดภัยของเราเองในการดำน้ำอุปกรณ์ดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็ต้องเป็นแท้งนะคะเพราะว่ามันเป็นที่บรรจุอากาศที่เราต้องใช้หายใจเวลาที่เราลงไปอยู่ใต้น้ำตัวที่จะทำให้แท้งตัวนี้มาหาปากเราได้ก็คือตัวนี้ที่เขาเรียกว่าเรกูเลเตอร์ตัวเรกูเลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เชื่อมถังจากถังเนี่ยมันก็จะมาเข้าปากเราในตัวเรกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่จะบอกว่าระดับอากาศเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยเขาจะบรรจุไว้ประมาณ200บาร์คืออยู่ที่เลข200นะคะทีนี้พอมันลงไปจนถึงระดับสัก50ก็ต้องส่งสัญญาณกันแล้วว่ามันใกล้หมดนะคะเพราะในใต้น้ำเนี่ยการให้สัญญาณมือก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเรียนด้วยอีกอันนึงคือที่สำคัญคือตัวนี้ที่เรียกว่าตัว BCD ก็คือเราจะเอาตัว BCD เนี่ยไปสวมกับถังแล้วตัวนี้ก็จะทำให้ถังเนี่ยขึ้นมาอยู่บนหลังเราได้หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยค่ะก็ BCD นี่ก็ประมาณสัก2-3 กิโลได้นะคะเดี๋ยวลองไปสวมดูก็ได้นะคะซึ่งตัว BCD เนี่ยนะคะมันก็จะเข้าไปสวมกับถังเนี่ยเข้าไปสวมลงไปนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็กลายว่ากลายเป็นมนุษย์กบตรงเนี้ยถังก็อยู่บนหลังเราอย่างเงี้ยแล้วก็สวมเสื้อต่อนะคะแล้วเรกูเลเตอร์ก็สวมตรงนี้แล้วก็มาใส่ปากก็เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ3ชิ้นในการดำน้ำก็ทำความคุ้นเคยกับอุปกรณ์นะคะแล้วก็ต้องมีท่าในการที่จะก้าวลงไปในน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมทั้ง buoyancy คือเข้าไปแล้วเลี้ยงตัวอยู่ข้างล่างให้ได้จะไปสอบครั้งแรกพัทยาส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนในกรุงเทพก็จะไปสอบที่พัทยาเพราะว่ามันใกล้เราต้องดำน้ำเราต้องมี certificate นะคะคือ certificate อันแรกเขาเรียกว่าเป็น open water ก็ทำให้เราสามารถดำน้ำในระดับความลึกไม่เกิน18เมตร advanced เนี่ยก็จะต้องมีการรู้จักการใช้เข็มทิศดูทิศเป็นนะคะแล้วก็รู้จักใช้อุปกรณ์ต่างๆมากขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้เราดำได้ลึกลงไปกว่า18เมตร
3: อ
2: ันก็เป็นการเปิดโลกใหม่จริงๆเปิดกิจกรรมใหม่นะคะแล้วดิฉันก็คิดว่าอายุเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเพราะเวลาที่เราลงไปใต้น้ำเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่มีความน้ำหนักไงเพราะว่าน้ำจะแบกทุกอย่างแทนเราหมดใช่ไหมคะแล้วเราก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาทำตัวให้สบายๆอยู่ใต้น้ำนะคะก็มีความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะแล้วก็ติดใจอ่ะชอบอ่ะ

ความสุขในการดำน้ำของดิฉันเหรอคะก็คือการได้ค้นพบว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งที่มันน่าสนใจมันมีความสวยงามแล้วเขาก็มีชีวิตของเขานะคะได้มีโอกาสเห็นสัตว์ทะเลแปลกๆตั้งแต่สัตว์ใหญ่ประเภทฉลามหรือฉลามวาฬลงมาถึงปลาสวยงามต่างๆซึ่งมันสวยจริงๆนะคะและเป็นฝูงปลาที่มหัศจรรย์มากในการรวม

ตัวของพวกเขาแล้วก็เลยไปถึงสัตว์ตัวเล็กที่เขาเรียกว่าเป็นหนอนทะเลเล็กจนแบบจ้องอะไรกันเนี่ยแล้วเราก็เป็นคนตาสั้นก็อาศัยไปชะโงกดูแล้วก็ดูผ่านเลนส์กล้องพวกที่เขาถ่ายรูปใต้น้ำนะคะดิฉันยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีการถ่ายรูปใต้น้ำคือแค่ประคองตัวเองให้โอเคอยู่นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วมองผ่านกล้องเนี่ยเราก็จะเห็นเลยโอ้โหมหัศจรรย์ของโลกใต้น้ำมันมีเยอะจริง

เกมนี้ก็เป็นเกมที่2ของจุฬาเกมแรกก็ชนะไปแล้วค่ะวันนี้แข่งกับมอบุรพาในสายเรามี4ทีมแล้วก็จะแข่งเพื่อจะหาผู้ชนะ2ทีมเป็นที่1ที่2เข้ารอบต่อไป

0: มาธิต้องไม่หลุดนะไม่ว่าเกมจะยากหรือเกมจะง่ายต้องตั้งใจเล่นนะคะถ้าใครมีลูกเหม่อลูกเอ๋อเนี่ยเดี๋ยวต้องบอกโค้ชทำโทษเลยนะคะวันนี้ตั้งใจให้ดีๆสร้างความมั่นใจกับตัวเองให้มากๆ
1: สนุกไปห้องน้ำแล้วก็เดินข้างบน
2: ว่านี่ว่านู่นนี
0: ่เอ๊วันนี้ค่ะถ้าพูดตามชื่อชั้นแล้วเราน่าจะผ่านได้

็นไปตามเป้าหมายนะคะขอบคุณที่ช่วยกันเล่นแต่ว่าต้องให้ดีกว่านี้อีกเครื่องมันไม่ติดเลยอ่ะคิวแรกอันนี้ไม่ได้เลยนะเล่นกับเชียงใหม่นี่ต้องมาตั้งแต่ต้นเลยนะนะคะที่เหลือก็เทคนิคก็ต้องฝากพี่ฝนกับพี่ปุ๊กละแล้วว่าเราจะเล่นกันแบบไหนเนี่ย

0: มะรืนนี
1: ้คุณค่าของอาจารย์แหม่มเองนะครับก็คือความสามารถที่อาจารย์ยังสามารถคงสมรรถภาพและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได
2: ้
1: ซึ่งผมว่ามีบุคลากรทางการเงินไม่เยอะมากหรอกครับที่มีความสามารถระดับนี้ซึ่งคุณค่าของอาจารย์แหม่มครับก็เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังได้ต่อไป
2: ครับ
1: นอกจากนี้นะครับการที่อาจารย์มีคุณค่าแบบนี้ครับมันก็จะเป็นการเพิ่มปฏิสัมพันธ์ต่อคนรอบข้างอาจารย์เองก็จะห่างไกลกับโรคไม่ว่าจะเป็นโรคทางกาย
2: คร
1: ับแล้วก็โรคทางจิตใจทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาเราไปพบปะครับมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันใช่ไหมครับอย่างในคนไข้ของผมเองครับก็จะมีการทำกิจกรรมกลุ่
2: ม
1: เช่นการไปออกกำลังกายด้วยกันที่เขาชอบมาบอกบ่อยๆก็จะมีไลน์แดนซ์มีเต้นลีลาดรำกระบี่กระบองอันนี้ตามหมู่บ้านหรือว่าตามสถานที่ที่เขาเป็นที่พบปะกันครับ ซึ่งคนที่ทำกิจกรรมเหล่านี้ครับทุกครั้งที่มาเล่าเนี่ยก็จะเล่าด้วยท่าทางที่มีรอยยิ้มสดใสมากๆเลยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยยังมีความสามารถของสมองที่ดีอยู่แล้วก็ไม่มีภาวะซึมเศร้าเกิดขึ้นเลยอาจารย์แหม่มเองก็คือเป็นแบบอย่างที่ดีมากในการที่จะเป็นตัวแบบอย่างของผู้สูงอายุที่ทำกิจกรรมได้หลากหลายและครบถ้วนมากๆครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางร่างกายกิจกรรมทางสมองกิจกรรมทางสังคมที่อาจารย์ยังปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาตลอดคร
2: ับการเงินการจัดการ
3: ช่วยบริหารสมองตัวเองทีนี้คนที่เกษียณแล้วเนี่ยนี่คือโอกาสดีมันไม่มีอะไรจำกัดเราเลยเราเป็นคนที่จะบริหารจัดการเวลาของตัวเราเองเราก็สามารถที่จะเลือกทำในสิ่งที่เราเคยสงสัยหรือเคยอยากก็เอามันมาทำตอนนี้นี่แหละดิฉันเชื่อประโยคนึงที่เขาบอกว่าแรงเกิดเพราะแรงใช้คือเรายังมีแรงอยู่ตลอดเวลาก็เพราะว่าเราทำอะไรต่อไม่อะไรอยู่ตลอดเวลา
4: ท้าทายและช่วยจุดไฟให้เราไม่ชราเล่นบาสเป็นผู้จัดการทีมมันคือบิ๊กดีมของคนสูงวัย
3: เราเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มมากเลยเขาทำอะไรก็ทำไปด้วยเขาไปเที่ยวเราก็ไปนะเข้าไปเล่นกีฬาเราก็ไปเข้าไปดำน้ำเราก็ไปอย่างนี้เป็นต้นแล้วฉันคิดว่าการมีเพื่อนหลายกลุ่มหลายวัยนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความกระฉับกระเฉงแล้วก็ทุกวันตื่นขึ้นมาก็คิดแล้วว่าวันนี้มีนัดที่ไหนเราต้องทำอะไรบ้างเราไม่เคยหยุดเราทำอาจจะทำน้อยลงเหมือนเมื่อตอนที่อายุทำงานนะแต่ทำด้วยความสนุกมากขึ้น

ริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสิ่งของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

วันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่ขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทธายะติสรณีนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ติสรณะคมนังนิธิตัง
0: อามะพันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
1: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยะมัชฌาปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติยันที
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีหลังวิโสทะเย
0: สาธุพัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชรีอันทิวรังอายาจาทะสันติทัสสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยะทิเกจิมนุชาเอนติอนุมัคเคปฏิปเทมัคคันเตปฏิปุจฉามะกุหิงวังกัตตปัพพโตเตตถะอัมเหปัสสิตตวากะลูนังปริเททะยุงทุกขันเตปฏิเวเทนติทูเร

ปโตติอีอนุสนธิพระสัทธรรมเทศนาบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพรรณนาเรื่อง

พระเจ้าครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีและเป็นหนึ่งเรื่องในพระเจ้าสิบชาติเพื่อประดับสติปัญญาบารมีของคณะท่านเจ้าภาพในการที่4คือจำกัดสำนักงานใหญ่และคณะญาติโยมสาธุชนที่มาขวนฝายในการบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นพื้นฐานในคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตสืบต่อไปโดยสมควรแก่กาลและเวลาญาติโยมได้ฟังแลกันที่3มาแล้วเดี๋ยวกันที่5รออยู่แล้วเพื่อประกอบไม่เปื่อยจนเกินไปก็สลับเสียงกันบ้างหลวงพ่อจะเทศสไตล์สบายๆพอฟังเข้าใจสำหรับกันที่4นั้นเนื้อย่อง่ายๆพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองคือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จดำเนินออกจากนครศรีพีด้วยความทุกข์ยากลำบากตลอดทางในที่สุดก็เสด็จถึงเมืองเจตราชจึงแวะเข้าประทับพักพระวรกายอยู่ที่ศาลาหน้าพระนครกษัตริย์เมืองเจตราชทรงทราบข่าวก็เสด็จทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยแต่พระเวสสันดรไม่ทรงยินดีและตัดบอกจุดประสงค์ของพระองค์เสด็จไปสู่เขาวงกตบวชเป็นฤาษีเพื่อประพฤติพรตคติประจำการนี้ก็คือถึงข่าวลำบากก็ต้องทนลำบากได้ไม่ย่อท้อต่อความลำบากผู้นั้นจัดว่าเป็นปราชญ์ย่อมได้รับความสุขซึ่งเป็นปลายทางแห่งความลำบากดำเนินความตามเอื้องในชาดกว่าสมเด็จพระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัตสีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์คือพระชาลีและพระกัณหาเสด็จนิราชจากพระนครสีพีโดยลีลาดไปตามมันคะวิธีในแถแนวลำเนาภัยโซนพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหมู่มนุษย์เดินผ่านมาโดยมันคาเดียวกันจึงตรัสจุนทอนวาทถามถึงเหตุว่าขุนเขาองค์กฎปรากฏอยู่แห่งใดไกลหรือใกล้อธิบายความให้แจ้งชัดหมู่มนุษย์จึงทูลอัดอธิบายแก่พระโพธิสัตว์ว่าหนทางที่จะไปเข้าวงกตนั้นอยู่อีกไกลและกันดารนักกษัตริย์ทั้ง4พระองค์เสด็จอยู่ระยะเมื่อถึงคราวตกยากพลัดพรากจากพระคัตติยวงศ์มาเดินอยู่ในโพรงไพรดูช่างนาเวทนาควรที่จะสงสารสองกุมารพระเยาว์วัยยังมีเคยได้เสวยทุกข์มาเดินบุกโพรงไพรน้ำอสุชนไหลนองพระพรักในยันเนทรงพระโศกาปริเวทนาการมีวางวายพระบิดาก็ชี้ชวนให้ชื่นชมในไพรโซนมีความร่มรื่นเขียวขจีทั้งมีหมู่ไม้นานาพันธุ์ด้วยหวังจะได้ให้บรรเทาทุกทีทรงมีพระคิดถึงพระราชวังพระราชโอรสทั้งสองพระองค์เมื่อได้ทัศนากาแล้วก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความอาวรณ์สองพี่น้องชวนกันทอดพระเนตรชมหมู่ไม้นานาพันธุ์บ้างผลิตดอกออกใบบ้างก็ทรงผลดารดาษดูกตะการตานาชวนชมอภิรมเพลิดเพลินพระราชฤทัยยิ่งเมื่อทรงเห็นผลรุกขชาติสุกงอมมีพวงจอห้อยย้อยระยะอันนาอภิลมนั้นก็ทรงกันแสงสะอื้นอ่อนวอนทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระจอมเกศลูกนี้ใครจะได้ชมผลรุกขชาติที่มีทั้งความสวยงามบ้างก็ประหลาดแตกต่างกันขอพระองค์ทรงปริตโปรดจอดพวงปรึกษามาให้กันหาและชาลีเถิด องค์สมเด็จพระเวสสันดรก็ทรงเลือกเก็บผล

รึกษาถึงสุขงอมพร้อมกับประทานให้แก่สองปิโยรสจากนั้นสี่ขัตติยราชเสด็จจรลีล่วงมันคาได้สิบโยชน์ก็บรรลุถึงเขตเมืองเจตลาดด้วยวาเทพเจ้าผู้ทรงมหิทธิศักดิ์สิงสถิตอยู่ที่ภูพาและภูมิไม้ในวนปเวศช่วยย่นย่อวิถีทางระหว่างพงภัยให้น้อยลงองค์พระนรนาถก็เสด็จถึงเมืองเจตลาดเพียงวันเดียวเท่านั้นโดยยังมีทันพบคำแล้วเสด็จเข้าไปประทับพักพระวรกายอยู่ที่นาศาลาพระนครนั้นครั้งนั้นชนชาวเมืองเจตลาดเที่ยวสัญจรตามมันคาวิธีได้พบพระนางมัตสีเขาก็เป็นที่อัศจรรย์ยิ่งนักด้วยคิดว่าพระนางเจ้านี่ทรงสิริโสภาเลิศกว่านารีทั้งหลายแต่เหตุฉะไหนจึงเสด็จมาจรลีด้วยพระบาทชนีดูมิสมควรชนทั้งหลายจึงชวนกันแวดล้อมแล้วทูลถามพระนางมัตสีก็ตัดบอกความให้ทราบเหตุหมู่ชนครั้งได้ทราบเรื่องของพระกษัตริย์ต่างก็โทมนัสพิไรรำพันว่าโอ้จะลอยกรรมเก่ามาตามทันพระนางเจ้าแล้วในการก่อนพระนางเจ้าเคยประทับอยู่ในพระราชนิเวศจะเด็ดไปทางแห่งใดก็ดูพรั่งพร้อมพร้อมล้อมด้วยหมู่พระสนมพระสุวรรณรัตน์สิวิกาอาราธมาบัดนี้พระนางเจ้ามาเดินอยู่ด้วยเบื้องยุคลบาทเป็นการไม่สมควรเลยดังนั้นมหาชนจึงนำความนี้ไปกราบทูลแก่บรมกษัตริย์เจตราชกษัตริย์นครเจตลาดคันทราบความว่าพระเวสสันดรเสด็จนิราจากพระนครสีพีมาเป็นอนาถาหาที่พึงมิได้ดังนี้แล้วก็ทรง ทรงประโสกาเสด็จมาสู่สำนักพระเวสสันดรอภิวาทแล้วพรรณนาความว่าข้าแต่พระรมเกตระกูลแก่นกษัตริย์อันว่าสรรพสิ่งยังไม่พิบัติร่มกล่าวยังครองกรุงพารามเป็นบรมสุขสรรพทุกข์ไม่ยำยีทั้งองค์สมเด็จพระชนกชนนีนาถก็คงเสวยสุขปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวงประชาชนชาวเมืองสีพีไม่เดือดร้อนยังคงเป็นสุขสถาพรอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าดังข้าสงสัยในเหตุการณ์มีหรือพระเกศแก้วจอมกษัตริย์จะมาเดินพลายนิราชอะไรแอมรางในไรพระนครปราศจากจตุรงค์นิกรราชรถทั้งมหามงคลคชสารที่เคยทรงมาดำเนินอยู่เพียงสี่พระองค์ดูแล้วน่าอนาถหรือว่ามีหมู่อมรินทมาราวีเสียพระนครสีพีแล้วทูลกำมอมแก้วจึงต้องพลัดพรากจากขัตติยวงศ์มาเดินดงบุกป่าฝ่าพงไพรจนถึงเจตารัตนครข้าพระบาทขอพระองค์ตัดบอกให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบเถิดเมื่อพระเวสสันดรทรงได้สดับสารแล้วทรงมีพระราชบัญหารเฉลยเหตุว่าดูก่อนสหายผู้ครองนครเจตลาดเราขอขอพระทัยที่ท่านไต่ถามถึงพระปรยุลยาตราชปิตุรงก็ทรงสุขสำราญทั้งประชาชนชาวสีพิรัตไม่เดือดร้อนระงับดับภัยใดแต่เรานิราชจากเมืองมาสู่ป่าพอเหตุว่าเราประกอบด้วยศรัทธาเสียสละพยาเสวตตะกุญชรอันเป็นพาหนะพระทินังมาตั้งแต่ตนตระกูลที่เป็นสี

สวัสดิมงคลอยู่คู่พระนครแก่พราหมณ์ชาวเมืองกลิงคราอาสแต่ว่าชนชาวเมืองสีพีไม่ยอมอนุญาตชวนกันกริ้วโกรธทูลยืนอุทธรณ์โทษแก่พระเจ้ากรุงสีพีผู้เป็นบิดานะพระองค์จึงรับสั่งให้เนรเทศเราออกจากพระรามด้วยลำเราทำผิดต่อจรรยาบรรณของขติยราชวงศ์โบราณมาพระพุทธเจ้าข้าพระองค์เสด็จดำเนินไปในพรงภัยอันกันดารดูจะทรงลำบากเป็นกษัตริย์มาตกยากมิควรเลยขอพระองค์หยุดพักเพื่อเสวยสุทธาโพธิ์ทางกายฐานอันเอมโอดให้บรรเทาทุกทรมานที่ทรงลำบากมาพระองค์จึงตรัสว่าสรรพสิ่งที่ท่านจำโนองนำมาพระราชทานให้แก่เราผู้เข้มใจก็ขอพระทัยที่ท่านคำหนึ่งนับเป็นญาติพระเป็นพระคุณอันยิ่งฝ่าพื้นพระสุธาและอากาศไม่เทียบเท่าแต่ว่าสมเด็จพระปิตุเรศทรงกริ้วโกรธและขับไล่เราผู้มีโทษเสียจากพระนครนะอีกทั้งเราจะรีบบทจรไปเขาวงกตจึงขอให้ท่านช่วยแนะแนวตำแหน่งมันคานไปยังเข้าวงกตให้เราจรเถิดพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์อย่าได้อาวรวิตกถึงโทษนั้นเลยข้าพระเจ้าเห็นว่าไม่เป็นไรจะชวนกันไปทูลขอขมาโทษให้พระเจ้ากรุงสีพีทรงพระกรุณาโปรดให้กลับคืนราชวังจึงจะให้พระยุคลบาทเสด็จคืนนครสีพีด้วยบริวารใหญ่ไม่ให้พระองค์อัปยศแก่ชนชาวเมืององค์พระเวสสันดรจึงตรัสว่าปวงประชาชนเขาแค้นเคืองทูลให้เนรเทศเหล่านิราชจากนครไปตามพงไพรพระบิดาก็มิได้ทรงเป็นใหญ่แต่พระองค์เพียงผู้เดียวยอมประพฤติตามความประสงค์ของชนชาวเมืองสีพิราอาดแม้ท่านจะไปกราบทูลให้พระบิดาอนุญาตให้กลับคืนนครแต่ชาวเมืองสีพีก็จะมาหมายมุ่งประทุษจิตให้สมเด็จพระบรมบพิตรภูรมกล่าวเพราะเหตุว่ารับเรากลับคืนสู่กรุงสีพีพญาเจตลาทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าเมื่อไม่ชอบพระทัยจะเสด็จกลับคืนพระนครก็ตามแต่พระอัธยาศัยขอเชิญเสด็จคืนของเมืองเจตลาทเพราะเป็นมิ่งมงกุฎแห่งนครปกปักรักษาประชาชนอยู่ดีมีสุขเกษมสันต์มิให้พระองค์เสด็จไปทุกยากแสนลำบากอยู่ท่ามกลางพงพีอันข้าพระบาทนี้ขอวอนพระยุคลบาทพระบรมเวสสันดรคันได้ทรงสดับฟามจึงตัดบัญชาตอบว่าท่านจะมามอบเมืองเจตลาทให้แก่เราในครั้งนี้เราก็มิได้มีพระทัยยินดีที่จะเสวยสิริสมบัติในพระนครด้วยว่าชาวเมืองเชตุดรเขาแค้นเคืองจัดให้เนรเทศท่านจะมามอบนักเรศให้ครอบครองพระนครทั้งสองนี้ก็เป็นราชสัมพันธมิตรก็จะเกิดการวิปริตอราวรานจะเสียจารีตประเพณีที่ดีอันมีมาแต่โบราณและจะเกิดโกลาหลเดือดร้อนไพร่ฟ้าประชาชนทั้งสองฝ่ายต่างก็จะมุ่งหมายประทุษร้ายกันอันจะเกิดภัยพิบัติไล่ความสุขด้วยเหตุจากเราเพียงผู้เดียวที่จะนำทุกข์ให้ท่านทั้งหลายอันหนึ่งสมบัติอันใดเนืองในเมืองเจตลา

0: ึ่งท่านทั้งหลายอนุญาตยกให้นั้นเราขอคืนให้ไว้เสวยสุขขอท่านจงอยู่ปราศจากทุกภัยอันตัวเรานี้จะขอลาไปสู่เข้าองค์กฎประพฤติพรตพรหมจรรย์เป็นฤาษีเพศขอเชิญท่านแนววิธีให้เราจรไปยังเข้าวงกฏนั้นเถิด พญาเจตลาทั้งหลายทูลบ่ายเบี่ยงจะทูลเชิญให้ประทับอยู่ด้วยครั้นสมเด็จพระเวสสันดรมีคล้อยตามพระทัยก็สุดวิสัยจึงทูลสมเด็จพระบรมบพิตรให้เสด็จเข้าในนครด้วยหวังจะให้เสวยสุขเกษมสารในเวลารุ่งอรุณจึงค่อยเสด็จดำเนินไปในเขตเข้าวงกฏองค์พระเวสสันดรก็ถ่อมพระองค์ว่าเราเข้นใจไหลจึงมิได้เสด็จเข้าไปยังสำนักในพระนครในที่สุดพญาเจตราชก็ได้ตกแต่งศาลาที่ประทับปิดบังด้วยมาแล้วถวายการอารักขาให้เป็นอย่างดีและบรรดากษัตริย์พร้อมด้วยเสนาอมาตย์ต่างห้อมรอมอยู่อย่างแออัดตราบเท่าพระสุริยาทอแสงเปิดม่านฟ้าจึงเชิญให้พระยาบรมนรนาถทรงสุคนทานแล้วถวายพระกัลยาหารให้เสวยขั้นเสด็จเสร็จแล้วก็ทูลเสด็จบทจรสู่ต้นทางที่จะไปเข้าวงกฏทั้งแนะนำหนทางให้ทัชชีทรงกำหนดหมายแล้วทรงตั้งเจตบุตรพลานไพรเป็นพนักงานรักษาคุ้มภัยทางไปเข้าวงกฏเป็นอย่างดีเยี่ยมต่อจากนั้นพระเวสสันดรและพระนางมัทรีก็อำลากษัตริย์เจตราชโอบอุ้มพระโอรสทรงพระดำเนินไปตามแนวทางที่เจ้าเมืองเจตราชตรัสถวายคำแนะนำไว้แล้วระหว่างทางทรงพบพรานลาเนื้อนายพรานก็ได้ถวายเนื้อย่างพระเวสสันดรได้ประทานปิ่นทองเป็นรางวัลแล้วเสด็จดำเนินต่อไปจนถึงเข้าวงกฏพบอาสมมาบทที่พระวิษณุกรรมเทพบุตรมาเนรมิตไว้ตามเทพบัญชาของท้าวอมรินทราธิราชาอาวก็ทรงโสมนัสยินดียิ่งนักในที่สุดกษัตริย์ทั้งสี่พระองค์ก็ทรงผนวดเป็นฤาษีประทับอยู่ในอาสมเสวยสุขตามสมควรแก่ถิ่นฐานดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้นานาชนิดที่พระนางมัทรีเป็นผู้แสวงหามาถวายประมาณการนานถึง7 เดือนที่บำเพ็ญพรตอยู่ที่เขาวงกฏ
1: ญาติโยมที่ได้ฟังเนื้อหาสาระกันวรรณประเวศสรุปความจากเรื่องพระเวสสันดรก็คือตอนที่พระเวสสันดรพร้อมด้วยพระนางมัทรีพระโอรสและพระธิดาทั้งสองพระองค์เสด็จเข้าดงพรงพีไปอยู่ที่เขาวงกฏด้วยถูกพระเจ้ากรุงศรีพีพระบิดาทรงเนรเทศจากพระนครโทษฐานที่บริจาคช้างมงคลแก่พราหมณ์ทั้งยังเป็นเหตุให้พระองค์จะได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพื่อความบริบูรณ์แห่งบารมีธรรมที่เคยสร้างสมมาและเพื่อจะได้บรรลุอันตระสัมมาสัมพุทธญาณอันเป็นเป้าหมายสูงสุดดังนั้นเมื่อมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนแล้วก็ต้องกระทำและปฏิบัติไปตามจุดประสงค์นั้นด้วยความพยายามอดทนและจริงใจจึงจะสำเร็จผลสมตามปรารถนาสมด้วยสุภาษิตที่ว่าวายะเมธวะปุริโสยาวะอัตถัสสะนิปทาแปลว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนฝ่าจะประสบผลสำเร็จเหมือนอย่างพระบรมเวสสันดรฉะนั้น
0: ในการที่สุดแห่งพระธรรมเทศนา

ตขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมที่ได้บำเพ็ญแล้วจงเป็นพลวปัจจัยดลบันดาลให้คณะท่านเจ้าภาพคุณโยมขันทองอุดมมหันติสุขพร้อมด้วยครอบครัวบริษัทบุญหลอดบิวเรียจำกัดสำนักงานใหญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รวมบำเพ็ญบุญในคราวนี้ปราศจากโรคาพาอาจภัยพิบัติอุปัทวันตรายทั้งหลายจงเป็นผู้เจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปาสนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมขอสิ่งนั้นจงสำเร็จสมปาถนาทุกประการเทอญแสดงพระสัทธรรมเทศนากันวันนปเวทอันประกอบด้วยพระคาถา57พระคาถาก็สมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรณียมัตถกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมจะสโกอาทิติอีณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพ ขอไปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาในกรณียมัตถสูตรคือข้อปฏิบัติหรือกระบวนการปฏิบัติที่จะให้บังเกิดความรักคิดถึงซึ่งกันและกันกรณีมัตตสูตรนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่ภิกษุทั้งหลายหรือพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติตนแล้วเกิดถูกรังเกียจเดียดฉันท์แม้แต่เทวดาซึ่งเป็นมิตรต่อพระภิกษุเทวดาซึ่งเป็นมิตรพระภิกษุมีความเริ่มใสในพุทธศาสนายังรังเกียจเดียดฉันท์ภิกษุกลุ่มนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงการอยู่ร่วมกันเรียกว่าอยู่กับสัตว์ก็มีไมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีก็รักษาอยู่กับเทวดาก็คุ้มครองแปลว่าสอนพุทธบริษัทและชาวโลกทั้งหลายที่เรียกว่าชาวโลกนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเรามานับถือพุทธศาสนาเป็นพิธีกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นหลักวิชาการในการปฏิบัติว่าหากแม้ว่าประสงค์การอยู่ร่วมกันยังมีความสุขต้องมีข้อปฏิบัติ15ประการท่านทั้งหลายหากแม้ว่าท่านได้ปฏิบัติครบ15ประการอย่างยืนยงคงมั่นท่านก็จะเห็นผลของการปฏิบัติผู้ใดปฏิบัติอยู่แล้วโดยที่ไม่ได้ศึกษาเลยเมื่อฟังอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนาแล้วก็จะรู้ว่าโอ้ที่เราอยู่

อยู่ร่วมอยู่รอดอยู่กับสัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครองนั้นเพราะเราปฏิบัติแล้วตามคำสอนของบุคคลที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นอุปนิสัยของเราเองนี่คือหลักการอันสำคัญที่เราควรจะศึกษากันเพื่ออะไรเพื่อตัวเรานี้อยู่กับที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่กับใครก็ได้บางคนอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้อยู่กับใครก็อยู่ไม่ได้แต่ไปโทษสิ่งอื่นคนอื่นมันต้องพิจารณาที่ตัวเราว่า1เราได้ศึกษาไหม2เราเชื่อการศึกษานั้นไหม3เราเห็นคนที่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแล้วเขาอยู่ได้ยังมีความสุขไหมสิ่งที่เราอยู่ไม่ได้นั้นเราดื้อรั้นไหมต้องพิจารณาตัวเองการสอนตนเองนั้นอัตนาโจทยตานังพึงสอนตนด้วยตนเองคือพิจารณาคำเนี้ยโบราณจึงได้กล่าวว่าจงเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชือนใครจะเตือนก็ป่วยการตนคือตัวเราเตือนไม่ได้ใครนะใครจะเตือนคนเรามันไม่อยากให้ใครตำหนิเราท่านอาตมาเองก็เหมือนกันบางครั้งบางทีเราก็มีทิฐิแต่บางทีก็ดูข้อแนะนำจากท่านผู้ชมจากญาติโยมทั้งหลายว่าควรจะเป็นอย่างไรท่านแนะนำเรื่องด้วยความรักนับถือเคารพบูชาหรือเปล่าและคำแนะนำนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าเราก็พิจารณาหากว่าคำแนะนำนั้นเป็นประโยชน์ต่อเราด้วยต่อผู้อื่นด้วยเราเป็นพระเราก็ต้องปฏิบัติคนเราพออายุเยอะๆเข้าพอมีตำแหน่งมียศศักดิ์มีเกียรติมีเงินมีทองมันก็มักจะดื้อเป็นธรรมดาท่านไอ้ความดื้อนี่แหละเป็นเหตุให้เราเนี่ยพลาดพลั้งในฐานะที่เราเป็นผู้มีเงินมีอายุมียศมีศักดิ์เป็นใหญ่เป็นโตหรือมีชื่อเสียงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันทรงแสดงเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทั้งหลายอาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่ากรณียเมตตกุศเรนยันตังปะทังยันตังสันตปะทังอภิสเมจัสโกพระองค์ได้ตรัสว่ากิจที่คนฉลาดในสิ่งที่มีประโยชน์และมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบทางสงบพระพุทธเจ้านั่นคืออยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติและถ้าเราฟังไปแล้วทางสงบแห่งกิเลสของเราด้วยทางสงบแห่งกิริยาด้วยนี่เรียกว่าและมุ่งหมายจะบรรลุทางสงบจะพึงทำก็คือ 1. สักโกเป็นคนกล้า 2. อุชุเป็นคนซื่อตรงเพียง2ข้อนี้อาตมาก็แสดงหลายตอนแล้วให้ท่านผู้ชมที่ได้ชมตอนนี้กลับย้อนกลับไปดูในรายการธรรมโรธรรมรัตซึ่งทางโทรทัศน์ NBT ช่อง11ได้ส่งขึ้นดาวเทียมระบบดาวเทียมถาม Google YouTube ดูก็จะได้แสดงเรื่องราวย้อนรอยถอยหลังไปนั่นแหละท่านผู้ชมก็จะสามารถติดตามย้อนหลังได้แล้วก็จะสามารถนำไปเปิดเป็นเสียงก็ได้เป็นภาพก็ได้ใน DVD ถ้าเรามีอยู่นี้ถ้าเรามีเครื่องขยายเสียงเราcopy จากรายการมาแล้วปล่อยแต่เสียงก็ได้ไม่ต้องปล่อยเป็นภาพก็ได้ก็ต่อสัญญาณเสียงออกไปคนก็ได้ฟังกันเพลินๆไม่ต้องเปิดให้มันลั่นหูหรอกท่านอะไรที่มันดังนะแสบแก้หูคนมันไม่ฟังหรอกมันตะเบงสอนกันอย่างเนี้ยเปิดให้มันเพลินๆทำไปฟังไปข้อแรกสักโกได้แสดงแล้วอุชุก็ได้แสดงไปแล้วแต่คำว่าโอชุคือความซื่อตรงนี้ได้กล่าวว่าเหตุของความไม่ซื่อตรงคือ1โลภ
คนโลภย่อมไม่ซื่อตรงโลภเกินความรู้ความสามารถอยากจะเร่งรัดความรวยการมีอยู่มีกินมีใช้ให้เหมือนคนที่เขามีกันโดยไม่ได้ศึกษาว่าที่เขามีอย่างยืนยงคงมั่นนั้นเขาใช้เวลาเท่าไหร่คนโลภก็ไม่มีความไม่ซื่อตรงคนอยากใหญ่มีความไม่ซื่อตรงต่อคนอื่นต่อนายของตนเองต่อนายของตนเองต่อเพื่อนร่วมงานเพราะอยากใหญ่คนอยากใหญ่อยากดังเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนท่านผู้ชมทั้งหลายลองหัดพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าดูแค่ศีลก็แล้วกันศีลก็คำว่าอุชุเนี่ยความซื่อตรงมีผลต่อเนื่องถึงกันไหมข้อแรกปาณาติบาตเอาผ่านไปอาจจะไม่ลึกซึ้งอธิบายก็ยาวไปข้อที่สองอธินาทานถามว่าอธินาทานการฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นฆ่าเขาตายหรือกันนะฮะการฉกฉวยการช่อฉนที่เราเรียกปัจจุบันคอร์รัปชันมันเป็นอธินาทานแล้วมันเป็นผลเสียต่ออะไรต่อเราเองไม่มีใครเขาเชื่อมั่นหรอกการช่อโกงแม้แต่ในวงการพนันก็ช่อโกงกันสินค้าก็ช่อโกงกันสินค้าก็มีอธินาทานแปลว่าอะไรอยากได้กำไรมากแต่คุณภาพต่ำแล้วใครเขาจะไปไว้ใจนี่ก็คือเหตุว่าให้เราพิจารณาดูศีลนี่แหละอธินาทานาเวรมณีเนี่ยสอนผลของความไม่ซื่อตรงกับสอนผลของความซื่อตรงอธินาทานนี้ก็ยังสอดส่องไปถึงว่าเพื่อประกันความไม่ซื่อตรงก็อย่าไปยุ่งกับเรื่องอบายมุขคนมีอบายมุขไม่ซื่อตรงเว้นจากอบายมุขแล้วความซื่อตรงก็จะเกิดขึ้นตัดความโลภเสียตัดความบันเทิงเสียก็จะรักษาศีลข้ออธินาทานได้เด็กๆนักเรียนนักศึกษาก็อธินาทานโกงข้อสอบทุจริตต่อข้อสอบก็ไปอธินาทานถาวรเพราะจะมีถือว่าเป็นถาวรเพราะผลคะแนนที่ได้นั้นเป็นอธินาทานมาแล้วใครชอบไปไว้ใจล่ะท่านประการต่อมาก็คือศีลข้อที่3กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปาทานสมาธิยามิสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนความซื่อตรงว่าต้องซื่อตรงต่อคู่ครองถ้าเราเป็นคนเที่ยวกลางคืนเป็นคนเจ้าชู้เราก็ไม่ซื่อตรงใช่ไหมแล้วใครจะไปวางใจคู่ครองไม่ไว้วางใจลูกเต่าไม่ไว้วางใจไม่มีใครไว้วางใจแม้แต่คู่ครองคนใหม่คู่เคียงคนใหม่คู่ขาคนใหม่เขาก็ไม่ไว้วางใจเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามแล้วความไม่ไว้วางใจเนี่ยมีความสุขกันสักคนหนึ่งไหมมันไม่มีความสุขกันทุกคนละท่านเพราะไอ้คนคนเดียวนี่แหละว่าที่คนคนเดียวเนี่ยทำให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่อนฝูงโลกต่างมีผลกระทบหมดประกาศธรรมมุสาวาทมีผลต่ออุชุไหมมีผลคนที่กล่าวคำมุสานั้นย่อมปกปิดเรื่องปาณาติบาตย่อมปกปิดอธินาทานย่อมปกปิดเรื่องความประพฤติส่วนตัวเรื่องครอบครัวย่อมปกปิดเรื่องความชั่วอันเกิดจากอบายมุขเพราะฉะนั้นจึงต้องกล่าวคำมุสาว่าคือโกหกตลกกินปริ้นป้อนค่อนคอดจะได้ปากของตนจะได้ประกาศจะได้กฎหมายความลึกซึ้งอย่างนี้ต้องพิจารณาเรียกว่ามีสติปัฏฐานสูตรคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานลองพิจารณาใคร่ครวญดูเถิดจะเกี่ยวเนื่องถึงกันดีก็ดีนะให้ผลดีต่อเราเลยถ้าร้ายให้ผลร้ายเลยท่านนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจะต้องพึงศึกษาสั่งสอนศึกษาอย่างนี้ก็

พอต้องสั่งสอนด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเรามองเห็นคนคนนั้นโกงคนนี้โกงเราไว้ใจไหมถ้าเราดูซิว่าในโลกใบนี้การประกอบธุรกิจการค้าขายนักการเมืองท้องนักการเมืองระดับชาติทั่วโลกเนี่ยได้รับความไว้วางใจไหมไม่ได้รับความไว้วางใจแม้แต่กฎบัตรกฎหมายซึ่งเราเบี่ยงเบนอย่าลืมว่าการมุสาวาทในเรื่องกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจมุสาวาทส่งสำนวนไปโดยการบิดเบือนใครก็จะไว้ใจตำรวจเพราะอะไรเพราะตำรวจอาจจะอยากจะได้เงินก็ได้อัยการมุสาวาทผู้พิพากษามุสาวาทจะได้รับความไว้วางใจจากใครไหมแต่ทำไมต้องมุสาวาทอ่ะเพราะหนึ่งกลัวอำนาจสองอยากได้อำนาจขยับขึ้นมาสามอยากได้เงินตราที่วิ่งเต้นกันผลร้ายก็คือไม่มีใครไว้วางใจใครแล้วตัวท่านจะอยู่ได้อย่างไรสังคมอยู่ได้อย่างไรในเมื่อกฎหมายนั้นไม่เป็นธรรมเรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดคือสองมาตรฐานที่เราพูดกับปัจจุบันนี้เขาว่าสองมาตรฐานดับเบิลสแตนดาร์ดนั้นผู้ที่พูดคนแรกคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกทำอะไรก็ย้ายสองมาตรฐานให้มันเป็นมาตรฐานเดียวถ้าเราทำสองมาตรฐานมันก็ไม่มีใครไว้วางใจท่านดูเถอะรถมาตรฐานยุโรปกับรถที่ขายในแถบเอเชียบางประเทศทำไมมาตรฐานไม่เหมือนกันรุ่นเดียวกันแต่ตัวเหล็กกล้าไม่เท่ากันคุณภาพไม่เท่ากันจนเราจำเป็นจะต้องไปสั่งรถจากต่างประเทศถ้ารุ่นใดประกอบนอกเราที่จะเอามีความมั่นใจอะไรที่มันมาตรฐานนั้นไม่ได้ถนนหนทางไม่มาตรฐานเราทำแบบดับเบิลสแตนดาร์ดคือเราไม่ซื่อตรงการประกอบธุรกิจโดยไม่ซื่อตรงนั้นมันเป็นสองมาตรฐานไม่ได้และบางทีไอ้ความโลภเนี่ยมันก็เกิดจากอยากได้ตระกายยศคนอยากได้ตระกายยศมันก็ทำให้เกิดความโลภควบคุมไม่อยู่บางคนก็บอกว่าเลยตามเลยถ้าผู้ชมอยากคิดเรื่องบางเรื่องมันเลยตามเลยนะเฮ้ยของฟรีนะของดีนะเลยตามเลยไม่ได้ท่านเลยตามเลยไม่ได้ไม่คือไม่อย่าไปเลยตามเลยอาตมาเป็นพระเนี่ยนับตั้งแต่มาเป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการเจ้าคณะภาคเป็นเลขานุการวัดบางทีเราก็เลยตามเลยไม่ได้ท่านก็เลยบอกกราบเรียนพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณเสด็จพระพุทธโฆษาจารย์วีรพัฒจารีตอนนั้นถ้าเป็นชั้นราษฎรแล้วก็เลื่อนระดับมาเป็นชั้นเทพชั้นธรรมชั้นรองเสด็จชั้นสมเด็จบอกกันเลยว่าผมจะต้องขอพรข้อหนึ่งเพื่อความซื่อตรงหนึ่งเป็นเลขาต้องเอาอย่างพระอานุน8ประการแต่ประการที่สุดต่อมาที่ขอก็คือว่าขอผมไม่รับกิจนิมนต์ในเขตปกครองได้ไหมพระเดชพระคุณรับได้แต่ถ้าผมไม่รับเนี่ยจะขวยเขินไหมจะกระดากใจไหมถ้าขวยเขินกระดากใจผมก็เป็นเลขาให้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็เลยตามเลยเพราะอะไรเพราะระดับอายุพรรษาของเราที่มีจบตำแหน่งเขาก็ถวายปัจจตุปัจจัยอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเรามียศตำแหน่งที่จะเชื่อมต่อกับผู้บังคับบัญชาได้ในตำแหน่งต่างๆที่กฎหมายอำนวยหรือการวิ่งเต้นติดต่อซองที่เขาใส่มาเนี่ยมันเท่าไหร่ เขาคงใส่ไม่เหมือนกับพระรูปอื่นหรอกแล้วมารับมาแล้วเลยตามเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วหน้าที่การงานก็จะเสียหายความยุติธรรมมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอนุญาตให้ไม่รับกินนิมนต์ในเขตภาคก็จะทำงานถวาย

0: จะต้องถวายแต่ถ้าบอกว่าขวยเขินลำบากใจเพราะรูปอื่นเขารับก็จะไม่ทำงานเพราะจะเป็นปัญหาต่อหน้าที่การงานสองที่ถวายนั้นเลยตามเลยทุกอย่างเลยตามเลยไม่ได้มาตรฐานมันเสียท่านสมเด็จพระคุณหลวงพ่อจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หลวงพ่อจะครองตัวเองเพราะว่าระดับพระผู้ใหญ่ระดับนี้แล้วถ้าครองตัวไม่ดีก็คงไม่กล้าถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้าไม่มีอุชุปฏิปันโนเมื่อตกลงกันได้ถึงนี้แล้วก็ไม่รับกิจนิมนต์ในเขตภาคในเขตปกครองยกเว้นความจำเป็นซึ่งก็ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันมันต้องมาเอาค่าน้ำมันมารอจ่ายบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยกลายเป็นปัญหาหนักมือของผู้ที่รับเนี่ยอยู่ใต้มือของผู้ที่ให้เสมอใครให้อะไรกับเราเนี่ยเราอยู่ใต้มือเขาถ้าการให้สิ่งนั้นเขามีจุดประสงค์อย่างอื่นแล้วเราอ่านไม่ออกเหรอต้องอ่านให้มันออกคนอ่านคนไม่ออกเนี่ยปัญหาตามมาเยอะที่ได้กล่าวท่านผู้ชมว่าพระเดชพระคุณพระราชสุรวาทีตอนนั้นท่านอยู่วัดชัยพฤกษมาลาชื่อเดิมท่านชื่อนรงค์ปัจจุบันอยู่วัดมหาธาตุเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดท่านบอกอาตมาตั้งแต่เจอหน้ากันเลยว่าจำไว้นะน้องมีตำแหน่งใหญ่ตอนอายุน้อยหลวงพี่จะขอร้องว่าหนึ่งอย่าให้เกิดความขัดสนจะต้องเลี้ยงตนเองได้ในศิลปะของความเป็นพระถ้าขัดสนเรื่องตัวเองเรื่องสำนักงานเรื่องบ้านช่องก็เป็นเหตุให้น้องปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการประกันความไม่ผิดพลาดเรื่องนี้มาพี่จะสอนการเป็นพิธีกรตามงานต่างๆให้สองจะสอนการสวดพุทธาภิเษกตำรับวัดมหาธาตุให้และตำรับวัดท่านก็มีน้องคนจะสวดได้ทั้งสองทำนองจะสอนวิชาการเทศให้บางเช่นมหาชาติบางตอนบางส่วนการแหล่จะสอนสุดการสวดพานยักษ์ให้เอาเพื่ออะไรเพื่อน้องจะได้ไม่ต้องไปแบมือขอใครความขัดสนเกิดขึ้นมาใดทำให้เราปฏิบัติหน้าที่ผิดอาตมาก็เลยต้องฝึกทุกอย่างไปสวดพานยักษ์เนี่ยคอแทบแตกนะท่านผู้ชมเพราะต้องเรียนรู้เรื่องธรรมเนียมพานยักษ์ทำนองพานยักษ์วัตถุมงคลในพิธีพานยักษ์และก็ได้เป็นพิธีกรด้วยแล้วเมื่อเราได้โดยสุจริตแล้วก็มาเรียนสำนักงานได้สงเคราะห์คนได้เลี้ยงน้องได้สงเคราะห์ญาติได้สงเคราะห์สิ่งต่างๆได้ก่อสร้างได้สิ่งเหล่านี้เป็นข้อสำคัญถ้าผู้ชมก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีสมาชีพอย่าไปมีตำแหน่งท่านเกิดมาเป็นคนนะพระเจ้าบอกสิบปัญจวินัยโยศิลปะต้องมีและวินัยในศิลปะก็ต้องมีวินัยส่วนตัวก็ต้องมีวินัยในศิลปะต้องมีเรียกว่าวินัยในวิชาชีพนี่เรียกว่าเป็นการสอนสองพี่จะบอกน้องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่าสะสมอะไรเช่นพระเครื่องรายครามอย่าไปทำความชอบใจเพราะบางทีสิ่งที่น้องอยากได้เพียงนิดเดียวแล้วมีผู้มาให้อาจจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการผิดพลาดก็ได้และจะเป็นผลร้ายซึ่งแก้ไขไม่ได้และจะเป็นนิสัยซึ่งกำเริบเสื่อมสารอาตมาก็เชื่อเพราะว่าท่านพูดด้วยเสียงที่แสดงถึงความเมตตาและรู้จักท่านตั้งแต่อาตมาเป็นเด็กวัดเป็นสมณีก็ปฏิบัติอย่างนั้นเรื่อยมาจึงได้ขอพรท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมที่ได้กล่าวแล้วว่าขอไม่ไปรับกิจนิมนต์ต่อมาเมื่อเป็นเลขานุการวัดก็ขอสงฆ์ว่าขอไม่รับกิจนิมนต์ภายในวัดนะครับเพื่อเป็นการประกันว่าผมจะทำความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและจะให้ตามผลงานที่สะสมโดยผ่านเจ้าวาดในการกลั่นกรองจะรวบรวมถวายให้ แต่ถ้าผมมีกิจนิมนต์ไม่รับต้องมาคุยกันนะครับว่ามีปัญหาอะไรถึงไม่รับกิจนิมนต์ของผมคราวนี้ต้องคุยต้องจับเข่าคุยกันแล้วไม่ใหม่ก็ไม่เข้าใจท่านต่อมาก็เข้าใจเพราะเขาเองนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความยุติธรรมและดึงคนที่ไม่เป็นธรรมให้กลับมาสู่กระบวนการที่เป็นธรรมจึงมีการแข่งขันความรู้ความสามารถกันการทุ่มเทเพราะการมีตำแหน่งนั้นไปแล้วเลยตามเลยเนี่ยอาจารย์อาตมาชื่ออาจารย์สวัสดิ์ตอนนั้นอาตมาเรียนหนังสืออยู่ที่เตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ใช่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะท่านนะเตรียมอุดมมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งกระทรวงรับรองตอนนั้นก็ปี2524-25ถ้าจะสวัสดิ์ท่านไปเรียนอินเดียบางวันท่านก็เล่านิทานให้ฟังอาตมาก็จำแต่จำนามสกุลท่านไม่ได้แต่จำนิทานท่านได้ท่านบอกว่ามีที่บ้านนอกสมัยโน้นสมัยอยุธยาอยุธยาเป็นเมืองน้ำอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีสุพรรณชัยนาทปทุมธานีแม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเมืองน้ำเรียกมีฤดูน้ำท่วมน้ำเนี่ยก็มาอย่างหนึ่งฝนตกฤดูฝนพอฝนตกแล้วนะฮะฤดูน้ำมาพอฤดูน้ำมาแล้วฤดูน้ำขึ้นฤดูน้ำหลากแล้วบางทีอาจจะแถมด้วยน้ำท่วมสุดท้ายก็น้ำลงคนอยุธยาคนจังหวัดต่างๆนะที่กล่าวมาแล้วนี้ก็มักจะหาปลาแล้วสมัยโน้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้คนจีนเข้ามาประกอบอาชีพได้ชาวจีนก็ลงเรือสำเภามาแล้วก็ลัดเลาะไปตามริมคลองต่างๆถ้าพูดถึงว่าในบรรดาขอบเขตริมทะเลริมแม่น้ำริมลำคลองจะเกิดชุมชนของคนจีนในการค้าขายในการติดต่อในการทำสวนผักในความเป็นช่างไม้ไปดูตลาดเขาเป็นตลาดของคนจีนเกือบทั้งหมด
1: คุณผู้ชมคะกรณียเมตตสูตรนับว่าเป็นสิ่งที่เราควรนำมาศึกษาทำความเข้าใจค่ะเมื่อศึกษาแล้วก็ควรนำมาพิจารณาตนเองเตือนใจเตือนตัวให้ประพฤติปฏิบัติดีเราก็จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะการเทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมธนัทตื่นวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่า

อัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมุติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 25% ต่อปี 2.ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5.ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกอง

0: และเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
2: ครับ
1: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
3: บางคอยไหมน้อง
1: คิดให้ดีนะ
4: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
1: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
4: เฮ้ย
1: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
5: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
1: โอ้โหเคลิ้มเชียว
5: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
1: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
6: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
7: เร็วมามาเร็ว
8: หรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
1: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีดีนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
9: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
1: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
3: อ่ะไปน้องเต้
1: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อจะดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย

0: 2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของกลต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: สิ่งที่เราเคยออมมาเนี่ยเราเก็บใส่ธนาคารไว้เฉยๆดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะมันไม่มีงอกเงยมาไม่มีสมทบแล้วบางทีเนี่ยก็ใจอ่อนเอาออกมาใช้แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนอันเนี้ยเขาจะมีผู้ชำนาญการที่นำเงินของเรากับเงินสมทบไปลงทุนให้เกิดดอกออกผลได้ความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้

ชื่อกุ้งสุภาณลำปางค่ะเกษียณตอนอายุ55ปีค่ะทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะทำมาประมาณ27ปี6เดือนค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ25ปีหลังจากเกษียณแล้วได้เงินจากกองทุนมาประมาณ2ล้านบาทค่ะความรู้สึกแรกที่เห็นเงินก้อนใหญ่คือดีใจแล้วก็ภูมิใจว่าเราสามารถเก็บเงินเป็นก้อนได้ขนาดนี้เป้าหมายของที่ต้องการทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะก็คิดว่าจะเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ใช้หลังเกษียณเริ่มต้นรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้โดยการไปอ่านประกาศของ HR ฝ่ายบุคคลนะคะว่าถ้าเกิดพนักงานท่านไหนที่ผ่านทดลองงานแล้วสามารถทำกองทุนนี้ได้โดยจะรับสมัครทุกประมาณสิ้นปีในเดือนธันวานะคะเขาจะไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคลแต่ว่ามันจะมีประกาศไว้มันเป็นเหมือนกันออมเงินอย่างนึงเราก็ได้สมทบจากนายจ้างด้วยแล้วก็ในต

ตอนแรกคิดว่าออมเสร็จถ้าเก็บได้สักแสนหนึ่งสมัยก่อนนั้นแสนหนึ่งสำหรับเรามันก็เยอะนะคะคิดว่าจะออกแล้วไปทำงานทางด้านอื่นคิดว่าจะไปอยู่ต่างประเทศกับพี่สาวอะค่ะเริ่มต้นหัก 5% ค่ะคือพนักงานถ้าอยู่5ปีปุ๊บจาก 5% ก็จะเริ่มเป็น 5.5% หน่วยงานก็จะสมทบให้ 5.5% แล้วก็ทุก5ปีก็จะขึ้น 0.5% 6% 6.5 สูงสุดอยู่ที่ 7.5% ค่ะเป็น15เพิ่งมีกฎออกมาก่อนดิฉันรีไทร์ประมาณ2ปีคือทำไปแล้วประมาณ23ปีเหลืออีก2ปีที่จะเกษียณมีกฎใหม่สามารถหักถึง 10% ถึง 15% ได้เราก็เลยทำ 15% เลยค่ะณตอนที่ออมเงินช่วงแรกไม่มีภาระเพราะว่าพ่อแม่ยังมีรายได้อยู่เราก็จะให้เป็นครั้งเป็นคราวหลังจากแต่งงานก็มีลูกแล้วก็มีภาระในการผ่อนคอนโด30ปีแข็งใจที่จะไม่นำเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ออกมาใช้เพื่อที่มีเป้าหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปโปะหนี้สินทั้งหมดปีที่เราเกษียณเงินผ่อนคอนโดเหลืออยู่ประมาณ180,000ก็ใช้เงินจากเกษียณมาปลดที่คอนโดได้ค่ะตอนนี้เกษียณมาประมาณ3ปีแล้วนะคะเงินที่ได้มามีบางส่วนก็ไปจ่ายค่าคอนโดแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกที่เหลือแล้วก็เราเก็บไว้เป็นกองทุนเวลาเงินขาดมือที่สนใจเพราะว่า1เงินที่เราเขาหักเราไปเนี่ยเขาเอาไปทำผลประโยชน์ให้กับเงินของเราโดยทั้งมีทั้งเงินของเราแล้วก็เงินส่วนที่สมทบมันก็จะมีผลประโยชน์ของทั้ง2 ส่วนเลยอะค่ะแตกต่างเยอะนะคะเพราะว่าจากที่เราออมมาเนี่ยบางทีมันออมได้แต่น้อยแล้วก็มักจะเอาออกไปใช้แต่ว่าถ้าอยู่กับเขาเนี่ยเราจะต้องมีวินัยในตัวเองที่จะไม่คิดว่าจะนำเงินตัวนี้มาใช้แต่ก็เห็นคนก็เอาออกมากันหลายๆคนนะคะแต่พอศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยพอรู้ว่ามีคนที่รุ่นพี่ที่เอาออกไปนะครับเนี่ยถือว่าเป็นรายได้เข้ามาคุณต้องเสียภาษีก็เลยเลิกล้มความคิดที่จะเอาออกมาสำหรับคนที่ผ่อนบ้านผ่อนรถที่คิดว่าจะนำเงินกองทุนออกมานะคะเราก็จะแนะนำเขาว่าให้หารายได้ทางอื่นเพิ่มดีกว่าเพราะถ้านำกองทุนออกมาแล้วเนี่ยคุณก็จะเสียประโยชน์ไปเขาจะมีระยะเวลาให้ว่าต้องเว้นไปแล้วถึงจะกลับมาทำกองทุนได้ดังนั้นช่วงนั้นอ่ะถ้าคุณเอาออกไปเนี่ยเงินสมทบคุณก็ไม่ได้แล้วก็พยายามให้เขาผ่อนในจำนวนที่เขาสามารถทำได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมติคุณเก็บไว้เนี่ยในบ้านปลายยังไงคุณก็เอามาโปะได้มันจะได้ไม่ทิ้งระยะเวลาที่คุณจะได้เงินสมทบเข้ามาได้มีรู้จักน้องที่ทำงานที่คลินิกที่มาทำหลังจากรีไทร์แล้วนะคะน้องทำอยู่ประมาณ10ปีแล้วก็ได้ลาออกไปแล้วเราก็มาทราบภายหลังว่าน้องไม่ได้เงินอะไรเลยหลังจากทำงานที่คลินิกนี้10ปีก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนพี่ออกมาเกษียณออกมาได้เงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาประมาณ2ล้านเราก็เลยได้เสนอแนะไปว่าให้น้องลองไปคุยกับผู้ใหญ่ในบริษัทนะคะเสนอทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับพนักงานและเป็นแรงจูงใจในการทำงานต่อไปค่ะคือส่วนมากแล้วนะคะบริษัทที่มั่นคงอ่ะจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้อาจจะต่างกันตองในการหักกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์สมทบให้เท่าไหร่เท่าไหร่แต่ขอให้มีนะคะมันจะเป็นการออมอย่างหนึ่งของเราแล้วก็มีประโยชน์กับตัวเราในการที่เวลาที่เราเกษียณไปแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่าเงินตัวนี้มันได้ใช้จริงๆก็อยากแนะนำให้น้องๆทำนะคะแล้วก็ขอขอบคุณบริษัทที่มีสวัสดิการดีๆแบบนี้ทำให้เรามีเงินล้านไว้ใช้ในยามเกษียณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายขอแนะนำให้ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีแต่ได้กับได้ค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการ

0: การเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆต่ออยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.ผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์ก.ล.ต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถ

เมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ป็นอะไรหรอคะ
1: ยายดูข่าวเรื่องผู้สูงอายุถูกทิ้งยายรู้สึกไม่สบายใจเลยยายกลัวว่ายายจะถูกทิ้งบ้าง
0: โหยายหนูไม่ทิ้งยายหรอกค่ะ
1: จริงนะไม่ทิ้งยาย
0: แน่นอนค่ะหนูไม่ทิ้งยายหรอกจะดูแลยายอย่างดีเลยค่ะ
1: งั้นเราไปทำบุญกับผู้สูงอายุดีไหม
0: ก็ดีนะคะแต่ว่าเราจะไปทำที่ไหนอะคะ
1: ก็ต้องไปที่บ้านบางแคสิหนูรู้จักไหมล่ะ
0: ไม่รู้จักอะค่ะ
1: นั้นเราไปทำบุญกันไหม
0: นี่ค่ะ
2: การเดินทางของสองสาวคู่ซี้ต่างวัยในวันนี้ถึงแม้จะต่างออกไปจากทุกๆครั้งแต่ก็มีจุดประสงค์เพื่อการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าการประจนภัยเพื่อพาหัวใจไปออกกำลังของคนทั้งสองในวันนี้จะสนุกสนานและประทับใจคุณผู้ชมมากน้อยแค่ไหนเมื่อพูดถึงบ้านพักคนชราบ้านที่มีชื่อเสียงมากที่สุดใครๆก็รู้จักคงหนีไม่พ้นบ้านพักคนชราบางแคที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บางแคกรุงเทพมหานครโดยบ้านบาง